0: ได้อีก
1: ขึ้นมาความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
0: พี่บอกก็เลย
2: ไปหมดเลย
0: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
1: ติดตามได้ในดาราล็อกเล็ตวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
2: ไปเลย
3: ดาราล็อกกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
4: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
5: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
4: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
5: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
4: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
8: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
7: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
8: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
9: คุณผู้ชมคะเราเกาะไม่ปล่อยชายแดนไทยกัมพูชาเลยค่ะยิ่งฟ้าฝนตกแบบนี้ดูดีๆนะคะไม่รู้เขาทำอะไรอยู่บ้างแล้วแบบประชิดเข้ามาใกล้ชายแดนเรามากเดี๋ยวจะให้ดูเลยค่ะคุณผู้ชมตรงช่องบกที่อุบลราชธานีมีการตั้งข้อสังเกตว่าคือเขาเนี่ยไปยึดจุดที่เรียกว่าเป็นเนินที่มันสูงข่มเรานะคะแต่ว่าเราเนี่ยยึดพื้นที่โดยรอบเอาไว้ได้และสถานการณ์ตอนนี้คือต่างฝ่ายต่างขยับเข้ามาเนี่ยดูเหมือนกำลังเขากับกำลังพลของเรามันประชิดใกล้เผชิญหน้ากันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจุดนี้เนี่ยคือเนิน741ช่องบกนะคะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยมันอยู่ใกล้เนิน745เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายกัมพูชาเขาคุมอยู่แต่อย่างที่บอกทหารไทยเราเองก็สามารถคุมพื้นที่โดยรอบเอาไว้ได้เกือบทั้งหมดนะให้ดูเนิน741กับ745เนี่ยอยู่ไม่ห่างกันแต่จะเห็นนะคะว่าฝั่งกัมพูชาทำถนนแล้วนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเราเปิดภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นเลยค่ะว่าเขาสร้างเส้นทางพื้นราบจากฝั่งใต้ของเนิน745เป็นถนนไปเนิน384แล้วก็มุ่งไปเรื่อยๆในทิศทางมันใกล้เนิน741ซึ่งเป็นจุดสูงสำคัญที่พื้นที่ฐานไทยเราพยายามจะควบคุมไว้นะคะแล้วมันกลายเป็นว่ายังไงพอตัดถนนแบบนี้เส้นทางกับแนววางกำลังของไทยกับกัมพูชามันก็เลยเข้าหากันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาสร้างมาถึงพื้นที่ระดับความสูง650ถึง700เมต
10: ร
9: เราเองเนี่ยวางกำลังอยู่ในพื้นที่สูงกว่าแต่ก็อยู่ที่700เมตรคือเขาเนี่ยขึ้นมาหาเราแล้วนะคะก่อนหน้าที่จะปะทะกันรอบแรกมีกระแสข่าวว่ากัมพูชาพยายามจะยึดเนิน741แต่ตอนนั้นกองทัพภาคที่2ของเราต้องถือว่าแก้เกมได้ทันเราก็เร่งขยายเส้นทางของเราไปที่เนิน741แล้วเราก็สถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ได้ก่อนนะคะดังนั้นณจุดนี้เขาหมายตาเราได้มาก็วางใจไม่ได้ฝ่ายกัมพูชาเองเนี่ยถึงแม้พยายามจะเข้าไปแต่ว่าการทำถนนนะคะมันก็ทำเข้ามาประชิดเรื่อยๆเนี่ยเราจะป้องกันกันยังไงทหารสองฝ่ายเสี่ยงเผชิญหน้าจะไม่ให้กระทบกระทั่งกันได้ไหมก่อนหน้านี้พอเจอกันเนี่ยมีมาผลักอกมีมาย
10: ั่วยุต่างๆนานา
9: ใช่ไหมคะอ้าวตอนนี้มีการตั้งคำถามว่าพฤติกรรมของกัมพูชาแบบนี้จงใจไหมคะว่าจะมาหาเรื่องเราแล้วถ้าต้องการสันติภาพจริงๆเนี่ยอยู่ห่างกันเว้นระยะ อยู่ในเขตแดนใครเขตแดนมันก็น่าจะจบ
11: ใช่ค่ะแ
10: ต่ไม่จบไง
11: ไม่จบ
9: นะไม่จบนะเอาแล้วที่สำคัญมีอะไรอีกดูภาพถ่ายทางอากาศนะคะที่ทำให้เราไปเห็นขอใช้คำนี้นะเรียกว่าเป็นหลุมลับของกัมพูชาอยู่ในฝั่งชายแดนจังหวัดตราดแล้วเพจบ้านสีฟ้าเขาเอามาชี้ให้เห็นอ่ะหลุมที่ว่านี้คือหลุมจอดรถถังค่ะขอใช้คำว่าอย่าเรียกว่าจอดธรรมดาเรียกว่าซ่อนแล้วกันซ่อนรถถังแล้วก็มีปืนใหญ่ล้อยางทำล่วงหน้าไว้6จุดนะคะบริเวณบ้าน3หลังซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเราถึงแม้จะอยู่ในฝั่งเขาแต่พื้นที่นั้นสูงกว่าฝั่งไทยและยังอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่บ้านชำราของจังหวัดตราดที่สภาพภูมิประเทศเราต่ำกว่าแล้วมันมีระยะห่างกันเพียงแค่5กิโลเมตรเอง
11: ใกล้มากนะ
9: ใกล้มากๆนะแล้วมีฐานกัมพูชาขุดคูเลตด้วยนะคะก็คือคูดินสำหรับเป็นแนวป้องกันต่อเนื่องตามแนวชายแดนซึ่งพอเราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นเลยว่าไอ้คูเลตที่เขาทำอะค่ะมันอยู่ตรงข้ามแนวตู้คอนเทนเนอร์ธมดาแบบเราทำคอนเทนเนอร์ตรงไหนเขาขุดคูเลตขนาด
10: ตรงนั้นเลย
9: แนวคอนเทนเนอร์ตรงนั้นของเราเลยอะคุณผู้ชมคูเลตของกัมพูชาตามแนวเส้นสีเหลืองอะค่
11: ะ
9: เนี่ย มันตีคู่มากับสีแดงด้านล่างที่เป็นแนวตู้คอนเทนเนอร์ของเราแล้วยังขุดเปิดเส้นทางใหม่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนกับขนานกับถนน K5 เดิมแล้วไปใกล้อะไรใกล้คาสิโนธรรมดาอยู่หน้าหมู่บ้านคนจีนเหมือนขุดโคเลตเนี่ยล้อมคาสิโนธรรมดาเอาไว้ถึงเกือบกิโลเลยค่ะแล้วก็อีกหลายจุดเขาขุดเนี่ยเป็นช่วงๆคุณผู้ชมกระจายไปตามลักษณะภูมิประเทศเขากลัวเราจะไปถล่มคาสิโนเขาหรือเปล่า
0: ครับเพราะฉะนั้นคาสิโนธรรมดานี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจน่าจะต้องจับตามองด้วยน
2: ะ
0: ว่าเขาต้องการปกป้องอะไรบางอย่างอยู่หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมแต่ทีนี้พอไปดูความเคลื่อนไหวของกัมพูชาเนี่ยเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายเหมือนกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอยู่หรือไม
2: ่
0: พร้อมกับมีการยั่วยุนะฮะแน่นอนครับว่าฝั่งไทยเราเองก็ไม่ประมาทครับก็มีการเตรียมการทุกอย่างเอาไว้พร้อมเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะกลัวเดี๋ยวฝั่งคนนั้นจะรู
2: ้เราไม่ค่อยสร้างคอนเทนต์
0: ใช่และที่สำคัญคือเรามีระเบียบวินัยไงอันไหนที่เราห้ามเราก็ไม่ทำนะฮะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยตามแนวชายแดนอันนี้ถามว่าพร้อมไหมก็พร้อมเหมือนกันพร้อมดูแลปกป้องประชาชนทุกๆคนนะฮะโดยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ครับทางพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เลยลงพื้นที่ครับไปตามแนวรั้วชายแดนจังหวัดจันทบุรีด้วยตัวเองนะฮะก็ใช้เฮลิคอปเตอร์ครับในการบินนะฮะเพื่อไปตรวจคุณผู้ชมหลายพื้นที่เลยรวมไปถึงหลุมหลบภัยให้กับชาวบ้านครับในตำบลสตอนนะฮะของอำเภอสอยดาวจากนั้นก็มีการไปตรวจการสร้างรั้วชายแดนบนถนนตรวจการที่หลักเขต55ถึง52ด้วยนะฮะแต่พอใช้ฮอใช่ไหมฮะเสียงมันก็ดังเวลาบินแล้วพอบินไปประชิดตามแนวชายแดนทีนี้ฝั่งของกัมพูชาเองชาวบ้านลุกฮือเลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปกันใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีการโพสต์คลิปคุณผู้ชมครับไปต่างๆนานาและกล่าวอ้างกล่าวหาว่าฮอของไทยลุกล้ำน่านฟ้าของกัมพูชา
9: คือเวลาเขาถ่ายอย่างเงี้ยมองขึ้นไปเราพูดบนความเป็นจริงอ่ะมันก็ดูเหมือนแหละด
0: ู
9: เหมือนคือแต่เราอยู่ข้างล่างเนี่ยองศาในความเป็นจริงเรา
2: ไม่เหมือนกัน
0: คือจุดที่เราถ่ายอ่ะเราถ่ายเฉียงขึ้นไปแบบนี้ถูกไหมเราไม่ได้ถ่ายบนหัวอย่างนี้นี่ถ้าถ่ายบนหัวแสดงว่าเราบินเข้าไปในฝั่งเขาแต่นี่เปล่าเลยแต่เขาก็เอาคลิปนี้ไปปลุกปั่นกันต่อว่าทหารไทยเราเนี่ยมีการขับฮอเข้ามาลุกล้ำและไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านนะสิเพราะกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเอาด้วยครับ
9: รับลูกต่อเลย
0: รับลูกแถลงทันทีประท้วงเลยบอกว่าเนี่ยไทยเรานะมีการไปลุกล้ำดินแดนของกัมพูชาพอกระแสข่าวออกมาแบบนี้กองทัพเรือก็เลยต้องตอบโต้กันหน่อยต
2: ้
0: องมีการชี้แจงยืนยันกันหน่อยนะว่าฮอไทยเนี่ยไม่ได้มีการลุกล้ำไปยังฝั่งของกัมพูชาแน่นอนเพราะว่าเรามีการตรวจสอบเส้นทางการบินอย่างละเอียดแล้วตรวจสอบ GPS แล้วนะฮะว่าอากาศยานเนี่ยยังบินอยู่ในเขตของประเทศไทยตลอดภารกิจแน่นอนและฮอลำดังกล่าวเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการสนับสนุนครับการเดินทางของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและก็คณะนะฮะเพื่อไปตรวจความคืบหน้าครับการก่อสร้างรั้วความมั่นคงตรงหลักเขตแดนถาวรที่52ถึง59ขณะที่ภาพของฝ่ายกัมพูชาที่เอาไปโพสต์กันเยอะแยะมากมายเนี่ยกองทัพเรือขอชี้แจงครับว่าฮอของไทยเราเป็นลักษณะของการตีวงเลี้ยวเพื่อเตรียมลงจอดจากมุมมองของภาคพื้นเนี่ยมันอาจจะดูว่ามันใกล้เขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ข้ามไปยังเขตแดนเลยเพราะว่า GPS เองมันก็ระบุพื้นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยนะฮะและฐานไทยครับก็ได้มีการประสานไปยังกองกำลังของกัมพูชาในพื้นที่เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจกันแต่รัฐบาลของกัมพูชาสิกับเล่นเกมกล่าวหาไทยกองทัพเรือเลยก็ต้องออกมาเตือนกันหน่อยนะครับบอกว่าขอให้ทางกัมพูชาสื่อสารเนี่ยด้วยความเป็นจริงยึดตามข้อเท็จจริงเป็นหลักแล้วก็สื่อสารโดยตรงนะฮะเพื่อที่จะป้องกันความเข้าใจที่มันอาจจะคลาดเคลื่อนครับแล้วก็อาจจะพัฒนาสู่ความตึงเครียดระหว่างประเทศได้และย้ำว่าที่ผ่านมาไทยเราพร้อมปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมไทยกัมพูชาอย่างเคร่งครัดเราไม่เสียวินัยแน่นอนนะฮะ
2: จริงค่ะหลักฐานมีชัด GPS ก็ยืนยันได้อยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเขาตั้งใจจะทำอะไรอยู่สำหรับฝั่งกัมพูชาทางเสนงนะคะอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงก็มีการวิเคราะห์ค่ะบอกว่าตรงนี้กัมพูชากำลังเตรียมเปิดปฏิบัติการปะทะรอบที่3เขาน่าจะรอสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่านเนี่ยคลี่คลายลงเหตุผลหลักๆที่เขาจะทำก็คือเขาจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าเลยจำเป็นจะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาค่ะเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ในการหาเสียงแล้วก็เป็นการปลุกระดมคนในประเทศด้วยนะคะแต่ว่าเป้าหมายสำคัญกว่านั้นคืออะไรคือการสร้างสถานการณ์ ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ
9: ่
2: จะหยิบเรื่องที่แบบปะทะเล็กๆน้อยๆตลอดชายแดนเนี่ยนะคะแต่มาสร้างภาพให้เหมือนว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเรื่องใหญ่สงครามใหญ่ระหว่าง2ประเทศเพื่อใช้เป็นข้ออ้างค่ะในการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะหวังที่จะเปิดการเจรจาและขอทวงคืนดินแดนเนี่ยวิเคราะห์แบบนี้นะคะส่วนที่ชายแดนจังหวัดตราดที่เรามองกันว่าเอ้ยฝั่งไทยน่าจะอยู่จุดที่ต่ำกว่าจะดู

0: เสียเปรียบไหมเพราะว่าถ้าเกิดมีการยิงเข้ามาไทยเนี่ยจะโต้กลับไปได้ยากต้องใช้กระสุนวิถีโค้งเข้าไปแต่ถ้ามองในภาพรวมทางทหารไทยไม่ได้เสียเปรียบมากนะคะกำลังรบของไทยเนี่ยมีความเหนือกว่าอย่างแน่นอนค่ะ
1: แต่เรื่องมันจะไม่ยาวมากหรอกผมคิดว่าคงจะพยายามตีตลอดแนวอีกสักรอบนึงให้เหมือนว่าเป็นสงครามสองประเทศไม่ใช่เป็นสงครามเฉพาะจุดเราก็จะได้นำเรื่องขึ้นสาประชาติให้ได้ก็มีแค่นั้นอีกซึ่งคงจะไม่นานเพราะว่าเขาลบได้ลบนานเขาเสียหายเยอะเขาไม่เอาวิธีการก็คืออย่าให้มันเกิดไปกดดันเขาให้เขาไปสาประชาติไม่ได้ผู้ใหญ่มีแค่นั้นประเด็นมีแค่นั้นเองทำไงก็ได้ให้ไปสาประชาติไม่ได้หรือไปแล้วก็โดนวีโต้ไปต่อไม่ได้
0: และทางท่านเสนงนะคะยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมด้วยบอกว่าไทยเนี่ยนะต้องไม่เดินตามเกมของกัมพูชาค่ะไม่ให้ทางนู้นเนี่ยเขาสร้างสถานการณ์ได้และต้องเร่งเกมการทูตกับประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะทางสหรัฐนะคะไทยเนี่ยต้องเจรจากับสหรัฐต้องยกปฏิญญากัวลาลัมเปอร์นะคะมากดดันกัมพูชาให้ทำตามข้อตกลงให้ได
2: ้
0: พร้อมกันนี้นะคะต้องเร่งกระบวนการปักปันเขตแดนผ่านเทคโนโลยีไรด้าภายใต้กลไก JBC ด้วยเดินหน้าการลงพื้นที่เพื่อรับรองแนวเขตผลักดันให้ข้อพิพาทกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทวิภาคีค่ะรวมถึงเสนอให้รัฐมนตรีกลาโหมไทยเนี่ยเปิดการเจรจาตรงอยากให้เจรจาตรงกับทางฝ่ายกัมพูชาเลยนะคะเพื่อให้กระบวนการปักปันเขตแดนเดินหน้าอย่างจริงจังค่ะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไม่ทันละเกมที่เรียกว่าเป็นสงครามไฮบริดใช่ไหมคะคือไม่ใช่แค่เกมรบในสนามแล้วตอนนี้ยังไงเขาก็สู้เราไม่ได
0: ้
3: ข่าวสารด้วยสำคัญนะคะอ้าวส่วนข่าวต่อไปเนี่ยเป็นความเคลื่อนไหวของคนนี้ค่ะตอนนี้ต้องเรียกว่าอย่างที่บอกนะตั้มจอมพลัง
0: ต้องมีฉายาใหม
3: ่นี่เราสดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่เขาออกแถลงการนะคะขออนุญาตแล้วค่ะเขาบอกเป็นแถลงการฉบับที่888
0: โอ้โห
3: เรียนเรียนเขาเรียนมาที่เรานะเขาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเนื่องจากปัจจุบันผมประเมินสถานการณ์แล้วเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นในระดับหนึ่งเพื่อความคล่องตัวนะคะขอเปิดตัวทนายตั้มบ้าพลังช่วยด้วย
0: เป็นบ้าพลัง
3: ไม่ใช่จอมพลัง
0: ไม่ใช่จอมพลังเป็นบ้าพลัง
3: บ้าพลังช่วยด้วยค่ะเอาใครจะทวงอะไรยังไงก็ฝากได้เดี๋ยวจะทวงความยุติธรรมให้แล้ววันนี้เจ้าตัวก็แต่งตัวมาเหมือนเดิมและที่เพิ่มเติมคือต้องมีหนวดค่ะขึ้นรถแห่ไปที่สมาคมคนตาบอดค่ะเพราะว่าวันนี้ทนายตั้มเนี่ยมาทวงโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ระบุว่ามีอินฟลูดังใครกันนะมีนักการเมืองนะคะที่มาเบียดบังเอาโควต้าของคนพิการเข้าไปแล้วสร้างเม็ดเงินปีละกว่า200ล้านค่ะ
4: เอาสื่ออย่าเพิ่งถ่ายนะครับเดี๋ยวรอผมไลฟ์สดก่อนนะสื่ออย่าเพิ่งนะครับเดี๋ยวรอผมไลฟ์สดเสร็จก่อนแล้วสื่อค่อยถ่ายนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปช่วยเคสนะครับเอามาถึงแล้วนะครับใครเข้ามาดูแล้วใจเลยนะครับเอาใจเข้ามาก่อนเลยขอใจก่อนใครมาถึงแล้วนะครับใครเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วขอใจก่อนเลย
0: เป๊ะนะ
2: เก็บรายละเอียด
0: นี่ต้องว่างไปดูนะต้องไปเก็บรายละเอียดตอนพี่กันเวลาเขาช่วยเคสเขาจะไลฟ์ไงเวลาไลฟ์ก็จะมีการขอจงขอใจอะไรก็ว่ากันไป
2: เหงื่อออกพวกก็จะซับ
0: ต้องซับเหงื่อ
2: ซับ
0: แต่จริงอันนี้ไม่เหมือนมากต้องเก่งจริงต้องทำตอนฝนตก
2: ต้องมีน้ำท่วมด้วย
0: มีลุยน้ำ
3: เดี๋ยวเราค่อยๆเทียบภาพนะอย่างซับเหงื่
0: อ
3: ซับเหงื่อใช่ไหมฝนตกมีไหมล่ะ
0: ตกยังไม่มี
3: อันนี้ซับเหงื่อของคุณกันเนี่ยเขาจะมีแบบลุยสายฝนนะแล้วเมื่อวานเนี่ยคือวันที่เริ่มแต่งเป็นคุณกันวันแรกเนี่ยก็มีทนายเดชาก็ออกมาแซวนะคะว่าตั้มมันร้ายเพื่อนอดีตทนายอเวนเจอร
2: ์
3: แล้วปรากฏชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์ว่ายังขาดบอดี้การ์ดปกติต้องมีบอดี้การ์ดข้างหลังก็เมื่อวานไม่มีวันนี้มีให้แล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้ cover เฉยๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ใส่ชุดแหมเป็นหน่วยสวาทเลยก็ว่าได้นะคะเดินทางไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มาทวงถามเรื่องของโควต้าสลากกินแบ่งว่ามันหายไปไหนยังไง
2: ใช่แล้วนะฮะซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่ามาแบบจัดเต็มคือหลักๆเลยเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเขามีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบหน่อยเรื่องของการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับคนพิการในสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยหลังจากที่ทนายตั้มเขาอ้างแบบนี้ว่าเขาเนี่ยมีการไปพบหลักฐานบางอย่างที่มันเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองแล้วก็กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่ไปเบียดเบียนโควต้าของกลุ่มคนพิการเหล่านี้เขาอ้างว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีพฤติกรรมคือวางแผนเลยนะนำชื่อของบุคคลทั่วไปที่ร่างกายปกตินี่แหละสวมรอยเป็นผู้พิการครับเพื่อที่จะนำรายชื่อเหล่านี้ยื่นขอรับการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลจากองค์กรหรือว่าสมาคมกีฬาคนพิการก่อนที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะนำโควต้าสลากเนี่ย ตั้งแต่หลักพันถึงหมื่นเล่มเนี่ยไปตัดขายต่อให้กับยี่ปั๊วรายใหญ
0: ่
2: เพื่อที่จะกินส่วนต่างเห็นบอกว่าสร้างรายได้หลัก200ล้านบาทต่อปีแสดงว่าไม่ใช่น้อยๆนะฮะใหญ่โตมากๆนะคุณผู้ชมทนายตั้มยังบอกด้วยครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี67เคยยื่นเรื่องนี้ต่อกระทรวงยุติธรรมแล้วนะฮะเพื่อส่ง

0: ผมก็ไม่รู้ว่ามันถึงใครอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะให้เนี่ยคนที่ดีๆนะร่างกายสมบูรณ์นะอย่าไปแย่งเขาเลยครับนะอย่าไปแย่งกับคนที่เขาพิการตาบอดหรือว่าแขนขาขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เนี่ยวันนี้บอดี้การ์ดก็มีหนวดด้วยนะบอดี้การ์ดก็ติดหนวดมาด้วย
2: หลายคนบอกว่าถ้ามีบอดี้การ์ดขอไม่ตีเก๊แล้วกันแท้เลยตีแท้
3: ใช่เหมือนแท้เลย
1: ชอบความขยันในการไปส่องเก็บรายละเอียดของพี่การ์ดจอมพลังมากๆเลยแล้วทำบางอันอะบางภาพเหมือนมากนะ
3: จริง
1: พรุ่งนี้คุณติดหนวดบ้างไหมคุณยศ
3: เดี๋ยวต้องลองบ้างนะ
1: ลองไป
2: เป็นยศอะไรเดีย
3: วนี่ดีกว่าพี่แจ็คนั่งกลางเราเป็นบอดี้การ์ด
2: ได้หรอพี่ติดหนวด
3: นี่ดูภาพนี้
2: ต้องสูดต้องแดง
1: แล้วก็ต้องเป็นรถเฟอร์รี่สีแดง
3: อันไหนมีภาพเทียบไหนอีกภาพไหนอีกนี่ชุดแบบตอนที่ลงพื้นที
1: ่
3: อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเหมือนต้องแจ็คเก็ตขาวต้องติดชื่อด้วยติดชื่อด้วยนะฮะ
2: เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ดีกว่า
1: อาจจะมีการเปลี่ยนนะเพราะว่าจริงๆอ่ะทนายตั้มเขาบอกวันแรกเขากะจะติดแบบหนวดแบบนิดๆ
3: นะ
1: แต่พอไปที่ร้านเขาบอกพี่เอาเล็กๆทำไมพี่ติดใหญ่ๆเลยมันจะเห็นชัดๆ
3: นี่ไงต้องขาดชุดนี่ใส่ชุดเสื้อชูชีพ
1: เออ
3: นั่งเจ็ตสกีอะไรอย่างเงี้ยต้องมีหน่อย
2: แล้วเจ้าตัวก็บอกนะว่าแบบไม่ต้องมากระแนะกระแหนน
3: ะ
2: คือตอนนี้มาแข่งกันทำความดีดีกว่าแล้วก็ไม่รู้ฝากบอกไปถึงใครหรือเปล่านะคะบอกว่าขอทำความดีด้วยเงินตัวเองด้วยนะคะไม่เอาเงินคนอื่นเนี่ยมาทำความดีเพื่อเอาหน้าทนายตั้มว่าอย่าง
1: น
2: ี
1: ้นะคะอ่ะแล้วส่วนเรื่องของสลากเนี่ยนะคะทนายตั้มบอกว่าที่ออกมาพูดเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวหาลอยๆด้วยนะมีหลักฐานครบถ้วนเลยมีอะไรบ้างมีเอกสารธนาคารค่ะและเดี๋ยวจะต้องไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กับทาง DSI ด้วยนะคะรวมถึงเดี๋ยวจะขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและมีการประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเพื่อให้โควต้าเนี่ยถูกจัดสรรไปถึงคนพิการตัวจริงเพราะก็จะมีกลุ่มคนที่หารายได้จากตรงนี้อยู่จริงๆนะคะซึ่งเรื่องนี้ฝั่งประธานที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะมาระบุแบบนี้เคยเล่าให้ฟังบอกว่าทนายตั้มอ่ะมาช่วยจริงๆนะเคยเข้ามาช่วยเรื่องนี้ตั้งแต่2ปีก่อนแล้วพาไปยื่นหนังสือที่หน่วยงานต่างๆแต่ผ่านมา2ปีเขาบอกว่าไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเงียบหายไปเลยนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงค่ะจึงนำหลักฐานอ้างว่าเป็นข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะระบุถึงการจัดสรรสลากเพราะว่าเวลาเขาจำหน่ายสลากเนาะจะมีการระบุว่าให้กลุ่มนี้เท่าไหร
3: ่
1: โควต้าใครมีเท่าไหร่เนาะต้องมีการลงทะเบียนนะก็มาดูว่าแบ่งให้กับสมาคมต่างๆเนี่ยชัดเจนไหมดีหรือเปล่าโดยบางสมาคมเขาบอกว่าไม่เท่าเทียมนะบางสมาคมได้รับสลากเยอะมากเป็นจำนวนมากผิดปกตินะคะแต่อีกมุมหนึ่งไม่ได้จัดสรรให้กับนักกีฬาหรือว่าคนตาบอดเลย
2: อ
1: ้างว่ามีการนำบุคคลที่ไม่ได้พิการอย่างที่คุณยศเล่าไปคนที่ปกติอ่ะเอามาสวมสิทธิ์เป็นคนพิการเป็นคนตาบอดแล้วมาเอาโควต้าเพิ่ม
2: เงินมันล่อตาถ้าอย่างที่ทนายตั้มแฉปีละ200ล้านแต่ว่าไม่กลัวบาปใช่ไหมล่ะแล้วทนายตั้มเนี่ยคือถ้าปี67ที่พี่ผู้เล่าอ่ะ2ปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นถ้าจำกันได้นะคะคนพิการคนตาบอดมาเยอะมากมีนักกีฬาคนตาบอดมีอาจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์เป็นอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ท่านเป็นผู้พิการตาบอดทุกคนพิการน่ะรวมตัวกันแล้ววันนั้นน่ะทนายตั้มบอกว่าไปร้องแล้ว DSI ก็ตีแล้วว่าเรื่องนี้มันผิดจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ดึงคนที่มาสวมสิทธิ์อ่ะแล้วคุณไม่พิการน่ะเอาออกไปแล้วแต่มาถึงวันนี้ทนายตั้มอ้างว่าก็ยังมีคนตาบอดมาบอกกับตัวเองว่าตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ที่บอกผิดเอาคนที่ไม่มีชื่อออกไปแล้วแต่โควต้ายังมาไม่ถึงคนตาบอดนะคะ
1: แล้วไปอยู่ตรงไหน
2: 2ปีที่ผ่านมาไปอยู่ตรงไหน
1: นั่นน่ะสิไปอยู่ตรงจุดไหน
2: เพราะนั้นวันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากไว้แล้ววันนี้ทนายตั้มขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะแกแช่งเลยนะแกบอกใครไปเอาโควต้าคนพิการเนี่ยจะเป็นนักการเมืองจะเป็นอินฟลูดังไม่รู้แหละขอให้พิการแขนขาด้วนไปเลยเพียงเพียงเพียงตั้มแรงเลยไปเนี่ย
1: มีการแช่งด้วยคือถ้าตามเรื่องนี้ได้อาจจะเป็นประโยชน์ได้ในเรื่องของราคาด้วยนะเพราะบางทีมีการแบ่งโควต้าจัดสรรไม่ถูกต้องแบบนี้ไปแบ่งตรงนั้นไปตัด
3: คิวต่ออีก
1: คิวคิวคนรับไปก็ไปรับราคาสูงและ80บาทจะอยู่ตรงไหน
3: ก็ไม่มีไงก็
1: เ
3: คยไหมนึงอยู่ดีอ่ะ
1: เคยได้ใบละ80ไหม
3: 80บาทมีแค่ในแอปอย่างเดียวของจริงไม่เคยได้จะมี80บาทเลย
2: นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามต่อเลยเนาะเรื่องนี
3: ้ใช่แล้วนะฮะแต่อีกเรื่องนึงเรื่องนี้ต้องเอามาเตือนกันคุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์ชนกันแล้วเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแต่ภาพที่เกิดชุลมุนวุ่นวายนี้นี่คือบรรดาญาติเกิดความไม่พอใจปรีเข้าไปทำร้ายเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
4: พ่อใจเย็นพี่ใจเย็น

0: want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลยแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: น้องแจมระวัง
6: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
7: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
8: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
7: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
9: สามคุณมาได
10: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
9: คุณสาม
11: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
12: กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายรสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
13: เอาจริงเหรอ
12: โอ้โห
13: ดีไหม
12: ดี
14: แล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดเบอร์กันครับผมเย
15: ้จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแป้งชายมีแพรคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
17: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: คุณผู้ชมครับเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะฮะล่าสุดเกิดขึ้นที่นนทบุรีครับเป็นรถกระบะพุ่งชนไปที่รถมอเตอร์ไซค์อย่างแรงทำให้ผู้หญิงคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตและทันทีที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะฮะเดินทางมาถึงยังจุดเกิดเหตุและเจอหน้ากับผู้ที่ขับรถกระบะก็เลยมีภาพความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นครับ
19: เฮ้ยพี่พอแล้วเฮ้ยพี่พอใจเย็น
18: คือต้องบอกว่าเป็นนาทีที่ญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะปรีเข้าไปทำร้ายร่างกายชายที่ขับรถกระบะนะฮะชื่อว่านายอดิศักดิ์ครับด้วยความโกรธแค้นนะฮะจนตำรวจแล้วก็ชาวบ้านรวมไปถึงกู้ภัยในพื้นที่ต้องรีบเข้าไปแยกทุกคนเนี่ยออกไปก่อนเลยไปสงบสติอารมณ์กันก่อนเลยคุณผู้ชมครับแต่อย่างที่บอกนะฮะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้ตัวของนางสาววันนิพาวัย53ปีเสียชีวิตครับและครอบครัวที่เดินทางมาถึงก็ร้องไห้กันแทบขาดใจเลยนะฮะโดยตัวของผู้เสียชีวิตครับก็มีอาชีพนะฮะขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแต่ว่าถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างเต็มแรงจนทำให้เธอเนี่ยเสียชีวิตขณะที่กำลังขี่รถกลับบ้านบนถนนบางกรวยไซน้อยที่บางบัวทองนะฮะตำรวจครับและกู้ภัยก็เดินทางไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุโดยไปเจอกับนายอดิศักดิ์วัย47ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะนะฮะนี่คือสภาพรถนะคุณผู้ชมคือมันพลิกตะแคงอยู่กลางถนนเลยเนี่ยต้องขับมาเร็วแค่ไหนหรือว่าอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นทำไมถึงมีการชนรุนแรงขนาดนี้
20: กระจกหน้าคือไปหมดเลยอ่ะ
18: ยับ
20: หมดเล
18: ยแตกยับกระจังหน้ากันชนหน้ารถพลิกตะแคงเลยนะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในขณะเดียวกันเนี่ยมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายครับชื่อว่านางรำพึงวัย68ปีซึ่งเป็นแม่ของนายอดิศักดิ์นะฮะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาทันทีทีนี้จากการสอบปากคำตัวของคนขับรถกระบะครับเขาอ้างว่าก่อนเกิดเหตุรถเนี่ยติดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงครับพอจังหวะที่ไฟเขียวนะฮะเขาก็รีบเหยียบคันเร่งครับเพื่อที่จะรีบเดินทางไปทำธุระที่อำเภอไซน้อยแต่ว่าจู่ๆรถของผู้เสียชีวิตที่อยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาอ้างว่าขี่ไฟแดงคือขี่ฝ่าไฟแดงออกมาแบบกระทันหันทำให้รถของเขาเบรกไม่ทันนะฮะอุบัติเหตุมันก็เลยเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้ครับตัวของคนขับกระบะนะฮะก็ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดและขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต ในเบื้องต้นก็ได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปบางส่วนแล้วครับ
4: ที่ได้เยียวยาเข้าไปอะไร
5: ครับ20,000แล้วก็ค่ามูลนิธินำศพไปอุโบหรืออะไรเงี้ยครับ35,000
4: ดูแลให้ทั้งหมด
5: ครับแล้วก็
18: จ่ายซึ่งทางผู้กำกับสภ.บางบัวทองนะฮะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้ได้มีการสั่งชุดสืบเนี่ยไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในละแวกจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงตามคำกล่าวอ้างของเขาหรือไม่ที่บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งขี่ฝ่าไฟแดงมานะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคนขับรถกระบะทำผิดแน่นอนครับว่าก็จะดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาทนะฮะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็เดี๋ยวรอตรวจสอบข้อเท็จจริงกันอีกครั้งหนึ่งแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
20: ค่ะอ้าวส่วนข่าวต่อไปเนี่ยอันนี้ใช้คำว่าหวิดสูญเสียเลยแล้วกันนะคะแล้วก็จอดรถที่ไหนต้องสติต้องสมาธิมากๆนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจากรถหรูอาจจะกลายเป็นรถดำน้ำแบบนี้ค่ะ
21: ไหลไปแล้วไหลไปแล้วโอ้ยดีไม่ไหลทับ
22: โอ้แม่ไม่รู้แม่ลงไปแล้วแม่ก็เป็นตะบัด
20: ไปแล้วค่ะนี่คือรถหรูมูลค่าหลายล้านบาทแล้วก็เจ้าของตามลูกศรสีแดงก็คือพอจอดเสร็จเนี่ยนะคะลักษณะเหมือนลานจอดด้านหน้าตึกมันเป็นเนินนิดๆแล้วเขาก็เปิดประตูจะเอาขยะลงไปทิ้งค่ะคุณผู้ชมประตูไม่ได้ปิดด้วยซ้ำ
23: เนี่ยแล้วหวาดเสียวจังหวะรถไหลอ่ะเขาเดินตัดหลังรถพอดีเลย
20: เมื่อกี้เสียงที่คนบอกดีนะไม่โดนชนแล้วกว่าจะรู้ว่ารถไหลมันลงคลองไปแล้ว
23: ไม่ทัน
18: โอ้แล้วรถกระบะคันที่ด้านหลังจะกำลังขับมาถอยรีบถอยเลย
20: ใช่ค่ะดีว่าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างที่รถไหลฝ่าไปกลางถนนที่มีรถขวักไขว่นะคะก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรือเสียชีวิตนะแต่ว่าจุดคลองที่รถมันตกลงไปอ่ะลึกเกือบ5เมตรอ่ะให้ดูสภาพนี่หาแทบไม่เจอเลยนะคะตอนตกลงไปนะหารถไม่เจอวงจรปิดหน้าร้านอะไหล่ยนต์จับภาพนะคะเดี๋ยวย้อนอีกทีนะรถหรูสีขาวมูลค่ากว่า6ล้านบาทนะคะอยู่ที่ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยถอยหลังแล้วก็พุ่งตกคลองลงไปช่วงสายของวันนี้ค่ะหลังจากที่เจ้าของรถเพิ่งลงจากรถเอาขยะไปทิ้งได้ไม่นานนะคะหลังจากนั้นก็ประสานตำรวจสภ.บางพลีกู้ภัยบางพลีมาช่วยสรุปแล้วเนี่ยต้องใช้เครนใหญ่ๆเลยเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นี่
23: ขึ้นมา
20: เครนยักษ์เลยแล้วดึงขึ้นมา
23: แล้วจำได้ไหมตอนที่รถไหลไปประตูฝั่งคนขับเปิดอยู
20: ่
23: ตอนลงไปก็น่าจะยังเปิดอยู่ด้วยเน
20: า
23: ะ
20: ใช่ค่ะสรุปนะคะใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนะคะกว่าจะเอารถคันนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ต้องปิดการจราจรไป1ช่องทางทำรถติดขัดยาวหลายกิโลอ้าวที่มาที่ไปเป็นยังไงคุณผู้ชมเห็นแล้วปวดใจนะคะเพราะว่ารถเนี่ยราคา6ล้านกว่าบาทเนี่ยเท่ากับบ้านเป็นหลังๆอ่ะ
23: แล้วถ้าคนรักรถนะ
18: โอ้แล้วดูน้ำ
20: แล้วเพิ่มเติมให้อีกนะรถไฟฟ้าค่ะเป็นรถไฟฟ้าด้วยลูกชายเขาบอกว่าคุณแม่ขับรถมาจอดตามปกตินี่แหละแต่มันไม่ปกติตรงที่แม่คิดว่าเข้าเกียร์ P ก็คือปาร์คคือจอดแล้วที่จริงไม่ใช่เกียร์เนี่ยอยู่ในตำแหน่ง N เป็นเกียร์ว่างแล้วก็ไม่ได้กดปุ่มเบรกมือไว้รถมันก็เลยถอยหลังตกคลองไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะ
24: ตกเกียร์ N ขึ้นแล้วมันก็ไหลเลยตอนแรกกลัวจะชนเขา
25: คือมันถ้าเราเห็นว่ามันไหลต่อหน้าต่อตา
24: ไหลเลยแต่ว่ารถเขามีคันนึงเบี่ยงหลบทันแต่ว่ารถใหญ่เขาเบรกไว้ให้ตั้งแต่นู่นเลยเขาเห็นมาแต่ไกลมั้งใช่ครับเลยไม่ได้โดนใครไหลข้ามมาลงคลองไปเลย
20: โอ้โหก็เนี่ยค่ะดีว่าเขามีทุนประกันอยู่ประมาณ5ล้าน2แสนบาทเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ประกันรับผิดชอบสิ่งที่เขาขอก็คือจะขอเปลี่ยนรถคันใหม่เลยนะคะ
18: ก็อาจจะต้องคืนทุนประกันหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็ไปจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมต่ออะไรอย่างเง
23: ี้
18: ย
23: แล้วอย่างที่รู้กันคนเดี๋ยวนี้ก็ใช้รถไฟฟ้ากันเยอะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำแค่ขับผ่านน้ำขังเนี่ย
18: ก็ลุ้นกันแล้วต้อง
20: ต
18: อม
20: ปลาเพราะมันจะมีแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะกันน้ำแหละแต่มันจะได้ระดับหนึ่งทีเนี้ยชาวเน็ตก็แซวนะแซวกันฉ่ำเลยบอกว่าปกติถ้าเป็นเราก็จะล้างรถแค่แบบล้างพรมหรือว่าล้างโดยรอบคันนี้คือล้างข้างในด้วยเลย
18: ระ
20: บบไปหมดเลยนะคะหรือว่าบางคนก็แซวหรือทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเหมือนเห็นตัวเองในเหตุการณ์นี้ว่ามีเหมือนกันยุ่งโฟกัสกับอย่างอื่นหรือคุยโทรศัพท์ลงรถแล้วลืมล็อกลงรถแล้วลืมปิดประตูหรือลืมเข้าเกียร์ P ลืมกดเบรกมือ
18: คือจริงๆอ่ะอย่างนึงรถในยุคใหม่ๆเนี่ยมันจะมีระบบที่คิดว่าออโต้โฮออโต้โฮเนี่ยมันจะไม่ถึงขั้นกับเป็นเบรกมือก็ตามแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลึกเข้าไปหน่อยออโต้โฮจะทำงาน มันก็จะทำลักษณะคล้ายๆกับการเข้าเกียร์ P ไปโดยตรงซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาได้เปิดระบบนี้หรือเปล่าถูกต้องไหมแล้วถามว่าที่เขาบอกว่าเข้าเกียร์ N แล้วเป็นเกียร์ P

0: ทีเนี่ยจากที่ผมหาข้อมูลมานะเขาบอกว่ารถรุ่นนี้น่าจะเป็นระบบเป็นแบบเกียร์ก้าน
1: อยู่ที่ตรงพวงมาลัย
0: อยู่ตรงก้านอยู่ตรงพวงมาลัยซึ่งถ้าเข้าเกียร์เอ็นหรือว่าเข้าเกียร์เดินหน้าเนี่ยก็คือดันลงใช่ไหมและถ้าเข้าเกียร์เอ็นคือระหว่างกลางแต่ถ้าจะเข้าเกียร์พีคือมันต้องกดตรงหัวก้านซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาได้กดตรงหัวก้านหรือเปล่าหรือกดไปแล้วแต่ระบบอาจจะยังไม่ทำงานณตอนนั้นและเข้าใจคิดว่าเรียบร้อยแล้วเข้าเกียร์พีหรือเปล่า
2: เมื่อก่อนจะมีคำว่าตั้งสติก่อนสตาร์ทแต่ตอนนี้ก็คือตอนจอดก็ต้องตั้
0: งสติ
2: เหม
0: ือ
2: น
0: กัน
1: ตั้งสติหลังสต็อป
2: เรียบร้อยโดยเฉพาะเนี่ยรถไฟฟ้ามันจะมีระบบที่ซับซ้อนยุ่งยากซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ย
0: ไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันด้วยนะ
0: ก็ไม่เหมือนกัน
2: นี่มาแชร์ประสบการณ์ล่าสุดเพิ่งโดนเหมือนกันรถไฟฟ้าตัวเอง
0: ค
2: ือรถเนี่ยเขาจะมีระบบเบรกอัตโนมัติใช่ไหมมันจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ที่เวลามีอะไร
0: เบรกฉุกเฉิน
2: มาใกล้ๆมันจะเบรกฉุกเฉินซึ่งวันนี้ดิฉันอาจจะพูดไม่ค่อยชัดบ้างเพราะว่าตรงเนี้ยปากแตกอยู
0: ่เบรกฉุกเฉินทำพิษเหรอ
2: เบรกฉุกเฉินทำพิษอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมแล้วดิฉันนี่กำลังก้มหาของในรถอยู่แล้วจังหวะพอเบรกมันทำงานเองหน้าตัวนี้ก็เลยกระแทกกับด้านหน้าเงยหน้าขึ้นมาเลือดนี่คือท่วมเลยนะคือปากแตกแล้วตอนนี้เป็นร้อนไหนเป็นแผลเลยก็คือจะบอกว่าถ้าใครคิดว่าระบบนี้ไม่ชินกับการขับรถของตัวเองก็จะมีระบบที่ปิดได
0: ้
2: ก็ปิดไปได้เพราะว่าเราสามารถเบรกได้ด้วยตัวเองได
0: ้แต่พี่ผู้เล่าเนี่ยคือพี่ผู้ไม่ได้ขับเองนะ
2: ไม่ได้ขับ
0: ที่บอกว่าก้มหาของไม่ได้ขับเองนะมีคนขับรถนะ
1: แต่ว่ามันเบรกไม่เตือนเราไงมันเบรกเลย
2: คุณผู้ชมแล้วผู้หญิงจะเป็นเหมือนกันไหมไม่อยากจะคิดเลยจริงๆเป็นคนแต่งหน้าบนรถตลอด
0: จริง
2: ติดขนตากรีดไอไลเนอร์แล้วคิดดูวันนั้นถ้าจังหวะเบรกกระทันหันแล้วทำอุปกรณ์ตรงนี้อยู
0: ่
2: น่ากลัวมากนะคะก็เลยฝากเตือนว่าใครที่ไม่มั่นใจในระบบเบรกอัตโนมัติเนี้ยตั้งค่าปิดได้
1: คือมันเป็นดาบสองคมแหละความสะดวกสบายความใช้ระบบช่วยตรวจสอบอัตโนมัติแต่ว่าสุดท้ายยังไงเนี่ยตัวเราก็ต้องไม่ประมาทอยู่เสมอเลย
2: ใช่หรือว่าเวลาขับทางไกลบางคนก็ชอบใช้ระบบออโต้อ
0: ่
2: ะ
1: ทิ้งระยะ
0: ออโต้พายโลตอะไรเงี้ยคือก็อย่าเชื่อออโต้มากก็จับเอาไว้เอาจริงๆนะผมไปเห็นในกลุ่มเพิ่งเห็นวันนี้เลยมีคนบอกว่าเราสามารถตั้งออโต้พายโลตเนี่ยให้มันขับนานขึ้นได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องจับพวงมาลัยผมอ่านแล้วแบบโหตกใจค
1: ุ
0: ณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหร
2: อ
0: ที่จะปล่อยให้รถมันขับไปเองโดยที่คุณไม่ควบคุมหรือว่าจะ
1: ต่างประเทศมีต่างประเทศมีเป็นระบบที่แบบเราต้องซื้อแล้วรถมันขับจากจุดหมายหนึ่งไปจุดหมายหนึ่งหรือมีแท็กซี่ที่แบบไม่มีคนขับมันอาจจะได้ในแบบระบบของการจราจรที่มีเส้นทางที่เป็นบล็อกชัดเจนมีเซ็นเซอร์ตรวจสอบได้ของเมืองไทยคงยังก่อนเน
2: า
1: ะ
2: จริงนะ
1: จะยังนะ
0: บ้านคนว่าบ้านเราโดยเฉพาะในชุมชนเมืองน
2: ะ
0: รถมอเตอร์ไซค์แทรกก็ค่อนข้างเยอะนะนี่แหละนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ทำให้เซ็นเซอร์มันทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย
2: อย่าไว้ใจอะไรง่ายๆกับเทคโนโลยีนะคะไว้ใจตัวเองดีกว่าเด
0: ี๋
2: ยวจะเหมือนเรื่องต่อไป เจ้าของร้าน
1: ยังไงจ๊ะ
2: ไว้ใจลูกน้องของตัวเองเชื่อว่าหลายคนคงมีประสบการณ์นะไว้ใจทำงานด้วยกันมานานไม่คิดเลยวันนึงอยู่ดีๆรู้สึกว่าร้านตัวเองคงไปไม่รอดแน่ๆทำไมยอดขายมันไม่ดีขาดทุนตัดสินใจเดี๋ยวจะเซ้งร้านเซ้งกิจการในที่สุดไปตรวจเจอลูกน้องโกง
1: นี่คนที่ไว้ใจจริงๆนะ
2: จริงค่ะนางสาวสุการดานะคะเป็นเจ้าของร้านชานมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะบอกว่าเริ่มตรวจพบการทุจริตเนี่ยตั้งแต่วันที่29สิงหาคมที่ผ่านมายอดขายลดลงต่อเนื่องเลยเธอก็แปลกใจแต่ว่าปริมาณวัตถุดิบที่สั่งเนี่ยมันใกล้เคียงแบบเดิมเลยนะปกติถ้าเกิดว่ายอดขายไม่ดีของจะยังอยู่ใช่ไหมแต่เนี้ยยอดที่สั่งวัตถุดิบก็เหมือนเดิมแต่ทำไมขาดทุนก็เข้าใจว่าสงสัยร้านจะไปไม่รอดอยู่ในภาวะขาดทุนก็ถึงขั้นเตรียมเซ้งกิจการนะคะทีนี้ก็เลยไปตรวจสอบหลักฐานนู่นนี่ไปเจอกล้องวงจรปิดข้อมูลการเงินย้อนหลังเป็นพฤติกรรมผิดปกติของพนักงานค่ะก็คือมีอะไรบ้างรับเงินจากลูกค้าแล้วไม่นำเข้าระบบ
1: อ้าว
2: ก็คือนี
1: ่เข้ากระเป๋าตัวเอง
0: รับเสร็จปุ๊บ
2: เครื่องคิดเงินมันจะมีเกะเปิดออกมาได้เน
0: า
2: ะก็คือรับเงินเสร็จปุ๊บแต่ไม่ได้เก็บในลิ้นชักของร้านเอาใส่กระเป๋าเงินตัวเองอีกส่วนนึงก็คือเมื่อช่วงเย็นก็จะเอาเงินออกจากลิ้นชักไปอีก
0: ครับ
1: อ๋อนี่จังหวะแบบไม่มีคนในร้านไง6โมงกว่า
2: อันนี้2จุดนะก็คือจุดแรกรับเงินมาไม่เอาเข้าเกะเอาเข้ากระเป๋าตัวเองสองเลยก็คือไม่มีเงินเข้าเก๊แต่เปิดเก๊เอาเงินออกมาอีกต่างหาก
1: เลิศ
0: กล้องวงจรปิดก็มี
1: ใช่
2: ยังไม่หมดนะฟังกันต่อไปพบรายการรับโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว
1: อ๋อหมายถึงแบบเวลาให้เด็กๆ
2: สแกนจ่าย
1: อ๋อคะ
2: ใช่ก็คือเวลามีการรับชำระเงินลูกค้าเนี่ยถึง เวลาเขาจะสแกนจะให้สแกนเข้าบัญชีส่วนตัวเอง
0: ครับ
2: รวมถึงการจัดส่งสินค้าและน้ำเนี่ยเขาก็เปลี่ยนบัญชีรับโอนจากบัญชีของร้านเป็นบัญชีส่วนตัวเช่นเดียวกันทำมาอย่างเงี้ยปีนึงละคาดว่าน่าจะร่วม 100,000 บาทที่โดนไปนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดที่แน่ชัดได้คุณผู้ชมเพราะว่าเขาบอกว่าเจ็บใจมากเลยยิ่งไปตรวจก็ยิ่งเจอยิ่งตรวจย้อนหลังก็ยิ่งพบความผิดปกตินะคะแต่สิ่งที่เสียใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมความ

0: ไว้ใจนี่แหละไม่เคยระแวงเลยเพราะน้องคนนี้เรียบร้อยทำงานดีคุยกันดีมาโดยตลอดเลยแต่หลังเกิดเหตุพยายามจะนัดคุยไกล่เกลี่ยแล้วนะจะให้ชดใช้เขาบอกว่าเขาหยิบแค่วันละ50เองไม่เกิน100บาท
1: ดูจากในคลิปนี่ดู
0: แต่หยิบมาเท่าไหร่ล่ะ
1: หยิบเปล่าแล้วโอนอีก
0: นั่นน่ะสิสรุปวันที่นัดมาเคลียร์กันไม่มาอีกก็เลยต้องรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่สภ.เมืองนครราชสีมาเพื่อดำเนินคดีค่ะ
2: เขาก็มีเสนอมานะคะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราเสียหายไปเท่าไหร่ยิ่งไปตามหาหลักฐานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาจะเป็นการไปส่งน้ำแล้วก็มีบริการส่งแล้วก็พี่เจ้าของร้านเปลี่ยนบัญชีแล้วนะก็มีการได้นัดไก่เกี่ยแต่ว่าวันนี้เขาน่าจะไม่มาก็เลยคิดว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
0: พี่เขาฝากไปอุทาหรณ์เลยนะอย่าไว้ใจให้เชื่อใจตัวเองแล้วก็ตรวจสอบยอดขายเงินสดเงินโอนแล้วก็สต็อกสินค้าอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าความผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันก็สร้างความเสียหายใหญ่เหมือนกัน
3: ใช่แล้ว
0: นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยฟ้าฝนโอ้โหน้ำมาเยอะลมมาแรงเหลือเกินไปดูที่เชียงรายเดี๋ยวช่วงหน้าพากลับมาดูกันคุณผู้ชมน้ำมาอีกแล้วฟ้าแลบเลยเห็นไหมฟ้าร้องฟ้าแลบมาเยอะมากรถใหญ่ไปได้รถเล็กไปไม่ได้เลยนะคะน้ำมาอีกแล้วแล้วโดยเฉพาะมาตอนกลางคืนเนี่ยชาวบ้านก็หนีไม่ทันเหมือนกันเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนี้กันช่วงหน้าค่ะ
4: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hyaประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม
7: ่ใช้นี
9: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
9: สันไลเลมอนสูตรใหม
11: ่อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตรา
16: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
17: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
18: คู่มั่น
19: พี่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเคสอกเมียเก่าเขาอยู่
20: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
21: โอ๊ยติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
22: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
23: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
22: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
24: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
1: วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หลายพื้นที่เจอกับฝนกระหน่ำคืนนี้วันเสาร์เนี่ยนอนสบายเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะมันจะยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าจนถึงวันจันทร์เลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกันก่อนเลยหลายพื้นที่หนักมากอย่างเชียงใหม่เชียงรายเจอน้ำป่าไหลหลากกันกลางดึกแบบนี้เลยค่ะ

0: หูแล้วขนาดแบบเป็นรถกระบะยกสูงอ่ะยังเกือบไม่ไหวเลยนะคะ
1: น้ำมาแรงมาก
2: น้ำแรงจริง
0: แรงและสูงนะคุณผู้ชมรถเนี่ยคือจมไปเกินครึ่งล้อนะคะนี่คือฝ่ายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยซ่านของอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเจอฝนตกหนักท่ามกลางฟ้าร้องฟ้าแลบไม่ขาดสายเลยแล้วก็มีน้ำป่าจากลำห้วยซ่านหลากฝ่ายน้ำล้นรุนแรงมากๆรถสัญจรกันลำบากมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้อยู่แล้วเอาขึ้นกระบะอย่างเดียวเลยค่ะเจ้าหน้าที่เตือนชาวบ้านนักท่องเที่ยวจะขึ้นดอยช้างดอยแม่มอนหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปก่อนเพราะเสี่ยงอันตรายนะคะจนประมาณสัก5 ทุ่มเนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังข้ามฝ่ายน้ำล้นไม่ได้นะคะต้องใช้รถกระบะคือเหมือนกับขับกำบังให้แล้วมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างๆเพื่อฝืนเขาเรียกว่าอะไรบังแนวกระแสน้ำไหลเชี่ยวให้อ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ค่อยๆวิ่งไปแต่ก็อันตรายมากอยู่ดีในอำเภอแม่ลาวสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบอันตรายแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยังมีคลิปที่ชาวบ้านตลอดแนวลำน้ำกอนที่เชียงรายเขาถ่ายไว้เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงค่ำเมื่อวานคือฝนเนี่ยมันตกหนักผิดปกติที่ดอยปางขอนมวลน้ำก็เลยไหลบ่าลงมาตามลำน้ำกอนต้องเตือนชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างของลำน้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงนะคะนี่คือเชียงรายสลับไปดูเชียงใหม่ตำบลโป่งน้ำร้อนของอำเภอฝางเมื่อคืนก็หนักหนามากฝนถล่มกลางดึกเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาถ่ายคลิปแจ้งเตือนชาวบ้านเตรียมรับมวลน้ำที่จะทะลักเข้าพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันกันกลางดึกเลยค่ะโดยเฉพาะจุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านหัวฝายเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่เซนติเมตรไปวัดตรงนี้นะน้ำมันจะเข้าสู่ระดับวิกฤตแล้วนะคะดูภาพช่วงนี้กันเลยค่ะ
3: ตอนนี้นะครับที่ตามมะยางนะครับตามมะยางนะครับน้ำต้นพึ่งนะครับมาหนักขนาดนะครับพลักแล้วนะครับถนนขาดแล้วนะครับนะครับมาหนักขนาดแล้วครับขอเพื่อทั้งลุ่มนะครับเตรียมความพร้อมด้วยนะครับสะพานบ้านหัวฝายนะครับตอนนี้นะครับอีก40 เซนนะครับจะถึงนะฮะจะถึงที่พิชิตแล้วนะครับแจ้งเตือนทั้งลูกด้วยนะครับแบบนี้นะครับน้ำนะครับสะพานบ้านหัวฝายนะครับ
0: แล้วก็นี่แหละจริงๆก็เตือนแล้วนะคะแต่มันไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่าน้ำมันเร็วมากคุณผู้ชมพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำโดนน้ำท่วมเต็มๆชาวบ้านหนีน้ำกันกลางดึกเลยนะคะบางคนก็พยายามจะเอากระสอบทรายมากั้นแต่บางบ้านน้ำเนี่ยมันทะลักท่วมเข้าไปถึงเตียงผู้ป่วยเลยนะคะต
1: ้
0: องเคลื่อนย้ายกันโกลาหลเลยแม้ล่าสุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนี่ยเห็นเตียงผู้ป่วยแล้วสงสารกางมุ้งกันอยู่กลางน้ำแบบนี้น
1: ี
2: ่โอ้โห
0: ดูสิ
2: นะคะต้องส่งกำลังใจนะคะไปต่อกันที่อำเภอพร้าวค่ะเกิดน้ำป่าไหลเหมือนกันนะคะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านและพื้นที่การเกษตรใน2 ตำบลที่โดนหนักๆเลยนะตำบลป่าตุ้มและตำบลเขื่อนผักนะคะชาวบ้านเนี่ยต้องเร่งขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยขึ้นที่สูงท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทางด้านกู้ภัยพร้าววังหินระดมกำลังพร้อมเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องค่ะลงพื้นที่ร่วมกับฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ระดับน้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นนะคะขยับกันไปที่จังหวัดน่านค่ะโอ้โหที่นี่นะต้องส่งกำลังใจเยอะๆมากๆผู้ชมดูน้ำความแรงแล้วสีสิ
1: ขุ่นมาก
2: คือต้องส่งกำลังใจเยอะๆเพราะอะไรรู้ไหมคะคือเขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ไม่กี่วันมานี้เองหลายจุดเนี่ยนะคะชาวบ้านยังฟื้นฟูทำความสะอาดกันอยู่เลยแต่เมื่อวานนี้น้ำป่ามาไหลหลากอย่างรุนแรงซ้ำอีกครั้งแล้วนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอปัวหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า2 ชั่วโมงนะคะทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลทะลักลงพื้นที่อย่างรุนแรงเลยค่ะและที่น่าเห็นใจคือเนี่ยชาวบ้านบอกว่าครั้งก่อนยังเคลียร์ไม่เสร็จเลยน้ำรอบใหม่มาอีกแล้วแล้วก็เข้าโกดงโกดังพังไปหมดเลยค่ะ
4: น้ำเริ่มเข้าโกดังอีกรอบนึงแล้วค่ะต้องระบายน้ำระบายน้ำไม่ทันต้องเร่งรีบระบายน้ำออกจากโกดังค่ะตอนนี้เร่งทุบกำแพงกันอยู่ค่ะ
2: ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนะคือบ้านคนปกติเนี่ยก็เสียหายเยอะอยู่แล้วแต่คนที่ใช้โกดังเก็บสินค้าเนี่ยต้องบอกว่าน้ำหนักที่มันยกขึ้นที่สูงได้ไม่เร็วแน่นอน
0: แล้วที่มันปวดใจก็คือว่าเราป้องกันสินค้าใช่ไหมคะแต่ก็ต้องยอมทุบกำแพงโกดังตัวเองเพื่อระบายน้ำจากโกดังเนี่ยออก
1: แล้ว
0: ในคล
1: ิ
0: ปเนี่ยคือพี่เขาก็พยายามจะทุบพังกำแพงของโกดังตัวเองซึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาซ่อมอีกอ่ะ
2: ใช่ค่ะเนี่ยถ้าสินค้าที่อยู่ในโกดังก็เสียหายเชื่อไหมมีบางที่สินค้าลอยออกไปกับน้ำก็ตามหากันยากลำบากเลยนะคะหลังเกิดเหตุค่ะผู้ว่าจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะมีการระ ดมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เสริมแนวคันดินสูงประมาณ3เมตรป้องกันน้ำล้นตลิ่งแล้วลดความเสี่ยงน้ำไหลเข้าเขตเมืองเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะล
5: ่
2: าสุดในเรื่องของการเยียวยากันบ้างมีมติในที่ประชุมนะคะคณะกรรมการให้ความช่วยเหลืออนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรกค่ะวงเงินรวม136ล้านบาทโดยเงินก้อนนี้จะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะคุณผู้ชมขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้วนะ 15,217 รายประชาชนที่เดือดร้อนนะคะตอนนี้ยังคงสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ยังทันนะคะจนถึงวันที่2พฤศจิกายน2569ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแจ้งได้ที่อบต.เทศบาลในพื้นที่ได้เลยนะคะ
5: ครับผมนะฮะทีนี้ไปดูที่ขอนแก่นกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากฝนตกหนักเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นถนนก็กลายเป็นคลองทันทีเลยนะฮะเพราะว่าเต็มไปด้วยน้ำคุณผู้ชมโดยเฉพาะถนนหน้าเมืองแล้วก็ถนนบ้านกอกครับรถเล็กก็สัญจรค่อนข้างจะลำบากนะฮะขณะที่รถมอเตอร์ไซค์บางคันเองตอนแรกก็ขี่ไปดีๆแต่สุดท้ายดับก็ต้องเข็นกันเลยคุณผู้ชมนะฮะส่วนร้านค้าริมทางครับไม่ต้องพูดถึงกระแสน้ำขนาดนี้ก็ต้องปิดนะฮะขายของกันไม่ได้ครับปัญหาสำคัญเลยที่ตอนนี้เนี่ยเขาสะท้อนมาและเจอเยอะที่สุดคือขยะถุงพลาสติกเศษกระดาษเศษไม้ที่ถูกกระแสน้ำพัดมาแล้วก็ไปอุดตรงฝาตะแกรงท่อระบายน้ำทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันก็ช้าลงไปอีกด้วยนะฮะขณะที่ปภ.เขต6ครับก็ต้องรีบนำเครื่องสูบน้ำนะฮะมาเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจทันทีและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครครับก็ช่วยนะฮะในการอำนวยความสะดวกเรื่องของการสัญจรด้วยเพราะว่ารถบางคันก็กลัวว่าจะดับนะฮะบางคันก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไปต่อได้หรือเปล่า
2: ค่ะ
5: ส่วนที่นครพนมครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่เจอฝนตกหนักหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะที่อำเภอศรีสงครามครับมวลน้ำก็ไหลทะลักเข้าบ้านประชาชนอย่างรวดเร็วนะฮะนี่ขนาดลานตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเต็มไปด้วยน้ำหมดแล้วนะฮะคือชาวบ้านบอกว่าอยู่ในพื้นที่มานานกว่า30ปีไม่เคยเจอสถานการณ์หนักขนาดนี้เลยนะเพราะว่าฝนตกไม่ถึง1ชั่วโมงน้ำมาเลยครับแล้วมันมาเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวยกของกันแทบไม่ทันเลยเขาบอกว่ายกทันได้เพียงแค่อย่างเดียวคือเครื่องซักผ้านอกนั้นยกไม่ทันจริงๆของในบ้านเสียหายแทบทั้งหมดเลยครับ
6: เต็มบ้านเลยไปเอาทันแต่เครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเอากินไว้ห่วงเลยเอาไปอยู่เลยเพื่อนห่วงบ้านเลยคนน่ะห่วงหมดเลย30 40ปีแต่ก็เคยเจอแบบนี
5: ้ขณะที่ภาพรวมนะคุณผู้ชมครับฝนทั่วไทยนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาบอกเลยครับว่าจะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันจันทร์นี้และจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษนะฮะเนี่ยดูไปพร้อมกันตามหน้าจอคุณผู้ชมทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะฮะเพราะว่าร่องมรสุมพาดผ่าน13จังหวัดด้วยกันตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่เลยส่วนวันพรุ่งนี้ครับเน้นย้ำไปที่2พื้นที่2จังหวัดนะฮะก็คืออุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดตราดเพราะว่าจะเจอฝนตกหนักมากเป็นพิเศษเลยนะฮะ
2: ฝนยังมาต่อเนื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่ไทยนะคะฝากถามคุณผู้ชมหน่อยมีใครเตรียมแพลนไปเที่ยวเมืองจีนหรือเปล่า
5: จีนก
2: ็หนักหนักมากๆแล้วช่วงนี้จะไปเนี่ยต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีเลยนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมต่อหน้าต่อตาชาวบ้านนี่คือถล่มลงมาทั้งหลังทั้งตึกเลยนะคะหลายคนถามนี่ AI หรือเปล่า
0: โอ้ใช
2: ่ AI หรือเรื่องจริง
5: ของจริง
2: ย้ำตรงนี้เรื่องจริงนะคุณผู้ชมรุนแรงมากๆเลยค่ะนี่คือคลิปภาพนาทีระทึกขณะที่ตึก3ชั้นถูกน้ำซัดแล้วพังยับต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลยนี่คือจมลงไปนะคะไม่เหลือซากอะไรเลยอย่างที่บอกนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะที่มณฑลฝูเจี้ยนหลังถูกพายุไต้ฝุ่นโซเดลพัดถล่มสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างเลยนะคะในประเทศจีนค่ะซึ่งตอนนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยก็คือมณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้งค่ะเผชิญฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนและถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมทำลายดูสินี่ภาพมุมไกลน
0: ่
2: ากลัวมากๆรถยนต์ก็จมเสียหายนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ประเมินค่าไม่ได้สาหัสมากจริงๆนี่มีดินสไลด์ดินถล่มลงมา
0: ถล่มลงมาหมด
2: ใช่ค่ะหลายจุดเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะมณฑลฝูเจี้ยนสั่งอพยพประชาชนแล้วนะกว่า 83,000 คนค่ะพร้อมเปิด พร้อมปิดโรงเรียนและระงับระบบขนส่งในหลายพื้นที่เลยขณะที่เมืองหวนโจและมณฑลเจ้อเจียงต้องอพยพครูและนักเรียนกว่า 2,500 คนค่ะหลังถูกน้ำท่วมฉับพลันแม้ตอนนี้พายุจะอ่อนกำลังลงนะคะแต่ว่ายังคงทิ้งฝนตกหนักและความเสี่ยงน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยค่ะขณะที่อิทธิพลของระบบพายุยังส่งผลต่อสภาพอากาศบริเวณทะเลจีนใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยค่ะทำให้ตอนนี้หลายพื้นที่นะคุณผู้ชมต้องจับตาดูฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเลยนี่โลกเรามันเกิดอะไรขึ้นเราได้เห็นการรายงานข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปลกหลายประเทศเลย
0: แผ่นดินไหวโคลนถล่มแล้วเนี่ยใครจะไปจีนที่พี่ชมพู่บอกนะคะว่าต้องระวังแล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งคือญี่ปุ่นเนี่ยคนไทยไปกันเยอะก็ช่วงนี้จะมีฝนหนักไปถึงวันที่7ด้วยนะคะแล้วก็บ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าฝนแบบนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยค่ะ
2: มีอีกหนึ่งเรื่องน่าตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมขามาช่วยกันดูหน่อยมันคืออะไรกันแน่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะชาวบ้านในขนลุกเลยเห็นแสงประหลาดลอยอยู่หน้าบ้าน2วันติดเลยคุณผู้ชม
0: นี
2: ่แสงแบบนี้ลอยมาหน้าบ้านนะคะจนเจ้าของบ้านกลัวแล้วค่ะตอนนี้เอาใบหนาดเอาหนามมาติดไว้ตามรั้วหน้าบ้านแล้วคุณผู้ชม
5: ครับ
2: นี่ค่ะแสงประหลาดที่ว่าคุณผู้ชมคิดว่าคืออะไรช่วยกันวิเคราะห์สิมันเหมือนแบบลูกไฟขนาดใหญ่นะแต่ไม่ได้มาคืนเดียวเจ้าของบ้านบอกว่าโอ้โหคืนแรกช่วง 2:00 ได้ยินเสียงหมาเห่าคล้ายกับมีสิ่งผิดปกติก็เลยเปิดกล้องดูก็พบเห็นแสงเนี่ยเป็นดวงลอยเข้ามาในบ้านนาน5นาทีเลยนะอันนี้อันแรกนี่
5: ครับ
2: แล้วก็หายไปแต่ภาพอีกมุมอุ๊ยอันนี้พูดแล้วขนลุกเขาบอกว่าเห็นลักษณะคล้ายคนรูปร่างสูงใหญ่อยู่หน้าบ้านตรงไหนอ่ะ
0: ที่ตรงกลางๆที่เป็นจุดเล็กๆไหมคะ
5: คือจุดเล็กๆอันเป็นแสงไฟ
0: หรือแมลง
5: แต่เขาบอกว่ามีเป็นร่างเหรอฮะ
2: เหมือนเห็น
5: เป็นร่าง
2: รูปร่างคนสูงใหญ่ยืนอยู่หน้าบ้านแต่ตอนนี้พยายามมองอยู่ว่าอยู่จุดไหนคุณผู้ชมเห็น
5: ไม่เห็น
2: บอกด้วยนะคะ
0: อ
2: ันนี้คืนแรก
0: ค
2: ืนที่2 4:00 ค่ะแสงประหลาดเนี้ยกลับมาอีกครั้งนึงมาอยู่หน้าบ้านแต่เขาบอกว่าครั้งเนี้ยไม่สามารถเข้ามาได้แล้วแสงเนี้ยก็ลอยหายวับไปหายไปทางไหนหายไปทางวัด
0: อุ๊ยแต่อันนี้ต้องย้ำว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลที่ต้องใช้วิจารณญาณแล้วกันเน
2: าะใช่ค่ะแต่เจ้าของก็ยอมรับนะบอกว่าเอ๊ะแต่ที่ผ่านมาไม่เคยพบเห็นลักษณะแบบนี้มาก่อนไม่รู้ว่าแสงที่เห็นเนี่ยแท้จริงคืออะไรกันแน่ค่ะ
7: เขาบอกว่าเหมือนเป็นปอบอะครับหลายคนเขาบอกเป็นปอบบางคนก็เป็นผีโพงบ้างอะไรครับผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตแล้วผมก็เลยลงเฟซให้พวกเพื่อนดูให้พวกเขานั้นดูครับ
8: ว่ามันคืออะไรกันแน่
7: ใช่ครับ
2: เจ้าของบ้านกลัวนะคะเอาคลิปมาโพสต์มีแต่คนบอกว่าอาจจะเป็นแบบผีปอหรือว่าผีโพรงหรือเปล่าตอนนี้เขาเอาใบหนาดเอาหนามเนี่ยมาติดไว้ตามรั้วแล้วหลังจากเอามาติดอ
0: ุ
2: ้ยอันนี้แหละบ้านนี้ดีรวยสุขรวยทรัพย์แหมคำพูดดีซะด้วยมั่งมีสีสุข
0: ค่ะ
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ก็ว่ากันไป
2: วิเคราะห์กันไป
0: เลขที่นัมเบอร์ด้วยนะ
2: อ่ะใช
0: ่3เลยนะ
2: อืมก็ว่ากันไปเขาบอกว่าตั้งแต่เอาใบหนาดกับหนามมาติด
0: แล้ว
2: ไม่มาละ
5: ไม่เจอแล้ว
2: คิดว่าน่าจะกลัวความเชื่อไงแต่มาดูฝั่ง
5: วิทยาศาสตร์หน่อย
2: หลักวิชาการกันบ้างนะคะทางฝั่งอาจารย์ออสนะคะนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นแบบนี้อาจจะเกิดจากการสะท้อนของแสงอินฟราเรดค่ะ
5: ค
2: เพราะว่ากล้องวงจรปิดตอนกลางคืนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการเปิดระบบอินฟราเรดเพื่อช่วยให้มองเห็นเนาะเวลามีแมลงวิ่งผ่านหรือบินตัดหน้าเลนในระยะประชิดตัวของแมลงเนี่ยค่ะจะสะท้อนแสงอินฟราเรดกลับเข้ากล้องอย่างรุนแรงภาพที่ปรากฏออกมาบนหน้าจอเนี่ยก็อาจจะเป็นผลจากเหมือนมองเป็นดวงไฟปริศนาเขาบอกเป็นเรื่องปกติของการทำงานกล้องตอนกลางคืนค่ะเวลามีแมลงบินผ่านไปกระทบกับแสงปุ๊บผ่านกล้องอินฟราเรดแบบนี้ค่ะทำให้เรามองเห็นเป็นดวงไฟสว่างนวลขาวๆลอยไปลอยมาได้
0: คือว่าถ้าสมมติแมลงใช่ไหมแล้วหมาเห่าแมลงทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าเจ้า
0: ตอนแรกหมาเห่า
2: หมาเห่าเหมือนมีอะไรผิดปกติ
0: คือถ้าเป็นแมลงบินน่ะกล้องจับดูเป็นแสงมันฟุ้งแต่หรือว่าหมาก็อาจจะเห่าอย่างอื่น
5: ไหมอาจจะเป็นไปได้
0: แบบไม่ได้อยู่ในมุมกล้องไหมคะ
2: ความเชื่อก็ความเชื่อก็คิดว่าแหมมันมีแหละบนโลกใบนี
0: ้
2: มุมก็น่าจะเป็นแสงจากกล้องเอาจริงๆเพราะที่บ้านเราเคยเปิดตอนกลางคืนเหมือนกันแล้วหุ่นยนต์ออกมาทำงาน
5: โอ้โห
2: หุ่นยนต์ถูกพื้นอ่ะแล้วแสงจากหุ่นยนต์มันมีเล็กๆใช่ไหมคุณผู้ชมสะท้อนไปสะท้อนมาใจหายเว
0: ้
2: ยแล้วก็ไม่ใช่เหมือนกันก็คือแสงจาก
5: คืนบ้านผมก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันคือตอนกลางคืนอยู่ดีๆมันก็เด้งตื่นขึ้นมาว่าลักษณะคือจับความเคลื่อนไหวได
2: ้
5: เราก็งงเราก็รีบเปิดดูเลย
0: พอ
5: เป
0: ิ
5: ดดูเสร็จปุ๊บเป็นเหมือนแบบแสงไฟเหมือนกันแบบผ่านหน้ากล้องไปแต่เป็นแมลงที่มันบินผ่านหน้ากล้องแล้วมันกล้องมันก็ดีเทคได
0: ้แต่นี่เคยเจอในป่าเคย
2: เจออะไรคะ
0: เจอกับเพื่อนแต่ว่าเป็นแสงไฟแล้ววิ่งอย่างเงี้ย
5: ครับ
0: แต่เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนถามว่าแจ็คเห็นแสงไฟหรือเปล่าแสงไฟอะไรอ่ะ
5: เราไม่เห็น
2: เดินไปว่าขับรถ
0: เดินไปด้วยกันในป่าแล้วปรากฏว่าสักพักเพื่อนวิ่งเราก็เลยต้องวิ่งตามแล้วเพื่อนบอกว่าจังหวะที่วิ่งคือแสงไฟอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแต่เราซึ่งอยู่ข้างๆไม่เห็นอันนี้แหละอันนี้ประสบการณ์โปรอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อนะก็เลยแบบมันมีหลักวิทยาศาสตร์ที่บางเรื่องมันอาจจะหาคำตอบไม่ได
2: ้แล้วแต่มุม
0: แล้วแต่มุมละกัน
5: แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลละกัน
0: ใช่วันนี้ก็แหกโค้งไปไกลเลยนะ
2: บ้านทับอะไรนะ5ทับ13
5: คุณผู้ชมครับเราสลับอารมณ์มาที่แฟนๆซีรีส์จาก JMMTV กันหน่อยดีกว่าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามี3ซีรีส์ที่กำลังมาแรงครับรวมความสนุกให้ดูย้อนหลังกันแบบจัดเต็มบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะฮะเรามาเริ่มต้นกันที่เงาใต้พระจันทร์ครับกับซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับความสัมพันธ์และก็เรื่อง

0: ราวที่ยิ่งดูยิ่งอยากรู้นะฮะว่าใต้เงาที่มองเห็นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และก็ต่อด้วยแมตช์พอยต์ครับรักนี้ต้องเสิร์ฟนะฮะเมื่อคู่กัดในสนามต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นจากคู่แข่งจะเปลี่ยนเป็นคู่ซ้อมหรือสุดท้ายจะกลายเป็นคู่รักก็ต้องมาตามลุ้นกันนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องใหม่นะที่กำลังชวนติดตามอย่างมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายกับเกมการตามหาความจริงครับว่าใครคือฆาตกรตัวจริงนะฮะ3เรื่อง3อารมณ์ครับสามารถรับชมกันได้เงาใต้พระจันทร์แมตช์พอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟและมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายสามารถติดตามได้ผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับและที่พิเศษเลยนะสำหรับลูกค้า AIS บอกเลยครับว่าห้ามพลาดโปรพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทหรือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยาสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกไว้เลยว่าโปรนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ
1: กดเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยคืนวันเสาร์พอดีม
2: ี
1: เวลาดูซีรีส์ดูคอนเทนต์ในวันของเราแบบเต็มที่
2: จะบอกว่ามิสเตอร์คิวสนุกมาก
1: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรีบโหลดกันนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะมีความสุขในค่ำคืนวันเสาร์กันนะคะข่าวแหกโค้งลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ฟังเด็กโคราชครับร้องเพลงลูกทุ่งของสายันสัญญา
1: โอ้ยอดกันละยาเจ้าเกิดมาจากไหน
0: ใครจะไป
2: ที่เซอร์ไพรส์กันนะพ่อกับผมเซอร์ไพรส์เนี่ย
0: กูยอมรับเลยว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้
2: ไม่เคยเห็นเวอร์ชันนี
0: ้ไม่เคยเห็น
2: ครับ
1: เดือนหน้าหน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วง
3: สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ฮาตาริสายลมแห่งความสุขกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

0: วัสดีครับคุณผู้ชม
1: ครับรักน้อยน้อยแต่ขอให้รักนาน
2: ๆโอ้ยนี่ประโยคนี้คุ้นมาก
1: ต้องสายันสัญญาแหบมหาเสน่ห์เท่านั้นที่ทำให้คุณไม่ลืมเขา
2: โอ้โห
1: วันนี้รายการของเราจึงรำลึกนึกถึงพี่เป้า
2: ครับขุนพลเพลงหวาน
1: โอ้ยิ่งใหญ่มาก
2: โอ้โหที่สุดแล้วครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นราชันเพลงลูกทุ่งยุคกลาง
2: ยุคกลาง
1: ครับต้องสายันสัญญา
2: ฮะ
1: คือหลังจากยุคสองคีรีศรีประจวบยุครพินภูไทยผ่านไปแล้วก็ถึงเวลาของสายันสัญญา
2: ของพี่เป้านี่แหละครับ
1: มาเลยครับพี่เป้ามาเลย
2: ทำอะไรนึกถึงพี่เป้ากันตลอดจะให้ประสบความสำเร็จ
1: ใช่
2: เพราะว่าทะลุเป้าตลอดครับ
1: มันก็ต้องสายันสัญญานี่แหละครับ
2: ทะลุสายันนี่แหละครับ
1: แล้วสายันสัญญานั้นผลงานเพลงนี้นับไม่ถ้วนนะ
2: โอ้ยพ
1: ่
2: อ
1: เยอะมากลูกนะ
2: มันโตมากับเพลง
1: อย่างของ
2: แอล
1: อย่างของหนูนี่ใช่เลยแหละ
2: ใช่เลยครับ
1: เกลียดห้องเบอร์5หน่อยสิเอา
2: พอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหัก
1: น
2: ี่ความช้ำหนักโอ้ท่อนแยกพ่อ
1: ใช่ไหม
2: พีคใหญ่เลย
1: ยกขึ้นไป
2: ปีนลงกลับมาผ้าไม่ได้ใส่เนี
1: ่
2: ย
1: แสดงว่าตอนปีนไม่ได้นุ่งผ้าเออจริงๆเลย
2: โอ้เดี๋ยวเขาว่าไปแปลงเนื้อเขา
1: ป่าป่าป่าป่า
2: ครับ
1: อันนี้เป็นฝีมือของบรมครูศิลปินแห่งชาติเลยนะครับน
2: ั่
1: นคือคุณครูลบบุรีรัตน์แต่ง
2: ครูลบบุรีรัตน์นะ
1: แต่งเพลงนี้ครับพี่เป้าร้องไว้ซาบซึ้งตรึงใจเหลือเกินแต่วันนี้เรามาทำตอนพิเศษคิดถึงพี่เป้ากัน
2: ครับ
1: จากเสียงร้องของศิลปินรุ่นน้องน้องรุ่นลูกลูกหลานๆมาช่วยกันร้อง
2: รุ่นครูก็มี
1: มีครูก็มาร
2: ุ่นครูก็มา
1: ไม่น่าเชื่อเลย
2: มา
1: ครับ
2: ร้องเพลงพี่เป้า
1: เอาเพลงแรกก่อนนะครับ
2: ครับ
1: เกลียดห้องเบอร์5หนูมิเตอร
2: ์ครับ

นับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
10: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
11: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: กินเที่ยวอาราโดนะครับถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเนสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
13: ตีตาย
12: รสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลยอ่ะ
14: จริงเหรอ
12: โอ้โห
14: ดีไหม
12: ดีแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนันจริงนะครับผมเราพาแฟนกลับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโดกันครับผมเ
0: ย้น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
15: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณKN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Wash น้ำยาทำความสะอาดพื้น
16: คุณผู้ชมที่เป็น FC นะครับของรายการนี้ผมมั่นใจว่าส่วนมากก็เป็น FC ของพี่ก๊อตจักรพันธ์เหมือนกัน
14: โอ้โหนี่ไม่ต้องพูดถึงพ
16: ่อโอ้โห
14: ฉายาที่บอกว่าเจ้าชายลูกทุ่ง
16: นั่น
14: คนเดียวเท่านั้น
16: ใช่แล้ว
14: บางทีเรียกผิดเรียกถูก
16: เรียกเป็น
14: บางทีเรียกรุ่งว่าเจ้าชายลูกทุ่งน้องเอชายาน้องกุ้งอย่างเงี้ยจริงๆพี่ก๊อตครับ
16: พี่ก๊อต
14: น้องเอกับน้องกุ้งพระเอกลูกทุ่ง
16: เออ
14: รุ่งเนี่ยสุภาพบุรุษลูกทุ่ง
16: แต่ถ้าเจ้าชายลูกทุ่งต้องก๊อต
14: พี่ก๊อตเท่านั้น
16: แล้วทุกคนก็จะคิดถึงยิ่งคนรุ่นสวเนี่ยจะคิดถึงผลงานของพี่ก๊อตอัลบั้มหัวแก้วหัวแหวน
14: โอ้หัวแก้วหัวแหวน
16: แกนำเอาเพลง
14: อมตะ
16: เอาเพลงอมตะเก่าๆเยอะแยะมากมายมาร้อง
14: หัวแก้วหัวแหวนกำลังดังตอนนั้นกำลังไปแจกเขาเรียกว่าแจกแผ
16: ่
14: นผมอะกับบริษัทบุษบาเกตไปแจกแผ่นวันพ่อตักสิน
16: จะไปจ้ะหัวแก้วครับ
14: ตามสถานีเนี่ยโอ้โหเปิดหัวแก้วหัวแหวนนั่นนะ
16: ครับผมวันพ่อตักสินไม่เปิดเลย
14: แม่ก็บอกว่าเปิดช่วยเปิดหน่อยคะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพลงพี่ก๊อตกำลังแบบหัวแก้วหัวแหวนกำลังดัง
16: ก็คือกล้องพอพูดถึงหัวแก้วหัวแหวนปั๊บพี่ก๊อตต้องมาง ั้นเราให้คนที่คิดถึงพี่ก๊อตได้ดูพี่ก๊อตเลยกับเพลงพี่เป้าก
14: ับเพลงพี่เป้า
16: ดีไหม
14: แล้วให้ชมแบบคอนเสิร์ต
16: คอนเสิร์ต
14: พลังการเลย
16: โอ้โห
14: ตอนนี้พี่ก๊อตไม่ได้รับคอนเสิร์ตด้วย
16: ใช่แกเป็นระดับผู้บริหารไปแล้ว
14: ผู้บริหารแล้ว
16: เออแกปั้นเด็กแล้ว
14: คุ้มครับคุ้มครับ
16: ฉะนั้นวันนี้คนที่คิดถึงก๊อตจักรพันธ์ตกลงเขาชื่ออะไรกันแน
14: ่นะฮะ
16: เขาหลายชื่อนะพี่เนี่ยพี่เขาเนี่ย
14: พี่ก๊อต
16: ตอนเริ่มต้นมาก๊อต
14: จักรพันธ์
16: จักรพันธ์อาบคอนบุรี
14: ครับ
16: ตอนหลังนี่เปลี่ยนไปเป็นอะไรนะก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชต
14: โอ้ย
16: เขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื
14: ่
16: อ
14: เออใช่ใช
16: ่ใช่ใช่พี่ก๊อตเขาได้แหละนะ
14: คนเดียวกัน
16: คนเดียวกันนะครับ
14: ครับ
16: ฟังเด็กโคราชครับร้องเพลงลูกทุ่งของสายันสัญญาไม่ว่าจะเป็นแหม่มปรารา
14: ทำไมไม่ไปอยู่อเมริกา
16: อเมริกา
14: ผู้หญิงแต่ก็นางฟ้า
16: ยังอาย
14: ครับ
16: ก็จักรพรรดิ
14: ครับ

0: อย่าลืมปรบมือตอนจังหวะทำหน้านางฟ้าเนี่ย
1: สนับสนุนโดยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
2: เดือนหน้าหน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วง
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
8: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
7: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
9: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
10: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชั่นรายการโทรทัศน์มิวสิ

0: วิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ024397195ถึง6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วย OK Herbal สิครับ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: OK Herbal
12: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
13: โหยากนะยากนะ
12: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
13: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเลยได้อีก
12: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
13: พี่บอกเลย
14: ไปหมดเลย
13: ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
12: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TMM 25ครับ
14: ไปเลย
15: ดาราล็อกกันเล่น
12: อะไรครับเนี่ย
16: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
17: นี่ไก่สันเป็นไงบ้างอะ
18: สัน
19: ครับ
20: งัวพ่อจะรู้ยังวะ
19: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
18: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
21: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
22: กินเที่ยวอาราโดนะครับรสชาตินี
18: ่ดีไหม
22: ดีต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
18: ตีตาย
23: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ที่พยับประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณกุ้งพาวเวอร์บูสเตอร์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
24: คุณผู้ชมที่กำลังเคลิบเคลิ้มกับผลงานเพลงของพี่เป้าสายันสัญญานะครับคุณจะต้องยิ่งประทับใจกับเพลงสุดท้ายของเราในวันนี
18: ้ mm-hmm.
24: เพราะว่า
18: mm-hmm.
24: คุณรู้จักเพลงนี้อยู่แล้ว
18: ครับ
24: เป็นเพลงจำปาลืมต้น
18: จำปาลืมต้น
24: ใช่ไหม
18: แล้วที่พิเศษสุดอ่ะ
24: ใครจะ
18: ไปที่เซอร์ไพรส์กันนะพ่อกับผมเซอร์ไพรส์เนี่ย
24: ยอมรับเลยว่าเฮ้ยเป็นไม่ได้
18: ไม่เคยเห็นเวอร์ชันนี
24: ้ไม่เคยเห็น
18: ครับ
24: แต่เรามีให้คุณได้เห็นเพราะว่านี่จะเป็นเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติครูชัยชนะบุญโชติ
18: จำปาลืม
24: ไปร้องได้ยังไง
18: สมัยก่อนนะแววเข้ามา
24: เดือน5เนี่ย
18: ยังเข้าเดือน5
24: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนละเพลงอันนั้นสองคีย์ดี
18: อะไรครับ
24: จำปาลืมต้นมันต้องเดือน5หน้าแล้ง
18: อ๋อเดือน5หน้าแล้ง
24: เออ
18: เดือน5หน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วงเก็บกันเก็บมะม่วงมีช่อด้วยลูกหล่นมาด้วย
24: ครับไปจงไปฟังครูใจจราบุญโชติเขาร้องเพลงนี้ดีกว่า
18: ครับ
24: จำปาลืมต้นจบเพลงแล้วเราทั้งสองคนก็หมดเวลา
18: โอ้โหร่ำลากันไปอีกแล้วครับพ่อครับ
24: จากลากันนะครับ
18: กำลังสนุกเลย
24: ใช่ครับอย่าลืมนะครับที่พยาประกันภัยดูแลคุณนะครับที่เป็นแฟนๆของรายการของเรานะ
18: ครับผม
24: นะครับมีอะไรก็ชมแล้วก็ติดต่อเขาได้เลย
18: ติดต่อได้เลยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หรือว่าเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นั่นแหละ
24: เขาเรียกอย่างนั้น
18: ถือว่าจะคุ้มครองพวกเราให้เลือกกันได้หลากหลาย
24: ใช่
18: ครับ
24: ครับวันนี้หมดเวลาครับผมเจนพบจบกระบวนวันและลูกชายนะครับ
18: ครับผม
24: รุ่งจุริยาครับจากลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับสวัสดีพ่อครับ

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สนับสนุนโดยชาตรามือ
1: ภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุวิท62และพานกตัดใหม
2: ่สวัสดีครับ
3: เช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้ครับต้องเจอเราพ่อลูกเล่งหงครับกับรายการนี้กินเที่ยวอาราดัวนะครับ
2: ครับ
3: แน่นอนต้องเจอผมเฮียทรงกับภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุวิท62และพานกตัดใหม่เล่งหงออริจินอลในประเทศไทยมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนนะ
2: และผมนิกเล่งหงครับตอนนี้เปิดร้านอาหารเล่งหงริวโฮนั่นคือเป็นบุฟเฟ่ต์ในขายดีมากช่วยไปใช้บริการกันเยอะด้วยนะครับ
3: เพราะฉันชวนมาร่วมฉลองครบรอบ64ปีกับพัฒนาเล่งหงนะครับทั้ง3สาขาตอนนี้เราจัดชุดแฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างนะครับในราคาเพียง 1,890 บาทเท่านั้นครับโป๊ะเป็ดปักกิ่งครับจากราคา 1,200 บาทเหลือเพียง799บาทเท่านั้นเล่งหงซาลาเปาครับความอร่อยระดับภัตตาคารที่รวมความอร่อยไม่ถึง8ไส้ความอร่อยด้วยกันนะครับและเมนูตัวท็อปของเราคือเปาจี่นะครับความอร่อยระดับภัตตาคารครับหาซื้อได้ที่บูธเล่งหงซาลาเปาทั้ง3สาขาหรือสั่งซื้อได้ที่ภัตตาคารเล่งหงทั้ง3สาขาก็ได้นะครับสำหรับใครที่มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์นะครับหรืองานเขาดำครับอยากจะสั่งเล่งหงสแน็คบ็อกซ์ของเราไปใช้ในงานของคุณก็ติดต่อเข้ามาได้ครับราคาเริ่มต้น60บาทเท่านั้นครับ
2: ต่อกันที่โปรโมชั่นอาหารญี่ปุ่นจากร้านเล่งหงริวโฮพระราม2ตอนนี้ครบรอบ6ปีกับโปรบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่น All You Can Eat บุฟเฟ่ราคา799เมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มอีกท่านละ100จะเหลือเพียงท่านละ699เน็ตมีอาหารให้เลือกกว่า90เมนูซาชิมิซูชิปลาย่างของทานเล่นของหวานเครื่องดื่มและบุฟเฟ่ราคา1,099บาทเมื่อมา2ท่านขึ้นไปลดเพิ่มท่านละ100เหลือเพียงท่านละ999บาทเน็ตแถมฟรีหูฉลามน้ำแดง1ที่ต่อ1ท่านขอเมนูใหม่เนื้อวากิวยากินิคุมีเมนูมากกว่า160เมนูและโฮตาเตะเพิ่มอีก100บาทเท่านั้นโปรโมชั่นนี้เริ่ม1กันยา2569เป็นต้นไปนะครับ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดหงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่เฮงที่อร่อยจริงๆเฮียทรงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
2: ต้นตำรับรสชาติน้ำขิงไทยครับที่จำหน่ายมากว่า45ปีและนี่คือขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับตอนนี้มีวางจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาแล้วนะครับเพียงห่อละ38บาทเท่านั้นเองครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดครับแอดเพอร์เบอร์เฮานะครับ
3: นอกจากนั้นครับบ้านสมุนไพรก็ยังมีขิงผงสูตรออริจินอลและขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลครับผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรใบหม่อนมีทั้งแบบซองแช่แบบรีฟิลเครื่องดื่มสมุนไพรดอกคำฝอยครับสูตรเพิ่มความหอมหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกชากาแฟทั่วประเทศไทยครับสั่งซื้อออนไลน์ก็สะดวกนะครับ LINE แอด Shopee Lazada TikTok ก็สั่งซื้อได้ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วไปพบกันเลยครับกับช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย
1: ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตาย
3: เฮียสง
2: ตีตาย
3: พ่อลูกล่งเห็นครับผม
2: เล่งหงครับป้า
3: จะพาท่านผู้ชมครับมาอร่อยกับร้านที่เราแนะนำ
2: ครับ
3: วันนี้พามาร้านอะไรนิกพาผมมาที่ไหนครับเนี่ย
2: เรามาเที่ยวตอนนี้เนี่ยเป็นโซนเจนซียุคใหม่เขาเที่ยวแถวนี้ตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือซอยสุขุมวิท24นั่นเอง
3: ครับผม
2: ร้านที่นิกพามาคือ B Blood Bangkok นั่นเองบ้าตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท24จอดรถได้ที่หน้าร้านหรือว่าข้างร้านก็ได้นะจะเปิดทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่ 11:30 น.ถึง 3:00 นร้านนี้เนี่ยเริ่มต้นจากไอเดียร้านอาหารที่มาจากประเทศเลบานอนปะร้านนี้ก็เหมาะกับการสังสรรค์ช่วงกลางวันและกลางคืนเป็นสถานที่แฮงเอาท์ได้เช่นกันปะมีอาหารเครื่องดื่มบริการแล้วก็ยังมีสาขาที่พัทยาด้วย
3: ผมบอกเลยว่าบรรยากาศร้านเขาเนี่ยน่านั่งมากเลย
2: ใช่ครับ
3: ใครที่ยังไม่เคยมานะวันนี้พ่อลูกเล่งหงเนี่ยมาถึงร้านเขาแล้วนะตามเรามาได้เลยนะ
2: ใช
3: ่มาที่อาหารดีกว่าครับผม
2: ใช่ได้เลยป้า
3: อยากชิมแล้วล่ะเพราะว่าดูแล้วน่ากินทุกจานเลยนะครับ
2: ครับ
3: เมนูแรกครับทายินิซูครีนคริปนั่นเองครับ
2: นี่เลย
3: เขาใช้ผักกาดแก้วของทางร้านนะครับเป็นผักออร์แกนิกนะนี
2: ่
3: ราดด้วยน้ำสลัดทายินินะ
2: ครับผม
3: โรยหน้าด้วยพาเมซานขูดนะพร้อมกับเบคอนกรอบและยังมีเกล็ดมันฝรั่งสีทองเพิ่มความสดชื่นด้วยมะนาวสดๆและตกแต่งออนท็อปด้วย

0: ผักใบเล็กทานทั้งหมดนี้ด้วยกันอร่อยมากๆเลย
1: ลอง
0: ปากกว้างหัวโอ้ยตกใจเลยนะคิดว่าคุณจะกินหมดนี
2: ่ปลาได้รู้สึกถึงความกรอบของตัวผักแล้วมันเข้ากับตัวชีสได้ดีแล้วก็เข้ากับตัวซอสได้ดี
3: เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คือทีเด็ดเลย
0: เนี่ยเกล็ดมันฝรั่งสีทอง
2: มันจะมีรสชาติแบบปลาเล่นปลาเล่นนิดนึงนะให้มันตัดกับตัวชีสอ
0: ารมณ์แบบพวกมันฝรั่งทอดอะไรพวกน
3: ี้ใช่ใช่ใช่อ
2: ร่อยนะเขาอาจจะไม่ได้กินกันแบบนี้นะครับทุกท่านครับอาจจะต้องหั่นนิดนึงนะครับแต่ว่าพอดีผมกับพ่อคือกินแบบนี้ถนัดกว่าครับแต่ว่าถ้ามา2คนได้กินแบบนี้ได้นะครับไม่ต้องเขินกันนะต่อไปด้านนี้เลยฮะเป็น Spicy Mango Chim นั่นเองครับผมและนี่ครับคือสลัดเลเวนไทน์ผสมผสานกุ้งย่างไฟกับมะม่วงสุกหวานฉ่ำและยังเสริมด้วยผักกาดแก้วผักชีมะนาวและยังเสริมมาพร้อมกับน้ำสลัดเสาวรสรสจัดจานเพิ่มความสดชื่นนั่นเองครับผมเป็นไง
0: ชอบมาก
2: มีรสว้าวมาก
0: เปรี้ยว
2: โอ้มันลงตัวมากเลยอร่อยป่ะป๊าม
0: ันลงตัวมาก
2: โอ้แม่โคตรดีเลยเมนูที่3วันนี้ครับป๊า
0: ครับผม
2: เป็นเมนูที่เราก็ไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันกับเมนูที่ชื่อว่าคิปเป็ดด้านในเนี่ยจะมีไส้เนื้อสับปรุงรสและใส่ถั่วคั่วเสิร์ฟมาพร้อมกับฮามาสเนื้อเนียนนุ่ม
0: เป็นเนื้อที่ปรุงรสนะไอ้ลูกมันโอ้กินคำเดียวไม่เกรงใจใครเลย
2: มันมีรสชาติที่เข้มข้นพอสมควรแต่สิ่งหนึ่งที่มันมาตัดและทำให้มันดรอปลงก็คือตัวพริกด้านบนที่มันเป็นพริกดองมาช่วยทำให้ทุกอย่างมันลื่นแล้วก็เปรี้ยวมากขึ้นสมูทมากขึ้นนั่นเอง
0: รสชาติลงตัว
2: ใช่อ
0: ร่อยแบบที่เราไม่เคยกินเลยอ่ะขอบใจมากเลยแนะนำร้านนี
2: ้ครับ
0: ท่านผู้ชมก็ชมแล้วก็มาได้ตามที่นิกแนะนำได้เลยนะครับ
2: ครับผม
0: ก่อนจะไปพักโฆษณาครับไปดูว่าทริปกินเที่ยวราดูเวอร์พ่อลูกเล่งหงจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปชมกัน
4: ทริปกินเที่ยวอาราดเวอร์คาซัคสถาน6วัน4คืนสัมผัสชาลินแคนยอนแกนแคนยอนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกชมทะเลสาบโคไซที่สุดสวยงามนั่งกระเช้าเที่ยวซิมบูลักสกีรีสอร์ทสัมผัสความงามที่จุดชมวิวเขาค็อกโคเปเที่ยวชมเมืองอามาตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานทริป4ดาวไม่ลงร้านขายของไม่ขายออปชั่นเพิ่มแล้วไปเที่ยวกับเรากับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
0: สำหรับใครที่มีร้านอาหารนะครับแล้วบอกว่าดูพ่อลูกเล่งของกับรายการนี้โอ้โหรีวิวมันมากชอบมากเลยสนใจนะถ้าร้านคุณอร่อยจริงนะติดต่อเรามาทางไลน์แอดนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเนี่ยไปชิมร้านคุณถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวไปรีวิวให้ครับ
2: ชอบนะ
0: มันเป็นอะไรที
2: ่ดีป่ะ
0: รสชาติที่ออกมาแบบคนไทยกินได้เลย
2: จริงเหรอ
0: โอ้โห
2: ดีไหม
0: ดี
4: ชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7จางเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่แห่งที่อร่อยจริงๆเฮียสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
8: ์ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
14: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
13: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
14: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
16: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
17: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
18: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอ่ะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่

0: อมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
2: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7จางเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดโงกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่แห่งที่อร่อยจริงๆเฮียสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
4: กินเที่ยว around the world กินเที่ยว around the world
5: สนับสนุนโดยภัตตาคารเล่งหงพระราม2สุขุมวิท62และพานนกตัดใหม่เครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร2
6: กลับมาอร่อยต่อครับกับช่วงเฮียสง
5: ตีตาย
6: วันนี้พ่อลูกเล่งหงแนะนำหนึ่งร้านอร่อย
5: ครับ
6: ย่านสุขุมวิท24ครับผมนิก
5: ครับผมร้านนี้ครับชื่อว่า B Bros Bangkok นั่นเองนะครับร้านตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท24นะครับสามารถจอดรถหน้าร้านก็ได้ข้างร้านก็ได้นะครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงครึ่งถึงตีสาม
6: บรรยากาศดีมาก
5: ใช
6: ่แล้วอาหารอร่อยด้วย
5: มากเลยแล้วก็เป็นอาหารที่นิกเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนไม่เคยทาน
6: เป็นสไตล์เขาเรียกว่าเลบานอนสไตล์
5: ใช่ครับผมรับรองว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอน
6: แล้วเมนูนี้
5: เมน
6: ูอะไรครับ
5: เมนูวันนี้นะฮะเมสเซสกิเวอร์นั่นเองครับผมนี่เป็นไงเมนูนี้นะอันนี้คือชุดคอมโบเอนั่นเองนะด้านในเนี่ยป้ามีเนื้อวัวฉ่ำๆเลย
6: นี่เหรอ
5: นี่ฮะมีเนื้อ
6: เนื้อ
5: โคบต้าเนื้อนุ่มก็อยู่ในนี้นะไก่โคบต้าแล้วก็คิต้าอูมักนะฮะย่างไฟหอมๆเลยอันนี้คือเขาเนี่ยจะนำไปเสียบไม้หมดเลยพวกนี
6: ้ครับผม
5: แล้วก็เขาก็เสิร์ฟมาเนี่ยก็ยังมีนี่ด้วยมะเขือเทศ
6: ย่าง
5: ใช่แล้วก็มีหัวหอมย่าง
6: มีพริกย่าง
5: แป้งที่เห็นอันนี้ปะเขาเรียกว่าเป็นพิตต้านะฮะ
6: มีหลากรสเลยนะ
5: ใช่มีแบบทาซอส
6: แต่ละชั้นก็ไม่เหมือนกันอ่ะ
5: ใช่มีอันนี้ทาซอสพริกอันนี
6: ้อันนี้ทาซอส
5: อันนี้คือทาซอสพริกมานะฮะทามัสเนื้อลองเลยดีกว่าเฮีย
6: ทานยังไงก่อนอันนี้ต้องหักใช่ไหม
5: ไม่ให้เฮียเลือกก่อนว่าเฮียจะเอาแผ่นไหน
6: ผมเอาแผ่นนี
5: ้เฮียฉีก
6: เลยแล้วยังไง
5: โอเคเลือกเนื้อ
6: ผมก็ชอบเนื้อวัวผม
5: ได้หมดอ่ะ
6: เนื้อใส่เข้าไป
5: ใส่เนื้อเข้าไป
6: ซอสใส่หน่อยป้ายหน่อยซอสบาร์บีคิวเนาะ
5: ใช่ซอสสไปซี
6: ่ชิมดูเลย
5: เป็นไงเต้นดีนะรู้สึกว่ามันมีกิจกรรมอะไรให้ทำดีอ่ะนี่ชอบนะ
6: มันเป็นอะไรที
5: ่ดีป่ะ
6: รสชาตินี่ออกมาแบบคนไทยก็กินได้เลยอ่ะ
5: จริงเหรอ
6: โอ้โห
5: ดีไหม
6: ดีเป็นไงไม่ธรรมดาผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
5: ผมแม่งโคตร
6: เป็นอะไรที่คือเกินคาดที่ผมคิดคือแรกผมคิดว่าคล้ายๆแบบพวก
5: ผมแม่งโคตรอร่อยป่ะ
6: ไอเป็นเหมือนกันโรตีชมรายการเราแล้วถ้าชอบแบบนี้ตามเรามานะจ๊ะ
5: อยากให้มาลองกินมากเลยนะมันอร่อยลงตัวมาก
6: อาหารสไตล์เลบานอนครั้งแรกที่กินประทับใจเลยอ่ะประทับใจมากเป็นไงโอ้โหท่านผู้ชมครับขอบคุณลูกชายผมเลยแนะนำร้านนี้บอกเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูเมสเซ่สกีเวอร์มาให้ได้ไม่งั้นเฮียสง
5: ตีตาย
6: อร่อยจริงบอกเลยต้องมาน
5: ี่คือ the first time of Lebanon food เลย
6: ใช่แล้ว
5: ดีมากถ้าคุณยังไม่เคยทานคุณมาที่นี่เลยครับ
6: อร่อยจริงครับพ่อลูกเล่งผมขอมอบป้ายการันตีความอร่อยครับร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสง
5: ตีตายสุดยอดไปเลยพี่หลอม
6: ท่านชมท่านใดนะครับที่เปิดร้านอาหารนะครับและร้านคุณเนี่ยมีอะไรดีๆอยากจะให้พ่อลูกเล่งผมไปรีวิวง่ายๆครับสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและถ้าอร่อยจริงเดี๋ยวเฮียซงตีตายจะไปรีวิวให้คุณนะครับ
7: ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปรินเซสเวลเนสเซ็นเตอร์สาขาทาวน์อินทาวน์ผู้ให้บริการด้านความงามกว่า33ปีกับโปรที่ดาราเซเลบเลือก All Day Beauty Buffet โปรแกรม Body Spa โปรแกรม Facial Treatment โปรแกรม Body Slimming โปรแกรม Oxygen Hyperbaric Room โปรแกรม Hair and Nail โปรแกรม IV Dip สามารถเลือกทำอะไรก็ได้ไม่อั้นใน1วันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์@ ปรินเซสบิวตี้ TH หรือสแกน QR Codeที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยครับ
8: ใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569
5: แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคิงผมสำเร็จรูปต ราบ้านสมุนไพรนะครับมีแบบสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยครับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ก็หาซื้อได้นะครับช้อปปี้ Lazada เซิร์ฟว่า Herbal House Underscore Official สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับ @herbalhouse และ1ช่องทาง TikTok ครับ Herbal House ครับ
8: เมนูหลากหลายอาหารคุณภาพดีทางรายการเนี่ยก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะและถ้าเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่ที่ไหนอย่าลืมเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียสงตีตายนะครับช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือ
5: พอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงนะครับพาทุกท่านมาอยู่กับอีกหนึ่งสาขาของชาตามือครับสาขาที่พามาในวันนี้คือสาขาไอคอนสยามนั่นเองสาขานี้นะครับสวยมากๆเลยและที่สำคัญนะมาเดินซื้อของชาตามือที่นี่ก็ได้นะครับหรือว่าของซีวีเนี่ยที่ร้านแห่งนี้เนี่ยสาขานี้เนี่ยก็มีขายเช่นเดียวกันครับตั้งอยู่ไอคอนสยามชั้นจีนั่นเองนะครับผมร้านนี้จะเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะครับเมนูอร่อยยกนิ้วในวันนี้ครับต้องยกให้นี่เลยชาไทยออริจินอลครับผมนี่เลยมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของชาตามือครับแล้วก็มีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติเนี่ยเลือกทานนะครับผมนี่ฮะกลิ่นและรสชาติเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ความหวานนี่จะลงตัวแต่ความหอมของเขาสิที่เขาบอกเป็นเอกลักษณ์หาที่ไหนไม่ได้มีแค่ชาตามือเท่านั้นนะกลิ่นแบบนี้สีแบบนี้รสชาติแบบนี้ครับผมมาต่อกันนี่เลยครับชาไทยลาเต้ครับผมเมนูนี้ครับเป็นชาไทยผสมผสานกับนมสูตรพิเศษของชาตรามือนะครับไม่มีส่วนผสมของนมข้นใดๆเลยนะได้รสสัมผัสที่หอมหวานครับนุ่มละมุนแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยอีกด้วยด้านในเนี่ยยังเพิ่มอรรถรสด้วยไข่มุกมรกตอีกด้วยครับชาไทยลาเต้นะครับจะมีความนุ่มละมุนกว่าตัวออริจินอลหน่อยนึงนะถ้าใครชอบแบบเข้มๆก็จัดแบบออริจินอลครับถ้าใครชอบแบบไลท์ๆนะนี่เลยชาไทยลาเต้มุกมรกตนุ่มมากอร่อยมากชอบมากครับผมสำหรับสายสุขภาพครับนี่เลยฮะชาตามือเขาก็มีให้ครับอันนี้เป็นชาไทยวีแกนครับผมเป็นชาไทยรสชาติเข้มข้นครับจากชาตามือผสานความลงตัวครับด้วยนมโอ๊ตนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะใช้วัตถุดิบหลักเนี่ยเป็นนมข้าวโอ๊ตนะครับตัวนมข้าวโอ๊ตเนี่ยก็จะมีความข้นเนี่ยน้อยกว่าตัวนมธรรมดานะเวลาทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะมีความไลท์ๆเบาๆเหมือนน้ำชาธรรมดาที่ไม่ได้ผสมนมนั่นเองนะและนี่ครับชาไทย102ต่ำครับเป็นชาไทยแคลต่ำนี่ไขมันต่ำไม่ใส่น้ำตาลทรายสำหรับท่านผู้ชมและลูกค้าสายสุขภาพครับผมรสชาติเข้มข้นนะแล้วก็มีความหอมเป็นเอกลักษณ์แบบใบชาชาตามือเลยดื่มแล้วไม่รู้สึกผิดจริงๆครับเพราะว่าแคลต่ำฝากไว้ด้วยนะครับกับชาไทย102ต่ำครับผมใครที่อยู่แถวนี้ครับย่านนี้ครับหรือว่ายังไม่เคยมาที่ไอคอนสยามนะครับถ้าคุณเดินทางมาที่ไอคอนสยามแล้วอย่าลืมแวะมาร้านนี้นะครับร้านชาตามือสาขาไอคอนสยามครับอยู่ที่ชั้นจีนะฮะร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนะครับเครื่องดื่มดีๆแบบนี้แล้วนะครับก็ยังมีของฝากดีๆอีกด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของนิกนั่นเองครับด้านนี้เลยครับชาคอมบูชาของชาตามือครับสปาร์กิ้งคอมบูชาเลมอนไททีเครื่องดื่มสปาร์กิ้งชาหมักคอมบูชารสมะนาวหอมกลิ่นชาเป็นเอกลักษณ์รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกล่อมดื่มง่ายสุดซ่าสดชื่นมีจำหน่ายที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทย Shopee Lazada เสิร์ชว่าชาตามือ underscore official shop สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ครับชาตามือนะครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและก็สูตรขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยและตอนนี้ครับ 7-Eleven บ้านสมุนไพรเรามีขายแล้วนะครับ Shopee Lazada เซิร์ชว่า Herbal House Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ LINE @ ครับHerbal House ครับและอีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok เซิร์ชว่า Herbal House นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะจ๊ะ
3: ทริปกินเที่ยวอาราเดเวอร์คาซัคสถาน6วัน4คืนสัมผัสชาลินแคนยอนแกนแคนยอนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกชมทะเลสาบโคไซที่สุดสวยงามนั่งกระเช้าเที่ยวซิมบูลักสกีรีสอร์ทสัมผัสความงามที่จุดชมวิวเขาค็อกโคเปเที่ยวชมเมืองอาร์มาตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานทริป4ดาวไม่ลงร้านขายของไม่ขายออปชั่นเพิ่มแล้วไปเที่ยวกับเรากับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
1: แล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจริงนะครับผมเราพาแฟนกับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราโด

0: ีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มกับชุด Happy Family Set ในราคาเพียง 1,890 บาทจากราคาเต็ม 2,750 บาทอิ่มคุ้มกับเมนูอาหารระดับภัตตาคารทานได้ 2-5 ท่านจัดเต็มเมนูอาหาร7อย่างเป็ดปักกิ่งเนื้อเป็ดทำผัดกะเพราฟรีไปเลยผัดงูกล้วยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วข้าวผัดปูหูฉลามน้ำแดงปิดท้ายด้วยของหวานคู่หูคู่ที่อร่อยจริงๆเฮียสงบอกเลยว่าใครๆก็กินเล่งหงได้นะครับ
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: น้องแจมระวัง
5: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
6: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
7: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
6: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
8: สามคุณมาได
9: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
8: คุณสาม
10: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
2: สนับสนุนโดย 4-in-1 Walker ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพร
11: และเหมือนเช่นเคยครับมากับทริปกินเที่ยว Around the World ครับก็ต้องกินอร่อยนอนสบายสบายและที่สำคัญต้องมาเที่ยวแบบปลอดภัยหายห่วง
2: อย่าทรงไว้วางใจให้ทาง 4-in-1 Walker ดูแลประกันการเดินทางถ้าพูดถึงเรื่องประกันภัยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากแต่ 4-in-1 Walker จะทำให้เป็นเรื่องง่ายบริการครบวงจรตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันการขนส่งสินค้าประกันอุบัติเหตุมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและมีความรวดเร็วในการบริการถูกต้องข้อมูลครบถ้วนเป็นธรรมโปร่งใสดูแลอย่างเท่าเทียมตรวจสอบได้มั่นใจได้ทุกบริการและล่าสุดครับ 4-in-1 Broker ได้คว้ารางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นหรือ Prime Minister Insurance Award เป็นปีที่2คือประจำปี2565และ2567ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนายหน้าประกันภัยมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่นซื่อสัตย์และบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกก้าวของชีวิตโดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จที่ 4-in-1 Broker มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายมีประสิทธิภาพในการบริหารที่ดีและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีหากคุณกำลังมองหาประกันภัยที่ไว้ใจได้และไม่ยุ่งยาก 4-in-1 Broker ตอบโจทย์ที่สุดครับ
12: นะครับ
2: กินเที่ยวอาราดัวสัปดาห์นี้ครับเฮียทรงและนิกเล่งหงจะพาท่านผู้ชมนะครับและแฟนคลับของรายการกินเที่ยวอาราดัวของเราไปเยี่ยมชมอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองให้ขึ้นเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกนั่นเองครับที่นี่คือเขาหนิวโซซานที่เมืองนานกิงครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่มีอยู่ในเมืองนานจิงโดยสถานที่แห่งนี้ครับเดิมทีเนี่ยเป็นหลุมเหมืองก่อนจะสร้างอาคารทับลงไปด้านในนี่นะครับจะตกแต่งสวยงามมากพร้อมจิตรกรรมศิลปะต่างๆและยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจะสวยขนาดไหนตามพวกเราไปเที่ยวเลยแล้ววันนี้เราอยู่ที่เมืองนานจิงนะครับผมเราพาแฟนกับของเรามาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรียกว่าหนิวโซซานเดี๋ยวเราไปดูความสุขของกินเที่ยวอาราดูเบอร์กันครับผมเย้

0: สนุกมากนี่ครับผมทักทายหน่อยนะครับแล้วก็คนนี้ครับผมเอครับผมขอบคุณครับผมวันนี้ครับเป็นกลุ่มคณะ VIP ของ FC อินเที่ยวลาดูนะครับเรามีไกด์ดูแลเราที่นี่ถึง3คนเลยนะครับโอ้โหจัดเต็มมากพอเข้ามาด้านในนะครับมองขึ้นไปสุดยอดด้านบนนี่นะครับบอกเลยว่าสวยงามอลังการคุ้มค่าแก่การเดินทางกับทริปกินเที่ยวลาดูเวอร์มากๆครับเรามองโดยรอบนะครับด้านในจะเหมือนแบบเป็นเหมืองอยู่ใต้พิภพแต่ตกแต่งที่สวยงามมากๆเลยเข้ามาเที่ยวที่นี่ต้องกราบขอพรเสริมความเฮงเพื่อความเป็นสิริมงคลกันครับเดินขึ้นมาด้านบนครับไฮไลท์ที่เรามาเที่ยวที่นี่นั่นก็คือเจดีย์แห่งนี้ครับโฟติ่งฟงครับผมเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุครับเดี๋ยวเราจะพาแฟนคลับ FC ของเรากินเที่ยวลาดูเวอร์ไปขอพรเฮงๆๆกันครับสัปดาห์หน้านะครับติดตามกินเที่ยวลาดูเวอร์กับพ่อลูกเล่งหงว่าจะพาFC ของเราไปเที่ยวที่ไหนและถ้าหากว่าเรามีทริปดีๆแนะนำชวนคุณไปเที่ยวถ้าสนใจอยากจะไปเที่ยวจองได้เลยนะครับทริปกินเที่ยวอาราดเวอร์คาซัคสถาน6วัน4คืนสัมผัสชาลินแคนยอนแกนแคนยอนที่ใหญ่อันดับ2ของโลกชมทะเลสาบโคไซที่สุดสวยงามนั่งกระเช้าเที่ยวซิมบูลักสกีรีสอร์ทสัมผัสความงามที่จุดชมวิวเขาค็อกโคเปเที่ยวชมเมืองอามาตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจของคาซัคสถานทริป4ดาวไม่ลงร้านขายของไม่ขายออปชั่นเพิ่มแล้วไปเที่ยวกับเรากับพ่อลูกเล่งหงนะครับ
1: และอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมีนัดกันทุกสัปดาห์เวลา 8:30 น.รายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเมียสงตีตา

0: กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลทแพนตี้พาเลทเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะ
0: ใช่
1: แล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมิน่าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: น่ารักสวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: สีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบใครมีน้องมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคาแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เล
0: ยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บ6เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซ็ตในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยตรงขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
1: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
2: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่าหุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
3: เออมาสู้มือนะเนี่ยกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
2: เลิศมากคุณนะ
3: จริงๆซาบีน่า
2: ผ่านกันไหม
1: ผ่านแน่นอนเต็มเลยตัวนี้
3: เซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
2: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้
1: นะต
0: ู
1: น ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้น
0: เนื้อผ้ายัง
1: มาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีอีกทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหรอ
0: 3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999 บาท
1: 31-41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วพอเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไงของครัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ัสดีครับอันวัชชชัยนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้ามืดนะครับเพราะว่าจะพาทุกคนนะครับไปที่ปักธงชัยนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเองนะครับชาวบ้านเขามารอผมแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าเขาจะพาผมไปหาขุมทรัพย์ที่อยู่ในป่ามีขึ้นในช่วงหน้าฝนนั่นก็คือการไปหาเห็ดจะได้เห็ดอะไรตามมาเลยครับเห็ดอะไรกันครับวันนี้เห็ดใครเราไม่ใช่เห็ดเราเหรอเอาไปเลยครับ
1: ภารกิจวันนี้ด้วยการนั่งรถไปกับชาวบ้านเข้าไปในป่าลึกโอ้โหจะลึกแค่ไหนต้องปีนเขากันเลยไหมถ้างั้นตามมาเลยครับ
0: โอเคกว่าจะมาถึงนะฮะทางค่อนข้างสมบุกสมบันจุดที่เราผ่านมามันเป็นป่าชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาช่วยการอนุรักษ์ป่าชุมชนเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาบนเขานะฮะเห็ดพวกนี้จะขึ้นเนี่ยขึ้นในป่าที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับนี่ฮะแล้วเขาบอกข้างในยุงเยอะมากใช่ไหมยุงเยอะมากไหนอันไหนคือเห็ดอะไร
2: เห็ดมันปูนะ
0: คะอ๋อเห็ดมันปูอะฮะ
2: ใช
0: ่เห็ดมันปูหน้าตาเป็นไงโอ้
2: จะออกสีเหลือง
0: นี่คือเห็ดมันปู
2: ใช
0: ่นี่มันเป็นสีเหลืองแบบนี้อาแล้วเราจะรู้ได้ไงอันไหนคือเป็นเห็ดกินได้กินไม่ได้พี่อธิบายกันหน่อยได้ไหมอ่ะ
2: แล้วก็จะอธิบายยังไงเนาะว่า
0: แม่อธิบายมาสมัยก่อนแม่แบบนี้กินได้ลูกก็เลยบอกว่ากินได
2: ้แล้วก็เก็บตามพ่อแม่ไง
0: อ
2: ๋
0: อเหรอโอเค
2: หาเห็ดนี่คือเราก็ต้องแบบเคยหาตั้งแต่เล็กใช่ไหม
0: อาศัยความชำนาญแหละถ
2: ึ
0: งจะรู้ว่ากินได้กินไม่ได้อันนี้ไม่ได้เห็ดมันปู
2: เห็ดมันปู
0: มันจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ฮะเห
2: ็
0: ดมันปูแพงไหมครับอย่างนี้
2: อันนี้เขาก็ขายโลละร้อยกันจ้ะ
0: โลละ100บาทเหรอ
2: ใช่ต้องเป็นตัด
0: ล้างทำความสะอาด
2: ความสะอาด
0: อ๋อนี่เห็ดมันปู
2: ใช
0: ่โอ้แต่กว่าจะได้1กิโลก็เยอะเหมือนกันเนาะ
2: เห็ดเมา
0: แล้วจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือเห็ดเมาเห็ดไม่เมาเวลาเราเข้ามาในป่า
2: ตีนมันก็จะ
0: ดูอะไรอะครับ
2: ขามันเนี่ย
3: ขาขนแดงๆบ้าง
2: ม
3: าก
2: ัน
3: เน
2: า
3: ะ
2: ใช
0: ่มันจะมีขนอะไรเงี้ยเหรอ
2: เป็นแดง
3: ๆมีหลายอย่าง
0: อ๋อแต่นี่ก็ต้องอาศัยความชำนาญของคนในพื้นที่ด้วย
2: ใช
0: ่ในมือผมมีเห็ดอยู่2ชนิดครับคือเห็ดที่กินได้กับกินไม่ได้เหมือนกันมากนี่เหมือนกันมากเลยให้ทายอันไหนกินได้ไหนกินไม่ได
1: ้เอาละสิครับเมื่อพี่หนุ่มอยากทดลองทักษะการดูเห็ดพิษกับทีมงาน
0: ตายก่อนเลยคนแรกเห็ดนี้กินไม่ได้ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเห็ดที่กินไม่ได้เขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดยาง
2: มียาง
0: แล้วนี่คือเห็ดที่กินได
2: ้
0: เราถึงรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมคนเข้าป่ามาแล้วก็เก็บเห็ดไปแล้วกลายเป็นเห็ดแบบเห็ดเมาอ่ะต้องใช้ความชำนาญซึ่งทั้งกินได้และกินไม่ได้มันเหมือนกันมากไงย้ำว่าแบบนี้คือกินไม่ได้แต่แบบนี้กินได้เหมือนกันนี่ฉะนั้นแล้วต้องระวังด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะเมื่อกี้ก็อันนี้เหมือนกันที่คิดว่ากินได้แต่จริงๆกินไม่ได้ไม่ได้เนี่ยอ่ะไปก่อนคนแรก
1: ก็ตามนั้นครับชี้ไปที่เห็ดพิษว่ากินได้ต้องบอกเลยว่าวิชาการอาจจะสู้ประสบการณ์ที่ชาวบ้านเขาสะสมภูมิปัญญาในการหาเห็ดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไม่ได้จริงๆถ้าให้คัดเห็ดกันเองอาจจะต้องสุขิตจบที่หาหมอครับคุณผู้ชมว่า

0: อ้าวอันนี้เห็ดอะไรครับนี
1: ่เห็ดไทยค่ะ
0: เห็ดไทย
1: ใช่
0: ของไทยล่ะคะ
1: ของไทยของคุณหนุ่ม
0: มันชื่อเห็ดคอใครถูกไหม
1: ใช
0: ่เห็ดใครหรือว่าเห็ดคอใครนี่ฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือตัวอันนี้ที่ชาวบ้านเขาชอบหากัน
1: ใช่
0: ราคาแพงไหม
1: อันนี้แพงค่ะ300
0: กิโลกรัมละ300บาท
2: แซ่บมาแ
0: ซ่บนี่ฮะเห็ดคอใคร
1: ใช่ถ้าว่านี่ไหมจะมีรอยแบบรอยหอยหรือว่าจิ้งกือจะกินเขาน
0: ี่นี่นี่นี่ปลอดภัยถูกไหมนี่ชาวบ้านก็จะดู
1: สัตว์ไปยังกินได้ถ้าเป็นเห็ดเมาพวกหอยก็ไม่กินนะคะ
0: เอาเลย
1: ใช
0: ่สัง
1: เกตด
0: ู
1: เม็ดดอกเขาจะสวย
0: ปลอดภัยระดับหนึ่งใช้คำนี้ดีกว่าอ้าวนี่ฮะกิโลกรัมละ300บาทเห็ดคอใครหรือเห็ดใครฮะนี่ยังป่าที่ชาวบ้านเข้ามาหาเห็ดฮะอันนี้ที่นี่ก็ป่าอะไรฮะ
3: เป็นป่าเขามันไม่ใช่เป็นป่าอนุรักษ์แบบเชิงห่วงห้ามนะนี่มันเป็น

0: ทั้งปี
1: หมุนเวียนไปตามฤดูกาล
0: เขาพูดง่ายๆเป็นธนาคารชาวบ้านเป็นตู้เย็นชาวบ้านถูกไหมฮะนี่ฮะ
2: ยังภารกิจหาของกินหน้าฝนยังไม่หมดแค่นี้ช่วงหน้าพาไปบุกหน่อไม้ยักษ์แหล่งสร้างงานสร้างรายได้ของชาวบ้านกันต
0: ่ออันนี้เป็นไผ่อะไรนะครับ
3: เป็นไผ่จิมซุงครับทำสูงได้จริงๆก็ประมาณ 2-3 หมื่นนะ
0: โอ้โหมีรายได้ 2-3 หมื่นต่อเดือนนะฮะ
4: โอ้โหเหมือนมือชีพเลย
0: มือชีพไปล่ะโทษผิดอ่ะอย่าได้เอาใหม่นะ
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
10: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
13: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
12: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
13: กูสัญญา
14: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
15: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
16: หนูไปด้วยสิ
15: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
16: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
15: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
16: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
17: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
18: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
16: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
14: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
16: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
0: คู่มั่น
9: ที่ว่าคุณชาญและเรียมคิดถึงเคสอกเมียเก่าเขาอยู่
10: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่ง
0: โอ๊ย
14: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
19: เยอะยากนะยากนะ
4: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนแอโรบิก
19: จากหัวลงท้องจากท้องลงขา
4: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
19: พี่บอกเขาเลย
0: ไปหมดเลย
19: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
4: ติดตามได้ในดาราล็อกเกอร์วันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
0: ไปเลย
12: ดาราล็อกกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
0: อันนี้เป็นไผ่อะไรนะครับ
3: เป็นไผ่จิมซุงครับ
0: ทำรายได้ให้กับชุมชนเท่าไหร่
3: ทำสูงได้จริงๆก็ประมาณ 2-3 หมื่นนะ
0: โอ้มีรายได้ 2-3 หมื่นต่อเดือนนะฮะ
1: ใครมาขโมยบ่อยมั้ง

0: ีกหนึ่งรายได้นะครับที่ทำเงินให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการปลูกไผ่ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นไผ่อะไรนะครับ
1: เป็นไผ่จิมซุงครับ
0: ไผ่กิมซุง
1: ครับ
0: เอ้ยเราปลูกมานานแล้วยังครับเนี่ย
1: ก็ปลูกมาประมาณ3ปีแล้ว3ปี4ปีนี่แหละครับ
0: ทำรายได้ให้กับชุมชนเท่าไหร่ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณในที่ว่าเราทำส่งได้จริงๆก็ประมาณ 2-3 หมื่นนะ
0: ต่อ
1: เดือนต่ออะไรอย่าง
0: งี้อ๋อมีรายได้ 2-3 หมื่นต่อเดือนเหรอฮะ
1: เราจะให้มันหนอมันขึ้นมาโดยที่ว่าจะให้มันขึ้นไปเปล่าๆก็ไม่ได้เนาะมาจับกลุ่มกันขอมาทำเป็นของชุมชนได้ไหม
0: หน่อไม้นี่อร่อยไหมฮะ
1: อร่อยครับ
0: อร่อยนะฮะอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้อย่างนี้เลยงั้นเข้าป่าหา

0: หน่อไม้กันดีกว่าครับ
1: เห็ดอย่างเดียวไม่น่าจะพอกับท้องทีมงานที่เริ่มร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกจ๊อกแล้วเราเลยมาลุยหาหน่อไม้กันต่อครับแต่ว่าเขาบอกว่ามันใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนมันใหญ่มากจริงๆมากแบบกอไก่ล้านตัวใหญ่แค่ไหนแล้วก็ตามพี่หนุ่มของเรามาเลยครับ
0: ไปนะ
2: ลองก่อนมันจะแข็ง
3: โอ้โหเหมือนมืออาชีพเลย
0: มืออาชีพไปล่ะอีกสักหน่อ
2: มาขโมยบ่อยมั้ง
0: มาขโมยเขาบ่อยเลยรู้ว่าจะตัดยังไงมาขโมยเขาบ่อย
1: พี่หนุ่มของเรานั้นขึ้นชื่อว่ามีความชำนาญในทุกด้านลองทำครั้งแรกก็คล่องแคล่วว่องไวหรือว่ามันง่ายทีมงานเลยอยากลองบ้าง
4: แรงกว่านี้หน่อย
2: นุ่นนวล
1: ทำไมมันโอ้โหวายวายวายวุ้ยสรุปไม่ง่ายใช่ไหมภาพมันฟ้องหลักฐานทนโทษขึ้นศาลไหนก็แพ้
0: นี่ฮะใช้เวลาแป๊บเดียวครับเราได้หน่อไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูนะครับว่ากิมซุงกับราชินีดำต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญครับชาวบ้านเขาจะเอาไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างแล้วไปขายที่ไหนเดี๋ยวเมื่อเช้าเราไปเก็บเห็ดมาแล้วกับหน่อไม้จะทำอาหารพร้อมกันนะฮะตอนนี้ก็คือต้องแบกถูกไหม
3: ครับ
0: โอเค
3: ครับ
0: เบาๆ เบาๆสบายๆ

0: เราต้องแปรรูปเลยหรือว่ายังไงฮะ
1: ก็มาแปรรูปเลยครับผม
0: อันไหนคือนิยมกินมากกว่ากัน
1: แต่ถ้าว่ารสชาติก็อันนี้จะอร่อยกว่า
0: ราชินีดำจะอร่อยกว่าหวานกว่าเหรอ
1: หวานกว่าครับ
0: และกินซุ้มเนี่ยครับ
1: กินซุ้มนี่ก็เอาไปต้มเป็นในสำหรับใส่ถุงแหว
0: กอ๋อมันทำเป็นหน่อไม้ดองแตกต่างกันถูกไหม
1: ใช่แล้วก็มาทำสับเป็นหน่อไม้ดอง
0: อ๋อกินซุ้มเดี๋ยวทำหน่อไม้ดองจะดีกว่า
1: ครับ
0: ราชินีดำกินสดจะดีกว่า
1: ครับกินสดดีกว่า

0: แล้วก็ไปซ้ายไปขวา
1: ครับ
0: โคตรผิดอ่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะมัดโอเคอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึง
2: และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการนำของสดๆจากป่าธรรมชาติมาปรุงอาหารให้ทีมงานของเราได้ลิ้มลองกันจ้าเอ้ย

0: เริ่มจากเห็ดทอดครับนี่เห็ดทอดนะครับขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้ม
1: หลังจากเติมพลังกันแล้วก็ถึงเวลาต้องออกแรงอีกแล้วครับคุณผู้ชมช่วงหน้าไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวพี่หนุ่มจะไปแข่งดำนากับชาวบ้านปักธงชัยฮะอะไรนะฟังไม่ผิดใช่ไหมใช่แล้วครับถูกต้องจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนห้ามพลาดนะครับ
2: เราจะต้องมาเรียนปักดำค่ะหรือดำนาคร
3: ับ อ๋อวันนี้พาผมมาเรียนดำนา
4: 1 2 3 4ครับ

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
3: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
1: ชิมซะหมดเลย
5: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
6: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟองมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
5: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
5: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: หอม
9: อะไร
8: ถั่วอยาก
9: ขั้ว
10: ถั่วลิสงขั้วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเกี่ยว
11: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
12: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
13: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
15: น้องแจมระวัง
16: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
17: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
18: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
17: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
15: สามคุณมาได
16: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
15: คุณสาม
13: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
19: น้อง
15: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
20: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
15: ซัน
21: ครับ
22: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
21: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
22: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
13: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
23: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
24: จับมือกันยามไปตอง
23: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14:00 น.ที่นี่ GMM

0: ็อยากให้เขาเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเก่าๆของโบราณเนาะเราจะต้องมาเรียนปักดำกล้าหรือดำนาครับ
1: อ๋อวันนี้พาผมมาเรียนดำนา
0: ครับผม
1: พอดำนาแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ก็สนุก
1: สนุกใช่ไหมให้มาดำอีกเอาไหมไม่เอาแล้ววันนี้มาให้เหนื่อยเลยนะฮะเพราะว่ามาปักธงชัยทั้งทีนะฮะต้องมีกิจกรรมกับชาวบ้านด้วย
0: ครับผม
1: กิจกรรมวันนี้ที่เราจะมาร่วมกับชาวบ้านที่ปักธงชัยคืออะไรครับ
0: ดำนาแข่งกานวดครับ
1: ไม่แล้วเราแบ่งทีมยังไงแบ่งทีมแข่งยังไง
0: แบ่งเป็น2ทีมครับผมระหว่างทีมเด็กกับทีมผู้ใหญ่ครับ
1: อ๋อ
0: ผู้ได้ไหม
1: ไม่งั้นผมอยู่ทีมเด็กเพราะผมยังเป็นเด็กอยู
0: ่เนี่ยจะให้ผมอยู่ได้ยังไง
1: อันนี้เราแบ่งทีมเด็กรับไหมรับเด็กไหม
3: ร
1: ับอันนี้เป็นเด็กอันนี้

0: วัยรุ่นจริงๆแล้วนี่อันนี้คือศูนย์การเรียนรู
1: ้ครับ
0: เรียนสอนอะไรบ้างกับเด็กๆเยาวชนนะฮะ
1: ก็อยากให้เขาเรียนรู้เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมเก่าๆของโบราณเนาะเป็นของรุ่นปู่ย่าตายายเราต้องมาเรียนปักดำกล้าหรือดำนาครับ
0: อ๋อวันนี้พาผมมาเรียนดำนา
1: ครับผม
0: เด็กสมัยใหม่พวกนี้เคยเรียนดำนาไหมเอาแล้วดำนาเป็นไหม
2: ไม
0: ่เดี๋ยววันนี้ฮะเรามีกิจกรรมให้ดูนะครับเขาจะสอนผมดำนาเดี๋ยวไปดำนากันครับ
3: สว.ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มาตลอดชีวิตนั้นดำนาอย่างคล่องแคล่วส่วนเด็กๆของทีมพี่หนุ่มนั้นก็เพิ่งเรียนเป็นวันแรกก็เลยจะมึนๆงงๆอึนๆกันอยู่นิดหน่อยความหวังก็เลยมาตกที่หัวหน้าทีมอย่างพี่หนุ่มของเราที่ดำอย่างคล่องแคล่วเดี๋ยวก่อนพี่หนุ่มพี่ดำได้เร็วและแซงหน้าคนอื่นก็จริงนะแต่พี่จะดำนาแถวเดียวแบบนี้ไม่ได้นะครับพี่ไหวไหมครับพี่เนี่ยงงๆนาแถวเดียว

0: เป็นไงบ้างดำนาเหนื่อยไหม
1: ก็เหนื่อยค่ะ
0: เรารู้ซึ้งถึงเกษตรกรไทยหรือยัง
1: รู้ค
0: ่
1: ะ
0: รู้แล้วว่ายังไงบ้างปุ๋ยคืออะไรเหนื่อยมาก
1: เหนื่อย
0: ค่ะเป็นไงครับเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: เหนื่อยเคยดำนาไห
1: ม
0: ไม่เคยหรอครั้งที่ครั้งแรกพอดำนาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็สนุก
0: สนุกใช่ไหมให้มาดำอีกเอาไหมไม่เอาแล้ว
2: ถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้ตัดสินว่าทีมผู้สูงวัยกับทีมเด็กๆใครแพ้ใครชนะแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือรอยยิ้มความสุขสนุกสนานที่ชุมชนมีร่วมกันและการดึงเยาวชนเข้ามาร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการดำนาไม่ให้เลือนหายไปนั้นก็คือคุณค่าที่เกิดขึ้นวันนี้สนุกครบรถจริงๆครับสำหรับอนุวัฒน์ทั่วไทยและชุมชนไหนมีของเด็ดของดีของแปลกส่งเรื่องราวของท่านมาได้ที่แฟนเพจอนุวัฒน์ทั่วไทยไม่แน่นะครับที่หมายต่อไปของพี่หนุ่มอาจเป็นชุมชนของคุณก็ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับกับอนุวัฒน์ทั่วไทยไทยไทยไทยไทยไทยโอ้ยโอ้ยใส่แอคโคเองด้วย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้พบกับเด็กเก่งที่ขอแบกความฝันและความหวังของครอบครัวมาสู้กับเกมวิชาภาษาไทยสุดหิน
2: น้องทีจะต้องตอบคำสุภาพของของแต่ละชนิดให้ถูกต้องให้ครบทุกคำนะครับ
3: คิดไม่ออกเลยนะคะว่าสิ่งนี้มันมีคำสุภาพกว่านี้อีก
1: วันนี้กับการมาสู้เพื่อตัวเองและครอบครัวน้องทีจะคว้าค่าเทอม 100,000 บาทเพื่อสารฝันได้หรือไม่ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ไปพร้อมกันได้เลย
4: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วครับเรามีทีมการศึกษานะครับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับพร้อมที่จะมอบทุนการศึกษาให้ 100,000 บาท
2: นอกเหนือจากเรา2คนแล้วคอมเมนเตอร์ของเราวันนี้3ท่านนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ
1: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ

0: ฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชมพูนิตท่านที่2พระเอกหนุ่มมากความสามารถแจมรัชตะหำพานนท์และท่านสุดท้ายผู้บริหารโรงงานเภสัชกรรมเคมีพันเมดิคอลพี่ท็อปแท็บดร.เภสัชกรหญิงอภิชยาภรณ์ชุนหะเวสสกุล
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแกม
3: ครับ
1: วันนี้น้องที่จะมาชิงค่าเทอมกับเราอาจารย์เป็นน้องที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ไปชมภาพชีวิตของน้องเขาครับเชิญครับ
4: สวัสดีครับผมนายธีรวัฒน์ศรีสวัสดิ์อายุ17ปีศึกษาอยู่โรงเรียนสวัสดิ์วิทยาคารปีการศึกษาปีที่5ครับผมอยู่บ้านกับพ่อแม่ครับพี่สาวทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับพ่อผมจะทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมแม่ผมจะทำงานเกี่ยวกับเย็บผ้าครับพ่อจะกลับประมาณ5โมงครึ่งแม่ก็มีกะบ่ายกะเช้าก็กลับไม่ค่อยตรงเวลาครับเราก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับแต่ผมก็จะออกไปทำเพลงกับเพื่อนไปนั่งเล่นบ้านย่าบ้างปกติที่ผมอยู่บ้านนะครับผมจะช่วยแม่ไปให้น้ำวัวแล้วก็ช่วยแม่ทำกับข้าวบางทีพ่อก็ชวนไปตัดหญ้าก็ไปช่วยพ่อครับผมได้เงินไปโรงเรียนวันละ40บาทครับซึ่งผมจะแบ่งเป็นกินข้าว20บาทแล้วก็ซื้อน้ำ5บาทแล้วก็บางวันก็กินขนมบางวันก็ไม่ได้กินครับก็เก็บไว้ที่บ้านเวลาที่ผมอยากได้ของที่ผมอยากได้ครับผมก็จะห่อข้าวไปโรงเรียนเพื่อเก็บเงินเพื่อไปซื้อของสิ่งนั้นครับอย่างเช่นที่ผมอยากได้ไมค์อัดเพลงผมก็เก็บเงินซื้อครับตอนนี้บ้านผมก็ลำบากครับทางด้านหนี้สินต่างๆเทียบกับเมื่อก่อนดีมากกว่าครับพ่อของผมและแม่ของผมเคยรับเหมาก่อสร้างครับแต่โดนเขาโกงพ่อกับแม่ผมก็ต้องพากันหาของเก่าไปขายเพื่อมีเงินแล้วก็มาตั้งตัวกันใหม่ครับที่บ้านพอผมเห็นครอบครัวลำบากใช่ไหมครับผมก็อยากหางานทำเพื่อมีเงินให้พ่อแม่ใช้ครับงานที่ผมจะไปทำนี้ก็คืองานซ่อมรถกับเพื่อนครับอยู่ที่อู่แถวบ้านครับก็ได้ประมาณวันละ300ครับแล้วก็ผมมีการใช้ความรู้ของตัวเองใช้ในการทำเพลง
5: Welcome to Kevin House ใครก็รู้นี่คนยิงแล้วเพื่อนมันหายแล้วเพื่อนมันตายว่าเป็นคนยิง
4: ซึ่งก็ได้มาไม่มากแต่ก็พอแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ครับถ้าผมจบม.6ใช่ไหมครับผมมีเป้าหมายอยากเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งผมต้องการสนใจเรื่องบอร์ด Arduino Uno ครับและผมต้องการเอามาปรับใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของผมขึ้นมาแล้วก็จัดจำหน่ายออกไปครับ
6: สวัสดีครับผมคุณครูวีรวัฒน์ยกดีครับคุณครูโรงเรียนสวายวิทยาคารคุณครูของนายธีรวัฒน์ศรีสวัสดิ์ครับสำหรับเครื่องสิ่งประดิษฐ์ที่ธีรวัฒน์ได้คิดค้นกับเพื่อนๆนะครับก็คือเครื่องพ่นเจลแอลกอฮอล์ตามจริงมันเป็นตู้ครับเหมือนเวลาเราไปห้างหรือไปอะไรมันก็จะเป็นตู้ที่ให้เดินผ่านไปแล้วก็สแกนนะครับเขาก็เลยไปกับเพื่อนๆแล้วก็ไปคิดค้นไอ้เครื่องประดิษฐ์เนี่ยครับเข้าไปศึกษานะครับว่ามันมีหลักการยังไงก็ได้เอามาใช้ตามจริงก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่รุนแรงมากๆแล้วก็คนเข้ามาบ่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าเวลาเขาทำเขาจะมีความภูมิใจหมายถึงว่าได้แสดงความสามารถเนี่ยนะครับอันนี้คือเห็นจากรอยยิ้มแววตาของเขาและเพื่อนๆนะครับ
4: ถ้าผมได้เงิน 100,000 บาทนะครับผมก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่1ซื้ออุปกรณ์ไว้ทำตามความฝันครับแล้วก็ส่วนที่2ก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในชีวิตมหาลัยครับถ้าผมจบม.6นะครับผมก็อยากเข้าคณะวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งผมชอบทางด้านบอร์ด ArduinoUno ครับแล้วก็ตัวสิ่งประดิษฐ์ต่างๆครับซึ่งผมอยากทำให้มันเป็นชิ้นงานของตัวเองแล้วส่งขายส่งออกไปทั่วโลกครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมั่นคงและสามารถดูแลพ่อกับแม่ผมได้ครับ
1: เอาละครับเชิญครับเชิญน้องทีครับน้องทีน้องทีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับ
7: สวัสดีครับผมทีธีรวัฒน์ศรีสวัสดิ์มาจากเมืองสุรินทร์ครับผมมาจากตำบลสวายครับบ้านสวายจะมีมะม่วงเยอะครับ
1: แสดงว่าช่วงนี้ขายดีไหม
7: ครับ
1: ข้าวเหนียวมะม่วงกำลังดัง
7: ตามเทรนด์ครับ
1: อ๋อวันนี้มากับคุณครูสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: ข้ากับนักเรียนได้ดีมากนะดูทรงคุณครู

0: ูเป็นคนที่
1: ดูวัยรุ่นนะฮะ
0: ความคิดสมัยใหม่ได้ดูเป็นวัยรุ่นน้องทีเป็นไงบ้างครับคุณครูครับ
2: เขาเป็นเด็กน่ารักครับเป็นคนมีน้ำใจนะครับเขาจะอเลิร์ตฮาตลอดเวลาเลยคร
0: ับ ฮาตลอดเวลาด้วย
2: คร
0: ับ แหมเห็นแล้วนึกถึงผมเลยนะตอนเด็กๆนี่นะเดี๋ยวนะบอกอยากได้เครื่องเลยนะคุณครูมันคือเครื่องบล็อกทำซาวด์ดนตรีป่ะครับลูก
3: มัน
0: คือเครื่องอะไรลูก
3: ที่บอกว่าสนใจสนใจแล้วอยากจะทำขายในอนาคตอ่ะคืออะไรครับ
4: มันจะเป็นตู้พ่นแอลกอฮอล์ครับ
3: อ๋อตู้พ่นแอลกอฮอล
0: ์แต่สนใจตอนที่เขาร้องเพลงแร็ปนะ
3: มีเพลงที่แต่งขอสักท่อนได้ไห
0: ม
3: เอาแบบภูมิใจนำเสนอเลยมีไหม
4: มีของผมเป็นเวิร์ดครับ
3: เออได้
4: นั่งคิดถึงเมื่อก่อนตอนเราเคียงกันตอนนี้เธอไม่อยู่ที่รู้ไปเคียงมันฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมถึงทำเป็นเหตุผลที่แซมไม่หยุดตั้งแต่ศุกร์ไปถึงวันจันทร์ฉันก็พอจะรู้ว่าตัวเธอจะไปแต่อย่าทราบเหตุผลลึกมันอยู่ข้างในถ้าเธอไม่รู้สึกกับฉันแล้วรู้สึกกับมันตัวฉันเองก็พร้อมที่จะไปอ่ะ
0: ผู้บริหารแกมี่โกมารับตัวไปเลยครับ
3: นี่เขาเรียกว่าอะไรนะรามเหรอ
4: ครับราม
3: มีชื่อในวงการแร็ปเปอร์บ้างไหม
4: AKA ของผม TK ครับ
3: TK
1: ครับ
5: อัดเองแล้วทำเองทุกอย่างเลยครับมิกเสียงเองด้วยใช่ไหม
4: อัดเองครับแล้วมีพี่คอยมิกให้ครับ
5: แล้วเล่นดนตรีเป็นไหมครับแบบ
4: เล่น
5: กีตาร์อะไรพวกเนี้ยกอง
4: กีตาร์ก็เล่นได้นิดหนึ่งครับ
0: โอ้โหเราต้องไปขัดแร็ปบ้างนะอาจารย์นะ เราต้องไปช่วยหน่อยนะอาจารย์
5: เคยลองแล้วครับไม่รอดครับ
0: หายใจไม่ทันเนาะ
5: แล้วเพลงที่เราแต่งเนี่ยเขาไปลงเยอะไหม
4: ก็มีของผม3เพลงครับ
5: แล้วยอดวิวเป็นไงบ้างครับดีไหม
4: ยอดวิว500 400
1: โอ้
5: เดี๋ยววันนี้ก็เพิ่ม
1: เดี๋ยววันนี้คนเพิ่มแน่นอน
3: หลากหลายมากเลยเด็กคนนี้มีความฝันอยากจะเป็นวิศวกรร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้
1: แล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยนะ
3: มีไอเดียในการทำบอร์ด
0: แล้วซ่อมรถได้ด้วยรถอะไรที่ไปซ่อมฮะ
4: รถมอเตอร์ไซค์คร
0: ับรถมอเตอร์ไซค์วันละ300
4: ครับวันละ300
0: โอ้โห
5: ความสามารถเยอะมากครับ
0: นี่มันนานๆเห็นได้อาจารย์นะ
1: ครับ
0: เป็นเด็กเรียนเก่งที่มีเหมือนเป็นเด็กกิจกรรมในตัวด้วยอย่างเงี้ยโดยมากจะเด็กกิจกรรมก็กิจกรรมไปเลยเด็กเรียนก็เด็กเรียนไปเลยแต่เขานี่เหมือนเป็นทุกอย่างเลยโอ้โหความฝันครับ
4: ความฝันนะครับผมอยากเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็มีความฝันหนึ่งผมอยากเป็นแร็ปเปอร์ครับ
0: โอ้
1: วิศวกรรมไฟฟ้าเป็นแร็ปเปอร์เอนจิเนียร์
0: วันนี้แหละผมโดนไฟฟ้าดูดเดี๋ยวกลับมากันท่านผู้ชมครับข่าวใจช่วยหนุ่มน้อยครับน้องทีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเก่งจริงชิงค่าเทอมกับเราด้วยวิชาภาษาไทยพักชมเสียงสักครู่ครับ
3: ตอบคำสุภาพของแต่ละชนิดให้ถูกต้องให้ครบทุกคำนะครับ
4: แตงโมคร
0: ับ แตงโม
3: คำสุภาพของคำว่าแตงโมคืออะไรครับ
4: ผล
3: งงเลยไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน
6: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะอยากจะบอกว่าดื่มง่ายมากเลยนะคะทานง่ายอร่อยนะคะกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
7: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิด
8: ในรูปแบบผงชงดื่มที่มีส่วนผสมของผักและผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดได้ทุกที่ทุกเวลากับ Farm Daily Veggie Plusโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
10: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
11: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
13: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
12: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
13: กูสัญญา
11: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25 Give me more

0: ได้เวลาของเด็กเก่งอย่างน้องทีที่ในวันนี้หอบเอาความรู้ความฝันและความหวังมาสู้เพื่อคว้ากระเทิมในการเรียนน้องทีจะคว้าทุนการศึกษาสานฝันให้ตัวเองและครอบครัวได้หรือไม่ร่วมส่งแรงใจไปพร้อมกัน
1: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมครับเกมแรกกับน้องทีนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผม
2: เกมแรกเราว่ากันในเรื่องของการใช้คำในภาษาไทยกันหน่อยนะครับ คือคำเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างที่เราเคยรู้จักกันได้เล่นเกมกันไปแต่ว่ามันมีอยู่คำหนึ่งเขาเรียกว่าคำสุภาพคำสุภาพ
1: ครับ
2: คำสุภาพคืออะไรครับน้องทีครับ
3: คำสุภาพคือคำที่ใช้เรียกสิ่งของต่างๆครับที่สุภาพขึ้นมาจากคำที่เราใช้ในปัจจุบันครับ
2: นี่คือเกมแรกของเราในวันนี้นะครับ
0: เกมที่1ภารกิจหาคำสุภาพเกมแรกวันนี้เป็นเกมทดสอบความรู้วิชาภาษาไทยในเรื่องของการเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะหรือที่เรียกกันว่าคำสุภาพนั่นเองแหละครับซึ่งคำสุภาพนั้นหมายถึงคำที่ไม่หยาบคายเหมาะสมใช้กับบุคคลทั่วไปหรือตามฐานะของแต่ละบุคคลตัวอย่างคำสุภาพเช่นหมาใช้ว่าสุนัขสากใช้ว่าไม้ตีพริกซึ่งในเกมนี้เราจะมีทั้งผักผลไม้ขนมหวานวัตถุดิบมากมายหลากหลายชนิดน้องทีจะต้องเลือกมาทีละหนึ่งอย่างและบอกชื่อสุภาพของสิ่งนั้นๆให้ถูกต้องต้องตอบให้ครบ10ข้อตอบถูกหมดรับค่าเทอมไปเลย 30,000 บาท
2: น้องทีจะต้องตอบคำสุภาพของแต่ละชนิดให้ถูกต้องให้ครบทุกคำนะครับมีทั้งหมด10คำถ้าตอบถูกหมดก็รับไปก่อนในเกมนี้ 30,000 บาทครับ
1: ยากไหมเนี่ยต้องแกมยากไหม
4: ผมว่ายากนะครับขนาดผมมะม่วงมันมีอะไรอีกครับ
2: มะม่วงเอาลองดูนะมันมีอะไรบ้างโต๊ะบนก่อนด้านบนมีมะม่วง
1: แตงโมผักบุ้ง
2: ถั่วดำต้มกะทิ
1: ถั่วดำต้มกะทิน
2: ี่ถั่วดำต้มกะทิ
1: มันจะสุภาพทางไหนอาจารย
2: ์ผักกระเฉดฝั่งโน้นเป็นปลาช่อนไข่เยี่ยวม้าขนมตาลปลาไหลแล้วก็กล้วยบวชชี
5: คิดไม่ออกเลยนะคะว่าสิ่งนี้มันมีคำสุภาพกว่านี
1: ้คำถาม
2: ครับ
1: 30,000 บาทเกม
2: แรกเอาที่น้องทีมั่นใจเลยเลือกได้เลยทีละข้อครับเอาคำแรกก่อนคำไหนดีครับ
3: แตงโมคร
1: ับ
2: แตงโมโมนะ
4: กว่านี้อีกไหม
2: มันมีสุภาพกว่านี้อีกใช่ไหมอยากจะรู้จริงๆคำสุภาพของคำว่าแตงโมคืออะไรครับ
3: ผลอุฤทธิ์ครับ
2: ผลอุฤทธิ์ผลอุฤทธิ
1: ์คำสูงเลยนะนี่
2: อาจารย์งงเลย
1: อุฤทธิ
2: ์ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน
1: แม่ครับผมอุฤทธิ์ดีจ้าเจ้า
6: ระวังข้าเอาผลอุฤทธิ์ทุ่มหน้านะฮะ
1: ผมอุฤทธิ์จินตลาเนี่ยเท่าไหร่
2: และคำตอบที่น้องทีตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ต้องถูกทุกข้อนะครับถึงจะได้ 30,000 บาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: โอ้ยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยที่
2: มันพอจะมีที่มาของชื่อไหมลูก
3: ที่มาก็มาจากภาษาเขมรครับแล้วมาจากอัลละครับ
2: แล้วมันก็เพี้ยนมาเรื่อยๆหรอครับ
1: มาไกลมากมาเป็นแตงโมนี่ไกลมากนะอาจารย์อัลละอัลละอัลละตะแลนละละแตงโมนี่
6: ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะ
1: มันนั่งรถตู้มาเปล่า
6: อีกทีลงมาจากไกลเลยนะ
1: มาจากภาษาเขมร
3: ครับ
2: เอ้าหนึ่งคำผ่านไปคำต่อไปอะไรดีครับ
3: คำว่าปลาไหลครับ
2: ปลาไหลนี่ปลาไหลนะ
6: ปลาไหลจะสุภาพได้ยังไง
2: คำสุภาพของคำว่าปลาไหลคืออะไรครับ
3: ปลายาวครับ
2: ปลายาว
1: ปลายาว
2: ตามลักษณะทางกายภาพของเขาเลยมันยาว
1: ปลายาว
2: ปลายาวนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมีที่มาไหม
3: มีตามลักษณะครับความยาวของเขา
2: ลักษณะของตัวเขาเลยเป็นยาว
1: ปลายาวปลายาว
2: คำต่อไปเลือกอะไรครับ
3: ขนมตาลคร
2: ับ ขนมตาลอยู่ข้างๆกันเลย
1: ขนมตาล
2: คำสุภาพของคำว่าขนมตาลคือ
3: ขนมทองฟูครับ
2: ขนมทองฟู
1: ลักษณะมันมั้ง
2: มันคล้ายกับถ้วยฟูมั้ย
1: เออเหมือน
2: ถ้วยฟูมั้ย
1: เ
2: ออขนมทองฟูเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
6: เอ้ย
4: ครับ
2: 3คำ3ข้อผ่านไปแล้วคำที่4เลือกคำไหนครับ
3: ปลาช่อนครับ
2: ปลาช่อนต้องเลือกมาแล้วใช่ไหมมันดิ้นแล้วเนี่ย
3: ใช่
6: ครับโอ้ยังเป็นๆด้วยเหรอ
2: ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายครับปลาช่อนคำสุภาพคือ
3: ปลาหางครับ
2: ฮะ
3: ปลาหางครับปลาหาง
2: ปลาหาง
6: ปลาหาง
2: หางเนี่ยนะมันก็มีหางทุกชนิดไม่ใช่หรอ
1: ปลาหางปลาอะไรไม่มีหางมั้งอ่ะ
2: เออมีที่มาไหมปลาหาง
3: มีครับลักษณะของปลาช่อนจะเหมือนของผู้ชายคร
2: ับ
3: อ
2: ะไรนะ
3: เหมือนตรง
2: ของผู้ชายเหมือนของผู้ชาย
1: พูดออกอากาศได้ไม่เป็นไรเหมือนอวัยวะเพศผู้ชายลักษณะของหัวปลาช่อนน่ะเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อหร
1: ออีกทีครับคำสุภาพของปลาช่อนคือ
3: ปลาหางครับ
2: ตอบว่าปลาหางนะครับ
1: ครับ
2: เป็นคำตอบที่สี่ข้อผ่านไปครับข้อที่5เลือกคำไหนครับ
3: ผักกระเฉดครับ
2: ผักกระเฉดผักกระเฉด
6: โอ้ไฟแดงนะหมูกรอบนะอร่อยเลยนะ
2: อาจารย์น่าจะหิวนะเนี่ย ผักกระเฉดคำสุภาพคือ
3: ผักรู้นอนครับผักรู้นอน
2: รู้นอน
1: ผักรู้นอน
2: ผักรู้นอนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมถึงเป็นผักรู้นอนนะครับ
3: ลักษณะของเขาจะมีลักษณะนอนราบไปกับน้ำครับ
6: อ๋อก็
2: ตั้งตามลักษณะที่เห็นต่อไปครับคำที่6เลือกคำไหนดีครับ
3: ถั่วดำต้มน้ำกะทิครับ
2: ถั่วดำต้มกะทิ
3: ครับ
2: ถั่วดำต้มกะทิ
6: มันจะสุภาพได้ยัง
4: นี่ก็สุดเลยนะครับอาจารย์
1: ต้องใส่ข้าวเหนียวไปหน่อยนะ
2: ถั่วดำต้มกะทิคำสุภาพคืออะไรครับ
3: จรการลงส่งครับ
2: เฮ้ยที่มาคืออะไรครับ
3: ที่มาก็มาจากจรการในวรรณคดีอีเหนาครับที่มีผิวสีดำครับแล้วก็เปรียบจรการเป็นเหมือน
2: ถั่
3: วดำครับ
2: จรการลงส่งนะฮะนี่คือคำ

0: สุภาพของถั่วดำต้มกะทิและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ครึ่งทางแล้วนะครับต้องถูกทุกคำนะครับถูกต้องครับ6คำผ่านไปเหลืออีก4คำครับน้องทีต้องถูกทุกคำเท่านั้นเพื่อเงิน 30,000 บาทในเกมแรกนะครับคำที่7เลือกคำไหนครับ
1: เลือกคำว่ากล้วยบวชชี
0: กล้วยบวชชี
2: อาจารย์บอกจะมีอะไรนะ
3: กล้วยบรรพชาชี
2: กล้วยบรรพชาชี
0: นี่มันน้ำกะทิเหมือนกันจะเรียกว่าลงส่งเหมือนกันได้ไหมคำสุภาพของคำว่ากล้วยบวชชีคืออะไรครับ
1: นารีจำศีลครับ
0: นารีจำศีลที่มาจากอะไรฮะ
1: มาจากมีสีขาวเหมือนนาดีที่บวชอันนี้ครับบวชชีครับ
2: แม่ชี
0: เหมือนแม่ชี
2: ขาวห่มขาวนุ่งขาว
0: นารีจำศีลนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
4: ครับ
0: 7ข้อแล้วนะครับข้อที่8เลือกคำไหนดีครับ
1: เลือกคำว่าไข่เยี่ยวม้าครับ
0: ไข่เยี่ยวม้า
2: เดี๋ยวรอฟังดู
0: ไข่เยี่ยวม้าคำสุภาพคืออะไรครับน้องที
1: ไข่สำเภาครับ
0: ไข่สำเภา
2: ไข่สำเภา
0: ไข่สำเภาคือคำสุภาพของไข่เยี่ยวม้าเป็นคำตอบที่เหลืออีก2ข้อเท่านั้นครับน้องทีครับข้อที่9เลือกคำไหนครับ
1: ผักบุ้งครับ
0: ผักบุ้ง
2: บุ้ง
0: ผักบุ้งข้อสุภาพแล้วนะคำสุภาพของคำว่าผักบุ้งคืออะไรครับ
1: ผักทอดยอดครับ
0: ผักทอดยอด
2: ทอดยอดออกไปนี่
1: ใช่ครับ
0: ผักทอดยอดนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมต้องเป็นทอดยอดครับ
1: ก็บุ้งมันไม่ค่อยนี่ครับไม่ค่อยสุภาพครับบุ้งแปลว่านอน
0: บุ้งมันคือเหมือนตัวหนอนคำสุดท้ายข้อสุดท้ายของขึ้นชื่อของที่บ้านใช่ไหม
1: ใช่
0: มะม่วงเนี่ย
2: ม่วง
0: มะม่วงไม่สุภาพคำสุภาพของคำว่ามะม่วงคืออะไรครับ
1: ผลอัมพวาครับ
2: ผลอัมพวา
0: ผลอัมพวา
2: อัมพวามีแต่มะพร้าวน่าจะ
0: คำสุภาพของคำว่ามะม่วงคือผลอัมพวาและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่คำตอบข้อนี้สำคัญมากมากนะครับคำที่10แล้วต้องถูกเท่านั้นเพื่อเงิน 30,000 บาทในเกมแรกและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องคร
2: ับ โอ้โหดีใจไปก่อนเลยครับเกมแรกน้องทีจากสุรินทร์นะครับรับเลยครับ30,000บาทโอ้โ
0: หทำไมต้องเป็นผลอัมพวาผมอยากรู
2: ้อยากรู้อยากรู
1: ้อัมพวานี่จะแปลว่ามะม่วงครับ
0: เอาอย่างนี้เราเรียกไปตลาดมะม่วงได้ไหมตลาดอัมพวา
3: จะผิดพลาด
0: ใช่ไหมพาไปผิดตลาดแน่
2: แจมได้ไหมถ้าเป็นแจม10ข้อเนี้ย
4: โอ้ตายตั้งแต่มะม่วงกับไอ้แตงโมนี่แล้วครับ
2: โอ้เดี๋ยวเราพักช่วงแรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเกมที่2ครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
0: มีเวลาจำกัดหมดละ180วินาทีเท่านั้นครับเท่านั้นอยู่ดีไม่ว่าดีไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวครับผู้ชายที่หมายปองหญิงที่ฐานะดีกว่าตัวเองครับ
5: เซนฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
6: รักกูโลกเลย
7: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
5: คู่ต่อสู
8: ้ตลกมากอ่ะ
9: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณโพลิส
10: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
5: คู่แค้น
11: มันฆ่าพ่อเราม
12: ึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
13: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
5: คู่ตรงข้าม
14: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
15: อยากลองดีกับกูใช่ไห
16: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
5: คู่เพื่อน
8: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
5: คู่แข่ง

0: ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
1: เฮ้ยฮัลโหล
2: ต่อวะ
3: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
4: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
2: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
1: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
5: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
1: กูสัญญา
6: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
7: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
8: คู่มั่น
9: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
10: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
6: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
11: ขอต้อนรับอาร์มโอฮาน่าสู่ดาราล็อกกันเล่นบอกเลยว่าความฝันครั้งนี้อาร์มเหนื่อยแน่นอน
12: โอ้ยยากนะยากนะ
11: อยากเป็นอะไรไม่เป็นอยากเป็นครูสอนอาโรบิก
12: จากหัวลงท้องจากท้องลงขาเต่าเนี่ยได้ยินติได้ยินติขึ้นมา
11: ความสนุกแบบนี้จัดเต็มข้อแน่นอน
12: พี่บอกเลย
1: ไปหมดเลย
12: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
11: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง GMM 25ครับ
1: ไปเลย
13: ดาราล็อกกันเล่น
11: อะไรครับเนี่ย
14: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
15: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
16: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
15: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
16: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
15: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
16: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: กลับมาลุ้นกันต่อกับการต่อสู้เพื่อสานฝันหาเงินค่าเทอมของน้องทีที่มากับวิชาทางถนัดอย่างภาษาไทยซึ่งในตอนนี้สะสมรางวัลไปแล้ว 30,000 บาทมาถึงในเกมที่2นี้บอกเลยว่าความยากมันจะมาแบบทวีคูณน้องทีจะคว้าค่าเทอมไปเพิ่มได้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
17: กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมกันต่อครับเข้าสู่เกมที่2นะครับน้องทีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับผม
18: เกมที่2นี้น้องทีครับว่าในเรื่องของสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคำสอนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้สอนเด็กๆนะเข้าใจมากขึ้นเพราะด้วยความหมายที่มันลึกซึ้งกินใจ
17: ครับ
18: เ
3: กมที่2จับเวลาหาสำนวนเกมนี้ว่ากันในเรื่องของสำนวนสุภาษิตซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่บรรพบุรุษใช้สอนลูกหลานโดยเรียบเรียงคำเป็นประโยคสั้นๆที่มีความไพเราะแฝงไปด้วยความหมายและคติสอนใจเพื่อให้ลูกหลานใช้ในการจำง่ายขึ้นเกมในวันนี้น้องจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าความหมายที่ได้ยินนั้นเป็นของสำนวนสุภาษิตใดมีเวลาให้หมวดละ180วินาทีต้องตอบให้ถูกต้องซึ่งเรามีทั้งหมด4หมวดน้องจะต้องเลือกเล่น2หมวดแต่ละหมวดจะมี15ข้อข้อละ 1,000 บาทรวมเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท
18: มีเวลาจำกัดหมวดละ180วินาทีเท่านั้นครับเท่านั้น
19: แข่งกับเวลาอีกแล้ว
17: ไปไม่รอดเลย
18: แต่ถ้าสมมติน้องทีตอบผิดเวลายังไม่หมดเดี๋ยวกลับมาถามต่อได้หรือยังไม่มั่นใจข้ามไปก่อนได
17: ้ครับครับ
18: ต้องบริหารจัดการเวลาดีๆนะครับมีหมวดกอไก่ตอเต่าสอเสือแล้วก็หอหีบนะครับ
17: มีคำถามครับ
18: ครับผม
17: ถ้าเลือกกอไก่สุภาษิตก็ต้องเกี่ยวกับกอไก่
18: ถูกต้องครับคำสำนวนสุภาษิตจะขึ้นต้นด้วยอักษร
19: กไก
17: ่ต่อเต่า
18: ก็ขึ้นต้นด้วยต่อเต่าอาจารย์แบบนี้ถือว่ายากไหมฮะ
20: ก็ยากนะครับหนึ่งก็คือมีสำนวนเยอะเขาต้องมีความรู้ในหัวในคลังคำเขามาเยอะด้วยครับแล้วก็ต้องรู้ความหมายแล้วก็ต้องมาคิดเร็วอีกว่าตรงกับอะไรนะครับ
17: อ้าวอ้าวร้อยแปดสิบวินาที
18: น้องทีครับ เลือกมา2หมวดเอาหมวดแรกก่อนเลือกหมวดไหนดีครับ
8: กอไก่ครับ
18: กอไก่
17: เอาเริ่มต้นเลย
18: กอไก่อยู่ตรงนี้นะหมวดกอไก่นะมีทั้งหมด15สำนวนถ้าพร้อมแล้วเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่พี่แชมป์อ่านโจทย์ข้อแรกจบความหมายของสำนวนแรกคืออยู่ดีไม่ว่าดีไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวครับ
8: เหมือนชาวอาเซียนครับ
18: ถูกต้องครับ
8: ครับ
18: ผู้ชายที่หมายปองหญิงที่ฐานะดีกว่าตัวเองครับ
8: กระต่ายหมายจันทร์ครับ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่3นะครับคนภายในกลุ่มของเราคิดทรยศไปบอกความลับกับฝ่ายตรงข้ามครับ
8: เนื้อเป็นหนอนครับ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่4นะครับเก็บส่วนเล็กส่วนน้อยจนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง
8: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่5นะครับผู้ที่อาศัยพักพิงบ้านเขาแต่กลับทำเรื่องเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของบ้านครับ
8: กินบนเรือนที่บนหลังคาครับ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่6ครับอยู่กับเมียคนเดิม
8: กินน้ำพริกถ้วยเก่าครับ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่7ครับชายหญิงเหมาะสมกันดีที่จะแต่งงานกัน
8: กินห้องไม่หยกครับ
18: ถูกต้องครับ
17: ไก
18: ่สำนวนที่8ครับยืนกรานไม่ยอมรับผิด
8: กระต่ายขาเดียวครับ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่9ครับไม่ยอมเสียเปรียบแก้แค้นให้สะสมกับที่ทำเอาไว
8: ้เกลือจิ้มเกลือ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่10นะครับตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วยชาตินี้อย่าได้เจอกัน
8: กวดน้ำคว่ำขันหรือกวดน้ำคว่ำกะลาครับ
18: ถูกต้องครับ10สำนวนผ่านไปนะครับเหลืออีก5สำนวนสำนวนที่11เมียน้อยต้องยอมรับของเหลือจากเมียหลวงตกเป็นรองด้านศักดิ์ศรี
8: กินน้ำใต้ศอกครับ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่12นะครับได้มาบ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
8: กำขี้ดีกว่ากำตด
18: ถูกต้องครับสำนวนที่13ครับหญิงสูงอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมากครับ
8: ไก่แก่แม่ปลาช่อนครับ
18: ถูกต้องครับสำนวนที่14ครับตกใจง่ายไม่หาสาเหตุให้ชัดเจนก่อนก็โวยวาย
8: กะตายตื่นตูม
18: ถูกต้องครับสำนวนสุดท้ายนะครับทำอะไรกับใครไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น
8: กงเกวียนกำเกวียน
18: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกรับไปก่อน 15,000 บาทนะครับในหมวดแรกกงเกวียนกำเกวียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
17: อาจารย์ชื่นใจไหมสอนภาษาไทยโดยตรงเลย
20: ดีใจนะครับเขาเก่งเก่งมากครับ
18: ลุ้นไหมฮะลุ้นไหมฮะ
20: ลุ้นครับ
17: โอ้โห
18: โอ
17: ้
18: โห
17: น้องแจมพอได้ไหมเมื่อกี้อ่านมา
8: ได้ประมาณ5ข้อครับที่นึกออกนอกนั้นก
17: ็ไม่ทันนะ
8: ไม่ทันครับ
17: พี่แท็บล่ะครับ
21: ถ้าว่าสิ่งที่ยากเลยคือมันแข่งกับเวลาก
18: ดดันเนาะ
21: ใช่
18: กดดันด้วยเวลา
17: อ่ะหมวดแรกผ่านไปแล้วตอนนี้มีแล้ว15,000
18: บาทเหลืออีก1หมวด
17: ครับ
18: น้องทีเลือกหมวดไหนดีครับตอเต่าสอเสือหรือว่าหอหีบครับ
8: ตอเต่าครับ
18: ตอเต่าเหรอ
17: นี่ฮะตอเต่า
18: แสดงว่าท่องตอเต่ามา
8: สอเสือก็ได้ครับ
17: เดี๋ยวขอ
8: สอเสือก็ได้
18: สอเสือก็ได
17: ้
18: งั้นเล่นหอหีบไหม
8: หอหีบก็ได
17: ้เฮ้ยสอเสือ
18: เอายังไงเอาให้คิดเอาให้คิดอีกรอบหนึ่งเอาหมวดไหน
8: เอาหมวดหอหีบก็ได้ครับ
18: หอหีบก็ได้
22: ไปเรื่อยเลย
17: แน่ใจนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะที
22: มีหอนกฮูกไหมฮะหมวดหอนกฮูกฮะ
17: อาจารย์หอหีบมีอะไรบ้างหอหีบ
18: โอ้ย
22: หัวล้านได้หวีเอออ
17: าจารย์เอาสุภาษิตประจำตัวผมไปได้ไง
18: สรุปจะเอาหมวดอะไรครับ
8: หอหีบครับ
18: เอาหอหีบหอหีบนะหมวดนี้นะชอบจังเลยตอนนี้เขาบอกว่าหอหีบก็ได้ครับ
17: เอามา 15,000 บาท
18: สำนวนต่อไปนี้ต้องขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหอหีบนะครับเหมือนเดิมนะฮะ180วินาที15สำนวนพี่แชมป์อ่านความหมายให้ฟังน้องทีตอบสำนวนกลับมา
17: ครับ
18: เวลาจะเริ่มจับหลังจากที่พี่แชมป์อ่านความหมายสำนวนแรกจบนะครับถ้าทีพร้อมแล้ว

0: นี่คือความหมายของสำนวนแรกครับรนหาเรื่องเดือดร้อนรำคาญใส่ตนครับ
1: หาเฮาใส่หัวครับ
0: ถูกต้องครับ
2: เฮาใส่หัว
0: สำนวนที่2นะครับเห็นคนอื่นดีกว่าญาติพี่น้อง
1: เห็นขี้ดีกว่าไส้ครับ
0: ถูกต้องครับ
2: เห็นขี้ดีกว่าไส้
0: สำนวนที่3นะครับทำทีเข้าด้วยทั้ง2ฝ่าย
1: เหยียบเรือ2แคมครับ
0: ถูกต้องครับสำนวนที่4ครับบุคคลที่น้อยใจเพราะคนอื่นมองข้ามความสำคัญไม่ยอมมาปรึกษาครับ
1: หัวหลักหัวตอครับ
0: ถูกต้องครับ
2: โอ้ย
0: สำนวนที่5ครับไม่เข้ากันไม่กลมกลืนกัน
1: หัวมังกุท้ายมังกรครับ
0: ถูกต้องครับสำนวนที่6ครับเป็นที่รักใคร่เอ็นดูมาก
1: หัวแก้วหัวแหวนครับ
0: ถูกต้องครับสำนวนที่7ครับคนที่เก่งแต่พูด
1: ม้าเห่าใบตองแห้งครับ
0: ถูกต้องครับสำนวนที่8ครับคนใกล้ชิดที่จะคอยทำร้ายเมื่อใดก็ได้ครับ
1: ขอข้างแค่ครับ
0: ถูกต้องครับ
2: คือหอม
0: นะสำนวนที่9นะครับผู้ที่ได้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน
1: หัวร้านได้หวี
0: โอ้อันนี้ต่อมีท่าเลยนะ
3: คนที่ฟาว
0: ถูกต้องครับสำนวนที่10นะครับอยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธครับ
1: หน้าสิวหน้าฝานครับ
0: ถูกต้องครับสำนวนที่11ครับตอบโต้หรือแก้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน
1: น้ำยอกเอาน้ำบ่งครับ
0: ถูกต้องครับ
2: คือหอหีบนะครับ
0: สำนวนที่12ครับหน้าตาแสดงความเมตตาแต่จิตใจโหดเหี้ยมครับ
1: หน้าเนื้อใจเสือ
0: ถูกต้องครับสำนวนที่13ครับเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
1: เห็นกงจักเป็นดอกบัวครับ
0: ถูกต้องครับสำนวนที่14ครับคนที่หวงของที่ตนไม่มีสิทธิ
1: ์ม้าหวงก้างครับ
0: ถูกต้องครับสำนวนสุดท้ายนะครับบุคลิกลักษณะเรียบร้อยแต่ความจริงฉลาดเลือกเอาของดีๆไปได
1: ้หงิมหงิมชิ้นปลามัน
0: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ตอบถูกเกมที่2รับไปอีก 30,000 บาทเลยนะครับและคำตอบที่ตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: โอ้สำหรับน้องพีนะครับกลายเป็นเรื่องง่ายเลยอ
0: ่
2: ะง่ายมากเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้เรานึกกันแทบตายไม่ได้สักสำนวนเลย
2: ต่อเต่าทักกันดิต่อเต่า
0: ลองไหม
2: ลอง
0: กันเนี่ยเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียว
1: ตัดช่องน้อยแต่พอตัว
2: โอ้โห
0: ถูกต้องครับ
2: ธงชัยธงชัยธงชัย
0: พี่ธงนะพี่ธงนะ
2: เอายากๆเลย
0: หญิงสาวที่มีผิวขาวเป็นนวลใย
2: คุณหมวยไงมีเชื้อจีนนะหมวย
3: อะไร
2: อะไรต่อเต่าวะ
1: แตงร่มใบครับ
2: แตงร่มใบลอกข้อสอบลอกข้อสอบมาตั้งแต่เด็กเลย
0: โอ้โห
2: แตงร่มใบ
0: ตอบภายในเวลาที่กำหนดทุกสำนวนนะครับเกมที่2นี้รับไปอีก 30,000 บวกกับของเก่าอีก 30,000 ตอนนี้มีเงินสะสม 60,000 บาท
2: ครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงครับ
0: เกมนี้ครับมีเวลาหาคำตอบภายในเวลาแค่5วินาทีเท่านั้น
3: ไม่น้อยไปเลยครับ
0: แชมป์ราชาศัพท์ของไม้จิ้มฟันคืออะไรครับ
1: ไม่

0: ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชม

0: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
1: น้องแจมระวัง
2: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
3: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
4: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
3: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
1: 3คุณมาได
5: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
6: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25
8: กลับเข้าสู่การต่อสู้ของน้องทีหนุ่มน้อยที่มาสานฝันหาค่าเทอมและเงินแบ่งเบาภาระครอบครัวกับการฝ่าด่านสุดหินของวิชาภาษาไทยซึ่งในตอนนี้สะสมทุนการศึกษาไปได้แล้ว 60,000 บาทเข้าสู่โค้งสุดท้ายกับการปราบเซียนสุดโหดมาดูกันว่าน้องทีจะพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปได้หรือไม่ส่งแรงเชียร์แรงใจและลุ้นไปพร้อมกันณบัดนี
9: ้กลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมนะครับเราอยู่กับน้องทีนะครับเกมที่3ครับคุณแชมป์ครับ
10: เกมนี้ครับต้องบอกว่าใช้ทุกทักษะในวิชาภาษาไทยครับ
8: เกมที่3ครบเครื่องเรื่องภาษามาถึงเกมสุดท้ายด่านสำคัญในการชิงค่าเทอมของน้องทีซึ่งในด่านนี้เราจะวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยแบบครอบจักรวาลเราจะรวมคำถามแทบทั้งหมดของเกรดภาษาไทยเมื่อถามจบน้องจะต้องตอบให้ถูกต้องภายใน5วินาทีมีทั้งหมด20ข้อข้อละ 2,000 บาทตอบถูกหมดรับค่าเทอมไปเลย 40,000 บาท
10: ข้อละ 2,000 นะครับ
11: oh.
10: ถ้าถูกทุกข้อก็รับไป 40,000เงื่อนไขมีอย่างเดียวครับพี่แชมป์อ่านโจทย์จบน้องทีมีเวลาหาคำตอบภายในเวลาแค่5วินาทีเท่านั้น
11: โหมันไม่น้อยไปเหรอครับแชมป
10: ์มันต้องสมกับความยากและมูลค่าของรางวัลที่จะให้ไปคือ 40,000 บาทในเกมนี้20คำถามนะครับถ้าพร้อมแล้วเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่พี่แชมป์อ่านโจทย์ข้อแรกจบนะครับคำถามข้อแรกมีอยู่ว่าวันภาษาไทยแห่งชาติในแต่ละปีตรงกับวันที่เท่าไหร่และเดือนอะไรครับ
11: ฮะ
12: 29กรกฎาคมครับ
10: ถูกต้องครับ
9: วันครูยังงงๆอยู่วันครูวันภาษาไทยแห่งชาติ
10: วันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาไหมของวันนี้พอจะรู้ไหมครับ
12: รัชกาลที่9เสด็จไปอภิปรายครับประมาณว่าปัญหาการใช้ภาษาไทย
9: ก็เลยเอาวันนั้นเป็นวันภาษาไทยเลย
12: ใช่ครับ
10: ข้อแรกผ่านไปนะครับตอบภายใน5วินาทีนะครับข้อที่2ครับสระตัวถัดไปจากสระอูไป2ตัวคือสระอะไรครับ
9: อุ้ยเดินไล่นี
11: ้ต้องนับนิ้วนะ
12: เอครับ
10: ถูกครับข้อที่3นะครับปลาสลิดมีชื่อเรียกเป็นคำสุภาพว่าปลาอะไรครับ
12: ปลาใบไม้ครับ
10: ถูกต้องครับ
11: ครับปลาใบไม
10: ้ข้อที่4นะครับหวีฉมวกแฟ้มเกวียนสิ่งใดไม่ได้ใช้ลักษณะนามว่าเล่มครับ
12: แฟ้มครับ
10: ถูกต้องครับ
9: ใช้เป็นอะไรแฟ้มใช้เป็นอะไรลูก
12: แฟ้มเป็นแฟ้ม
9: แ
12: บบหนึ่งแฟ้ม
10: แฟ้มก็เป็นแฟ้ม
9: แฟ้มเลย
10: สี่ข้อผ่านไปข้อที่5ต่อเลยนะครับรูปดังองค์อินหยาดฟ้ามาสู่ดินโสพินดังเดือนดวงคำประพันธ์นี้เป็นการเปรียบเทียบภาพพจน์ชนิดใดครับ
12: อุปมาครับ
10: ถูกต้องครับ
9: อยู่ในเพลงยอยศรอมั้ง
10: ข้อต่อไปข้อที่6นะครับน้องทีครับคำถามคือวรรณคดีต่อไปนี้โคบุตรชัยเชษฐ์ลักษณวงศ์และสิงหะไกรภพเรื่องไหนที่สุนทรภู่ไม่ได้แต่งครับ
12: ชัยเชษฐ์ครับ
10: ถูกต้องครับแล้วชัยเชษฐ์ใคร ใครเป็นคนแต่งครับ
12: ราชการ

0: 2ครับ
1: ใช่มั้ย
2: ถูกอีกด้วยฮะ
3: รัชกาลที่2
2: ข้อต่อไปข้อที่7นะครับนารายณ์ผัดเป็นราชาศัพท์ของอะไรครับ
0: ไม้เก่าหลังครับ
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
2: ข้อที่8นะครับใบแมงลักที่ไว้กินกับขนมจีนน้ำยาหรือที่นิยมใส่ในแกงมีชื่อเรียกในภาษาอีสานว่าอะไรครับ
0: ใบอีตูผักอีตู
2: ผักอีตู
0: ครับ
2: ถูกต้องครับ
3: ผักอีตูผักอีตู
2: ผักอีตูหรือว่าใบอีตู
0: ใช่ครับ
2: เคยกินไหม
0: เคยครับ
2: มันรสชาติเป็นยังไงอ่ะ
0: ก็จะเหม็นเขียวหน่อยครับ
2: เหม็นเขียวหรอ
3: มันจะผิด
0: มันมีกลิ่นหอมๆของเขาอยู
2: ่มีกลิ่นเฉพาะตัวใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: 8ข้อแล้วนะครับเหลืออีก12ข้อนะครับข้อที่9ครับพระพักน้องละอองนวลเปล่งปลั่งดั่งดวงจันทร์วันเพ็ญประไพศีอรชรอ้อนแอ้นทั้งอินทรีย์ดั่งกินนรีลงสงคงคาไลบทกวีนี้พูดถึงตัวละครใดและมาจากวรรณคดีเรื่องใดคร
1: ับ ยากนะเนี่ย
0: มาจากวรรณคดีเรื่องอีเหนาครับพูดถึงนางบุษบา
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ถึงมาก
2: ข้อต่อไปข้อที่10นะครับคำถามคือถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ฟ้าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสไม่คลาดคลาวักทองบทนี้มาจากวรรณคดีเรื่องใดระหว่างกามนิตวาสิทธีหรือพระอภัยมณีครับ
0: พระอภัยมณีครับ
2: ถูกต้องครับข้อต่อไปข้อที่11นะครับคำถามมีอยู่ว่าช้างของพระนเรศวรมีชื่อว่าชยานุภาพแล้วช้างของพระเอกาทศรถมีชื่อว่าอะไรครับ
0: เจ้าพญาปราบไตจักรครับ
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังไม่พลาดเลยนะฮะ
1: ครับ
2: ต่อไปนะ
0: ครับ
2: ข้อที่12นะครับถ้าคำว่าทุ่มมีที่มาจากเสียงกลองแล้วคำว่าโมง มีที่มาจากอะไรครับ
0: มาจากเสียงคล้องครับ
2: มาจากเสียงคล้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ถูกโมงถูกโมง
2: นะข้อที่13ต่อเลยนะครับคำทักทายภาษากลางคือสวัสดีอีสานคือไปใสถามว่าภาษาใต้คืออะไรครับ
0: พันครีครับพันครี
2: พันครี
3: พันครี
2: พันครี
3: พันครี
2: ถูกต้องครับ13ข้อผ่านไปครับข้อที่14นะครับน้องพีกระบือกระบินมหิงสากาสอนคำใดไม่ใช่ควายครับ
0: กระบินครับ
2: ถูกต้องครับกระบินคือ
0: ลิงครับ
2: ลิงกระบินคือลิงแสดงว่ากระบือก็คือควายมหิงสาก็ควาย
1: กาสอน
2: ก็ควายข้อที่15ครับราชาศัพท์ของไม้จิ้มฟันคืออะไรครับ
0: ไม้แคะพระทนครับ
2: แคะพระทนใช่ไหมครับ
0: ใช
2: ่ถูกต้องครับ
3: อีกทีลูกชัดๆสิลูก
0: ไม้แคะพระทนครับ
2: แคะพระทน
3: แคะพระทน
2: ก็คือไม้แคะฟันไม้จิ้มฟันเพราะพระคนคือฟันถูกไหมครับข้อที่16นะครับพยัญชนะไทยตัวที่10คืออะไรครับ
0: ช้อช้างครับ
2: ฮะ
0: ช้อช้างครับ
2: ถูกต้องครับ
1: โอ้เร็วจังนี่ยังนับไม่เสร็จเลย
2: ทำไมตอบไวมากเลยอ่ะไม่ต้องเริ่มตั้งแต่กอไก่หรอ
0: เริ่ม
2: เมื่อกี้คือนับในใจแล้วเหรอโอ้ไวมากนะ
1: ไม่เขาแรปไงพี
2: ่ฮะ
1: แรปแป๊บเดียวกอไก่ถึงช้อช้างแล้ว
2: อ๋อ
3: ฮอนฮูกนี่ยากมากนะตัวที่ไหนฮอนฮูก
2: เอ้าเราเหลืออีก3ข้อนะครับคำถามข้อที่17นะครับคำถามคือในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะครับปี2554คำว่าเฮ่อเฮ่อเฮ่อคำไหนหมายถึงคำที่เปล่งออกมาแสดงถึงความดูแคลนหรือไม่เชื่อถือครับ
0: เฮ้อเ
2: ฮ้อถูกต้องครับ
3: เฮ้อเฮ้อโรงเรียนลำดับอีกทีที่คุณแชมป
2: ์เฮ้อ
0: เฮ้อ
2: เฮ้อแล้วถ้าเฮ้อตัวแรกมันหมายความในทำนองไหนฮะ
0: สบายใจครับ
2: สบายใจโล่งใจแล้วตัวสุดท้ายครับ
0: เฮ้อไม่ถูกใจครับไม่ถูกใจ
2: อ๋อเบื่อหน่ายไม่ถูกใจ
0: ใช่ครับ
2: ข้อที่18มารสีสีสมอนนิรุบลเนียงแน่งน้อยคำใดไม่ได้มีความหมายว่าผู้หญิงครับ
0: นิรุบล
2: นิรุบลถูกต้องครับ
3: แล้วนิรุบลคือ
0: ดอกบัว
3: ดอกบัว
2: บัว
3: นิรุบล
2: คำถามข้อที่19ครับสำนวน18มงกุฎมีที่มาจากอะไรครับ
0: ยิงในวรรณคดีรามเกียรติ์ครับ
2: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับยังไม่พลาดเลยนะฮะ
3: ครับ
2: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายนะครับข้อที่20สำคัญมากๆถ้าข้อนี้ถูกเอาไปอีก 40,000
3: ครับ
2: กลับบ้านพร้อมเงินแสนเลยนะครับคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าสำนวนชักแม่น้ำทั้ง5มาจากวรรณคดีเรื่องอะไรครับ
0: มหาเวสสันดรชาดกครับ
2: และคำตอบที่น้องทีตอบมานั้นเป็นคำตอบที่ถ้าข้อนี้ถูกกลับบ้านพร้อมเงินแสนนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: เอาละครับในที่สุดนะครับน้องทีนะฮะก็ทำสำเร็จนะครับน้องทีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับมูลค่า 100,000 บาท
4: เขาเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กนักเรียนที่มีทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่21เลยนะเขาเป็นคนที่มีไอเดียแล้วก็สามารถสร้างออกมาเป็นนวัตกรรมอะไรต่างๆจากสิ่งที่เขาเรียนการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเขาสามารถออกมาเป็นแรปอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะนี่เป็นการผสมผสานจินตนาการของเขาด้วยนำเผยผลงานของตัวเองเผยแพร่บน YouTube อะไรต่างๆนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากแน่นอนประสบความสำเร็จแน่นอนครับ
1: ชัดเจนผมว่าความรู้ของน้องเขาไปต่อยอดในการทำแรปเวลาทำบีททำอะไรอย่างเงี้ยคือเรานั่งทำเองก็ได้ถูกป่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราก็แต่งรามแต่งเนื้อเองแล้วจากนั้นเราก็อัพลง YouTube พี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งนะเพลงน้องได้ไปร้องหน้าเสาธงแน่
2: เนี่ยแหละออกอากาศตอนนี้ไปเนี่ยนะพอให้เลย
3: พี่แท็บครับเห็นอะไรในตัวน้องบ้างครับวันนี
5: ้ขอชื่นชมน้องทีในความกล้าคิดกล้าฝันแล้วก็กล้าที่จะลงมือทำนะคะขอชื่นชมมากๆเลยค่ะ
6: ขอบคุณมากครับ
3: คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับ
6: คุณพ่อบอกครับว่าสู้ๆนะลูกทำให้ได้นะครับ
3: แล้วฝ้ายเส้นนี้ใครผูกให้ครับเนี่ย
6: พ่อกับแม่ครับ
3: ความรักกับอาจารย์มันใกล้เคียงกับความเป็นพ่อเป็นแม่กับลูกเนี่ยนะคุณครูครับวันนี้ลูกศิษย์ทำสำเร็จแล้วสอนภาษาไทยโดยตรงเลยเป็นยังไงบ้างครับครู
6: ก็ยินดีกับธีรวัตรด้วยนะครับที่ทำความฝันสำเร็จแล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะครับถือว่าเป็นแค่จุดเริ่มต้นบันไดขั้นหนึ่งที่จะไปต่อได้อีกนะครับพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นไปอีกนะครับครูเป็นกำลังใจให้ครับ
3: เป็นกำลังใจให้นะครับผมวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างมากครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณทุกพิธีกรชายจากสวีดีเซคันด์ด้วยนะครับรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะครับที่เปิดเวทีเก่งจริงชิงค่าเทอมให้เด็กเก่งแบบน้องทีมาชิงค่าเทอมกลับบ้านไปนะครับ
3: ครับผมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับกับรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเก่งจริงชิงค่าเทอมสวัสดีครับ
7: เก่งจริงชิงค่าเทอมอาทิตย์หน้าพบกับสาวน้อยหัวใจแกร่งกับชีวิตที่ต้องสู้เพื่อครอบครัวกับความยากที่ต้องฝ่าฟันในโจทย์วิชาชีววิทยา
2: อยากให้น้องมิ้นเรียงลำดับจากจำนวนโครโมโซมที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดครับ
8: เขาเรียนกันได้หรอคะอันน
2: ี้ พี่ก็ว่าพี่ไม่คุ้นเลย
8: หนูทำไมไม่คุ้นเลยคะ
7: เธอจะสารฝันและคว้าค่าเทอมไปได้หรือไม่ห้ามคลาดไหนเก่งจริงชิงค่าเทอม
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะติดตามข่าวกันนะคะข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้อาทิตย์ที่6กันยายน2569นะคะทุกอาทิตย์อยู่กับเรา2คนค่ะคุณโจอรชุนแล้วก็ดิฉันอ่อนอรรินนะคะหลากหลายช่องทางนะคะติดตามวันนิวส์ได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะแล้วก็ดูสดได้ทางแอปวันดี Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะ
4: ข่าวเด่นๆก็เรื่องนี้คุยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับกับพฤติกรรมของคุณหมอที่ใช้คำพูดสื่อสารกับคนป่วยไม่ดี
5: ค่อนข้างจะแรง
4: ใช่มั้ยครับแล้วคำพูดคำจามรุนแรงแล้วในที่สุดเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่าเรื่องของคำขอโทษหรือว่าการสื่อสารที่ไม่ดีมันไปถึงขนาดที่ว่าสปสช.เนี่ยจะย้ายผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองกว่า 26,000 คนออกจากคลินิกในเครือฮาเทราส3แล้วนะครับมันมีปัญหาการให้บริการหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือแพทย์หรือหมอเนี่ยใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมตอนนี้สปสช.ก็เลยสั่งระงับการให้บริการชั่วคราวแล้วก็จัดหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับไปตรวจสอบหน่วยบริการใหม่ได้ตั้งแต่วันที่7กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยติดต่อสายด่วน1330ได้นะครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าจากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องเรื่องบุคลากรค่าใช้จ่ายการส่งต่อคือมีปัญหาทั้งระบบเลยส่วนคุณหมอที่นำไปสู่การขยายผลในคลินิกเนี่ยล่าสุดบอกอย่างนี้บอกว่าขอโทษนะครับแล้วก็ยอมรับว่าการสื่อสารเนี่ยบางทีมันเกิดจากอารมณ์หรือความเครียดก็รับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ
6: ใจว่าที่ทำให้คนไข้ไม่สบายใจในการรักษาในการสื่อสารที่เข้าใจผิดก็ไม่อยากจะให้แบบมีความมีอารมณ์หรือไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออยากให้เข้าใจว่าแบบบางครั้งเนี่ยแพทย์ก็คือรักษาด้วยความตั้งใจแล้วก็
4: ก็ถ้าเกิดว่าใช้คำของเลขาแพทยสภาเนี่ยการสื่อสารก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเหมือนกัน
5: สำคัญมากๆเรื่องของจิตใจ
4: แล้วคำพูดคำจาบางทีแบบมันทำให้ทั้งผู้ป่วยทั้งญาติคนไข้รู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เลยไปกันใหญ่แต่เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเราจะมาตามกันต่อนะครับ
5: ค่ะดูความเคลื่อนไหวของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเดินหน้าติดหนวดเลยนะคะ ตอนนี้ลงพื้นที่สมาคมตาบอดเมื่อวานนี้แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ติดตามร้องเรียนการจัดสรรโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะทนายตั้มเนี่ยโอลีลาคล้ายๆกับคุณกันจอมพลังมากๆนะคะบอกต้องการให้ตรวจสอบโควต้าจัดสรรให้องค์กรผู้พิการถูกส่งต่อไปถึงผู้พิการตามสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็เตรียมติดตามข้อมูลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยทนายตั้มยังฝากข้อความไปถึงนักการเมืองแล้วก็เหล่าอินฟลูต่างๆอย่าเข้าไปแสวงหาหรือแย่งโควต้าสลากที่ควรเป็นสิทธิ์ของคนพิการค่ะ
7: โควต้าสลากอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นผลประโยชน์มหาศาลเลยนะหลายๆเดือนที่เขาได้กันไปอะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันถึงใครอะไรยังไงบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็อยากจะให้เนี่ยคนที่ดีๆนะร่างกายสมบูรณ์นะอย่าไปแย่งเขาเลยครับนะอย่าไปแย่งกับ

0: คนที่เขาพิการตาบอดหรือว่าแขนขาขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ด้านคุณกันจอมพลังออกมาชี้แจงหลังจากที่ทนายตั้มเดินหน้าตรวจสอบหลายประเด็นนะคะไหนจะเรื่องมูลนิธิการจัดซื้อเสื้องเกราะปมโควต้าสลักผู้พิการคุณกันบอกว่าเรื่องมูลนิธิแล้วก็การเงินเนี่ยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วแล้วก็พร้อมให้ข้อมูลกับหน่วยงานหากต้องการเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยพร้อมจะมีให้ตรวจสอบนะคะส่วนประเด็นปมโควต้าสลักก็บอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆเคยมีการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีชื่อของตัวเองไปเกี่ยวข้องกับโควต้าดังกล่าวหากจะมีการตรวจสอบรอบที่2หรือ3อ้าวยินดีเลยค่ะและไม่กังวลด้วยถ้ามีข้อมูลใหม่แต่ไม่ต้องการตอบโต้หรือว่าโต้เถียงกันผ่านสื่อแล้วก็โซเชียลขอให้ทุกฝ่ายนำหลักฐานเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบค
2: ่
1: ะ
2: ผมก็เหมือนเดิมผมเคยพูดเรื่องนี้ถ้าใครพอจำได้ไม่ว่าจะในไลฟ์สดผมเองหรือที่ผมเคยพูดออกสื่อเองว่าผมไม่มีนะครับและเคยมีคนไปตรวจสอบผมในเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้สรุปว่าตัวผมเองไม่มีชื่ออยู่ในนี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับทุกคนลองไปย้อนดูว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วแล้วผมก็ผ่านการตรวจสอบนะตรงนั้นมาแล้วว่ามันไม่มีชื่อผมจริงๆนะครับก็ใครอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันข้อมูลนะครับเราก็ยินดีสำหรับหน่วยงานนะไหนอยากตรวจสอบบอกนะครับเรายินดีให้ความ
3: ก็ถ้าสังเกตดูก็จะเห็นว่าเป็นการกระทุ้งเรื่องของเงินเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่เข้าใครออกใครแล้วจะยังไงเดี๋ยวมาตามกันต่อนะ
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมไปดูนาทีที่ตำรวจชุดสืบบางแพนะคะที่ราชบุรีเนี่ยไปจับกลุ่มคนร้ายค่ะแล้วก็ไปพยายามจะเคาะบ้านหลังหนึ่งไม่ยอมเปิดแต่สุดท้ายพอเปิดแล้วเอ๊ะคนร้ายหายไปไหนหนึ่งคนหนีไปบนฝ้าเพดานสิ่งที่ตำรวจทำก็คือว่าต้องปีนบ่ากันขึ้นไปและจับตัวคนร้ายค่ะ
4: ปีนอ่ะ
5: เปิด
4: ต
5: ำ
4: รวจ
5: ผู้ชาย
4: เฮ้
5: ย
4: เฮ้ยมึงลงมาด
5: ิลงมาย
4: ิง
5: ลงมา
4: ลงมึงลงดีๆนะ
5: เด
4: ี๋
5: ยวทำบ้านกับพัง
1: ทุกวิถีทางจริงๆค่ะเอาไม้กระทุงก็ยังไม่ยอมลงมาแต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องใช้วิธีคือปีนบ่าเพื่อนขึ้นไปเนี่ยนะคะแล้วก็ดึงตัวลงมาแล้วก็ดักซ้ายดักขวาแล้วสุดท้ายไม่รอดสามารถจับกุมได้จะให้เห็นการทำงานของตำรวจว่าแต่ละทีจะจับผู้ต้องหาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะชุดสืบของสภ.บางแพจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบบ้านหลังนี้หลังจากมีข้อมูลว่ามั่วสุมยาเสพติดแล้วหนึ่งในกลุ่มก็มีพฤติกรรมก็คือพกปืนด้วยช่วงแรกอย่างที่บอกอะค่ะตอนที่ไปปิดล้อมบ้านพยายามจะเคาะประตูตะโกนเรียกคนในบ้านไม่ยอมเปิดนะคะแต่ตำรวจได้ยินเสียงกุกกักกุกกักที่หลังคากระทั่งพอเปิดประตูเข้าไปคนในบ้านเนี่ยอยู่กันหลายคนแต่ว่าสังเกตเห็นว่าเอ๊ะฝ้าเพดานมันถูกเปิดแล้วก็มีคนให้ข้อมูลว่ามีผู้ชายคนนึงหนีขึ้นไปซ่อนอยู่ด้านบนก็คือฝ้าเพดานจุดนี้แต่เนื่องจากคุณผู้ชมจะเห็นว่าฝ้าเพดานมันสูงอะค่ะตำรวจก็เลยใช้เพื่อนยืนเป็นฐานปีนไหลขึ้นไปปีนบ่าขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปดักอยู่ปรากฏว่าก็มีจริงๆแล้วเจอจริงๆจริงๆฝ้าเพดานจุดนี้มันเชื่อมทั้งหมดเนี่ย4ห้องด้วยกัน
3: ค
1: งกะจะวิ่งหนีไปนะคะใช้เวลาติดตามมันอยู่นานสุดท้ายก็สามารถคุมตัวชายที่ไปซ่อนอยู่บนฝ้าได้ก็ถูกจับในคดียาเสพติดทั้งหมดนะคะตำรวจบอกว่าที่ผ่านมาเคยเจอผู้ต้องหาหนีลงน้ำหนีเข้าป่าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยขึ้นไปซ่อนบนฝ้าเพดานค่ะ
6: ว่าขึ้นไปดู
7: ต่อตัวขึ้นไปโอ้มันก็ลำบากเหมือนกันนะ
6: ครับ
7: ช่วงนั้นรู้สึกยังไงหนักไหมอะไรยังไง
6: หนักครับแต่ก็ต้องทำครับเพราะว่ามีต้องสงสัยว่าอยู่ข้างบนคนหนึ่ง
1: ตำรวจบอกว่าเอาคลิปมาเผยแพร่ก็อยากจะให้เห็นว่ากว่าจะจับผู้ต้องหาได้ในแต่ละคดีไม่ง่ายนะคะ
3: นี่ไงอันหนึ่งวันพันเรื่องนะครับที่คุณตำรวจต้องเข้าไปช่วยจัดการแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องนี้มันอาจจะป้องกันยากแต่ว่าจะทำให้เห็นว่าบางทีเรื่องที่เราไม่คาดคิดมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ต้นสนขนาดใหญ่ริมหาดนี่คุณผู้ชมดูนะเนี่ยครับมันโค่นลงมาทั้งต้นเลยแล้วเป็นจังหวะต้องบอกว่าเป็นคราวซวยนะครับของ2คนที่ขี่ซาเล้งผ่านมาแล้วเป็นไงโดนทับสิครับงานนี้สาหัสทั้งคู่เลยโอ้โหนี่แล้วต้นไม้แบบนี้มันมีน้ำหนักนะจังหวะที่ลงมานะครับเป็นต้นสนริมหาดนะครับในจุดนี้ก็คือหาดนพรัตน์ธาราในตำบลอ่าวนางของกระบี่นะครับหลังจากที่ต้นไม้มันหักลงมาแล้วเนี่ยทั้งชาวบ้านทั้งนักท่องเที่ยวเห็นเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยยกต้นสนแล้วช่วยคนที่อยู่บนซาเล้ง2คนนำส่งโรงพยาบาลครับ
8: เฮ้ยน้องๆเขาไหวอยู่ช่วยยกต้นไม้ก่อนได้ไหม
5: หนักเกินไปผมไม่ไปไม่ไปไม่พ้นยังไงไม่พ้นต้องยกมาทางนี้นะความมาทางนี้ได้ไหม
8: มันพาไม่ได้มันพาไม่ได้
9: พาไม่ได้
5: มันเหล็กนี้มันงอมันไปไม่ได้
9: เข้าเอว
8: ตายมันทั้งเลยนะเข้าเอวเข้าเอวเข้าเวียงมันทางไหนอ่ะ
5: พามาข้างหลังนี้ได้ไหมครับ
8: ข้าวเอวอีกแก่เร็วเร็วเร็ว
3: อันนี้ขอบคุณด้วยนะครับชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่เข้าไปช่วยกันแบบนี้นะครับปรากฏว่าในระหว่างนั้นก็แจ้งกู้ภัยพอกู้ภัยมาถึงปุ๊บเนี่ยก็รีบนำตัวคนเจ็บก็คือนำออกมาจากซากต้นไม้ได้แล้วนำส่งโรงพยาบาลนะครับสาหัสทั้งคู่เลยทีนี้นอกจากรถซาเล้งที่โดนทับแล้วนะครับต้นสนเนี่ยมันทั้งใหญ่ทั้งยาวมันไปโดนมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ริมหาดด้วยนะครับคันอื่นๆเสียหายไปอีก5คันทีนี้ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถวนั้นน่ะเขาบอกว่าก่อนที่ต้นไม้เนี่ยมันจะหักโค่นลงมาเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายกับไม้มันลั่นก็แสดงว่ามันอาจจะแบบส่งสัญญาณมาก่อนทีนี้ต้นสนขนาดใหญ่ก็เลยโค่นลงมามันไม่มีลมแรงเลยนะถึงเวลาของมันเนา
1: ะ
3: ไข่ของมันข้างในอาจจะแบบปลวกกินหมดแล้วเนี่ยเป็นโพรงหมดแล้วนะครับแล้วก็ผุมันก็เลยพังลงมาแบบนี้นะครับทีนี้ดูนะสังเกตคุณผู้ชมมันไม่ได้มีต้นเดียวไง
1: หลายต้น
3: เนี่ยมันมีหลายต้นนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยต้นไม้ใหญ่ในวันที่มันจะล้มลงมาบางทีมันไม่ได้มีสัญญาณบอกก่อนและที่อื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่ที่นี่นะครับบ้านเราต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับฝากดูแลตรงนี้แล้วก็ระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ค่ะอ่ะยังอยู่ที่เรื่องใกล้ตัวนะคะขับรถก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีสมุทรปราการคุณผู้หญิงท่านนึงเนี่ยจอดรถจะลงไปทิ้งขยะแป๊บเดียวปรากฏว่าเข้าใจว่าตัวเองใส่เกียร์ P แล้วไม่ค่ะเธอใส่เกียร์ N แล้วก็ลืมดึงเบรกมือด้วยสุดท้ายรถหรูไหลลงคลองแบบนี้ค่ะ
10: ย
11: ัง
10: อย
11: ู่ไหล
10: ไปแล้ว
11: โอ้
10: ไหลไปแล้วโอ้ยดีไม่ไหลทับ
11: โอ้คุณแม่ไม่รู้แม่ลงไปแล้วแม่ก็ไปตะบัด
1: ใช่ค่ะคุณอรชุนบอกว่ารถหรูใช่ไหมใช่ค่ะ
3: โอ้ตกคลองเลยเหรอ
1: ตกคลองเลยค่ะ6ล้านนะคะแล้วจะเห็นว่าคุณผู้หญิงที่ลงมาจากรถเนี่ยตอนแรกยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะเอาขยะไปแบบทิ้งอะนะคะแต่ดีที่รถยังไม่ถอยชนเธอแล้วจังหวะที่รู้มันก็ไม่ทันแล้วเดชะบุญที่รถที่วิ่งผ่านเส้นทางนั้นนะเขาเบรกทัน
3: เน
1: า
3: ะ
1: มันก็เลยไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนมันเป็นทางลัดเอียงนะคะแล้วก็ตกลงไปในคลองฝั่งตรงข้ามต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยจุดเกิดเหตุก็คือหน้าร้านขายอะไหล่รถยนต์ริมถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิค่ะอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีหลังเกิดเหตุก็ประสานเจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงไปค้นหารถนะคะไม่ง่ายนะคุณผู้ชมนะใช้รถเครนยกรถขึ้นมาจากคลองซึ่งคลองแห่งนี้เนี่ยลึกเกือบ5เมตรเพราะนั้นเนี่ยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงแล้วผลพวงที่ตามมาคุณอรชุนดูภาพมุมสูงค่ะ
3: ยังไงครับ
1: รถติดสิคะกว่าจะนำรถขึ้นมาได้นะคะรถติดเป็นทางยาวเลยไปถามเจ้าของรถนะคะเป็นลูกชายบอกว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะนะคะเป็นใช้ระบบไฟฟ้ามูลค่ากว่า6ล้านเมื่อวานคุณแม่ก็ขับมาจอดหน้าร้านจอดปกติเหมือนทุกวันเลยเหมือนจะเอาถังขยะมาทิ้งคิดว่าคุณแม่คงลืมเข้าเกียร์ P คือคุณแม่เนี่ยเข้าใจว่าเข้า P แล้วแต่จริงๆคุณแม่เข้า N แล้วก็ลืมดึงเบรกมือด้วยค่ะ
12: ไม่ได้ใส่คือตกเกียร์ N ขึ้นแล้วมันก็ไหลเลย
13: ก็เลยไหลข้ามอันนี้คือพอร์ชใช่ไหมคร
12: ับ
13: พอร์ชปีไหน
12: ปี2ปีที่แล้วเอง
13: 2ปีที่แล้วแต่รถมีประกันเนาะ
12: ใช่มีประกัน
13: ครับยังโชคดีว่าไหลมาไม่โดนใครนะฮะ
12: ใช่ครับโชคดีตอนแรกกลัวจะชนเขาตกใจ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่จะเห็นว่าผลพวงคือรถติดยาวเลยนะคะทางเจ้าของรถแกก็น่ารักแกโพสต์ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยที่ทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาช่วงนั้นเดือดร้อนนะคะเพราะว่าการจะกู้รถขึ้นมามันต้องปิดถนน1เลนเพราะนั้นเนี่ยก็เลยรถติดไปประมาณ2ชั่วโมงจริงๆก็บอกว่าไม่อยากจะให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ทุกคนต้องวุ่นวายเป็นอุทาหรณ์ละกันนะคะสำหรับคนที่เดี๋ยวนี้ใช้รถออโต้เกียร์ออโต้กันเยอะด้วยระมัดระวังกันให้ดีค่ะ
3: เอาเราสลับอารมณ์มากันที่ซีรีส์2เรื่อง2รถคือยืนยันการันตีเลยนะครับว่าสนุกกันชนิดที่ว่ากินกันไม่ลงเลยเอามีอะไรบ้างเรื่องแรกเนี่ยแดงใบเล่ส่งเข้าประกวดนะครับนี่มาถึงบทสรุปแล้วกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เจอทั้งครอบครัวความรักมิตรภาพการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตนะครับคุณผู้ชมไปหาดูนะใครที่ยังไม่ดูนะครับย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตของแดงเลยนะครับผ่านแอปวันดีดูรวดเดียวจบนะครับส่วนอีกเรื่องนึง
9: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะครับเข้าสู่ช่วงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าความลับที่มีมันค่อยๆถูกเปิดออกมานะครับทั้งเกมรุ่นแม่รุ่นลูกเนี่ยเอาเป็นว่าไม่มีใครยอมใครนะครับก็โหลดแอปวันดีดูกันได้ต่อเนื่องรับชนย้อนหลังทั้งแดงใบเล่วิมานอากาศได้ที่วันดีที่เดียวเท่านั้นจบก็ย้อนดูให้สุดเดือดก็ตามให้ทันเพราะฉะนั้นโหลดวันดีแล้วดูกันยาวๆไปเลยนะครับ
14: สำหรับลูกค้า iOS ก็ห้ามพลาดนะคะเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำคุณผู้ชมว่าพิเศษจริงๆสำหรับลูกค้า iOS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
9: มันมีเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับกระบะเนี่ยชนวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตแต่ว่าหลังจากนั้นญาติของผู้เสียชีวิตมารุมทำร้ายคนขับกระบะจริงๆไม่สนับสนุนเรื่องความรุนแรงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูช่วงหน้าครับ
15: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิตใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่ Apache
21: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอร์รี
20: ่ I love Apache
22: Montfleurรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
23: Montfleur Omiral
24: วันดี2026
25: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแล้วเจ้าค่ะ
24: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
26: ฉันจัดการเอง
24: หงสาวดีสอดสร้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
27: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
28: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925
29: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
30: ใส่ครั้งแรกอ่ะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
28: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวัน โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมข่าว2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
8: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
12: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด้อการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสทูเดเอ็นซานคอนแอร์เมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
13: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: 8โมง40นาทีนะครับไปดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีก็เป็นกรณีที่กระบะเนี่ยชนวินมอเตอร์ไซค์จนเสียชีวิตซึ่งคนขับกระบะบอกว่าเป็นอุบัติเหต
1: ุ
9: แต่ว่านั่นแหละครับทำให้วินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยญาติๆพอเขามาถึงปุ๊บเขาก็ไม่พอใจไปทำร้ายคนขับกระบะครับ
31: เฮ้ยพี่พอแล้วเฮ้ยพี่พอใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นพี
9: ่เนี่ยต้องเตือนแบบนี้นะครับว่าการใช้ความรุนแรงหรือว่าไปใช้กำลังแบบนี้เนี่ยก็เข้าข่ายเป็นความผิดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สนับสนุนเรื่องการใช้ความรุนแรงในเรื่องคดีนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าจุดเนี้ยเป็นแยกไฟแดงหน้าหมู่บ้านบัวทองเคหะถนนบางกรวยไซน้อยนะครับแล้วก็ปรากฏเนี่ยพอมาตุ๊บตับกันแบบนี้เนื่องจากมันมีเหตุก็คือว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่ชื่อคุณวันนิพาเนี่ยเสียชีวิตนะครับผู้หญิงนะครับเธอเสียชีวิตแล้วคู่กรณีคือกระบะที่พุ่งเข้าชนนะครับแล้วก็กลายเป็นว่างานนี้เนี่ยกระบะที่เข้าชนเนี่ยก็คือว่าคนขับนั่นแหละทำให้ญาติๆของผู้ตายเขาไม่พอใจบอกขับอย่างนี้ได้ยังไงมันทำให้คนในครอบครัวสมาชิกเขาตายไปคนหนึ่งนะครับก็เลยไปรุมทำร้ายกันเพราะเข้าใจคือตอนแรกอ่ะอาจจะยังสื่อสารกันไม่ชัดว่าไอ้ที่มาชนเขาเนี่ยนะชนจนเสียชีวิตเนี่ยขับฝ่าไฟแดงมาหรือเปล่านะครับมันก็เลยเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นมาทีนี้ตัวคนขับกระบะเขาก็ยืนยันแบบนี้นะครับบอกว่าผมไม่ได้ฝ่าไฟแดงแต่ว่าตอนที่ขับมาถึงแยกเนี่ยตอนนั้นมันเป็นไฟเขียวอยู่แล้วก็เลยขับออกมาก็อ้างว่าไฟเขียวสัญญาณไฟให้ออกมาได้ปรากฏไม่ทันเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาอีกฝั่งนึงไอ้ตอนที่เห็นคือมันอยู่ข้างหน้าแล้วมันจวนตัวแล้วมันเบรกไม่ทันแล้วครับ
32: แน่ใจว่าเขาจะกลับรถหรือว่าเขาออกมาจากทางหมู่บ้านบัวทองเคหะครับพอเห็นก็ปึ๊บเลยครับ
33: เบรกไม่ทันแล้วจังหวะนั้น
32: ครับแต่ว่าผมก็เบรกสุดตัวครับเขากล่าวหาผมแล้วผมก็ถอยผมก็หนีออกมาแล้วน้องมันก็เข้าไปห้ามผมก็ไปยกมือไหว้ขอโทษครับลูกสาวคนโตตอนนั้นมีลูกเข้าไป3คนครับ
33: พี่ได้เยียวยาเข้าไปอะไร
32: ครับ 20,000 แล้วก็ค่ามูลนิธินำศพไปอุโบหรืออะไรเงี้ยครับ 3,500
34: ยืนยันชัดเจนว่าตอนที่ออกมาเนี่ยมันเขียวแล้วจริง
32: ๆเขียวครับผมวิ่งมามันเขียวครับผมได้ไปเขียวมาครับ
34: คือไม่ได้จอดไฟแดงแล้วออกไฟเขียว
32: ไม่ครับ
9: อันนี้ก็อาจจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดฝั่งของกระบะเป็นไฟเขียวแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจากไหนมันเป็นความประมาทของฝ่ายไหนยังไงกันแน่ตอนนี้ผู้กำกับสภ.บางบัวทองสั่งให้ชุดสืบไปตรวจสอบแล้วก็หาข้อเท็จจริงแล้วนะครับใครผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะอาจจะต้องดำเนินคดีกับคนขับกระบะในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก่อนครับ
1: ค่ะอ้าวเหตุการณ์ต่อไปก็ที่สมุทรปราการนะคะมอเตอร์ไซค์ซ้อน3แล้วขี่ย้อนสอนอันตรายมากๆสุดท้ายไม่รอดนะคะไปชนกับรถไฟฟ้าคันหนึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัส2รายด้วยกันหลุดมุมกล้องไปนี่คือชนแล้วนะคะเนี่ยย้อนสอนมาชัด

0: เจนมากวงจรปิดริมถนนแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้ซ้อน3นะคะแล้วก็ย้อนสอนมาชนกับรถไฟฟ้าซึ่งก็ขับมาตามเลนปกติและไปชนใกล้กับจุดกลับรถนะคะส่งผลให้ผู้หญิงอายุ30ปีหนึ่งในคนที่ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตส่วนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กับคนซ้อนท้ายอีกหนึ่งคนก็บาดเจ็บสาหัสเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย3โมงของเมื่อวานทีนี้หลังเกิดเหตุอะค่ะคนขับรถเก๋งไฟฟ้าเป็นผู้หญิงก็ยืนรอให้การกับตำรวจนะคะบอกว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นฝ่ายขี่ย้อนสอนพุ่งออกมากลางถนนตัดหน้ารถของเธอจะเข้าสู่จุดกลับรถเธอเบรกไม่ทันจริงๆก็เลยชนอย่างจังจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บและสภาพรถเก๋งของเธอเนี่ยจริงๆสภาพด้านหน้าก็มีความเสียหายนะคะนี่ดูสิคะกระจกด้านหน้าแตกเลยเกือบทั้งบานส่วนผู้บาดเจ็บ2รายกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลนะคะล่าสุดอาการสาหัสยังไม่พ้นขีดอันตรายขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่อยู่ตรงตึกแถวเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างบอกกับผู้สื่อข่าวว่าได้ยินเสียงรถชนกันดังมากวิ่งออกมาดูที่หน้าบ้านก็เห็นมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตค่ะ
1: แฟนมาอยู่ตรงนี้แล้ว
2: คือได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
1: ได้ยินเสียง
2: ชนดังไหมคะพี
1: ่ดังมากเลย
2: ดังมากเลย
1: ครับมันถึงนี่แล้วอ่ะเพราะเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ไปแล้วคนนอนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
0: ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการก็เก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุนะคะเดี๋ยวไล่ตรวจสอบวงจรปิดตามจุดต่างๆแล้วก็สรุปสาเหตุของอุบัติเหตุเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
3: เวลามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตนะครับก็คือต้องตั้งต้นทำคดีตำรวจดูซิว่ามันอยู่ในท้องที่เขตท้องที่ไหนที่พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการทำคดีได้บ้างปรากฏว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยพอเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาไม่ชัดว่าพื้นที่เกิดเหตุตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของตำรวจโรงพักไหนสภ.ไหนก็อาจจะทำให้ทุกอย่างล่าช้าถ้ามีคนตายก็ตายอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างเหตุการณ์ที่ชลบุรีนะครับกว่าที่จะเคลียร์จะคุยกันได้ตกลงเป็นอำนาจของสภ.ไหนหลายชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับก็คือมีมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วมีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นถนนคู่ขนานสาย7ด่านเก็บเงินโป่งในพื้นที่ขาเข้าเมืองพัทยาตำบลหนองปลาไหลของบางละมุงนะครับพอมีผู้เสียชีวิตนะครับทีนี้เนี่ยก็เป็นคดีแหละนะครับตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนต้องมาทำคดีผู้เสียชีวิตนะครับในลักษณะก็คือว่ามีบาดแผลมีมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่นะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าผู้เสียชีวิตขี่มาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามแผงปูนกั้นระหว่างทางด่วนกับถนนคู่ขนานถ้าฟังแบบนี้คดีเนี้ยไม่มีคู่กรณีเพราะว่าตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาขับของเขามาเองแล้วก็รถเสียหลักจนทำให้เกิดเหตุแล้วก็เสียชีวิตแต่ทีนี้ต่อให้ไม่มีคู่กรณีมันก็เป็นคดีอยู่ดีนะครับซึ่งคดีเนี่ยตำรวจเท่านั้นที่ทำได้กู้ภัยจะไปทำคดีให้เขาไม่ได้ก็ต้องประสานพอกู้ภัยมาปุ๊บก็ต้องประสานว่าต้องแจ้งเรื่องนะครับว่าให้พนักงานสอบสวนสภ.ไหนรับผิดชอบในคดีนี้นะครับก็เถียงกันว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นสภ.หนองปลือหรือเปล่าเอ๊ะหรือเป็นสภ.บางละมุงนะครับก็จะได้เรียกให้เจ้าหน้าที่มาถูกปรากฏกู้ภัยบอกงี้สองโรงพักไม่รู้คุยกันนี่ท่าไหนคุยกันไปคุยกันมาคุยกันมาคุยกันไปร่วม2ชั่วโมงจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะครับพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละโรงพักก็รู้อยู่แล้ว
0: น่าจะแบ่งกันชัดเจน
3: เนาะว่าตรงนี้ในพื้นที่ตรงนี้อำเภอนี้ตำบลนี้ในเขตนี้หมู่นี
0: ้
3: ของใครของใครทำไมเหตุการณ์ครั้งนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าจะได้คำตอบว่าเป็นของสภ.บางละมุงนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าด้วยความที่2ชั่วโมงแล้วมันร้อนไงมันเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับสภาพของผู้เสียชีวิตเนี่ยพอผ่านไปคุณผู้ชมร่างกายนะครับพอเสียชีวิตตายปุ๊บข้างในในตัวของคนเราคุณผู้ชมมันก็จะมีแบคทีเรียมีเชื้อโรคเยอะนะครับมันก็เลยทำให้มันเริ่มกินเข้ามาแล้วนะครับเลือดก็ไม่ไหลแล้วใช่ไหมครับเลือดก็จะเริ่มกลายเป็นพิษแล้วนะครับทีนี้ลักษณะของศพทั้งผิวหนังทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มคล้ำมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพแล้วนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้จะต้องรีบจัดการกับศพถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วที่สำคัญตรงนี้ก็คือรถผ่านไปผ่านมาก็ใช้คำก็คือเป็นอุจจารสายตานะครับเพราะภาพศพไม่มีใครอยากมองเห็นอยู่แล้วใช่ไหมกว่าตำรวจจะประสานมานำศพออกจากพื้นที่นะคือพอมีคนตายอ่ะกู้ภัยจะย้ายศพเองไม่ได้ใช่ไหมครับมันผิดกฎหมายไงศพอยู่ในสภาพไหนต้องปล่อยไว้แบบนั้นนะครับทีนี้ตำรวจตรวจสอบเรียบร้อยอ่ะพอมาปุ๊บกู้ภัยก็เลยนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ติดต่อให้ญาติเนี่ยมารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อครับ
0: ค่ะ คุณผู้ชมดูเรื่องนี้นะคะเป็นหนุ่มรับเหมาก่อสร้างเห็นพ่อกลับบ้านมาในสภาพที่เมาแล้วหัวแตกเข้าใจว่าเพื่อนน่ะต้องเป็นคนทำร้ายพ่อแน่ๆลูกเนี่ยย้อนกลับไปที่วงเล่าที่พ่อดื่มแล้วก็

0: เอามีดเนี่ยไปฟันหน้าคู่กรณีเข้าใจว่าเป็นคู่กรณีของพ่อพ่อบอกไม่ใช่พยายามห้ามแล้วเขาไม่ได้ทำร้ายพ่อพ่อล้มแล้วหัวไปฟาดเองแต่พาคุณผู้ชมไปย้อนดูวงจรปิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการณตอนแรกก่อนจะมีเรื่องคุณผู้ชมลองดูดีๆนะคะคุณพนมเนี่ยก็คือคุณพ
1: ่
0: อนะคะเสื้อสีฟ้าเนี่ยแหละที่นั่งคุยอยู่แล้วก็เหมือนจะมีปากเสียงกับคนในร้านโดยเฉพาะผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีคุณอนุรักษ์อายุ51คนในชุมชนก็เหมือนมาแยกเนี่ยทะเลาะหนักๆก็คือภรรยาของคุณอนุรักษ์นะคะแล้วจังหวะหนึ่งก็เดินออกไปงอนเดินออกไปแล้วคุณอนุรักษ์แกก็เหมือนตามประกบเจนเย็นเจนเย็นคุณพนมก็เหมือนจะไม่เย็นเหมือนจะย้อนเข้ามาในอาจจะเอาเรื่องกันอนุรักษ์ก็พยายามจะดึงแขนไว้ยายายาจังหวะนี้คุณผู้ชมดูตามคลิปนะเขาบอกแค่ดึงแขนเท่านั้นแล้วพนมเนี่ยเสียหลักหัวไปฟาดพื้นหัวแตกนะดูอีกมุมหนึ่งก็ได้ค่ะ
1: ดูซิดูพฤติการที่เป็นลักษณะดึงมือหรือกระชากหรืออะไร
0: หรือจับทุ่มหรือเปล่าไม่พนมเขาบอกว่าเขาล้มเองในมุมคนเจ็บก็ยืนยันว่าล้มเองคือเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเอาเป็นแบบนี้ละกันแต่เพื่อนก็บอกว่าแค่ดึงแขนเท่านั้นทีนี้ช่วงที่แยกย้ายกันไปเนี่ยประมาณ 20:36 นะคะจากนั้น 20:17 คิดว่าสงบแล้วนะเกือบ40นาทีลูกชายย้อนกลับมาย
1: ังไม่จบเหรอ
0: ไม่จบมาแล้วค่ะมาแล้วนี่ภรรยาเห็นแล้วตกใจเพราะถือมีดดาบมาเลยแล้วไม่ฟันเลยไม่พูดไม่จาเอามีดดาบเข้าไปฟันอนุรักษ์ที่กำลังนั่งอยู่เลยค่ะ
1: โอ้ย
0: แล้วจากนั้นขึ้นรถหลบหนีไปเอาเป็นว่าฟันจนกระทั่งกระดูกแตกอะ
1: อันนี้คือแบบมันเข้าข่ายไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วนะกระทำความผิดแบบนี
0: ้แล้วไม่ถามไถ่กันให้ดีคุณอนุรักษ์ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะคะ มีแผลที่หนกแก้มซ้ายยาวประมาณ12เซนแล้วอย่างที่บอกลึกขนาดที่กระดูกหน้าแตกก็ต้องเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลภรรยาคนเจ็บพยานในร้านให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือลูกชายของคุณพนมเนี่ยก่อเหตุเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาปรีเข้ามาฟันอย่างเร็วเลยไม่มีการพูดคุยไถ่ถามก่อนลงมือเลยค่ะ
2: ว่าปากแก้วแล้วแฟนหนูถามว่าพี่นมเป็นอะไรพี่นมเป็นอะไรแบบพี่นมมีปัญหาอะไรคือแบบว่าหนูว่าพี่นมกลับไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วพี่นมก็ไม่กลับแล้วเหมือนว่าตรงนั้นมันลื่นเหมือนว่าก็ฉุกกระชากอะไรกันอย่างนี้ค่ะแล้วแบบก็เลยหลงพี่นมไม่คุ้นนี้เลย
0: ด้านพ่อของผู้ก่อเหตุนะคะก็คือคนที่ใส่เสื้อฟ้าตามคลิปเนี่ยค่ะคุณพนมยืนยันว่าผมก็บอกลูกแล้วว่าไม่ได้โดนอนุรักษ์ทำร้ายจนหัวแตกแต่ผมเนี่ยลื่นล้มเองพอกลับถึงบ้านลูกชายเห็นบาดแผลไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นเข้าใจว่าพ่อถูกเพื่อนทำร้ายพ่อบอกพยายามห้ามเต็มที่อธิบายแล้วแต่ลูกไม่ฟังค่ะ
3: ก็ไม่รู้เนาะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจ
4: ครับ
3: ทีนี้อยู่ๆมาไล่ผมก็ล้มไปหัวว่าเนี่ยเลือดกลับบ้านไอ้ลูกชายเห็นอ้าวพ่อหัวพ่อเป็นไรเลือดไหลบอกไม่เขาถามผมก็บอกว่าอ๋อไอ้คนเจ็บเนี่ยมันเดินไล่มามันจะทำอะไรไม่รู้มันไอ้จะมาทำร้ายอ
1: ่
3: ะก็หนีมันถอยหนีล้มไปเอ้าถ้าพ่อเนี่ยมันไม่ได้ทำมันแค่ไล่เฉย
5: ผู้ชายเราอ่ะคิดว่า
3: เอามาทำพ่อเนี่ยยังไง
0: ก็คือลูกหัวร้อนเข้าใจว่าพ่อโดนเพื่อนทำร้ายนะคะเดี๋ยวตำรวจก็จะไล่ตรวจสอบวงจรปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุลูกชายคุณพนมก็คือคุณแบงค
1: ์
0: อายุ31ปีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการยังไงก็ไม่รู้ไปหลบหนีอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไปตั้งหลักหรือเปล่ายังไงก็เข้าไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยนะคะ
1: กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะครับเอาส่วนเรื่องนี้เรื่องการทำร้ายกันเนี่ยหลังๆในสังคมก็คือว่าไม่ต้องรู้จักไม่ต้องมีเรื่องก็ทำร้ายกันได้มันน่ากลัวตรงนี้นะครับเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็ปรากฏว่ามี2คนที่เข้ามาซื้อของเนี่ยใกล้ๆกับร้านคาราโอเกะปรากฏว่ามีผู้ชายอีก4คนที่อยู่หน้าร้านคาราโอเกะจู่ๆมารุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บครับเนี่ยกลายเป็นว่าก็ก่อเหตุแบบบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรเลยไม่พอใจไม่ชอบหน้าเหม็นหน้ามันไส้ก็เข้าไปทำร้ายกันแบบนี้ไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับแล้วมีหลักฐานชัดเจนด้วยเนี่ยประมาณ5:30ก็มีเสียงโวยวายนะครับและอีกคนนึงผู้ที่ถูกทำร้ายบอกผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาทำผมทำไมเนี่ยนะครับตรงจุดนี้แล้วมันรุมกันด้วยไงนะครับเป็นร้านคาราโอเกะในพื้นที่บางฉลงของบางพลีแล้วคุณผู้ชมสภาพของคนเจ็บเนี่ยนะปรากฏถูกรุมทำร้ายหนักเลยจน

0: หมดสติต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยไปทำเขาขนาดเนี้ยนะครับทีนี้ฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะครับคือเขามากันเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าคือมากับเพื่อนมาซื้อบุหรี่นี่แหละใกล้ๆกับร้านคาราโอเกะระหว่างที่มาซื้อของอยู่ดีๆมีกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมด4คนร่วมกันหรือรุมทำร้ายทั้งที่ไม่ได้รู้จักไม่มีปัญหาอะไรกันมาก่อนครับ
1: ครับ2คนน่ะมาซื้อบุหรี่แล้วผมจะไปร้านเนี่ยต่อไปอ่ะแล้วเขาก็มาพูดอะไรไม่รู้แล้วก็เพื่อนผมก็มีอะไรแล้วก็ใส่เลย
2: กี่คน
1: โอ้ยพี่หลายคน
0: อ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฝั่งของคนเจ็บเพื่อนคนเจ็บนะครับเดี๋ยวตำรวจสภ.บางพลีเนี่ยมาตรวจสอบและรับแจ้งเหตุไว้แล้วนะครับต้องมาตรวจสอบดูอีกทีนึงแล้วก็ผู้ก่อเหตุที่มีกัน4คนเนี่ยหลังจากก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์2คันออกจากจุดนี้ไปตำรวจก็ใช้เป็นหลักฐานในการตามหาตัวผู้ก่อเหตุทั้ง4คนมาให้ปากคำเกี่ยวกับคดีนี้ครับ
3: ค่ะอ้าวเตือนภัยกันหน่อยมิจฉาชีพสมัยนี้มาทุกรูปแบบจริงๆล่าสุดปลอม Facebook เป็นพระค่ะทักแชทไปหาคนที่น่าจะอยู่ในกลุ่มที่รู้จักเนี่ยนะคะแล้วก็ไปขอยืมเงินแน
0: ่
3: นอนเป็นพระด้วยนะคะแล้วก็ญาติโยมแกก็เชื่อว่าเป็นพระทักมาจริงๆอาจจะเดือดร้อนมีผู้หลงเชื่อเสียหายไปแล้วนะคะต้องบอกว่าพระที่โดนแอบอ้างก็คือท่านก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะพระปิติพัฒน์ใจโพหรือว่าหลวงพี่หนึ่งอายุ46ปีค่ะเป็นพระลูกวัดที่วัดเพชรเจริญอุทัยธานีนี่เมื่อวานนี้หลวงพี่หนึ่งก็นำหลักฐานต่างๆไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.ลานสักนะคะคือโปรไฟล์ที่ถูกปลอมเนี่ยเอารูปแล้วก็ชื่อหลวงพี่ไปตั้งแล้วก็ข้อความแชทต่างๆที่มิจฉาชีพทักไปขอเงินจากญาติโยมที่รู้จักกับหลวงพี่หนึ่งบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะอาตมาเคยโดนปลอม Facebook เอาไปหลอกขอเงินญาติโยมมาแล้วตอนกลางปีที่แล้วก็คือใช้รูปใช้ชื่อไปทักขอเงินญาติโยมหลวงพี่ก็เคยโพสต์ประกาศเตือนไปแล้วรอบนึงว่าไม่ใช่หลวงพี่นะที่เป็นคนทักไปล่าสุดปลอมอีกค่ะวิธีการเหมือนเดิมเอารูปเอาชื่อไปใช้ชื่อเฟซชื่อจริงเลยทักไปหาญาติโยมในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่ลักษณะการแชทเนี่ยค่ะไปจ่ายค่าโทรศัพท์ที่ร้านสะดวกซื้ออาตมาหน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นเสร็จกิจนิมนต์เดี๋ยวจะโอนคืนให้นะคะก็เจ้าตัวก็คืองงเลยเพราะว่ามีญาติโยมหลงเชื่อมูลค่าความเสียหายต่อคนเนี่ยคนนึงก็ประมาณ 2,000 1,000 ก็แล้วแต่เมื่อวานหลวงพี่ก็เลยมาที่โรงพักค่ะเพื่อความบริสุทธิ์ใจมาลงบันทึกประจำวันนะคะว่าคนที่ทักไปไม่ใช่ตัวหลวงพี่หลวงพี่เนี่ยเล่น Facebook อยู่2ชื่อนะคะก็คือหัวหน้าห้องนะครับแล้วก็พระปิติพัฒน์ใจโพนอกนั้นเป็น Facebook ปลอมค่ะ
4: เป็นบัตรทูมันนี่นะใบละพันสองใบส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยได้แจ้งเข้าไปแล้วจะประกาศทั้งหน้าเฟซได้ลงหลายกลุ่มของหมู่บ้านบ้างบางคนโทรมาอย่างอยู่แม่วงก็บอกไปแล้วว่าช่วยฝากช่วยกระจายข่าวให้หน่อยนะว่าไม่ใช่หลวงพี่อย่างนี้นะผมปกติเราก็ไม่เคยขออะไรลักษณะแบบนี้ไงน่าจะถึง10คนอยู่10คนทั้งหน้าทั้งในช่องแชททั้งที่ทักมาที่หน้ากระดานไทม์ไลน์นะ
3: โอ้10คนก็เยอะเหมือนกันนะคะคนนึงเฉลี่ย 2,000 ได้ก็ 20,000 นะหลวงพี่หนึ่งบอกว่าหากมีผู้เสียหายต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุหลวงพี่แกพร้อมไม่เป็นพยานให้เลยนะคะตอนนี้ Facebook ปลอมปิดไปแล้วก็ตามก็หวังว่าตำรวจจะตามเจอนะคะ
0: น่าจะตามได้นี่ต้องระวังนะครับพระเอ๋ยผู้ว่าเอ๋ยเหลือคนเดียวเห็นนายกยังไม่โดนนะครับเอาส่วนเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องที่วัดเหมือนกันที่จังหวัดตราดนะครับมีผู้ปกครองกับอดีตสามเณรเนี่ยมาร้องเรียนบอกว่าถูกอดีตสามเณรคนหนึ่งยังเด็กอยู่เลยนะ15ปีเป็นหัวโจกแล้วก็ทำร้ายคนอื่นๆเนี่ยมีผู้เสียหายทั้งหมด8คนด้วยกันอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็วัดเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้ด้วยครับ
5: คนที่มาทำเลยตามวัยเก่ามันไม่เคยเลยมันไม่เคยล่วงละเมิดทางเพศมันไม่เคย
6: ล่วงละเมิดทางเพศไม่เคยแล้วยังอื่นเคยไหมคะ
5: มันไอ้เนี่ยมันอาจจะมีว่าอาจจะมีบ้าเนี่ยเรามาก่อนก็ถามไม่น้ำก็ช่วยจริงๆเล่นกันเราก็ไม่เข้าข้าง
6: ใครแต่เขาผิดไม่ผิดเล่นกันใช้คำว่าเล่นกันไม่น่าได้มั้งครับเพราะน้องเขาโตกว่าเน
5: า
6: ะ
5: ไม่ได้เราเลยบอกไม่ได้บอกไม่ได้ลูกเราทำนี้ไม่ได้ที่นั่นก็ผิดซึ่งก็เล่นกันก็เถอะมันไม่ใช่ของเล่น
7: เรื่องมันเกิดที่วัดแล้วเรื่องนี้อย่างเงี้ยหลวงพ่อจะต้องจัดการยังไงครับ
5: ผมสืบไปนานแล้วครับสืบไปนานแล้วเดี๋ยวจะมาจะลาออกอยากลองเจ้าวาดครับผู้กองปุ๋ยใส
0: อ่ะก็เป็นคลิปเสียงที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็โทรไปหาพระที่เป็นรองเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งนะครับเพื่อถามถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าส่งลูกหลานมาบวชเรียนมาเป็นสามเณรที่นี่แล้วก็ผู้ปกครองบอกว่าลูกหลานก็เลยไปฟ้องบอกตอนอยู่ที่วัดเนี่ยนะครับถูกเนนที่ชื่อน้ำเนี่ยนะครับนอกจากคือมาทำร้ายแล้วเนี่ย ยังมีการมา

0: ทำอนาจารนะครับทีนี้พระที่ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการหยอกล้อกันเพราะว่าถามนะสามเณรที่ชื่อน้ำตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วเด็กเล่นกันนะครับก็ต้องดูนะว่าถ้าเล่นกันเนี่ยก็แสดงว่าเล่นกันทั้งสองฝ่ายถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่เล่นด้วยก็ไม่เรียกว่าเล่นแล้วนะถูกไหมวิธีการแล้วก็ลักษณะการเล่นเล่นแบบไหนทำไมฝั่งของเด็กที่เขาไปบอกผู้ปกครองไปฟ้องผู้ปกครองเนี่ยเขาบอกนี่มันไม่ใช่เล่นอันนี้มันเป็นการทำอนาจารแบบหนึ่งนะครับทำอะไรยังไงทีเนี้ยครอบครัวของอดีตสามเณรที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายอมไม่ได้นะมีคุณยายท่านหนึ่งนะครับคุณยายบอกว่าครอบครัวเนี่ยนำหลานเนี่ยมาบวชเรียนที่วัดแห่งนี้เพราะว่าก็อยากจะให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือด้วยแต่ทีนี้พอส่งหลานมาปุ๊บกลายเป็นว่าหลานเนี่ยถูกสามเณรที่เป็นอดีตสามเณรนะทำอนาจารเพราะฉะนั้นก็ไม่ไหวอ่ะครอบครัวบอกงั้นสึกออกมาเหอะนะครับไม่ต้องมาอยู่แล้วที่วัดอ่ะอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพราะถ้ามันเป็นการกระทำอนาจารจริงอันเนี้ยก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายไม่ควรที่จะปล่อยเพราะเดี๋ยวมันจะไปทำกับเด็กคนอื่นอีกครับ
1: ไม่เคยเล่าอะไรฉันฟังเลยถูกกระทำยังไงฉันก็นึกว่าน้องนี่ดื้ออย่างเดียวในความรู้สึกของฉันอ่ะนึกว่าน้องนี่ดื้อเราก็นึกว่ายังไงต้องอยู่วัดให้ได้นะลูกเราก็ประหลาดเนาะอย่างนั้นอย่างนี้งั้นก็ร้องไห้จนกระทั่งผอ.ไปเจอเรียนหนังสือไม่ไหวแล้วมันถูกกระทำถูกข่มเหงถูกอะไรอะไรฉันก็เลยเออทำไงวะเขาบอกญาติต้องเอาศึกออกมาเลยเอาไปกันเดี๋ยวนั้นเลยเขาส่งไปบวชได้ไม่กี่วันก็มันก็ทนไม่ไหวก็มีเรื่องเนี่ย
0: อ่ะนี่ก็คือคุณยายนะครับแล้วทีนี้ทีมข่าวเนี่ยก็ได้คลิปเห็นว่าเป็นการพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองของสามเณรรูปหนึ่งกับพระนี่แหละที่ดูแลสามเณรนะครับซึ่งเขาก็คุยกันเรื่องแบบนี้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายในวัดนะรู้ไหมถ้ารู้แล้วแก้ไขยังไงจะต้องเอาผิดเอาโทษกันยังไงนะครับแล้วพระก็ชี้แจงว่าแม่ของอดีตสามเณรที่บอกว่าเป็นแม่เป็นหัวโจกนะครับที่ไปกระทำกับคนอื่นเนี่ยแม่เขาเนี่ยก็เอาลูกมาฝากที่วัดแล้วก็อ้างเรื่องของความยากจนอยากจะให้ลูกเด็กมาบวชนะครับปรากฏว่าเด็กคนนี้แม่ก็บอกแต่ต้นอยู่แล้วค่อนข้างดื้อนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเข้ามาอยู่ที่วัดก็เลยกลายเป็นว่ามาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ครับ
2: มีแต่น้ำหลุดพูดกับผมวันนั้นว่าพระอาจารย์อ่ะ
3: ผมมันเป็นนักเรียนผมบังคับมันไม่แบบบังคับมันนะครับแต่มันก็ยังอยู่ที่ผมไอ้ครับไอ้ครับอยากอยู่พระอาจารย์อ่ะน้ำมึงไปเถอะหลวงพี่อาจารย์กับพูดนี้รับจันอยู่ยังไงมันก็บอกใช่ไหมมันแม่มันเอาลูกมันรับพ่อแม่มันว่ามันกับพ่อจันไม่เคย
2: มันก็เลยเหมือนตัดหางปล่อยวัดเลยเลยไม่เคยสนใจเลย
3: เขามันดื้อแล้วพ่อก็ไม่มีแล้วตัวเองก็ไม่มีตังค์ไงผมอ่ะเอากระไดพลอยโจรเลยเอายังไงก็ได้เรายืนยันความบริสุทธิ์แต่มันเรื่องมันคนเดียวเองที่ไม่อยากอยู่แล้วก็มันโวยมาที่เรา
0: อ่ะทีนี้กลายเป็นว่าที่วัดเนี่ยเขาเลยเรียกประชุมนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าพระเนี่ยที่เป็นรองเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับบอกว่าคลิปต่างๆที่เมื่อกี้ที่เราเปิดให้ฟังกันอ่ะไม่ใช่ไม่เคยพูดมันเป็นคลิปที่ใช้ AI สร้างขึ้นมาครับ
4: ถามตอบผมไม่เคยเข้าจะถามตอบผมไม่ใช่ผมเป็นการเล่นมาเพื่อถามโต้ตอบ
5: สร้างเรื่องขึ้นมา
0: การกล่าวอ้างแบบนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันสามารถตรวจสอบคลิปนี้ได้ด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับภาพตัดต่อก็หาได้เป็นภาพจริงภาพตัดต่อคลิปแบบนี้คลิปเสียงก็หาได้เป็นคลิปจริงหรือว่า AI สร้างขึ้นเพราะถ้ามันเป็นของจริงก็แสดงว่ามาโกหกอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นของปลอมก็แสดงว่าทั้งหมดก็ถูกกุเรื่องขึ้นมาหรือไม่นะครับทีนี้ปรากฏหลังจากที่พระเขาประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับคณะสงฆ์เนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวจะนำข้อมูลนะครับคลิปเสียงต่างๆเหล่านี้และคำชี้แจงนะของพระที่ดูแลสามเณรไปประกอบข้อเท็จจริงทำรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดตราดทราบอีกทีนึงนะครับทีนี้ปรากฏนักข่าวจะขอสัมภาษณ์พระที่ดูแลสามเณรอีกทีนึงไม่พูดแล้วนะบอกไม่พูดแล้วผู้สื่อข่าวไม่มีสิทธิ์มาถามนะครับนี่ไงก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหมือนกันก็เดินออกไปเลยนะครับทีนี้เรื่องนี้ยังไม่จบนะก็ยังไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดนะครับก็ถือว่ายังไม่มีใครมีความผิดแล้วกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้มาชี้แจงกันอีกทีนึงเพียงแต่ว่าเนี่ยครับเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ควรที่จะปล่อยผ่านให้เงียบหายไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปกระทำกับเด็กคนอื่นแล้วบางทีกลายเป็นว่าเด็กที่เขาตั้งใจ

0: จะมาเรียนจะมาหาความรู้หรือจะมาอยู่วัดจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มีบาดแผลทางจิตใจ
1: ค่ะ
0: เพราะถูกกระทําแบบนั้นไปแล้วใช่มั้ยครับมันก็ควรที่จะให้เรื่องเนี้ยสร้างความยุติธรรมให้กับคนที่เขาได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณอรชุนบอกนะคะบาดแผลทางจิตใจ

0: ม้ไผ่และไม้ขนไก่ตีที่หลัง6ครั้งโอ้โหจนเด็กเป็นแผลแล้วก็ช้ำและบวมนะคะคือไม่สามารถจะนอนหงายได้เลยอ่ะเจ็บหลังก็ต้องนอนคว่ำเอาทีนี้พอกลับบ้านนะเด็กก็บ่นกับแม่ว่าแสบที่หลังคุณแม่พอเปิดเสื้อดูเจอรอยช้ำถามไปโดนอะไรมาลูกบอกโดนครูตีเนื่องจากผมส่งงานไม่ทันคุณแม่บอกว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุนะคะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าที่เปิดเสื้อไม่ใช่แค่น้องป.5คนเดียวปรากฏว่านักเรียนคนอื่นโดนตีเหมือนกัน
1: อ
0: ีกคนนึงจะแผลสูงหน่อยโดนที่บริเวณไหล่นี่นะคะก็เลยตัดสินใจแจ้งความแล้วขอให้ดำเนินคดีกับครูจนถึงที่สุดค่ะ
2: ไปค่ะไอ้วิธีการทำไรวิธีการตัดเตือนน้องอ่ะมันมีหลายวิธีตัดคะแนนความประพฤติหรือว่าให้น้องไปทำความสะอาดรอบสนามรอบโรงเรียนล่างห้องน้ำก็ได้ค่ะที่แบบบ่แม่นการตีอะค่ะ
3: ไปโรงเรียน
4: แต่ก็ไม่ได้ดีไม่ได้ดีในที่ส
2: ุดแม่นค่ะพ่อมันก็จะบ่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปหรอกครูก็จังสิบ่ได้ไปเฮ็ดกับเด็กน้อยคนต่อไปอีกค่ะ
0: ล่าสุดหน่วยงานลงพื้นที่แล้วนะคะไปเยี่ยมเด็กกับครอบครัวแล้วก็ประสานช่วยเหลือทั้งด้านคดีแล้วก็สภาพจิตใจซึ่งสำคัญมากๆทางด้านผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2บอกว่าจากการตรวจสอบวันเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กถูกตีทั้งหมด11คน
5: โอ้โห
0: 11คน
5: เยอะเงี้ย
0: แต่2คนที่เปิดเสื้อเนี่ยมีรอยบวมช้ำมากก็เห็นแล้วว่าครูน่าจะทำเกินกว่าเหตุนะคะเตรียมออกคำสั่งย้ายครูออกนอกพื้นที่ภายในวันที่7กันยายนนี้แล้วก็จะมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงถ้าพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการทางวินัยค่ะ
6: รู้สึกเสียใจแล้วก็เข้าใจว่าคุณครูก็ทำเกินกว่าเหตุนั่นแหละทีนี้กระบวนการที่จะดูแลเยียวยาก็จะเป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับส่วนผู้ปกครองต้องการว่าอยากจะให้เอาคุณครูออกจากพื้นที่อันนี้ก็ไปตามระเบียบอยู่แล้วนะครับวันจันทร์นี้คุณครูก็จะได้ออกจากพื้นที่ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนนี้แล้วครับ
0: ทีนี้เราไปคุยกับผอ.โรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะคุณครูยอมรับกับผอ.ว่าตีเด็กจริงเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยไม่ส่งการบ้านตอนนี้คุณครูยอมรับผิดแล้วก็รู้สึกเสียใจที่ผ่านมาคุณครูท่านนี้ไม่เคยมีพฤติกรรมทำร้ายเด็กมาก่อนค่ะ
7: ก็ยอมรับว่าได้กระทำจริงแล้วก็ยอมรับผิดครับ
8: บอกได้เห็นไหมครับว่าถึงแม่ถึงตีเด็กติด
7: สาเหตุก็คือเด็กส่งงานไม่ทันเวลา
8: คุณต้นคุณครูยอมรับเลย
7: ยอมรับครับยอมรับ
0: ส่วนทางคดีเดินหน้าต่อนะคะตำรวจสภ.ยางตลาดรับแจ้งความจากผู้ปกครองแล้วเดี๋ยวเตรียมจะสอบปากคำเด็กผ่านทีมสหวิชาชีพแล้วก็สอบคุณครูด้วยก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปค่ะ
5: ดูจากบาดแผลแล้วเนี่ยมันเกินไปกว่าการลงโทษเนา
0: ะ
5: ลงโทษได้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่มันพอดีถึงแม้ว่าย้อนกลับมาในยุคเราที่มีการตีกันนะแต่ถ้าเกิดว่าในตอนนั้นตีเราแบบนี
0: ้ก็ไม่ไหวนะ
5: ก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ไม่มีใครยอมนะครับทีนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องของเด็กแล้วนะครับก็เรื่องนี้เสาร์อาทิตย์ต้องเอามาเตือนกันวันหยุดเนี่ยบางทีเด็กๆก็จะออกไปนอกบ้านแล้วไปเล่นน้ำเด็กชอบเล่นน้ำและถ้าผู้ปกครองไม่รู้มันจะเป็นความเสี่ยงอย่างเช่นเด็กหญิงวัย7ขวบเนี่ยไปเล่นน้ำเป็นบ่อน้ำใกล้บ้านแล้วคือเด็ก7ขวบแต่น้ำมันลึก2เมตรเพราะฉะนั้นเด็กจมน้ำแล้วเสียชีวิตนะครับทำให้ตำรวจเนี่ยพอได้รับแจ้งเนี่ยนะครับก็เลยต้องประสานมาช่วยกันตรวจสอบนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเด็กหายตัวไปก่อนญาติก็เอ๊ะดึกดื่นมืดค่ำแล้วเด็กหายไปไหนแล้วเด็ก7ขวบเนี่ยนะครับอายุยังน้อยอยู่เลยตัวเล็กนิดเดียวญาติก็คิดว่าน่าจะไปเล่นน้ำแหละไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับแล้วก็เลยคาดว่าไอ้บ่อน้ำตรงเนี้ยนะครับก็เลยขอให้ตำรวจช่วยประสานกู้ภัยทีมประดาน้ำมาช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับอยู่ในซอยร่มโพทองของบางบัวทองแล้วมันเป็นบ่อกว้างด้วยนะครับแล้วลึกประมาณ2เมตรผู้ใหญ่ลงไปก็จมอ่ะนะครับใช้เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำประมาณ 4-5 นายช่วยกันดำน้ำค้นหาใช้เวลาประมาณ20นาทีสุดท้ายก็เจอร่างของเด็กหญิงวัย7ขวบนี้นะครับแล้วก็ครอบครัวก็บอกว่าเด็กว่ายน้ำไม่เป็นนะครับเด็กว่ายน้ำไม่เป็นแต่บางทีเด็กก็ไม่คิดว่ามันจะลึกขนาดนี้ไงก็ลงไปเล่นนะครับทีนี้เพื่อนบ้านน่ะบอกว่าได้ยินเสียงยายทวดของเด็กมาเดินตามหาหลานเขานะครับแล้วก็หลังจากที่เด็กเนี่ยคือเหมือนกับออกจากบ้านมาตั้งแต่6โมงบอกที่บ้านจะมาซื้อขนมแล้วไม่กลับบ้านอีกเลยอ่ะนะครับจนกระทั่งมาเจอรองเท้าหนึ่งข้างตกอยู่ข้างบ่อน้ำแล้วรองเท้าอีกข้างลอยอยู่ในบ่อน้ำนะครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยตกลงไปในบ่อโดยที่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยครับ
9: มาร่วม2ทุ่มเจ้าของบ้านเขามาแพนดูเห็นน้องกำลังตะเกียกตะกายอยู่ตรงเนี้ยความช่วยเหลือ

0: ะกายขอความช่วยเหลือใช่
1: หล
0: ่
1: นตอนหล่นเห็นไหม
0: ตอนหล่นไม่มีใครเห็นเลยค่ะอืมไม่มีใครเห็นเจอแค่รองเท้าแค่นั้นเองแล้วก็เลยเอะใจเลยขอเขาขอเจ้าของบ้านเขาอะค่ะแค่นั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรเลย
2: เนี่ยกลายเป็นความเสี่ยงเนาะแล้วบ่อน้ำอะไรลักษณะแบบนี้มันมีเยอะด้วยนะครับตำรวจก็เลยให้ทางกู้ภัยเนี่ยนำร่างของน้องเนี่ยส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หากกระบวนการเสร็จสิ้นเนี่ยจะให้ญาตินำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาเพราะฉะนั้นมีลูกมีเด็กมีเด็กตัวเล็กๆเหล่านี
3: ้
2: ต้องระมัดระวังนะครับคือเด็กเนาะบางทีออกไปซื้อขนมก็จริงแต่ระหว่างทางถ้ามันมีบ่อน้ำมีอะไรแบบนี
3: ้เด็ก
2: ก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: เด็กใช่ไหมครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของเด็กจมน้ำนะคะไปดูผลงานของกู้ภัยฮุก31กันหน่อยก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงบนเวทีโลกเลยค่ะสำหรับนวัตกรรมที่ว่าก็คือแกลลอนกู้ชีพค่ะอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตสำหรับกรณีที่เราไปเจอเด็กหรือใครที่จมน้ำแล้วราคาเนี่ยไม่ถึง1ดอลลาร์สหรัฐก็คือเงินบาทตอนนี้ก็ประมาณ 32-33 ถูกกว่านั้นอีกก็คือสามารถใช้ได้ทุกพื้นที่นะคะฮุก31โคราชพังงาเวทีโลกนะคะภาพนี้บรรยากาศที่เขานำแกลลอนกู้ชีพไปจัดแสดงแล้วก็สาธิตในงานประชุมระดับโลก Safety 2026ที่เมืองเคปทาวน์แอฟริกาใต้จัดขึ้นวันที่1ถึง4กันยายนที่ผ่านมานวัตกรรมชิ้นนี้ก็คือเอาแกลลอนน้ำขนาด5ลิตรถุงพลาสติกถุงผ้าซึ่งทั้งหมดเป็นวัสดุเหลือใช้หมดเลยค่ะ
2: ครับ
3: เอามาประกอบกับเชือกทำเป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตนะคะแล้วก็โยนให้ผู้ประสบภัยทางน้ำและอย่างที่บอกต้นทุนมันถูกมากต่ำกว่า1ดอลลาร์สหรัฐด้วยซ้ำฮุก31บอกว่าแนวคิดนี้ต้องการแก้ปัญหาชุมชนที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณอุปกรณ์ช่วยชีวิตก็มีน้อยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยเป็นการลดขยะไปในตัวส่งเสริมการช่วยชีวิตควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ก็มีการนำต้นแบบการป้องกันเด็กจมน้ำจากจังหวัดนครราชสีมาไปแลกเปลี่ยนด้วยค่ะเราไปคุยกับเขาแล้วก็ไปดูให้เขาดูเรื่องของการฝึกเอาชีวิตรอดทางน้ำการทำ CPR การช่วยเหลือตามหลักก็คือตะโกนโยนและยืนค่ะยืนค่ะ
4: ไม่ต้องตกใจ
5: เรามาช่วยแล้ว
4: ต
5: ้
4: องมา
5: ดึง
3: เอาดีนะฝึกเด็กแบบนี้นะคะเอาตามหลักย้ำอีกทีตะโกนโยนแล้วก็ยื่นนะคะทีนี้นวัตกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนที่ประชุมกันเยอะมากอย่างเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขแอฟริกาซึ่งทำงานด้านการป้องกันเด็กจมน้ำบอกโอ้โหชื่นชมเลยนวัตกรรมนี้คือต้นทุนมันต่ำมากมันถูกมากแล้วสามารถช่วยชีวิตคนได้จริงนะคะเหมาะกับพื้นที่ที่มีรายได้น้อยอุปกรณ์ก็เดี๋ยวจะเอาไปทดลองใช้กับเด็กๆในแอฟริกาด้วยนะคะสำหรับการเข้าร่วมงานครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าฮุก31นครราชสีมาได้รับการสนับสนุนจากการป้องกันการบาดเจ็บจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะผลักดันองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการกู้ภัยของไทยไปสู่เวทีนานาชาติค่ะ
2: มีตัวช่วยแล้วจริงๆก็ต้องให้เด็กได้มีทักษะด้วยนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าคนไม่เคยตกน้ำเขาจะไม่รู้เลยว่ามันต้องทำยังไงนะครับเป็นจังหวะที่แบบอาจจะตกใจด้วยนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องน้ำแล้วเนี่ยพาไปที่กิจกรรมของนักดำน้ำอาสาสมัคร31คนรวมพลังกันทำอะไรเก็บขยะตรงแนวปะการังนะครับเพื่อช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศเพราะว่าแนวปะการังก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีความอ่อนไหวมีความเปราะบางถูกรบกวนนิดเดียวเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสภาพของเขาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นภารกิจของคนรักทะเลที่จังหวัดสตูลนะครับนักดำน้ำอาสาสมัครรวมพลังกันลงใต้ท้องทะเลขยะพวกเนี้ยมันก็มาจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละนะครับปรากฏพอมันลงสู่ทะเลมันก็มาค้างตามแนวปะการังไม่ว่าจะเป็นเศษอวนอุปกรณ์ประมงนะครับแล้วพอมันมาค้างตามแนวปะการังเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับสัตว์ทะเลได้ด้วยปะการังคือบ้านสัตว์น้ำปรากฏมาติดเนี่ยติดอวนแบบนี้เขาไปไหนไม่ได้ว่าตายได้น
3: ะ
2: แล้วก็ช่วยเป็นการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยเอาขยะออกมาให้หมดนะครับผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลสตูลบอกว่าการเก็บขยะครั้งนี้ไม่ใช่แค่ต้องการทำให้ทะเลเนี่ยสะอาดขึ้นนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการชวนให้ผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวอาสาสมัครกับชาวบ้านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการดูแลท้องทะเลนะครับพอมาช่วยกันแล้วมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าทะเลเป็นบ้านของเราที่ต้องช่วยกันดูแลนะขยะที่จมอยู่นะครับพวกเศษโอ๊ตเศษอวนเนี่ยพอมันไปพันติดกับปะการังแน่นอนอย่างที่บอกก็คือว่ามันสร้างความเสียหายกับตัวปะการังแล้วก็กับสัตว์น้ำที่ต้องใช้ปะการังเป็นบ้านหรือว่าเป็นแหล่งอาหารนะครับหลังจากเก็บขยะเรียบร้อย นักดำน้ำช่วยกันสำรวจสภาพแนวปะการังเพื่อติดตามการฟื้นตัวแล้วก็ใช้ในการดูแลท้องทะเลอื่นๆที่สตูลเนี่ยอาจจะมีจุดอื่นแล้วก็จริงๆท้องทะเลอื่นๆในจังหวัดอื่นด้วยนะครับอยากจะให้ช่วยกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดตั้งต้นได้นะครับขยะพวกนี้มันเกิดจากมือของมนุษย์ทั้งนั้นแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลทุกๆคนนะเอาส่วนเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้บริการของคุณหมอที่เป็นประเด็นตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าคุณหมอผู้ชายไม่ดีเลยหลายคนบอกใช้คำว่าปากแซบนะครับปรากฏว่าวันนี้มันก็นี่คุณแม่ก็ออกมาขอโทษ
3: ไหว้เลย
2: แต่เรื่องนี้มันไม่ได้จบกันง่ายๆมันมีเรื่องอื่นตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
6: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
7: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
8: ชนะแล้ว
9: อีกสักเกมไหม
7: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
10: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
11: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
10: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
12: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
15: ้ Give me more

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลย
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้น

0: วันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ดำดำยาแก้ไอเอลพีดำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
2: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
3: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
2: ฆ่าเชื้อโรค
3: แอลกอฮอล์แอลซอล
4: ตราเสือดาว
3: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
6: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
7: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
8: นี่นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
9: ซัน
10: ครับ
9: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
10: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
9: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
11: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ปุ๋ยทิพย์แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
14: ่บางเรื่องมันก็พูดไปแล้วมันอาจจะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ว่าก็ล่าสุดก็มีคำขอโทษนะครับจากคุณหมอท่านนี้นะครับที่ต่อว่าผู้ป่วยไตระยะสุดท้ายแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของคนใช้30บาทแบบคนไข้ชั้นต่ำพูดจาไม่ดีเอาล่ะอย่างที่บอกคือวันนี้มีคำขอโทษแต่ย้อนกลับไปฟังคลิปต้นเรื่องกันหน่อยครับ
15: ถ้าสมมติว่าชั้นสูงจริงอะคงไม่ใช้30บาทหรอกเธออ
16: ๋อใช่ค่ะก็แสดงว่าคนที่ใช้30บาทคือชั้นต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
15: ถูกต้องยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
17: เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ได้เป็นคนแล้ว SLE อะมันลงไตลงหัวใจก็ตายหมดแล้วผมร่วงหัวก็ทิ้งเงินก็ไม่มีใครเขาเกาะแต่มันก็ไปขอทานได้30บาทก็คนชั้นต่ำใครเขาไปทำเมียเป็นโรคเงี้ยเดี๋ยวก็ตายผมไม่เห็นใครรอดเกิน40เลยก็ตายหมดแล้วทำบุญเยอะๆชาติหน้าได้ไม่เป็นโรคแบบนี
14: ้เนี่ยคือพอพูดในลักษณะแบบนี
18: ้
14: นะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าการสื่อสารจะอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีหลายเรื่องที่กระทบนะไปเหยียดเขาด้วยใช้คำไม่ดีด้วยนะครับแล้วจริงๆก็เป็นวิชาชีพของตัวเองด้วยซ้ำนะครับทีเนี้ยเลยกลายเป็นว่าคนที่เขาเป็นคนที่ไปรักษาด้วยมีอาการทางกายอยู่แล้วปรากฏคำพูดนี้มันทำให้เกิดมีอาการทางใจด้วยนะ
18: บั่นทอน
14: ป่วยทั้งกายทั้งใจเลยทีเนี้ยนะครับตัวของผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปก็บอกว่าไปใช้สิทธิ์30บาทรักษาโรคไตนะครับแล้วก็ขอใบส่งตัวจากคลินิกทุก3เดือนไปติดตามที่โรงพยาบาลนะครับปรากฏ18สิงหาคมเนี่ยไม่ได้ไปส่งตัวก็เลยสอบถามพยาบาลแล้วก็คุยกับหมอถึงเหตุผลเธอก็อ้างว่าหมอก็ไม่รู้คุยยังไงคุยไปคุยมาก็โกรธปุ๊บก็ไม่พอใจก็ให้ย้ายสิทธิ์ไปที่อื่นนะครับทีเนี้ยพอออกจากคลินิกเนี่ยนะครับเธอคิดว่าเรื่องจะจบแต่หมอก็โทรกลับมาจิกด่า
18: อ
14: ีกหลายรอบด้วยกันนะครับมันก็เลยเอ๊ะหมอเป็นอะไรใช่ไหมทีนี้เอาล่ะคุณผู้ชมครับหมอเนี่ยก็ให้พื้นที่หมออธิบายเรื่องนี้หน่อยนะครับก็ยืนยันว่าจริงๆอ่ะตั้งใจรักษาคนให้ทุกคนนะแล้ว30บาทมันเป็นสิทธิ์ที่ดีนะครับแม้กระทั่งตัวหมอเองกับแม่หมอนี่ก็ใช้สิทธิ์30บาทเหมือนกันครับ
19: ดีไหมก็คือก็ยังยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ที่ดีนะครับแล้วก็แม่ผมแล้วก็ตัวผมเองก็รักษา30บาทครั้งเนี่ยในอารมณ์ที่ตัวที่หมอเครียดเองหรือว่าโดนคนไข้ที่อารมณ์เครียดแล้วปะทะกันมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมอขออภัยด้วยความจริงใจดังที่นี่เลยว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่ว่าด้วยความรักแล้วก็ด้วยความรักและความเมตตาทั้งหมด
20: หลังจาก
19: อยากให้คุยและหายดีขอโทษจริงๆจากใจว่าที่ทำให้คนไข้ไม่สบายใจในการรักษาน
14: ี่ถ้าหมอไม่รักหมอไม่เมตตาหมอจะไม่พูดอย่างนี้นะ
18: โอ้ไม่ได้คุณหมอมันแรงไปค่ะ อาจจะต้องปรับวิธีการพูด
14: รักเมตตาเจตนาดีแต่ว่าคำพูดมันเกินเบอร์ไปหน่อยใช่ไหมครับแล้วหมอก็ยอมรับว่าบางทีหมอเองก็มีความเครียด คนไข้ก็มีความเครียดก็เลยเกิดการปะทะกันนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับอ่ะคุณหมอก็ชี้แจงไปแล้วนะในเรื่องของคำพูดคำจาส่วนคุณแม่เองก็ขอโทษเหมือนกันคุณแม่ของคุณหมอนะบอกว่าขอโทษจริงๆนะขอโทษประชาชนขอโทษสังคมขอโทษองค์กรนะหากว่าลูกพูดจาไม่ดีหรือก้าวก่ายไปพูดไปถึงคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแม่ก็ยอมรับว่าลูกเนี่ยทำตัวไม่ถูกนะพูดอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ได้เข้าข้างลูกนะครับแม่ก็ได้ยินและก็ตำหนิลูกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันครับ
2: ขอโทษทุกประชาชนทุกคนที่หมอพูดอะไรไม่ถูกต้องนะและทุกองค์กรที่เบิร์ดก้าวก่ายไปนะอาม่าขออภัยและขอความกรุณาช่วยเหลือตักเตือนสั่งสอนกันไปเท่านั้นนะครับว่าลูกเราอะทำตัวไม่ถูกต้องนะต่อสังคมทุกคนนะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับลูกด่าอยู่ไม่ใช่ไม่ด่าพูดตามภาษาออกทีวีเนี่ย
4: อาม่าด่าประจำใช่ไหมเวลา
14: แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นคดีหรือว่าเป็นกรณีเฉพาะหมอกับคนไข้ที่ถูกด่ากันแค่2คนนะครับเพราะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ระงับการให้บริการผู้ป่วยบัตรทองชั่วคราวของที่นี่สั่งย้ายผู้ป่วยกว่า 26,262 คนออกจากคลินิกในเครือไทยรัฐ3ที่หมอเขาได้อยู
18: ่
14: ไปที่อื่นเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือส่ง SMS แจ้งผู้ป่วย3คลินิกแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ใครที่ได้รับข้อความนะครับตรวจสอบสถานพยาบาลปฐมภูมิแห่งใหม่ตามลิงก์ที่เขาส่งให้นะครับอันนี้เช็คดีๆนะลิงก์มิจฉาชีพลิงก์จริงพวกเนี้ย
18: ย้ายผู้ป่วยต้อง 26,000 คนย้ายคุณหมอไม่ง่ายกว่าเหรอคะ
14: นี่ไงเห็นม
18: ั้ยใช่มั้ยเหมือนถึงว่าคุณหมออาจจะไปพักผ่อนหรือว่าอาจจะย้ายสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
14: เนาะไปทบทวนสักแป๊บนึงมั้ยใช่มั้ยเพราะว่าย้ายไปย้ายสถานที่เนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดความไม่สะดวกก
18: ับ
14: ตัวของคนที่ใช้สิทธิ์ตรงนั้นใช่ไหมครับทีนี้กลายเป็นว่าอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ไม่มีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานประจำนะครับไม่มีแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแล้วก็มีปัญหาตั้งแต่เรื่องของการเก็บค่าใช้จ่ายการส่งต่อผู้ป่วยการเข้าถึงบริการก็ง่ายๆผิดทุกตรงเลยอ่ะผิดทุกตรงก็เลยไม่สามารถให้เปิดได้แล้วไง
18: เข้าใจแล้ว
14: ก็เลยตัดออกไปจากระบบนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเอาคนที่จะใช้เมื่อก่อนใช้สิทธิ์ตรงนี้ไม่เคยไม่แน่ใจว่าไม่เคยมีปัญหาหรือไม่เคยร้องเรียนนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะพิจารณาว่าผิดพรบสถานพยาบาลตรงไหนยังไงบ้างแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะทีนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการที่คุณหมอมีภาวะเครียดแบบจริงนะทุกอาชีพเครียดหมด
18: จริง
14: ใช่ไหมครับเราอ่านข่าวเราก็เครียดนะไม่ใช่ไม่เครียดในเหตุแบบนี้บางทีเราจะเครียดจากข่าวหรือว่าเครียดจากเรื่องของการทำงานทุกคนเป็นหมดคนที่ไม่เครียดคือคนที่ไม่ทำอะไรคนอยู่บ้านเฉยๆก็เครียดนะถูกไหมเพราะฉะนั้นความเครียดมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุจากหลายปัจจัยนะครับจะเครียดด้วยตัวของเราเองคิดไปคนเดียวเครียดก็ได้มีคนอื่นมาทำให้เราเครียดก็ได้แต่กรณีของคุณหมอที่เจอผู้ป่วยเยอะๆแบบนี้แล้วก็มีความเครียดเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีการสำรวจนะครับจากตัวอย่างของคุณหมอที่ใช้ทุนนะ400กว่าคนในปีที่แล้วเนี่ยเกินครึ่งนึงเผชิญกับภาวะเครียดนะครับบางทีเครียดแล้วหมดไฟด้วยนะแล้วก็มองคือด้วยความที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกประสบความสำเร็จนะครับสูญเสียความเป็นบุคคลมองคนไข้เพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งของการไปกันใหญ่แล้วนะมองไปกันใหญ่เลยนะแล้วก็คุณหมอท่านนึงคุณหมอวิษณุโลสิริวัฒน์เนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลศิริราชท่านบอกว่าปัจจัยเครียดมากๆเลยถ้าดูให้ดีเนี่ยคือบางทีพักผ่อนไม่พอมันก็เลยกระตุ้นความเครียดพวกนี้ขึ้นมาครับ
20: เป็นหมอก็หมดไฟได้นะคือมันเป็นเบิร์นเอาท์อะเบิร์นเอาท์ในที่จริงเกิดได้กับทุกคนอยู่แล้วโดยเฉพาะอาชีพอย่างแพทย์เป็นต้นอันแรกเลยเนี่ย emotional exhaustion มันเหนื่อยล้าใช้แรงงานเนาะพักผ่อนน้อยภาระงานเยอะเจออะไรที่เราไม่คาดหวังเข้ามาทุกวันผลวิญญาณออกจากร่างอ่ะถอดร่างออกมาเห็นตัวเองเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานอยู่ออโต้ไพลอตโหมดเหมือนแบบไม่ค่อยมี patient relationship มองคนไข้เป็นเคสการที่เราสึกว่าตัวเองต่ำต้อยลงเรื่อยๆจากความคิดของตัวเองเนี่ยมันทำให้กลับไปสู่ภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่สำเร็จบางคนเลิกเป็นแพทย์ไปเลยก็มีหรือเปลี่ยนสายงานไปเลยก็มี
14: เพราะฉะนั้นเติมไฟในการทำงานนะใช่ไหมเติมไฟในการทำงานเพราะว่าถ้าเกิดเราทำงานไปที่หมอใช้คำว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยเราก็คือเหนื่อยของเราด้วยเพราะทำไปเรื่อยๆทำเป็นรูทีนอะทำเป็นประจำทุกวันจนสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนกับเป็นออโตเมติกทำไปแบบนี้เรื่อยๆมองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นคุณค่าของการทำงานมองไม่เห็นความสนุกทุกอย่างมีแต่ความเครียดมีแต่ปัญหา ครอยากทำงานอ่ะใจมันก็ไม่ได้แล้วพอใจมันไม่ได้วิธีคิดมันก็ไม่ได้
18: ปฏิบัติกับคนอื่นก็จะไม่ดีด้วย
14: ถูกไหมเวลามีอะไรมากระทบหน่อยนึงก็ขึ้นง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์เนี่ยที่เขาบอกว่าต้องบาลานซ์ทั้ง work life ทั้งชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานนะครับชีวิตไม่ได้มีแค่งานอย่างเดียวยังมีอย่างอื่นและยังมีสังคมยังมีผู้คนและต้องมีวิธีบริหารจัดการการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วย
18: ให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจตัวเองด้วย นะคะ คุณผู้ชมเอาให้กำลังใจชาวฉะเชิงเทรากันหน่อยอันนี้ไปรองผู้นำชุมชนตรวจสอบหน่อยมันมีสุสานแห่งหนึ่งแล้วก็มีการฝังศพไว้ในมุมชาวบ้านเขาไม่สบายใจหนึ่งคือตั้งคำถามว่าการขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าสองคือกลัวจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมดูสิคะ มันใกล้กับแหล่งน้ำด้วยถ้าเกิดว่าเขาก็กลัวเรื่องของเชื้อโรคนะคะถ้ามีการฝังศพที่ไม่ถูกวิธีหนึ่งในชาวบ้านบอกว่ามีความกังวลค่ะคือเป็นศพชาวยิวที่ถูกนำมาฝังเนี่ยจะไปส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกระทบแหล่งน้ำไหมคือชาวบ้านก็ต้องใช้ประโยชน์เนื่องจากว่าเขามองว่าที่ตั้งของสุสานแห่งนี้อยู่ที่ใจกลางชุมชนมันอาจจะส่งผลกระทบชาวบ้านยังบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังว่ามีการปล่อยให้สร้างสุสานตรงจุดนี้ตั้งแต่แรกได้ยังไงค่ะ
0: มีโอกาสได้เจอเจ้าของเขาหรือยังคะเมื่อกี้นี้
21: ยังไม่เคยเจอค่ะ
0: ค่ะ
21: เคยเจอแต่ศพที่จะมาฝังศพที่สอง
0: อ
21: เขาก็ถามฝรั่งเขาว่าอ้าวคุณมาได้ไงเขาก็บอกว่ากรมศูนย์ส่งเขามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะทูแล้วนะแล้วถามอ้าวแล้ววันล่ะเขาบอกฝังไปแล้วคือหมายถึงว่าศพที่สองแล้วนะที่มาเนี่ยคือถ้าถามถึงว่าผลกระทบถึงกันหมดไม่ต้องห่างกี่โลกี่เมตรกี่อะไรเรื่องผิวน้ำหรืออะไรสามารถกระจายไปตามตาน้ำด้วยหากันหมดอ่ะทั้งตำบลอ่ะพูดง่ายๆ
18: ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่นะคะไปเจอกับคุณพักวันอายุ44เดินทางมาจากพัทยาชลบุรีค่ะมาตามหาศพของสามีเป็นชาวอิสราเอลอายุ73เสียชีวิตด้วยโรคต่อมน้ำเหลืองเสียชีวิตตอนประมาณปลายเดือนเมษายนนี่คือโชว์รูปสามีที่เสียไปแล้วนะคะเธอบอกว่าก่อนสามีจะเสียเนี่ยสั่งเสียไว้ว่าให้จัดงานศพของเขาตามประเพณีทางพุทธแบบคนไทยเผาศพแล้วก็ขอให้นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารในทะเลเหมือนคนไทยทุกอย่างเลยแต่ทีนี้ปรากฏว่าพอสามีเสียชีวิตลูกชายชาวอิสราเอลที่เกิดกับภรรยาเก่ามารับศพสามีไปค่ะแล้วบอกเพียงว่าจะเอาไปฝังที่สุสานยิวไม่ได้บอกด้วยว่าเป็นสุสานตรงจุดไหนคุณพักวันแกก็เลยไปแจ้งความแล้วก็ออกตามหาศพของสามีตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเธอก็มีเบาะแสว่าศพของสามีถูกมาฝังไว้ที่จุดนี้เธอก็เลยตามมาที่จุดนี้หวังจะขอนำศพสามีกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแบบพุทธตามคำสั่งเสียสุดท้ายของสามีค่ะ
22: เมื่อวันที่26เมษายนลูกเขาพามาฝังแต่เราไม่รู้ว่าพาไปที่ไหน
23: ลูกเขาเป็นคนอิสราเอล
22: ใช่พี่ก็แค่มาเยี่ยมแล้วพี่ก็มาดูว่าสมมติถ้าเกิดเขามีการเคลื่อนย้ายพี่ก็ถ้าเกิดเขาให้ศพพี่จะเอาไปทำพิธีทางไทยแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ทำอะไรไม่ได้เน
24: า
22: ะ
24: ก่อนที่เขาจะเสียเขาเคยพูดอยู่
22: ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากเผาตามประเพณีบ้านเราแล้วก็อยากไปลอย
23: ผู้เสียชีวิตนะ
22: ใช
23: ่
18: ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกที่ผ่านมาอบต.ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็มีการส่งตัวแทนไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่สร้างสุสานชาวยิวในพื้นที่แล้วแต่ตำรวจก็แจ้งกลับทางอบต.ว่าอบต.ไม่มีอำนาจเพราะว่าคนที่มีอำนาจแจ้งความก็คือในอำเภอบางคล้าตอนนี้อบต.ก็เลยประสานกับทางอำเภอแล้วค่ะเพื่อจะให้เคลื่อนย้ายศพที่นำมาฝังอย่างไม่ถูกต้องออกจากพื้นที่จุดนี้ไปค่ะ
25: ปลัดกับนิติกรเนี่ยไปที่โรงพักไปแจ้งความ
26: คร
25: ับ แต่ว่าไปถึงแล้วทางร้อยเวรเนี่ยบอกว่าพรบเนี่ยดูแลโดยปกครองดูแลโดยอำเภอไม่เกี่ยวท้องถิ่น
26: คร
25: ับ เขาก็ขอให้ทางอำเภอเป็นผู้แจ้งความผลักดันให้เขาขับเคลื่อนศพที่ฝังแล้วเนี่ยที่ฝังแล้วก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะให้เอาออกไป
14: ทีนี้ชาวบ้านก็กังวลด้วยนะครับว่าขออนุญาตไหมแล้วมันจะกลายเป็นที่ฝังศพของชาวยิวหรือเปล่าเพราะว่าตามข่าวก่อนหน้านี้ก็คือเป็นพันศพจะมาอยู่ตรงนี้หรอจะมาอยู่ประเทศไทยหรอนะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของชาวยิวหรือว่าคนอิสราเอลเนี่ยมาเที่ยวบ้านเราก็เยอะที่ดีก็เยอะนะครับแต่ที่สร้างปัญหาก็ไม่น้อยนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมีเจ้าของสวนสัตว์ที่เกาะสมุยเข้ามาร้องบอกว่าพฤติกรรมของกลุ่มชาวอิสราเอลที่ไปเที่ยวคาเฟ่ของเขาเนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์เขาเนี่ยห้ามอะไรก็ไม่ฟังนะครับไปรังแกสัตว์ด้วยนะครับเป็นพฤติกรรมไม่น่ารักเห็นไหมต้องติดแบบนี้มีธงชาติแล้วก็เหมือนลักษณะห้ามเข้า
18: เอา
14: ง่ายๆไม่ต้อนรับนะครับทีนี้คุณจินดารัตน์ที่เป็นเจ้าของสมุยเอกโซติกนะครับหลังจากที่มาแจ้งความกับตำรวจมาบอกกล่าวกับสื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องจัดการอย่างน้อยนะก ก็เชือดไก่ให้ชาวยิวดูว่าเฮ้ยพฤติกรรมไม่ดีเราไม่เอาเลยคือมาอยู่บ้านเราแบบนี้ก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงนามโดยนายกอนุทินแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยสั่งเนรเทศผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่อนายยาคอฟเ

0: สัญชาติอิสราเอลออกไปจากประเทศไทยก็คือไล่พ้นจากราชอาณาจักรเนื่องจากว่านายยาคอฟเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมส่งข้อความไปข่มขู่ผู้เสียหายก็คือไปส่งข้อความไปขู่คุณจินดารัตที่เป็นเจ้าของสมุยเอ็กโซติกขู่ว่าอะไรบอกไม่ให้เข้าหรอเดี๋ยวจะเผาบ้านนะอย่างเงี้ยแล้วข่มขู่แบบนี้นะครับจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความตกใจกลัวนะครับนี่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดเกาะสมุยก็มีคำพิพากษาว่านายยาคอฟคนนี้มีความผิดแบบนี้เลยไปทำให้คนอื่นตกใจกลัวคือไปขู่เขาไงตอนนั้นศาลตัดสินจำคุกเดือนหนึ่งปรับ10,000แต่ว่าจำเลยมันก็รับสารภาพลดโทษลงกึ่งหนึ่งให้รอลงอาญา2 ปีแล้วมันกลับมาก่อเหตุอีกแสดงว่าไม่ได้กลัวกฎหมายนะพฤติกรรมนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยว่าแล้วนะครับก็เลยมีคำสั่งเนรเทศนายยาคอฟออกไปนอกราชอาณาจักรก็คือขึ้นบัญชีดำไม่สามารถกลับเข้ามาในประเทศไทยได้อีกต่อไปนะครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้วันเสาร์ช่วงเช้าประมาณ 9:05 นได้ดูไหมคะสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินเดี๋ยวจากนี้ไปทุกเสาร์เขาจะมีการพูดคุยกันนะคะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะหลักๆคือพูดคุยกับคนในรัฐบาลเนี่ยค่ะแล้วก็เทปแรกเนี่ยพบกับคุณปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายประเด็นหลักที่คุยกันก็คือถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการนะคะก็รัฐบาลเขาเปิดรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนนะคะเข้าถึงข้อมูลจากรัฐมนตรีคนที่รับผิดชอบนโยบายโดยตรงทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานรวมถึงเป้าหมายประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเทปแรกก็คือ5กันยายนเมื่อวานนี้ประเดิมก็คือคุณปกรณ์นี้ค่ะมาคุยกันถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการเพื่อจะเปิดมุมมองถึงแนวทางการปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับการทำงานในยุคใหม่ค่ะ
2: เรียนตรงๆนะครับว่าผมไม่ค่อยชอบใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการขอเปลี่ยนเป็นคำว่าพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการก็แล้วกัน
3: ครับ
2: เพราะว่าปฏิรูประบบราชการแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นภาพจำของความล้มเหลว
3: ครับ
2: มันคือการตั้งคณะกรรมการตั้งคณะทำงานทำการศึกษาวิจัย
3: ครับ
2: แค่นั้น
3: ครับ
2: มีแต่นโยบายมีแต่แนวทางแต่ไม่ลงมือทำเหมือนกันเลิกพูดว่าปฏิรูประบบราชการเถอะ
3: ครับ
2: เพราะมันตอกย้ำถึงความล้มเหลวผมจะรีแบรนด์มันใหม่เป็นเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการ
3: ครับ
2: แต่ว่าตอนนี้ยังสลัดภาพนี้ไม่หลุดมันก็ยังพูดกันอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อย
1: ๆคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้นะคะทางต้องการช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานรัฐทั้งโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์จะออกอากาศทุกวันเสาร์ค่ะ 9:05 เปิดพื้นที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลแนวคิดแล้วก็การทำงานของรัฐบาลโดยตรงค่ะ
0: เออเนาะอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าตอนนี้รัฐบาลทำอะไรอยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับเพราะตัวนายกเองก็สั่งไปก็เหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์จนคนอาจจะไม่ค่อยเห็นว่าทำอะไรบ้างนะครับทีนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครตามข่าวก็จะเห็นว่ามีหลายเรื่องแหละที่พยายามที่จะแก้ปัญหานะครับอย่างเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นถึงแม้ว่าตอนนี้มันยังไปไม่ถึงตัวนักการเมืองแล้วหลายคนก็บอกว่ามันน่าจะจบอยู่ที่ในระดับอธิบดีหรือไม่นะครับนักการเมืองไม่เกี่ยวหรือเปล่าโกงได้ทั้งประเทศขนาดนี้นายกบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าก็ดูใครที่มันอยู่เป็นตัวการใหญ่โยงถึงใครคนนั้นโดนหมดนะครับนายกพูดแบบนี้ตลอดนะโยงถึงใครคนนั้นโดนหมดนะครับนายกอนุทินนะครับบอกว่านี่คือมันมีคนไปตั้งข้อสังเกตแล้วก็ลือกันหมดเธอรู้เปล่าบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้แหละเป็นไอ้โม่งอยู่เบื้องหลังเรื่องของการโกงสอบก็เลยไปถามนายกแบบนี้นะครับนายกบอกนี่อันนี้ข่าวจริงวะเนี่ยเป็นข่าวหรือลือหรือกระแสหรือยังไงนะครับเดี๋ยวต้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้นะมากล่าวหาแบบนี้ไม่ได้ถ้ามีหลักฐานว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องก็สามารถนำหลักฐานไปยื่นปปช.ได้เลยส่วนระดับกระทรวงมหาดไทยรัฐบาลตั้งกรรมการสอบวินัยคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับแล้วก็ให้บุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้แยกออกจากกระบวนการตรวจสอบครับ
4: มันมีข่าวว่ามีกระแสว่าคนนู้นว่าทีคนนี้ว่าทีมันตอบไม่ได้เขาไม่รู้จะตอบอะไรเพราะผมไม่ได้ข่าวนั้นนะครับ
5: เห็นบอกว่ามีทางด้านของผู้ที่เขาได้โดนจับไปก่อนหน้านี้เหมือนยื่นหลักฐานนะคะในลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในชุดปัจจุบันด้วยอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: ครับก็ถ้าเกี่ยวก็โดนหมดยื่นมาเยอะๆอดีนะแล้วตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.นะครับเพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหาร
1: จริงๆวันนี้6 กันยายนเนี่ยเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันนะคะโดยเพจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็เชิญชวน

0: คนไทยแสดงพลังโกงได้แก้ได้เปลี่ยนความคิดสิ้นหวังเป็นพลังของคนทั้งประเทศค่ะท่ามกลางปัญหาคอร์รัปชันที่ตอนนี้แนวโน้มสูงขึ้นรูปแบบการทุจริตที่มีการวางแผนล้ำลึกมากขึ้นช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มเชื่อว่าการโกงมันแก้ไม่ได้ความเชื่อนี้ทำให้สังคมค่อยๆชาชินยอมรับแล้วก็ปล่อยให้การทุจริตสร้างความเสียหายต่อประเทศและคนรุ่นต่อไปเพราะพลังของคนตัวเล็กจำนวนมากจริงๆแล้วคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับจุดเปลี่ยนประเทศไทยคอร์รัปชันไม่ใช่ชะตากรรมของประเทศแต่เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขได้เพราะนั้นวันนี้วันต่อต้านคอร์รัปชันลุกขึ้นมาไหมคะเจออะไรที่ไม่เป็นธรรมอะไรก็อย่าเพิกเฉยไปร้องเรียนกับหน่วยงานถ้าร้องแล้วไม่ได้จริงๆอ่ะค่อยว่ากันอีกที
1: แล้วก
0: ็หน้าที่ของหน่วยงานแหละ
1: อย่าไปรอคนรุ่นใหม
0: ่
1: ต้องแก้ตั้งแต่คนรุ่นนี้แหละ
0: ใช
1: ่ไม่งั้นคอร์รัปชันมันก็กัดกินประเทศไปเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับรายการช็อปคุ้มค่าทูบไม่ยั้งปังทุกโปรและวันนี้บอกเลยว่าโปรเด็ดและโปรราคาพิเศษที่จัดมาไว้เพื่อคุณเฉพาะวันนี้เท่านั้นพอดร.ป.จัดมาให้แล้วอย่างนึงค่ะเรามาชวนกันเช็คอาการเช็คลิสต์กันหน่อยว่ามีใครเป็นบ้างมือเท้าชาคิดอะไรก็ช้าเวลาหาของแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาคิดนานๆเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะขาดวิตามิน B12 ก็ได้นะคะเพราะว่าวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานเป็นปกติของระบบประสาทและสมองค่ะใช่ไหมคะดร.ปอ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: เคยเป็นไหมครับสับสนมึนงงหลงลืมอ้องอ้องคิดอะไรไม่ค่อยออกนะครับ
0: อ
2: ันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะอายุอย่างเดียวนะครับ
0: อ
2: าจจะเป็นที่การทานอาหารไม่สมบูรณ
0: ์หรอคะ
2: หัวเปลือกแข็งเครื่องในผักใบเขียวผลไม้หลากสีสันมีวิตามินดีเยอะครับโดยเฉพาะข้าวกล้องแต่คนไทยเนี่ยปัจจุบันไม่ทานข้าวกล้องทานอาหารแปรรูป
0: เนาะมันง่าย
2: ทำให้ขาดวิตามิน B ครับโดยเฉพาะ B2 และ B12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง
0: ค่ะ
2: บางคนบอกว่าฉันไม่เป็นนะจำแม่นแต่ว่ารู้สึกเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้า
0: แปลตื่นมาทำครับจะรู้สึกว่ามันเดินไม่ค่อยมั่น
2: รู้สึกว่าอ่อนล้าไม่ค่อยสดชื่นนอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับ
0: เรื่องเหรอเนี่ย
2: ซึ่งพอพูดถึงการขาดวิตามิน B แล้วพูดถึง B คอมเพล็กซ
0: ์ค่ะ
2: B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 และ B12 รวมกัน
0: ค่ะ
2: ซึ่งกว่าจะรวมทุกอย่างมาทานเนี่ยครับอาจจะทานไม่ค่อยไหววิตามิน B นะครับมีมากในข้าวกล้องแล้วก็ในงาดำอยู่แล้วเราก็เลยเอาวิตามิน B ทั้ง8ตัวใส่ในน้ำมันงาดำนำข้าวครับซึ่งเป็นสูตรที่ดีสุดของสุภาพบุรุษดีไม่พอเราเติมวิตามิน B มาให้ด้วยซึ่งสูตรนี้นะครับเราขายมาเป็น10ปีแล้วนะครับงาดำนำข้าวแล้ววันนี้เราเติมวิตามิน B ให้ถึง8ตัวที่สำคัญคือโปรโมชั่นคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ไปไหนก็เจอแบรนด์สุภาพบุรุษทุกที่เลยไป BTS รถเมย์บิลบอร์ดเจอหมดเลยครับ
0: ได้ไงสำหรับวันนี้ย้ำเลยนะดร.ป.บอกว่าจัดโปรให้คุ้มมากๆมาดูโปรเก่ากันก่อนโปรเก่าที่เราเคยจัดกันมาดูตรงนี้คือเท่ากับ7กระปุกเล็ก 1,399 บาทแต่ว่าวันนี้จัดไป8กระปุกคือ250แคปซูล 1,399 แต่ว่าวันนี้คุณป.ว่าขอเพิ่มให้อีก1กระปุกเท่ากับเท่าคือกระปุกใหญ่ๆคือ8กระปุกเพราะกระปุกเดิมคือ7กระปุกใช่ไหมแล้วก็ลดไปอีก200
2: ถูกต้องครับ
0: เหลือแค่ 1,199 บาทเท่านั้นและที่สำคัญส่งฟรีด้วยใช่ไหมคะ
2: แต่จำกัดให้60เซตเท่านั้นนะครับซึ่งชุดใหญ่ขวดใหญ่ปกติเนี่ยซื้อ4แถม3ชุด1ขวดละ590ชุดนึงเกือบ 3,000 ได้7ขวดเท่านั้นนะครับแต่โปรโมชั่น7ขวดคือ210แคปซูล
0: พี่นุ๊กจำได้
2: แต่ขวดใหญ่1ขวดนี้เทียบเท่ากับ250แคปซูลถ้าทานวัน1แคปซูลทานได้250แคปซูลนี่เยอะขนาดนี้เป็นขวดใหญ่ Family Pack เลยเพราะขวดเนี่ยวางไว้กลางบ้านทานได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนวัยไหนวัยผู้ใหญ่ก็ทานได้รีบโทรนะครับ 02-817-9925 ครับ
0: ต้องถามก่อนวันนี้วันเดียวหรือเปล่าสำหรับโปรนี้ที่60เซต
2: เฉพาะตอนนี้เวลานี้นะครับต้องรีบโทรนะครับ60เซตเท่านั้นเพราะปกติชุดนี้จะหมดกลางรายการตลอดนะคร
0: ับ รีบโทรมาก่อน028179925 028179925ย้ำว่ากระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มๆเลยแล้วตรงนี้ค่ะมีคุณประโยชน์ยังไงในส่วนของตัว BSRB ครับ
2: สูตรอันแรกเลยนะครับก็คือตัวน้ำมันงาดำนำเข้าที่อยู่ในตำรางานวิจัยตัวนี้นะครับที่รวบรวมกันสูตร5ต่อ1เป็นสูตรอนุสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษที่มีงาดำ5ส่วนและน้ำมันลำข้าว1ส่วน ซึ่งตัวงาดำนำเข้ามีสารเซซามินเซซามอลและแกมมาโรชานอลแต่สูตรวันนี้ผมเพิ่มเติมให้ครับเพิ่มวิตามินบีให้ถึง8ตัว
3: หมายความว่าน้องไม่ต้องไปกินแยกอย่างที่ผ่านมาต้องกินหลายๆเม็ด
2: ถ้าดูตามแคปซูลนะครับปกติน้ำมันงาดำนำเข้าจะเม็ดใสๆตัวนี้เราเพิ่มวิตามินบีเข้มข้นจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองตัวนี้นะครับประกอบด้วยวิตามิน8ตัวเลยนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมองเลย
3: ดร.นิดนึงหนูจะบอกว่าถ้าน้องไปซื้อแยกของ B รวมแล้วมากินกับงาดำลำค่าโอ้โหจ่ายอีกเพิ่มอีก 2-300 นะต่อเดือน
2: ต่อขวดครับวิตามิน B1 B2 B3 แต่ละตัวเนี่ยตัวละ 2-300 รวมกันน่าจะหลายพันแล้วนะครับที่สำคัญคือทานไม่ไหวด้วยนะครับและ B2 มีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองรู้สึกเหน็บชายุบยิบยุบยิบหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนะครับบางคนรู้สึกว่าลองเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นตอนจะนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยดีตื่นมาแล้วสับสนมึนงงมาทีนั่งนานๆแขนขาชานะครับสามารถทานได้ย้ำนะครับเวลาเรานอนน้อยเวลาเราเครียดวิตามินบีจะหายเพราะนั้นทานที่ทุกวัยเลยไม่ว่าคนนั่งทำงานนานๆบางทีทำงานอยู่หน้าคอมจะลุกไม่ขึ้นบางอาชีพนะครับขับแท็กซี่ขับมอเตอร์ไซ
3: ค์
2: รู้สึกว่าพอจะลงจากรถเนี่ยต้องแงะขาออกม
3: าน
2: ะครับเพราะว่าขาชาอาจจะขาดวิตามินบีได้ครับ
3: ค่ะยังไงต้องเช็คกันหน่อยว่าคุณเริ่มขาดดับภาวะวิตามิน12หรือเปล่าตอนนี้สายเข้าแน่นแล้วค่ะแล้ววันนี้คุณหมอดร.ป๋อจัดโปรสุดคุ้มให้เฉพาะวันนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะ
2: ครับ1ขวดใหญ่นะครับ250แคปซูลเป็นขวด Family Pack เลยเพราะตัวเนี้ยทานที่ทุกคนในบ้านเลยนะครับอย่างผมเนี่ยทานไป1แคปซูลทานได้250วันซึ่งโปรเดิมนะครับมีแค่210แคปซูลเท่านั้นแต่โปรนี้ได้ถึง250แคปซูลเปรียบเทียบเท่ากับ8ขวดกว่าๆที่สำคัญคือราคาจาก 1,399 บาทลดเพิ่มอีก200จ่ายเพียง 1,199 บาทครับ
3: ราคานี้เน็ตๆแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเก็บเงินปลายทางและย้ำว่าไม่ต้องไปซื้อแยกไม่ต้องไปกินแยกทั้งงาดำรำข้าวแล้วก็วิตามิน B รวมวันนี้จัดให้แล้วใน1กระปุกนี้เทียบเท่ากับ8กระปุกรับประทานได้8เดือนเต็มจ่าย1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา028179925 028179925ราคาดีและนี่ก็คือไอดอลคนนึง
2: มาม้าผมเองนะครับ
3: คุณ
2: จินตนาครับท่านประธานสุภาพบุรุษปีนี้อายุ70แล้วนะครับยังทำงานอยู่เพราะว่าพอตอนหม่าม้าอายุ60อยากเกษียณอยู่บ้านนั่งนอนไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ไปไหนแกเป็นคนหลงลืมพอเดินไปไหนเนี่ยจำไม่ได้บอกหม่าม้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันจำไม่ได้พอเดินเข้าครัวจะมาหยิบอะไรจำไม่ได้อัน นี้ผมรู้สึกว่าหนักละเริ่มมีปัญหาละผม
3: เลย
2: หม่าม้าต้องทานวิตามินบีทุกวันนะตอนนี้หม่าม้าอยู่อายุ60ขึ้นมาถึง70เนี่ยยังแข็งแรงยังทำงานอยู่นะครับยังสามารถจำได้ทำงานได้ตอนนี้ความจำดีมากเลยดูรูปเก่าๆนะสมัยก่อนตอนผมเด็กๆไปเที่ยวไหนเจอญาติใครไปไหนจำได้หมดเลยที่สำคัญคือตอนนี้นะครับสวดมนต์เป็นชั่วโมงยังจำได
3: ้
2: จากที่แค่เดินเข้าครัวหยิบอะไรจำไม่ได้นะตอนนี้สวดมนต์เป็นชั่วโมงที่สำคัญคือสมองตอนนี้ดีมากครับยืมอะไรยืมไปเท่าไหร่ดอกเบี้ยคิดแม่นมากใครยืมอะไรจำได้หมด
3: นานเนนหม่าม้าไม่พลาดแสดงว่าหม่าม้าใส่ใจตัวเองด้วยตัวนี้กับ BSRB
2: ทานทุกวันอย่างเงี้ยครับหม่าม้าอายุ70แล้วผมให้ทานเวลา2แคปซูลนะครับผมเพราะฉะนั้นสูตรนี้สามารถทานได้ทุกคนนะครับผมทานได้วัยเรียนวัยทำงานนอนดึกเครียดผู้ใหญ่สามารถทานได้ชุดนี้คุ้มจริงๆครับ
3: สำหรับโปรวันนี้ย้ำว่า1กระปุกใหญ่เทียบเท่ากับ8กระปุกเล็กนะคะที่ผ่านมาเราขาย7กระปุกก็ราคา 1,390 วันนี้ดร.บอกว่าใจดีลดไปก่อน200เหลือ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะเก็บเงินไปทางรีบโทรมา028179925ย้ำนะคะ028179925เพราะตอนนี้เหลือแค่32เซตเท่านั้น
2: เดี๋ยวรีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจำไม่ได้คิดไม่ออกว่าเอ๊ะกำลังทำอะไรอยู่หยิบโทรศัพท์มานะครับตอนเช็คลิสต์ตอนนี้เลยนะครับสับสนมึนงงหลงลืมถ้าหยิบโทรศัพท์อยู่เนี่ยคิดอะไรไม่ออกว่าเอ๊ะจะทำอะไรม
3: า
2: ต้องรีบโทรเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอ่อนล้าอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นเดินลอยไปลอยมาคิดอะไรเอ๊ะจำไม่ได้บางทีเนี่ยเดินหาแว่นเดินหาโทรศัพท์กุญแจรถกุญแจบ้านเดินหาทั้งวันถ้ามีอาการเนี่ยอยากให้ทานวิตามิน B ให้ครบๆนะครับ B ของเราเพิ่มเติมถึง8ตัวบวกกับน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวสูตรที่ดีที่สุดของสุภาพบุรุษเลยครับ
3: ดร.น้องมีอีกหนึ่งคำถามช่วงนี้ยุคนี้ทำอะไรก็เร่งรีบแบบเนี้ยนกกินพวกอาหารแปรรูปบ่อยมากอันนี้มันจะมีผลอะไรกับนกไหมเรื่อง
2: ผมบอกแล้ววิตามิน B นะครับจะอยู่ในผักผลไม้นะครับแล้วก็พวกถั่วเปลือกแข็งแต่เวลาผ่าน process
3: ค่ะ
2: โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการอาหารที่ผ่านการผัดการทอดวิตามิน B จะหายหมดเลยนะเพราะตัววิตามินบีเนี่ยครับมันกลัวความร้อน
3: เอาหรอคะ
2: ผ่านความร้อนเอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปนึ่งเนี่ยหายหมดเลยเพราะนั้นเราสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นนะครับใส่ในน้ำมันงาดำซึ่งมีเซซามินเซซามอลและน้ำมันลำข้าว ตัวเนี้ยเราได้ประโยชน์แรกก็คือไขมันดีไล่ไขมันเลวสุด5:1แล้วเราเติมวิตามินบี8ตัว
3: ใส่เข้า
2: เพราะนั้นนะครับสับสนมึนงงหลงลืมมือเท้าจิบจับอะไรสู้ยุบยิบยุบยิบน
3: ั
2: ่งรู้สึกขาชาเท้าชานะครับเอาตัวเนี้ยเข้าไปเสริมนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกไม่ค่อยสดชื่นก็อาจจะขาดวิตามินบีได้เช่นกันครับ
3: ค่ะแล้วตัวนี้ควรจะทานตอนไหนทานยังไงดีคะดร.
2: ทานก่อนนอนมาม่าผมอายุ70ที่ผมบอกให้ทานทุกวันให้มาม่าทาน2แคปซูลอย่างผู้ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยอายุเกือบ60แล้วนะแล้วเนี่ยมาม่าตอนนี้ทานทั้งแก๊งเลยนะครับคือตอนนี้มาม่ากับเพื่อนๆอายุ70กันทั้งหมดเลยนะครับ
3: ยังตัวตรงด้วยนะคุณดูสิ
2: ยังทำงานอยู่ยังหากิจกรรมทำนู่นทำนี่แล้วนอกจากเฝ้าร้านทำงานก็ไปทำกิจกรรมไปท่องเที่ยว
3: ค่ะ
2: ครับท่องเที่ยวพอมาไปเที่ยวไหนก็มีความสุขมาม่าก็จำได้ครับ
3: ด็อกเตอร์ตอนนี้สายแน่นสุด

0: พ่อพ่อจ๋าถือสายไว้ก่อน028179925ย้ำว่าวันนี้โปรวันนี้โปรดีที่สุดเราจัดมาวันนี้วันเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะด็อกเตอร
1: ์วันเดียวเท่านั้นนะครับอยากให้รีบโทรโปรนี้ให้หมดกลางรายการแน่นอนจากราคา250แคปซูลจากราคา 2,000 กว่าบาทลดแล้วเหลือ 1,399 ผมลดอีก200
0: นั่น
1: ส่งฟรีด้วยเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,199 บาทเท่านั้นนะครับรีบโทร028179925เดี๋ยวหมดกลางรายการแน่นอน
0: ดร.ขอโทษที่แทรกนิดนึงเขาบอกว่าของไม่พอขายแน่นอนตอนนี้สายแน่นแล้วขอต่อเวลาได้ไหม
1: จบเล็ก8วินาทีผมต่อให้5นาทีนะครับต่อ5นาทีรีบโทรถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วรีบโทรมาได้ราคา 1,199250 แคปซูลครับ
0: นาทีสุดท้ายยังไงต้องรีบโทรมา028179925ย้ำว่านี่คือโปรที่ดีที่สุดที่เราจัดให้ 1,190 บาทวันในวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากๆแล้วขอบคุณคุณป๋อมากๆยังไงโทรกันมาให้ทันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ไอ้ครึ่งเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทยตอนเมืองสองแควเมืองลับแลสองเมืองสุดยอดแห่งตำนานเรื่องเด็ดเร็ดเมืองไทยวันนี้พาทึ่งเมืองสองแควที่มาแห่งพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตไก่ชนนเรศวรไก่ชนที่งดงามที่สุดในประเทศไทย
2: นักแข่งเขาเนี่ย
3: นักแข่งเขาม
2: ันบ่งบอกเลยนะถึงความเป็นนักสู
1: ้พาทึ่งเมืองลับแลเมืองที่ห้ามพูดโกหกดินแดนลี้ลับเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องอาถรรพ์บ่อเหล็กน้ำผีจุดกำเนิดแร่ศักดิ์สิทธิ์นำไปสร้างศาสตราวุธคู่บารมีพระมหากษัตริย
2: ์นี่คือแร่เหล็กน้ำผีธรรมชาติแท้
1: ๆพิธีกรรมแปลกรักษาโรคด้วยการแกว่งผ้าตำรายาผีบอก
4: ซึ่งถ้าผ้าแกว่งนั่นแปลว่าตามความเชื่อมีผีซบผีนั่นเองติ้วเลยอ่ะ

0: ไทยทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวัน

0: นี้ผมพาคุณผู้ชมมายังเมืองสองแควครับหรือว่าจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองจังหวัดที่ในอดีตเป็นเมืองหน้าด่านเล็กๆแต่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเดินทางสู่ภาคเหนือครับและแน่นอนนะครับว่าหากมาจังหวัดพิษณุโลกสิ่งแรกที่ผู้คนมักจะมากราบสักการะเลยนั่นก็คือพระพุทธชินราชนั่นเองครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปต้นแบบนะฮะที่ถูกหล่อออกมาเป็นองค์จำลองและเป็นพระประธานนำไปประดิษฐานตามวัดต่างๆมากที่สุดในประเทศไทยครับคุณผู้ชมแต่ว่าพระพุทธชินราชองค์แท้ๆองค์ดั้งเดิมประดิษฐานอยู่ที่นี่ครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารครับ
1: พระพุทธชินราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1900ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยสร้างด้วยสำริดปิดทองพุทธลักษณะแบบสุโขทัยเป็นต้นแบบพระพุทธรูปที่มีการจำลองไปประดิษฐานมากที่สุดในประเทศไทยครับ
0: ตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่ประพันธ์นะครับหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราชครับสวัสดีครับพี่ประพันธ์ครับ
2: ครับพระพุทธชินราชประวัติขององค์หลวงพ่อนะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือเจ้าพญาลิไทย
0: ครับ
2: องค์ท่านเสด็จมาประทับอยู่ที่พิษณุโลก7ปีสมัยนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาแล้วก็ให้ช่างจากล้านนาเชียงแสนนาลิคุณชัยนะแล้วก็ช่างพิษณุโลกช่วยกันขับหล่อปั้นพระพุทธชินราช
0: ครับผม
2: ครับแล้วก็ในคราวนั้นมีตำนานของการคาร์ลองค์พุทธชินราชว่าได้มีเทพเทวดาหรือพระอินทร์ได้ลงมาช่วยในการหล่อปั้นก็คือองค์ตาปะขาวองค์พุทธชินราชที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงพ่อหรือชาวพิษณุเรียกว่าหลวงพ่อใหญ
0: ่
2: ชาวพิษณุจะเรียกว่าวัดเนี่ยวัดใหญ่ความงามของพุทธชินราชเนี่ยแม้แต่ประชาชนหรือชาวต่างชาติก็ศรัทธาอยู่แล
0: ้
2: วแต่บูรพกษัตริย์พระองค์ท่านในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เป็นรัชกาลที่5คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมันต้องพระทัยพระพุทธชินราชนะครับพระองค์ท่านมีคุณูปการมากคือไม่อัญเชิญพระชินราชไปโดยให้ช่างหล่อองค์พระชินราชจำลองขึ้นในปี2444นะครับเพื่อที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิตรสุวรรณาราม
0: พุทธลักษณะจุดเด่นขององค์พระพุทธชินราชเนี่ยที่แตกต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆที่เราเคยเห็นกันมานั่นก็คือองค์พระพุทธชินราชเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนกับว่า
2: ซุ้มเรือนแก้ว
0: เรียกว่าซุ้มเรือนแก้วใช่ไหมครับ
2: ซุ้มเรือนแก้วนี่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาในสมัยครั้งที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระองค์ท่านเสด็จขึ้นมาประทับที่พิษณุโลกพระองค์ท่านก็ให้มีการสร้างซุ้มเรือนแก้วถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนั้นครับ
0: เชื่อด้วยเช่นเดียวกัน
2: ครับเราจะเห็นว่าตรงใต้ซุ้มเหลือแก้วซ้ายขวาเนี่ยจะมีอวกยักษ
0: ์ครับ
2: ก็จะมีผ้าพวกสีแดง
0: ครับ
2: เป็นอวกยักษ์อยู่ซ้ายมือเราขวามือก็เป็นท้าวเวสสุวรรณประชาชนที่มากราบไหว้ก็มีความเชื่อว่าอวกยักษ์กับท้าวเวสสุวรรณยักษ์เนี่ยถือว่าเป็นทวาวาน
0: ค
2: ือที่คอยปกปักรักษาองค์พระพุทธชินราชคือเทวดาที่ดูแลองค์พระชินราชนั่นเองในพระวิหารเวลาเข้ามากราบไหว้บางคนก็จะบนบานขอพร
0: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จก็จะนำสิ่งที่ได
0: ้บนไว
2: ้ขอพรไว้มาถวายเป็นพวงมาลัยเป็นไข่ต้มนะฮะหลายๆสิ่งที่เป็นมงคลนะก็จะมาถวายพระชินราชแต่ความเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความเชื่อว่าอาวากยักษ์นี่ก็คือเป็นผู้ที่ก็เล่าเป็นเรื่องเล่านะฮะเป็นเรื่องเล่าที่เราต่อกันมามันก็จะคอยจดว่าใครมาบนอะไรบ้างมาแก้หรือยังอะไรอย่างอันนี้เป็นความเชื่อ
0: ผู้ผู้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคือถ้าเกิดไม่ได้พี่ประพันธ์มาบอกเนี่ยผมเองก็คงไม่ได้สังเกตแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยมียักษ์คอยจดชื่อนะจดลงในสมุดว่ามีใครมากราบไหว
2: ้ประมาณนั้นประมาณ
0: แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมเรื่องราวน่าทึ่งยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าผมทราบข้อมูลมาอีกนะครับว่าองค์พระพุทธชินราชเนี่ยตอนนั้นที่ได้มีการก่อสร้างองค์ท่านขึ้นมาได้มีการสร้างพร้อมกับพระพุทธรูปที่สำคัญอีก2องค์ด้วยกันมีอะไรบ้างครับพี่ประพันธ์ครับ
2: ครับคือ2องค์นี้ก็คือพระพุทธชินสี
0: ครับ
2: กับพระศรีศาสดา
0: ครับผม
2: แล้วเศษทองที่เหลือเนี่ยจากการหล่อพุทธรูปสำคัญ3องค์เนี่ย
0: ครับ
2: ระองค์ท่านให้นำทองมารวมกันแล้วรอเป็นองค์หลวงพ่อเหลือก็อยู่ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อชินราชตรงโพสามเส้า
3: พระพุทธรูปดังๆเลยนะครับ

0: ู่กันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับหรือว่าวัดใหญ่นั่นเองนะครับผมและจุดที่ผมกับพี่ประพันธ์ยืนอยู่ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความสำคัญมากเหมือนกันนะฮะบริเวณตรงนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ประพันธ์ครับ
1: อ๋อเป็นสถานที่หล่อพระพุทธรูปสำคัญ3องค์นะคือพระพุทธชินราชวิชินสีศรีศาสดา
0: ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดสังเกตคือจะมีต้นโพ
1: 3ต้นเรียกว่าโพ3เศร้า
0: โพ3เศร้าตรงนี้เรียกกันว่าโพ3เศร้านะฮะ
1: ก็คือ
0: จุดที่
1: หล่อพระพุทธรูปสำคัญ3องค์เล่าต่อๆกันมาว่าตรงเนี้ยเป็นสถานที่หล่อพระพุทธรูปสำคัญเป็นที่ตั้งเตาในการหล่อ
0: ครับ
1: นะฮะ3เศร้าแล้วก็จากนั้นก็ได้นำโพจากลังกานำมาปลูกที่นี่ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือเจ้าพระยาลิไทย
0: ต้นโพมาทีหลัง
1: จากลังกามาปลูกที่นี่เลยหลังจากทำตรงนี้ให้เป็นสถานที่สำคัญ
0: ครับ
1: นี่ก็คือหลวงพ่อเหลือนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารเดิมนะฮะ
0: เอ้ยขนาดนี้ไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดเลยนะฮะ
1: สอกเสร็จทองที่เหลือ
0: ก็เหลือองค์นี้เนี่ยเป็นองค์ดั้งเดิมถูกต้องไหมถ้าฟังจากเรื่องราว
1: ครับผม
0: เป็นองค์ดั้งเดิมเลย
1: ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยคนก็มักมากราบไหว้หลวงพ่อเหลือเพราะว่าชื่อเป็นมงคลนะฮะ
0: คำ
1: มงคลก็คือเหลือก็คือเหลือกินเหลือ
0: ใช้
1: จะมีความเป็นมงคล
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยภายในวัดใหญ่แห่งนี้ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแต่ที่เรานำเสนอไปในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับเอางี้ดีกว่าผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะที่ได้ดูอยู่ตอนนี้นะครับว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับหากมีโอกาสมาที่จังหวัดพิษณุโลกอย่าลืมมากราบสักการะนะครับองค์พระพุทธชินราชองค์ดั้งเดิมกันได้ที่วัดใหญ่แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ประพันธ์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราในวันนี้ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่ครับ
2: ช่วงหน้าประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตไก่ชนนเรศวรไก่ชนที่งดงามที่สุดในประเทศไทย
0: นักแข่งเขาเนี่ย
3: แข่งเขาม
0: ันบ่งบอกเลยนะถึงความเป็นนักสู
2: ้ไปถึงเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
4: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
8: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหาก
9: เพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
10: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
11: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
12: ขอกินด้วยนี
13: ่ไม่สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
14: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
13: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
15: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
16: วันดี2026
17: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
16: ยกทับคอนเทนต์จริตไทย
18: ฉันจัดการเอง
16: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่ดี

0: ี่ยวผมไม่เกี่ยวผม
1: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นวันนี้บ่ายโมงตรงทางช่อง TFM 25ครับ
0: ไปเลย
2: ดาราล็อกกันเล่น
1: อะไรครับเนี่ย
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย

0: สิ่งสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกนะครับนั่นก็คือเป็นจังหวัดที่มีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองครับ
1: พระราชวังจันทร์เป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่สำคัญคือเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่20ในสมัยสุโขทัยตอนปลายภายหลังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมก่อนที่จะถูกย้ายออกไปในปีพุทธศักราช2542เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกครับอีกหนึ่งความสำคัญของพระราชวังจันทร์นั่นคือยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ชาวเมืองพิษณุโลกให้ความเคารพศรัทธาเพราะเชื่อว่าเป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองพิษณุโลกเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ๆบริเวณที่พระองค์พระราชสมภพคือภายในเขตพระราชฐานของพระราชวังจันทร์แห่งนี้ครับ
0: ชมครับและตรงนี้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่สำคัญครับหากมาสถานที่แห่งนี้แล้วต้องมาที่จุดนี้ครับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับมาตรงนี้ก็ต้องมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
2: ศาลสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเป็นศาลซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานเขาเรียกว่าชั้นกลางปกติชาวบ้านก็จะมากราบไหว้กันเยอะแยะมากเป็นคณะเป็นบุคคลอะไรก็แล้วแต่จะมาอธิษฐานขออะไรได้สมตามความประสงค
0: ์
2: ยกเว้นเรื่องเดียวที่ขอไม่ได้
0: ก็คือห้ามขอเลย
2: ห้ามขอเลย
0: คือเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับ
2: คัดเลือกทหาร
0: คือห้ามขอให้ได้หรือว่าห้ามขอให้ไม่ได้ฮะ
2: ส่วนใหญ่จะมาบ่นว่าขอให้อย่าได้เลยอะไรประมาณน
0: ี้ไม่อยากเป็นทหาร
2: ไม่อยากเป็นทหาร
0: แต่ปรากฏว่าม
2: าบ่นว่าอะไรได้ทุกคน
0: เพราะว่าท่านเป็นทหารนั่นเอง
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: แต่ว่าถ้าเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของทหารก็สามารถขอได้เลยใช่ไหมครับ
2: สมตามความประสงค์แล้วส่วนใหญ่ก็จะมาแก้บ่นกันเราเห็นว่าที่นี่จะมีไก
0: ่ครับ
2: ไก่เยอะ
0: เมื่อกี้นี่ข้างๆเนี่ยเต็มเลยสองข้างทาง
2: ไก่นี่ก็คือไก่สมเด็จพระนเรศวรเรียกว่าไก่เหลืองหางขาว
0: ครับผม
2: ไก่เหลืองหางขาวไก่ของพระองค์ท่านนะ
1: ธรรมเนียมปฏิบัติการกราบไหว้องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของที่นิยมนำมาถวายคือรูปปั้นไก่ชนเหลืองหางขาวเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดอีกทั้งยังอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยนำไก่ชนสายพันธุ์นี้ไปตีชนะไก่พม่าแต่เรื่องราวของไก่ชนชนิดนี้มิใช่จะมีให้เห็นเพียงรูปปั้นเท่านั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมความงดงามของไก่ชนเรศวรที่ได้ชื่อว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่และยังเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: นี่คือแบบอย่างมาให้คุณผู้ชมดูเลยนี่คือต้นแบบของไก่ชนนเรศวรที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในประเทศไทยจะมีอะไรบ้าง
3: หลักๆนะฮะลักษณะเด่นก็คือมีพระเจ้า5พระองค์ที่เขาเรียกว่าพระเจ้าพระองค์ก็คือจะมีหย่อมกะทั้งหมด5จุดนะครับ
0: ครับผม
3: จุดที่1นะฮะบนหัวเขา
0: ศีรษะจ
3: ุ
0: ดแรกนะฮะพระเจ้า5พระองค์จุดแรกก็คือศีรษะเขาจะต้องเป็นสีขาวแบบนี้
3: สีขาวใช่
0: นะฮะตรงหัวเขาบนนี้เลย
3: ครับผมอัน
0: นี้คือจุดแรกครับ
3: จุดที่2ก็คือตรงหัวปีกเขาสองข้าง
0: หัวปีกสองข้างนะฮะ
3: ปีกสองข้าง
0: ซ้ายขวาตรงนี้นะฮะต้องมีสีขาวแต้มอยู่อย่างนี้สองข้างเลย
3: ครับ
0: โอเคสาม
3: แล้วก
0: ็
3: ข้อขาข้อขาสองข้าง
0: ตรงนี้นะฮะขนข้อขาสองข้างตรงนี
3: ้
0: นะฮะที่เห็นเป็นจุดขาวๆตรงนี
3: ้ครับผม
0: ก็คือเป็นพระเจ้าอีกสองพระองค
3: ์ใช่รวมกันเป็นพระเจ้าห้าพระองค
0: ์ต่อมาเรื่องสีตัวครับ
3: สีครับสีก็คือสีสร้อยกับสีหลังเนี่ยฮะสร้อยหลังแล้วก็ตรงส

0: ปีกเนี่ยต้องเป็นสีลักษณะสีเดียวกันจะเป็นสีเหลืองทองแล้วอีกอย่างนึงหางใช่ไหม
1: ขาว
0: ก็ต้องเป็นลักษณะสีขาวใช่ไหม
1: ผมชอบหางเขามากเลยนะหางเขายาวมาก
0: หงอนใช่ไหมหงอนจะเป็นลักษณะหงอนกอดกระหม่อม
1: ครับ
0: หงอนกอดกระหม่อมเนี่ยจะเป็นลักษณะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับหงอนจะกอดกระหม่อมจะเหมือนสระอิใช่ไหมลักษณะเด่นเนี่ย
1: ใช่เลยครอบมาเลย
0: ครอบมาเลยครับผมแล้วก็อีกจุดนึงก็คือปากกับแข้งนะครับก็จะเป็นสีงาช้างสีเดียวกัน
1: คิดค่าตัวไหมฮะอาจารย์นี่ไก่ดารานะฮะเนี่ย
0: ครับผม
1: โอ้โหรูปหล่อมากเลย
0: ครับผมถ้าตัวตอนนี้ก็คือเขายังเป็นไก่หนุ่มอยู่ก็ลักษณะอยู่ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 แต่จะมีพ่อเขาอีก
1: เดี๋ยวนะฮะไก
0: ่ใช่
1: ราคา 2-30,000 ถึง 30,000 เนี่ยนะฮะ
0: ครับผมนี่ยังเป็นไก่เด็กอยู่นะฮะ
1: ไก่เด็กด้วยเหรอฮะ
0: เนี่ยเขายังเด็กอยู่อายุเขาประมาณ
1: แต่ตัวเขาใหญ่มากเลยอาจารย
0: ์โครงสร้างดี
1: ราคาเกือบ 30,000 แต่เป็นลูก
2: ครับผม
0: ครับผมเป็นลูกของเจ้าขวานทองพ่อเขาลักษณะจะสวยและเด่นมากกว่านี้อีก
1: ยังมีอยู่ไหม
0: มีแต่แก่นิดนึงแต่ก็ยังสวยอยู
1: ่แก่แต่ยังเก๋าอยู่
0: แก่เก๋าอยู่ครับผมนี่แหละครับเจ้าขวานทองนะฮะเป็นพ่อของเจ้าทองบุรพาที่บอกอยู่
1: อ๋อนี่มีชื่อทองบุรพาเจ้าทองบุรพา
0: ลูกเขาชื่อเจ้าทองบุรพา
1: ลูกเขาอายุเท่าไหร่นะฮะ
0: อายุประมาณ12เดือน
1: 12เดือน
0: 12 1ปี1ปีประมาณนี
1: ้และพ่อของเขาอายุเท่าไหร่นะฮะเจ้าขวานทอง
0: ปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วครับเนี่ย8ปี
1: 8ปี
0: ครับผม
1: แต่สิ่งนึงเลยนะฮะคุณผู้ชมหากเรามองลงมาถึงหน้าแข้งเขาเน
0: ี่
1: ย
0: แข้งเขาม
1: ันบ่งบอกเลยนะถึงความเป็นนักสู
0: ้
1: นักรบนี่แหละฮะเอกลักษณ์ของไก่ชนนเรศวรนะฮะอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ขาวทำไมถึงเป็นเกล็ดมังกรแบบนี้
0: เป็นเกล็ดนะฮะเป็นเกล็ดเขาก็คือยิ่งอายุเยอะเกล็ดเขาจะเหมือนมังกรเหมือนเกล็ดมังกรอะไรพวกนี้
1: ครับผมโอ้โหอาจารย์ไก่ชนนเรศวรนี่นอกจากเขาจะสวยงามแล้วนะฮะ
0: ครับผม
1: ยังบึกบึนยิ่งโตยิ่งแก่นี่ยิ่งสง่างามอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มาของชื่อหน่อยฮะไก่ชนนเรศวรนี่คือที่เราเลี้ยงกันเนี่ย
0: ครับ
1: เลี้ยงไปเพื่อให้เขาไปชนไก่หรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงฮะ
0: อย่างที่เราทราบเหมือนในหนังอะไรประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือ
1: ท่านโปรด
0: กีฬาไก่ชนก็ได้นำไก่ที่อยู่บ้านกลางตำบลบ้านกลางของจังหวัดพิโรกเราเนี่ยเอาไปเป็นเพื่อนยามที่ไปเป็นตัวประกันอยู่ที่ประเทศพม่าใช่ไหมครับผมก็เอาไปท้าตีกับ
1: ไก่พม่า
0: ไก่พม่ากันชิงบ้านชิงเมืองอะไรครับช่วงนั้นครับผม
1: ชื่อไก่ชนนเรศวรที่เราเรียกเขากันเนี่ยมันชื่อที่มาจากการที่สมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยท่านโปรดปรานไก่สายพันธุ์นี้มาก
0: ใช่
1: ถูกต้องไหมฮะอาจารย์
0: ใช่ครับผม
1: ปัจจุบันนี้นะฮะผ่านมาหลายร้อยปีแล้วไก่ชนนเรศวรหรือไก่สายพันธุ์นี้เนี่ยยังคงเป็นที่นิยมกันอยู
0: ่
1: หลายบ้านก็ยังมีเลี้ยงต่อให้ไม่ได้นำไปชนแล้วก็ยังเลี้ยงอยู่นะฮะเพราะอะไรครับอาจารย์
0: เพราะว่ามัน
1: นิยมอยู่
0: มันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าไก่อันนี้เป็นไก่เจ้าเลี้ยงก็เชื่อกันว่าใครที่มีไก่ชนติดบ้านไว้เนี่ยก็คือเสริมบารมีเป็นสิริมงคล
3: ไก่ชนนเรศวรที่นอกจากจะงดงามเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วอีกความน่าทึ่งคือการเลี้ยงไก่สายพันธุ์นี้ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษซึ่งผมเชื่อว่าเคล็ดลับแต่ละอย่างที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนครับ
1: และที่นี่ฮะคุณผู้ชมครับเขามีเทคนิคพิเศษนะฮะในการทำให้ไก่เนี่ยอารมณ์ดี
0: อารมณ์ดี
1: ทำให้เราดูหน่อย
0: นานๆ
2: คร
0: ับนาน
2: ๆไอ้ครั้งแรกนะครับเราก็ค่อยรูปหัวก่อนครับให้เขาอารมณ์ดี
1: รูปเขาก่อน
2: ครับรูปคอรูปหัวผ่อนคลายเขาก่อน
1: แล้วไงต่อฮะอาจารย
2: ์กรีดรำครับ
1: เฮ้ยเอ้ย
2: อย่างนี้นะครับไก่จะสมบูรณ์นะครับเราจะดูลักษณะไก่ได้
0: คุยก่อนได้คุยก่อน
2: คุยอาจจะเล่นนะครับ
1: คุยละ
0: เนี่ยผ่อนคลาย
2: ผ่อนคลายครับ
0: เขาได้ผ่อนคลาย
1: ฟันคุณผู้ชมครับไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์อย่างเราเท่านั้นนะฮะที่อยากจะร่างกายแข็งแรงก็จะต้องกินอาหารเสริมจะต้องโดบนะฮะแต่ในไก่ชนนเรศวรเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีการบำรุงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยครับมีอะไรบ้าง
0: ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวเนี่ยฮะน้ำสาวข
1: ้
0: าว
1: น้ำสาวข้าวนะฮะ
0: กล้วยตากครับผม
1: ยังมีกล้วยตาก
0: ล้วยตาก
1: มีอะไรอีกนะครับ
0: สมุนไพรบำรุงกำลัง
1: สมุนไพร
0: บำรุงกำลัง
1: อ๋อคือมาขาย
0: เสริมอะ

0: ใช่เพื่อเสริมกำลังไก่ชน
1: อ๋อทำออกมาเป็นสูตรเพื่อไก่ชนเลยอันถัดมาครับอันนี้อะไรครับอาจารย์ครับ
0: น้ำมันตับปลาครับผม
1: น้ำมันตับปลา
0: เนี่ยตัวนี้สุดยอดไว้บำรุงขน
1: ขอให้มันวาว
0: ใช
1: ่ครับ
0: ผม
1: มันวาวไปต่อเลยครับ
0: ถั่วลิสงถั่วลิสงนี่ต้องเป็นถั่วลิสงดองกับน้ำผึ้ง
2: ดองน้ำผึ้งครับ
1: เพราะอะไรครับอาจารย์
0: มันก็ช่วยบำรุงกำลังด้วยแล้วก็บำรุงขนด้วยแล้วก็ทำให้ภายในไก่สุขภาพดีน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสมุนไพร
2: ห้าเม็ดพอ
0: คือเยอะเกินก็ไม่ดี
2: ไม่ดี
0: เยอะเกินมันทำให้ท้องอืด
2: ท้องอืดครับ
0: ภายใน
1: มากระปุกนี้อะไรครับเนี่ย
0: กระปุกนี้ก็เป็นวาสลีนไว้ทาหน้าเขาหน้าเขาเนี่ยจะได้มันวาวครับผม
2: ต่อไปก็ตามด้วยน้ำซาวข้าวครับสุดท้าย
1: น้ำซาวข้าวของอาจารย์ก็นำมาเป็นไฮไลท์เลย
0: ครับน้ำซาวข้าวเนี่ยเป็นวิถีชาวบ้านเลยเพราะว่าตั้งแต่คนสมัยก่อนเนี่ยจะใช้น้ำซาวข้าวมาสระผมนะฮะแล้วผมก็จะเงางามคนแก่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็จะงามดกดำอะไรเงี้ยผมที่ไม่ขึ้นก็จะขึ้นแต่เนี่ยก็คือเหมือนไก่อ่ะเหมือนกันเลยเราน้ำซาวข้าวมาเช็ดขนเขาอะไรเขาเนี่ยเวลาขนแห้งนะขนก็จะเงางาม
2: มันจะมีวิตามินนะครับผม
1: เดียวกัน
0: เทคนิคเดียวกันเลย
1: คนโบราณที่บำรุงผมอะไร
0: ใช
1: ่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: คุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งวันทรงคุณค่านะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะฮะรวมถึงความน่าทึ่งเกี่ยวกับไก่ชนนเรศวรนะครับซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วนี่แหละครับประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับครับต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์ต้นและอาจารย์ตุ๊กมากนะครับผมที่อุตส่าห์สละเวลา
0: ครับครับยินดีครับครับ
3: ช่วงหน้าพิธีกรรมแปลกรักษาโรคด้วยการแกว่งข้าตำรายาผีบอก
4: ซึ่งถ้าผ้าแกว่งนั่นแปลว่าตามความเชื่อก็คือมีผีซบผีนั่นเองเหมือนติ้วเลยอ่ะ
3: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย

0: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
1: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
4: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
5: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
4: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบมีหูหิ้วสะดวกในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
5: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
4: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
5: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
4: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
5: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
4: โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์028179925
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือน

0: ในฉลากก่อนใช้ยา
1: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
2: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
1: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
2: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
1: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
3: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
4: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 14:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: ทุกโมเมนต
1: ์ไปทึ่งเรื่องเด็ดเปรตเมืองไทย
2: ผมพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ครับจังหวัดที่มีเรื่องราวน่าทึ่งเยอะแยะมากมายแต่มีอีกหนึ่งฉายาที่ใช้เรียกจังหวัดนี้ครับนั่นก็คือดินแดนลับแลนั่นเองครับมีตำนานเล่าขานเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับดินแดนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการที่ห้ามผู้ชายเข้ามาในเมืองแห่งนี้เพราะถ้าเข้ามาแล้วจะหาทางกลับออกมาไม่ได้หรือแม้แต่กฎเหล็กของดินแดนแห่งนี้นั่นก็คือห้ามพูดโกหกครับซึ่งตำนานเรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่นี่ครับเมืองลับแลครับผม
3: เมืองลับแลเป็นชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ในสมัยโบราณเชื่อกันว่าเป็นเมืองลี้ลับคนที่มีบุญเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปถึงเมืองลับแลได้ซึ่งความเชื่อดั้งเดิมของชาวลับแลเชื่อกันว่าคนในหมู่บ้านล้วนมีศีลธรรมถือวาจาสัตย์ใครประพฤติผิดก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปทำให้ในปัจจุบันชาวเมืองลับแลก็ยังคงยึดถือว่าเป็นเมืองที่ห้ามพูดโกหกนั่นเองครับ

พิธภัณฑ์เมืองลับแลจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองลับแลทั้งในด้านวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาอาหารและเครื่องแต่งกายเป็นอาคารไม้ยกสูงแบบไทยโบราณตามแบบฉบับของเมืองลับแลซึ่งเพียงแค่มาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เหมือนกับได้เรียนรู้วัฒนธรรมโบราณแบบชาวเมืองลับแลครบภายในที่เดียวครับ

0: ความเชื่อของชาวเมืองลับแลเป็นสิ่งที่ชาวเมืองแห่งนี้ยังคงยึดถือปฏิบัติกันสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเห็นได้จากสิ่งที่ชาวเมืองลับแลเคารพบูชาหรือพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆโดยเฉพาะความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องผีซึ่งมีเพียงที่นี่เท่านั้นที่ยังคงอนุรักษ์ความเชื่อดั้งเดิมแบบนี้สืบต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั่นเองครับตอนนี้เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับอีกหนึ่งความเชื่อนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องผีนั่นเองครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณผู้ชมเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มักจะไปรักษาตัวกับคุณหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ไม่เหมือนกันครับเป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: อ๋อก็เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เขาจะต้องมาหาคนเขาห่วงผ้า
0: ครับผม
1: เพื่อหาผีหาอะไรเมื่อได้เจอผีที่ถูกแล้วจะต้องการอะไรแล้วเนี่ยเขาก็หาย
0: ครับผม
1: เขามีความเชื่อกันอย่างนี้ก็มีอยู่บางรายเนี่ยป่วยอยู่กับบ้านแล้วมีคนมาหา
0: ครับ
1: เขาก็บอกสัญญากันว่ารู้ทางนี้ก็ให้หายทางนั้นนะ
0: ครับ
1: แต่พอกลับไปถึงบ้านคนป่วยเนี่ยลุกได้เลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์
1: ขนาดนั้นครับเคยเห็นมาแล้ว
0: แต่ผมไม่เคยเห็นนะอาจารย
1: ์แต่เราก็มาถึงที่นี่แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะห่วงผ้าเพื่อหาสาเหตุหาผีหาไอ้สิ่งที่ต้องการของผีได
0: ้เอาละครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็อยากจะเห็นแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับ

0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำพิธีกรรมอะไรกันครับ
2: อ๋อที่มาที่นี่ก็เพื่อจะมาทำพิธีห่วงผ้าโดยนำเสื้อของตัวเองของคนป่วยเนี่ยมาให้เขา
0: ครับผมซึ่งคนที่จะเป็นผู้นำในการทำพิธีนี้เนี่ยก็คือวันนี้ก็จะเป็นคุณแม่ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ชื่ออะไรจ๊ะ
3: เพ็งบุญเพ็งค่ะ
0: เดี๋ยวใครจะรักษาเป็นคนแรกนะฮะนี่คนแรกที่จะรักษานะครับผมป่วยเป็นอะไรมาฮะ
4: โอเคแล้วก็มาทำไมล้มครั้งเดียวเพิ่ม
0: ก็ยัง
4: เสียใจ
0: ครับผม
4: แล้วมาล้มครั้งที่สองมันทำไมล้มแบบสองครั้ง
0: อ๋อคือจู่ๆรถล้มเองใช่ไหมฮะถ้าที่ผมเข้าใจ
4: ค่ะ
0: แล้วก่อนหน้านี้ได้ลองสันนิษฐานหรือว่าได้ลองไปพบกับหมอในโรงพยาบาลอะไรนี้หรือเปล่าฮะยังไม่ได้ไปใช่ไหมฮะแต่ว่าตัวของคุณพี่เองเนี่ยเคยผ่านพิธีกรรมความเชื่ออะไรนี้มาก่อนแล้วบ้างหรือยังฮะชาวเมืองที่เนี่ยคือรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรอย่างนี้ที่มันแปลกๆเนี่ยมักจะมาหาแม่หมออยู่แล้วเรียกว่าอะไรทําแม่ขามาหาแม่ขาอยู่แล้วเพื่อที่จะมารักษาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพิธีการในการรักษากันเลยดีกว่านะครับผม
5: แม่หมอเริ่มพิธีด้วยการนำปูนมาทาบนใบพลูแล้วใส่ลูกหมากแห้งที่ผสมเปลือกไม้กับสีเสียดซึ่งเป็นส่วนผสมของหมากโบราณจากนั้นนำมาใส่ในเสื้อของผู้ที่ให้ทำพิธีมัดให้แน่นแล้วแม่เป็งก็เริ่มบริกรรมคาถาและสื่อสารกับดวงวิญญาณหรือผีที่เชื่อว่าทำให้เจ็บป่วยเพื่อถามความต้องการของผีตนนั้นว่าต้องการอะไรอยากกินอะไรเพื่อให้ผู้ป่วยนำไปให้ตามที่ต้องการและเชื่อว่าเมื่อผีได้รับอาการเจ็บป่วยนั้นก็จะหายไป
3: ผีหากินที่ยาวอย่างกะไอ้เอาหยังก็คือย่างเอาหยังผีหากินเนี่ยเอากินข้าวเหรอผีกินข้าวผีกินข้าวเอากินกับใครกินกับคนป่วยนี่นะกินกับคนนี้แหละหน่อยหายอย่ากินกับเขาค่ะในแรงก่อนที่เขาส่งกินเอาขอถามอีกทีเอาอย่างเดียวเนี่ยนะเอาเขากลับเขาเนาะ
5: เมื่อทราบความต้องการจากดวงวิญญาณหรือผีแล้วผู้ป่วยจะต้องนำเครื่องเส้นไหว้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารกรณีของผีตนนี้ต้องการส้มตำข้าวเหนียวพริกแห้งกระเทียมปลาแห้งแล้วนำไปวางไว้นอกชายบ้านตรงไหนก็ได้แต่ให้เป็นกลางแจ้งก่อนวางให้อธิษฐานแล้วนำเครื่องเส้นไหว้วนตามตัวพร้อมกับพูดว่าเอาของที่ต้องการมาให้แล้วขอให้หายจากโรคภัยไม่เจ็บไม่ป่วยแล้ววางไว้โดยห้ามหันหลังกลับไปมองเด็ดขาดเป็นอันเสร็จพิธีห่วงผ้านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของชาวเมืองลับแลที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันครับ
0: สำหรับคนภายนอกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะประธานหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่ากฎเหล็กของชาวเมืองลับแลก็คือคนที่นี่เนี่ยเขาไม่โกหกครับ
6: ช่วงหน้าบ่อเหล็กน้ำผีจุดกำเนิดแร่ศักดิ์สิทธิ์นำไปสร้างศาสตราวุธคู่บารมีพระมหากษัตริย
7: ์นี่คือแร่เหล็กน้ำผีธรรมชาติแท้
6: ไปทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทย
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
11: ์ยิ่งดื่มยิ่งชอบไปเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
9: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
12: Ajinomoto
9: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
7: โอ้ไม่ได้นะ
13: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
14: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
15: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุดนะ
16: เทพไทย
1: ใหม่ดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
12: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดัดกรอบมาก
14: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
17: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทา
18: เคบอกเคบอกเคบอกเคบอก
19: จับมือกันยามไปตอน
17: เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว14 นาฬิกาที่นี่ GMM 25

0: ความสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งนอกจากจะมีเรื่องราวความสำคัญต่างๆแล้วยังเป็นบ้านเกิดของบุคคลสำคัญท่านหนึ่งครับท่านเป็นทหารที่ยอมสละชีวิตแต่ไม่ยอมเสียคำสัตย์ครับเป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเรียกได้ว่าสู้ขาดใจสู้ไม่ถอยถึงแม้ว่าดาบในมือข้างนึงจะหักไปแล้วแต่ก็ยังคงสู้ต่อไปครับจนสามารถขับไล่ศัตรูออกไปได้ท่านก็คือพระยาพิชัยดาบหักครับ
1: พระยาพิชัยดาบหักเดิมชื่อจ้อยเกิดในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2284ที่บ้านห้วยขาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อครั้งวัยเยาว์ได้มีการทะเลาะวิวาทกับลูกเจ้าเมืองเป็นเหตุทำให้ต้องออกจากเมืองพิชัยจากนั้นไปเรียนวิชามวยกับครูเที่ยงจนได้รับสมญานามว่านายทองดีฟันขาวต่อมาได้ไปฝึกวิชากับครูเมฆท่าเสาและฝึกวิชาดาบที่เมืองสวรรคโลกความสามารถของนายทองดีเป็นที่พอพระทัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์จึงชักชวนให้เป็นทหารคู่พระบารมีและได้รับแต่งตั้งให้เป็นหลวงพิชัยอาสาและเจ้าหมื่นวัยวรนาถตามลำดับจนกระทั่งเหตุการณ์ที่แม่ทัพพม่าได้ยกทัพมาตีเมืองลับแลแล้วเลยมาตีเมืองพิชัยพระยาพิชัยนำทหารออกสู้รบป้องกันเมืองแล้วคาดว่าได้เสียหลักใช้ดาบข้างหนึ่งยันพื้นเพื่อพยุงตัวเอาไว้จนดาบหักคามือแต่ก็สู้จนสามารถเอาชนะข้าศึกได้จึงได้รับฉายาพระยาพิชัยดาบหักตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
0: ผมทราบมาว่าดาบของพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยเขาเรียกกันว่าดาบเหล็กน้ำพี
2: ครับ
0: ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากเลยนะพี
2: ่ครับ
0: ไม่รู้ว่าด้วยจังหวะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดาบท่านมันถึงเกิดหักขึ้นมาได
2: ้
0: มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะว่าแบบสู้จนดาบหักเนี่ยฮะ
2: ครับการถือดาบสองมือของพระยาพิชัยดาบหัก
0: ฮะ
2: มีดาบเหล็กน้ำพีอยู่ข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งเชื่อว่าเอาดาบไม่ดีของทหารที่อาจจะล้มตายหรือว่าที่ว่าล่วงอยู่เนี่ยเอามาสู้ก็เอาดาบอีกข้างหนึ่งอาจจะมาเป็นใช้รับนอกจากอนุสาวรีย์ของพระยาพิชัยดาบหักก็จะมีพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดอีกอย่างว่าทำไมเหล็กน้ำพีถึงเป็นสุดยอดศาสตราวุธในมาตั้งแต่สมัยโบราณ

0: ชมฮะนี่ดูข้างหลังผมนี้ฮะนี่คือดาบเหล็กน้ำผีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชม
1: ดาบเหล็กน้ำผีเนี่ยสมัยก่อนเลยตั้งแต่ยุคโบราณเป็นอาวุธหรือศาสตราวุธให้กับพระมหากษัตริย์หรือว่านักรบไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับตั้งแต่พระแสงของเงาพระแสงดาบคาบค่ายของพระนเรศว
0: ร
1: เชื่อว่าทำจากดาบไอ้จากเหล็กน้ำพีนะครับดาบล้างอาถรรพ์ของพระนารายณ์มหาราชก็เชื่อว่าทำจากเหล็กน้ำพีดาบฟ้าฟื้นของขุนแผนก็ทำจากเหล็กน้ำพีเหล็กน้ำพีเนี่ยมีอาถรรพ์หรือว่ามีความสำคัญพิเศษคือเมื่อตีเป็นมีดเป็นดาบแล้วสามารถชี้ไปบนฟ้าแล้วหยุดฟ้าหยุดฝนได้
0: Oh. อ
1: ันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับว่าถ้าทำจัดพานไหว้ครูหรือว่าจัดดอกไม้ธูปเทียนดีๆแล้วแล้วก็ขอขมาต่อฟ้าต่อดินแล้วสามารถทำพิธีหยุดฟ้าได้อย่างคนโบราณจะประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือว่าทำพิธีกรรมอะไรที่ไม่อยากให้ฝนตกจะต้องมีดาบหรือมีดเหล็กน้ำผีไปใช้ในการ
0: พิธีนั้น
1: ด้วย
0: มันมีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์บ้างไหมฮะในเรื่องของว่าทำไมเหล็กน้ำพีเนี่ยถึงเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงคงทนได้ขนาดนี้ฮะ
1: ครับก็คุณลักษณะพิเศษอีกอย่างของเหล็กน้ำพีเมื่อทำเป็นอาวุธหรือศัตราวุธแล้วจะมีสีออกเหลือบเขียวปีกแมลงทับ
0: ครับ
1: นะครับเนี่ย
0: ก็คือสีแบบนี้แหละ
1: สีแบบนี้แหละจะออก
0: มนๆหน่อย
1: จะไม่ดำ 100%
0: ใช่
1: แต่แล้วว่าจะไม่เงา
0: ไม่ได้เงาเหมือนเหล็กทั่วไปขนาดนั้น
1: ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วเชื่อว่ามีนอกจากมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คือเป็นสนิมได้ยากครับเพราะว่าม
0: ีนักวิทยาศาสตร์
1: ใช่ครับไปแยกหาส่วนประกอบของเหล็กน้ำพีว่ามีส่วนประกอบแร่ธาตุอะไรบ้างซึ่งพบว่ามีแร่บางตัวเนี่ยที่ทำให้เหล็กน้ำพีเป็นสนิมได้ยากกว่าเหล็กชนิดอื่นดาบเล่มนี้นะครับยาว 9.24 เมตร
0: ทั้งหมดนี้ตั้งแต่ไหนฮะตั้งแต่ฝัก
1: ครับ
0: ด้ามจับตรงนู้นเลย
1: ค่ะใช่ครับ
0: ยาวมาจนถึง
1: ปลายดาบครับ9.24 เมตร
0: 9.24 เมตร
1: ครับน้ำหนักประมาณ500กว่ากิโลกรัม
0: 500กว่ากิโลกรัม
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราเดินผ่านป้ายตรงนี้นะฮะ
1: ครับ
0: กรุณาอย่าจับ
1: ครับ
0: ดาบน้ำพีมีอาถรรพ
1: ์ครับ
0: ทำไมฮะทำไมถึงต้องมีเขียนขนาดนี
1: ้ครับเพราะว่าเหล็กน้ำพีเนี่ยในความเชื่อของคนโบราณก่อนว่ามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือนอกจากขับไล่พูดผีปีศาจนะครับป้องกันคุณไสแล้วอีกอย่างหนึ่งยังสามารถแก้วิชาอยู่ยงคงกระพันหนังเหนียวด้วย
0: เดี๋ยวนะฮะแก้วิชาก็คือทำให้วิชานั้น
1: เสื่อมไป
0: เอาแสดงว่าใครที่เชื่อในเรื่องนี้แล้วเขาได้สักพวกคงกระพันหนังเหนียวอะไรพวกนั้นมา
1: หากถูกดาบเหล็กน้ำพีเล่มนี้เฉพาะเล่มนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าปลุกเสกเต็มสูบเลยหมายถึงว่าเต็มรูปแบบเลย
0: ใช้คำว่าเต็มสูบเลย
1: ครับก็คือใครถูกดาบเล่มนี้ไปแล้วคาถาจะเสื่อมบุคคลท่านนั้นจะต้องไปปลุกเสกร่างกายหรือว่าไป
0: ทำพิธีกรรมใหม่เลย
1: ครับถือว่าเสื่อมไปแล้ว
0: ผมได้ยินมาว่าในขณะที่กำลังสร้างดาบเล่มนี้นะฮะก็มีเรื่องราวเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ให้พี่ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: ก็ตอนนั้นนะครับที่ว่าไปทำที่ลำปาง
0: ครับ
1: ขณะที่ทำเนี่ยทำปกติไม่ได้นะครับตอนหล่อตอนตีดาบเนี่ยนะครับจะต้องมีการนำเพลงดนตรีของคนเหนือเขาเรียกว่าจอยซอเนี่ยมาบรรเลงให้เทวดาที่ดูแลเหล็กน้ำพีเนี่ยเกิดความเพลิดเพลินหรือบันเทิงเพื่อที่จะให้การหล่อหรือตีดาบเนี้ยผ่านรู้เรื่องไปได้ด้วยดีนะครับแล้วที่สำคัญคือพอเป็นรูปดาบตีเป็นรูปดาบเสร็จแล้วการสลักลวดลายลงบนดาบคราวนี้แหละครับมีเหตุที่เกิดอาถรรพ์ก็คือมีช่างสลักลายดาบคนนึงเนี่ยเขาเนี่ยครับเกิดไปชันเหนือดาบไม่ได้ไปนั่งค่อมแบบว่าค่อมแบบขี่นะครับแค่เข่าชันเหนือดาบแค่นั้นเองพอตกกลางคืนครับก็ฝันว่ามีชายยุคโบราณกำยำเลยถือหวายมาเคี่ยนที่หลังพอเคี่ยนหลังปุ๊บตื่นขึ้นมาหลังเป็นมีรอยเหมือนหวายก็คือเนี่ยครับนี่คือรูปของหลังของช่างที่มาเล่าให้ฟังว่าเจออาถรรพ์ของดาบเหล็กน้ำพีเล่มนี้ครับ
0: เห็นลายเคี่ยนชัดมากเห็นลายเป็นเส้นเลยดูสิฮะ
1: แล้วลายนี้จะหายได้ยังไงก็คือจะต้องเอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาที่ดาบแล้วลายที่หลังนั้นจึงหายไปครับรอยที่ลาย
0: ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่บอมด้วยนะฮะที่วันนี้สละเวลามาเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายให้เราฟังในวันนี้นะครับสนุกมากครับผม
1: ขอบคุ
0: ณมากครับ
1: ครับ

0: ความโด่งดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนั่นก็คือเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการค้นพบแร่เหล็กนะครับที่เชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นำไปเป็นมวลสารครับนำไปสร้างเป็นวัตถุมงคลได้และรวมไปถึงศาสตราวุธของพระมหากษัตริย์ครับและแร่เหล็กที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้ค้นพบที่นี่ครับบ่อเหล็กน้ำพีนั่นเองครับเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กที่มีความแข็งแกร่งเหนียวและเป็นสนิมยากจากตำราพิชัยสงครามได้กล่าวไว้ว่าเหล็กน้ำพีเป็นโลหะมหัศจรรย์มีอานุภาพมีพลังในตัวสามารถป้องกันคุณไสและสิ่งเลวร้ายได้จึงนิยมนำเหล็กน้ำพีไปทำเป็นศาสตราวุธสำหรับกษัตริย์และทหารใช้ในการสู้รบกับข้าศึกซึ่งบ่อเหล็กน้ำพีที่สำคัญและใช้ในการทำอาวุธในสมัยโบราณก็คือบ่อพระแสงบ่อพระขันที่จังหวัดอุตรดิตถ์แห่งนี้ครับตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณวิชภาหรือว่าพี่อึ่งนะครับผู้เป็นประชาสัมพันธ์แห่งบ่อเหล็กน้ำพีแห่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็เชื่อกันว่านะครับสำหรับบ่อพระแสงนะครับก็จะมีช่างนะครับนำเอาแร่เหล็กน้ำพีมาถลุงแล้วก็ทำเป็นพระแสงดาบถวายแก่พระมหากษัตริย์นะครับ
0: คือบ่อนี้จากบ่อพระแสง
1: ครับผมส่วนบ่อพระขันนะครับด้านนี้นะครับก็เชื่อกันว่ามีช่างนะครับนำเอาแร่เหล็กน้ำพีไปถลุงให้ได้เนื้อเหล็กแล้วก็ทำเป็นพระขันดาบถวายแก่พระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน
0: ขอแสดงว่าทั้งสองบ่อนี้เป็นบ่อที่เรียกได้ว่าบุกเบิก
1: ครับผมดั้งเดิมนะคร
0: ับตั้ง
1: แต่ร
0: ุ่
1: นปู่ย่าตายายครับ
0: ก็คือเป็นบ่อแรกเลยใช่ไหมฮะที่มีการขุดลงไปเพื่อนำไปสร้างเป็นวัตถุมงคลรวมไปถึงดาบของพระมหากษัตริย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่พี่อึ่งบอกว่า2จุดนี้2บ่อนี้เนี่ยในปัจจุบันคือไม่ได้ใช้ในการขุดเพื่อนำแร่เหล็กน้ำพีไปใช้ในเรื่องของการทำเป็นดาบหรือว่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วถูกต้องไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วจุดที่ปัจจุบันนี้เนี่ยที่ชาวบ้านชุมชนขุดไปเอาแร่เหล็กน้ำพีกันเนี่ยฮะอยู่ที่บริเวณตรงไหนครับ
1: เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกครั้งนึงนะครับผม
0: อยู่ในอาณาบริเวณนี้ป่ะฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: เดี๋ยวนะพี่พาผมมาอยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี้มีหลุมอยู่ในนี้จริงเหรอฮะ
1: มีจริงนะครับพวกชาวบ้านก็จะมาขุดกันบริเวณนี้ครับก็จะทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพีก็จะให้กำหนดจุดใช่แล้วครับกำลังขุดอยู่ครับ
0: นี่คุณผู้ชมกำลังขุดกันอยู่เลย
1: ก็จะอนุญาตให้ใช้แต่จอบและเสียมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือเป็นรถแบ็คโฮไปแล้วตรงนี้ครับเราก็ไม่อนุญาตให้ขุด
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี
2: ่
0: สว
2: ั
0: สดีครับนี่คือกำลังขุดหาแร่เหล็กน้ำพีอยู
2: ่ครับ
0: อันนี้คือวิธีการขุดของพี่เนี่ยมันมีวิธีการพิเศษยังไงบ้างฮะ
2: ก็ขุดหาแร่แล้วก็ดูดขึ้นมาครับดูดขึ้นมาติดมาก็เป็นแร่เหล็กนะครับ
0: ต้องขุดลงไปลึกขนาดไหนกว่าจะเจอแร่เหล็กน้ำพีครับพี่
2: ก็ขุดไปเรื่อยๆครับเพื่อเจอเรื่อยครับ
0: และอันนี้คือใกล้ๆจะเจอหรือยังครับ
2: ใกล้เจอแล้วครับ
0: สมมุติถ้าเจอแล้วหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงครับพี่ฮะ
2: ครับเดี๋ยวจะดูดให้ดูนะครับ
0: เฮ้ยอันนั้นพี่ใช้อะไรฮะอันนั้นคืออะไรฮะ
2: แม่เหล็กดูดครับ
0: แม่เหล็ก
2: ครับ
0: คือใช้แม่เหล็กควาน
2: ครับควานขึ้นมาก็ติดขึ้นมาครับ
0: อ๋อ
3: มันจะติดมาแบบนี้ครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือแร่เหล็กน้ำพีธรรมชาติแท้ๆที่เห็นเป็นวงโดนัทเนี่ยคือแม่เหล็กนะฮะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคือพี่เขาก็จะขุดไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะพอลึกได้ที่ประมาณหนึ่งพี่ก็จะใช้แม่เหล็กควานเลยอย่างนี้เหรอ
2: ครับ
0: และสิ่งที่ติดแม่เหล็กขึ้นมาแน่นอนนะฮะหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเลยอันไหนที่เป็นเหล็กเขาก็จะติดแม่เหล็กขึ้นมาอย่างนี้นี่คือแร่เหล็กน้ำพีคุณผู้ชมเนี่ยแปะ
2: ถ้าเป็นก้อนหินจะไม่ติดนะครับถ้าเป็นก้อนแร่เหล็กก็จะติด
0: เนี่ยเป็นเทคนิคที่เจ๋งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สุดยอดมากนะฮะและแน่นอนนะครับว่าทั่วอาณาบริเวณตรงนี้เนี่ยคือเต็มไปด้วยแร่เหล็กน้ำพีนะฮะและที่สำคัญคือมีเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับคุณผู้ชม

0: วนใหญ่แล้วเนี่ยการซื้อดาบเหล็กน้ำพี้เราซื้อไปเพื่อนำไปบูชามันเป็นความสบายใจเป็นความสิริมงคลของจิตใจเราน
1: ะครับผม
0: แต่ถ้าให้ผมแนะนำอีกนิดนึงนะผมอยากจะแนะนำให้มาซื้อดาบเหล็กน้ำพี้ที่นี่เลยดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจและชัวร์แน่นอนสำหรับที่นี
1: ่
0: นะครับว่าเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ 100% แน่นอนครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ต่างๆไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องขอขอบคุณพี่อึ่งมากที่พาเรามาเยี่ยมชมของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับผมอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะหากมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนมาท่องเที่ยวกันได้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเพียงแค่จังหวัดทางผ่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดแห่งนี้มีความน่าทึ่งเยอะแยะมากมายจริงๆครับและเช่นเดียวกันครับทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยและกลับมาทึ่งกันได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ไทยทึ่งเรื่องเด็ดเกร็ดเมืองไทยสัปดาห์หน้าตอนเมืองละโวมหานครยุคสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดลบบุรีพาทึ่งจังหวัดลบบุรีทำไมเมืองนี้ถึงมีแต่ลิงความน่าทึ่งในศาลศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตแห่งลิงเจ้าพ่อพระการ
3: เชื่อว่าองค์พ่อพระการเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือพระมหากษัตริย์หรือเป็นผู้นำในถิ่นนี้นำกำลังออกไปลบลากับข้าศึกจนได้รับชัยชนะแต่ว่าตัวท่านเองเนี่ยเสียแขนไป3ข้าง
2: เปิดวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญอยู่ที่นี่
4: พระที่นั่งนี้คือดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทพระที่นั่งนี้ใช้รับคณะทูตเจ้านายประเทศราชห้องนี้ประดับด้วยกระจกเงาเหมือนพระราชวังแวร์ซาย
0: น์อ๋อแสดงว่ามีความแบบระยิบระยับ
2: หมู่บ้านดินสอพองที่นี้มีแต่ดินขาวกับเรื่องราวสุดทึ่งมากมาย
0: รู้สึกว่าเหมือนเหยียบเยลลี
5: ่กดแล้วยกนะคะกดแล้วยกเลยยกแล้วเกินไป
2: หนึ่งในสุดยอดแม่ไม้มวยโบราณมวยฉลาดลพบุรีเฮ้ย

0: อะไรครับเนี่ย
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงราย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ครับ
2: ส
4: วัสดีครับ
2: วันนี้นะครับดาราแล้วก็เล่นของเรานะครับอาร์มโอฮาน่าครับผม
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เริ่มต้นจากทำโซเชียลมีเดียของตัวเอง
3: ครับผม
2: กับกลุ่มเพื่อนจนมาเป็นตอนนี้เป็นดาราเต็มตัวแล้วนะ
3: ผมตื่นเต้นครับนี่นะ
2: จริงเราเป็นดารานะรู้ยัง
3: ผมไม่รู้ว่าจะต้องมารายการดาราเราอะไรเพราะผมคิดว่าเฮ้ยเราเป็นยูทูบเบอร์เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ย
2: เราเป็นดาราแล้วเราไปออกคอนส่งคอนเสิร์ต
3: นั่งไงดีพี่ดารานั่ง
2: นั่งมาโต๊ะ
5: บ้าบออันนี้ก็แกล้งน้อง
2: แล้วก็ยืนแบบนี้
3: อย่างงี้นั่งขวักเลยนะ
2: อ๋อเหรอเริ่มต้นเล่าให้ฟังหน่อยย้อนเผื่อคุณผู้ชมได้เป็นแรงบันดาลใจ
3: ปีนี้ถ้าเกิดจะให้คิดเป็นหลักปี

0: ที่ทำเซลล์โซเชียลมา10ปีครับ
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนแรกอ่ะ
0: เริ่มต้นผมไปฝึกงานครับมาฝึกกับบี้เดอะสกาอันดับ1ในตอนนั้นเลยที่เป็นยูทูบเบอร์ในประเทศไทยที่แบบว่าต้องมาเรียนรู้งานกับเขาให้ได้เพราะผมชอบสายงานแบบนี้ครูพันรักจำมาแล้วก็ได้วิชาจากเขามาค่อนข้างเยอะใช่ครับก็เลยทำมาเรื่อย
1: ปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ปีนี้อายุ33ครับ
1: โอ้คุณสุดยอดนะมันยังเหลือแบบพื้นที่คุณเล่นอีกเยอะนะ
0: ยังสนุกกับอาชีพนี้มากๆครับ
1: ในวงการบันเทิงใครคือคุณครู
0: ถ้าเกิดให้เป็นครูจริงๆอะนะทุกคนเลยพี่วันนี้ก็เป็นครูสำหรับผมรายการแบบนี้อะไรเงี้ยผมนับถือคนเก่งๆเป็นครูหมดเลยผมเคยมีโอกาสได้ไปเล่นกับเท่งหน่งพยาคมในวันพ้อยมาก่อนและตอนนั้นเราเด็กมากเราก็เลยไปเล่น10เทปผมขอลาออกเลยบอกพี่หน่งขอลาออกเล่นไม่ได้เราเก่งเรามือสั่นอะไรเงี้ยเราเลยขอเขาลาออกมาแล้วก็ใช้อีกประมาณ3ปี5ปีในการฝึกฝน
1: ไปยังไงได
0: ้ต้องฝึกนะพี่ตลกอะผมไปกับพี่นุ้ยให้กันบ้านมาให้ฝึกพูดชื่อจังหวัด
1: เราไปเคยไปจังหวัดไหนบ้าง
0: โอ้โหก็เคยไปยุทธยาลาลีอุดรธานีชัยนาทระยองชลบุรีตากจันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาแน่นห้องสอนขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายบึงกาฬและเอ็ดเพชรบุรีประจวบกาฬสินธุ์นนทบุรีกระบี่หาดใหญ่ชุมพรพังงาสงขลาปัตตานีนครศรีผมก็เคยไป
1: โอ้โหและมี
0: อำเภอเนี่ยยังไม่ได้ฝึกเลยอำเภอเนี่ยยังไม่ได้ฝึกเลยไปคุณก็หลงดี
1: คุณอยู่กับสุดอาไทนี่คือแบบมุกตับแล้วนะ
0: โอ้ใช่ผมต้องนั่งฝึกกับเขา
2: อ่ะมาดูกันครับว่าความฝันของอาร์มอยากทำอะไรกันบ้าง
1: ทีมงานเราถามอาร์มฝันหลายอย่างมาก
0: ฝันหลายอย่างครับ
1: อย่างแรกบาร์อะไรนะบาร์อะไรนะ
0: บาร
1: ์อีสาน
0: บาร์อีสาน
1: บาร์เทนเดอร์
0: อ๋อบาร์เทนเดอร์เพราะผมเป็นคนเล่นแจ็คกิ้งพี่ผมสามารถโยนลูกบอล3ลูกได้แต่ยังไม่เคยทำขวดอย่างนี้
1: จริงไหมเน
0: ี่ยใช่ผมโยนลูกบอลถามทุกได้นะเอามีไหมเฮ้ยผมปกติผมโยนลูกบอลผมก็โยนได้หมดเลยคือจะเอาอะไรไม่ผมโยนอ่ะผมโยนได้หมด
1: ใช่อันนี
0: ้โยนได้หมด
1: ใช่อันนี้บาร์เทนเดอร์ไปอ่ะ
2: โยน
1: อันนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะอาร์ม
2: ครับผม
1: เอาเป็นแบบที่อาร์มอยากทำจริงๆก็คือครูอะไรนะ
0: ครูสอนน้ำเต้นอาราบิก
2: ดีลองทำแล้วจะได้เลิกคิดไปเลย
1: แม่เนี่ยบอกผู้ชมทรงไม่ได้คุณเหมือนพี่แอดแบบพี่แอดคาราบาวมากกว่า
0: ที่อยากเป็นเพราะไม่เคยทำนี่แหละพี่เพราะว่าสมัยเด็กๆสมัยมัธยมอาจารย์ก็จะมีให้เต้นเน้นเต้นตามเหมือนกันเราก็เป็นเด็กหลังห้องชอบแกล้งเต้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเต้นจริงจัง
1: ยังไม่รู้นะไม่รู้เขาจะจัดอะไรให้นะ
2: เฮ้ยแล้วเขาอยากเป็นครูเขาเต้นได้ไหมเพลงมาลองดู
0: เอาผมเหรอเต้นอาราบิกเหรอเอาไปครับย่ำครับย่ำบีย่ำบี
3: ป้าอยากเต้น
0: ป้าครับ
1: พี่อยากเล่น
0: ออกกำลังกายกันครับผม
2: เป็นกันในตลาดแบบนี้ป้าเปอร์ไม่คงไม่ขาก็อยากเต้นด้วยดิ
0: เฮ้ย
2: ม
0: ันจะเพิ่มชื่อย่ำเท้าครับย่ำเท้าครับมือซ้ายยกขึ้นครับมือขวาเอาลงครับ
1: ได้นี่ 1 2 3 4
0: ย่ำครับย่ำเท้าครับไปทางวีครับไปวีเด้อซ้ายขวายกมือขึ้นย่อขาลงเดินครับเดินครับเดินเลยครับ
2: แต่ละอย่างเนี่ยพวกแกเนี่ยสรรหาทำไปดูตัวอย่างความสนุกกันว่าวันนี้มีความสนุกอะไรมาฝากกันบ้างรับประกันครับไม่มีดราม่าเนาะ
4: เฮ้ย
2: เต้นธรรมดาไม่ได้หรอกครับมันต้องใส่ชุดให้มันเข้าท่าเข้าทางเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเป็นครูสอนเต้นแอโรบิก
0: ลุยตาย
5: น้องจริงๆแล้วกางเกงขายาวพี่ก็ไม่ค่อยถนัดพี่ขอเหลือแต่กางเกงขาสั้นนะ
2: เนี่ยส่งมาแต่ละดอกจะไปต่อไงอาม
0: ปุชีหนึ่งฮะปุชีหนึ่ง
6: พี่
0: ปุชีหนึ่ง
6: ผมบอกไม่ได้มันถ่ายไม่ได้ไม่ใครเข้ามาถ่ายได้เลย
0: พี่บอกก็เลย
6: เอาไปหมดเลย
0: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่มีกล้องยืนตรงแค่คอจากหัวลงท้องจากท้องลงขา
2: เออดีนะถ้าเริ่มยากแล้ว
0: ท้องลงขากลางขึ้นกว้างสะบัด
1: เยี่ยมมาก
2: เอาละครับวันนี้เราก็อยู่ที่นี่นะครับจัมโบ้มาร์เก็ตรังสิตคลอง3แห่งนี้แหละครับ
1: พี่พูดตรงๆว่าอาร์มเนี่ยการกล้าแสดงออกนี่ถือว่าผ่านแต่ว่าการเต้นจริงๆยังไม่มีสเต็ปเดี๋ยวพี่มีมืออาชีพมาให้
0: จริงเหรอ
1: นำเข้ามืออาชีพคุณครูมาเลยครับมา
0: เอามีครูด้วยเว้ยวันนี
1: ้ขอดูไม่รู้ว่าโค้ชผ่านหรือเปล่าขอดูลีลาโค้ชหน่อยมิวสิกมาครับ
2: มือใหม่จะมามือเก่าก็ต้องเทรนกันซะหน่อยละครับ
0: เขาเต้นเหมือนกันเขาเต้นเหมือนก
1: ัน โอ้โหน้องผู้ชายก็โอเคอ่ะ
0: เฮ้ยดีฮะเฮ้ยซ้อมกันมาเหรอ
1: เฮ้ย
2: ต้องซ้อมมาแล้วแกซ้อมมาไหม
0: ซ้อมกันมาโอ้ยยากนะ

0: พราะว่าแค่เริ่มต้นเดี๋ยวอาจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวชุดไม่คือเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนชุดก่อนเป็นครูแอร์บิทต้องเปลี่ยนชุดก่อน
1: ผมเปลี่ยนชุดเหรอ
0: เปลี่ยนนี้เลย
1: เปลี่ยนนี้เลยอ่ะ
2: มาสอนเต้นชุดนี้มันจะไม่น่าเชื่อถือนะเปลี่ยนชุดซะหน่อยจะได้เหมือนครูสอนเต้น
3: นั่นไง
4: พี่อยากใส่มากเลย
0: แต่ตอนนี้มันเทงข้างเดียว
5: คุณเนี่ยบวยพูดเอง
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
6: บวยด้วยเดี๋ยวพี่บวยไม่คือ
5: บวยบวยบวยอยากแต่งด้วยอ้าวจัดให้สิครับรออะไร
3: พี่บวยเอานั้น
0: โอ้โหไอ้โหดูว่านี่มันมาก
2: เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเร็ว
0: โอ้โห
5: เอาละครับเปลี่ยนเรียบร้อยนี่นี่เหมือนครูสอนเต้นแอโรบิกหน่อยดูดิกล้าเป็นมัชเชีย
0: ครูครับอันนี้ดูไปเต้นแอโรบิกครับครู
7: ได้มากเลยค่ะด้วย
0: ได้มากเลยเหรอ
7: เยี่ยมเลยค่ะ
0: โอฟี
1: อย่ามาสีสวยชมมั่วตัว
7: จริงๆเพราะว่าแบบการเต้นแอโรบิกเนี่ยสีสันแบบอย่างนี้แหละ
0: ต้องใส่เสื้อหนังเกงด้วยไหมกระซิบอะไรกระซิบอะไรเฮ้ยซิบอะไร
5: ใจเย็นบ้อยแหม
1: โอ้นักคอน
0: เห็นไม่ใช่ว่ามึงมาเต้นหน้าร้านกันแล้วแล้วกูเจนดูมึงนะ
7: ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
1: เงี้ยเหรอ
7: ใช่ค่ะใช่ใช
0: ่ชุดผ่านไหมครับโค้ช
7: ผ่านแล้วค่ะ
0: ผ่านนะโอเคผ่านไปแถวไหนอย่าไปทักกันนะถ้าชุดเนี้ยให้มันผ่านผ่านไปเลยเริ่มเรียนไหมชุดได้แล้วนะเริ่มเรียนเลย
1: จ้
0: ะเป็นโค้ชต้องมีอะไรบ้างครับ
7: ต้องมีสกิลในการที่แบบจะเต้นได้ค่ะมีการเอนเตอร์เทนเวลาสอนเนี่ยเราต้องอธิบายท่า
0: เอนเตอร์เทนนี่ได้แต่พอไปมามู้ยีมู้ยีมู้ยีฝันลัสต์หน้าก็แบบไปเลยนะ
7: ใช่ค่ะเต้นไปด้วยได้ทุกอย่างอะค่ะสกิลทุกอย่างมันต้องรอบด้านหมดเลย
0: รอบด้าน
5: ในเมื่อชุดพร้อมแล้วแบบนี้อ่ะโค้ชสอนอีกสักรอบนึงแล้วกันเน
0: า
5: ะ
0: โอเค
1: ยืดเส้นยืดสายก่อนนะ
7: ใช่ค่ะ

0: คราวนี้มาดูสกิลอาร์มบ้างครับ
1: เมื่อมีไม้แล้วจะนำยังไง
2: ย่ามามาอายด้วยกันมาพวกเรามาอายพร้อมๆกัน
1: เฮ้ยลุยคว้าเข้ามาคว้าเข้ามา
0: คว้ามาย
2: ื่นออกมาคว้าเข้ามาแล้วก็โยนทิ้งไป
0: เออ
2: แล้วก็มอง
0: เออ
2: ยกซ้ายยกขวาได้ไหมครูได้ไหมครู
3: ได้ค่ะ
2: ลุยงาน
0: ถ้าลองมาซ้อมแล้วก็ลุยกันเลย
2: ฮะ
0: ได้แล้วเดี๋ยวเราตลาดกันเลย
2: ใครเขาเต้นกันตอนเที่ยง
0: แค่นี้
2: ตัวคุณมาแค่นี้
0: เขามาแต่เช้ามาแค่นี้โค้ช
4: เขาสอนเป็นแล้วใช่ไหมเป็นยัง
2: เป็น
4: หรือเป็นยังครับ
2: เป็นอะไรอ่ะพี่ใครจะมาเป็นที่ถอนไปถึง15ที
0: สมัยนี้เนี่ยคนเราอ่ะเวลาเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมโค้ชเราต้องใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายอยู่ๆ คนมารวมกันที่หนึ่งศูนย์การค้าอะไรต่างๆบางทีมันสวนลุมมันอาจจะไม่สะดวกเขาเรื่องการเดินทางสถานที่อยู่ไกลเราจำเป็นต้องไปเสิร์ฟเขาเลย
2: เสิร์ฟอะไร
0: ให้ถึงที่ไง
2: เสิร์ฟ
0: สอนเต้นให้ถึงที่เลย delivery dancing coach ถ้าเป็นตำรวจก็ไปเต้นที่สถานี
2: เป็นครู
0: เป็นครูไปเต้นที่โรงเรียน
2: เป็นหมอ
0: เป็นหมอไปเต้นที่คลินิก
2: เป็นสับปะเลอ
0: เป็นสับปะเลอไปเต้นในโรงบาบ้า
2: เป็นเบาหวาน
0: เป็นเบาหวานไปเต้นที่โอ้ยตัวน้ำตาลก่อนเต้นสิครับคุณแม่แต่ละอย่างถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยบอกเลยว่าอาร์มก็ไม่รู้ว่าจะไปเต้นที่ไหน
5: แต่ที่นี่ค่อนข้างน่ากลัวนะ
6: โอ้ย
5: รู้สึกอาร์มเหมือนอาร์มกลัวนะตอนนี้
6: กลัวสิพี่
4: อามกลัวอะไรปะ
6: ความมืดก็กลัวผมมันจินตนาการกลัวในสิ่งที่เองไม่รู้มากกว่า
5: ถ้าอามกลัวเดี๋ยวให้พี่ปุ้ยลงก่อนเป็นคนแรก
6: อ้าวได้เหรอถือว่าเป็นผู้ใหญ
5: ่ทำให้ดูก่อน
6: เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดให้มันกัดพี่ปุ้ยก่อน
0: ครับพักสักครู่ เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อครับ
7: ล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
8: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงแอนด์วันแชมเปี้ยนชิพ
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวันวันดี2026
5: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
4: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
6: ฉันจัดการเอง
4: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: Thai Vibe World Class Drive

0: Welcome, Teach Your Heart's Team to Thailand. Sing, partnered with Teach Your Heart's F1 Team.
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
4: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
5: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
6: น้องแจมระวัง
7: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
8: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
9: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
8: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
10: สามคุณมาได
11: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดเนี้ยจะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
10: มือสาม
12: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 16:30 ทางช่อง GMM 25

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงแอนด์วันแชมเปี้ยนชิพ
1: อะไรครับเนี่ย
0: สนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed รวมกันมันกว่าโซดาลิโอ
2: ในการไปมอบสุขภาพที่ดีให้เนี่ยเราต้องการไปให้แบบทุกคนได้แข็งแรงถูกไหมเราเหมือนคุณเต้มงคลกิจแค่แท้พิษพื้นแต่ว่านี่เราอาโมนาต้องแบบไปให้เต้นแอโรบิกมอบความบันเทิง
3: เราเชื่อกันยังไง
4: เออมันเกี่ยวอะไรกันวะ
3: แสดงว่าพี่รู้ว่าไปไหนกันก่อน
2: พี่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเราไปสนุกด้วยกันปิดอันนี้ก่อน
3: ปิดตาทำไมอ่ะ
2: ใช่เอ้ยไม่ได้เราต้องปิดตาให้มันรู้เรื่อง
3: จริงเหรอ
2: เออบ้าบอมองไม่เห็นเลย
3: ตัวให้เขาอีกฝั่งเลย
2: แล้วคุณให้ผมปิดทำไมผมรู้ว่าคุณไปถ่าย
5: มีอีกสองที่ที่ไม่รู้จริง
3: มีสองที่แสดงว่ามีมากกว่าสาม
5: ได้เราเป็นครูแล้วรู้สึกยังไงบ้างแค่เริ่มต้น
2: นี่ปิดตายังเศร้าสะบ้าด้วย
3: ตามมา
2: พี่ผู้ชมครับ
3: มองกล้องอยู่นี
2: ่เฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะ
3: ผมดาวว่าพี่หันมาทางโน
4: ้
3: น
4: โอ้ยฉลาดซะด้วยดิคุณ
2: สุดยอดเลย
4: ไม่ต้องปิดตาหรอกเออรู้พี่เหอะ
5: แต่ที่นี่ค่อนข้างน่ากลัวนะ
6: โอ้ย
5: รู้สึกอาเหมือนอากลัวนะตอนนี้
6: กลัวสิพี่
2: อ้ำกลัวอะไรปะ
6: ความมืดก็กลัวผมมันจินตนาการกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มากกว่า
2: เยอะแยะมากมายเลย
6: ไม่ใช่ครับมันเลยเป็นสิ่งที่

0: นนี่ต้องการออกกำลังกายที่นี่
1: จริงเหรอ
0: จริงดิ
1: ถ้าเป็นพวกคนป่วยโรงพยาบาลคนชราอะไรอย่างงี้
0: เบาหวานความดันบ้าบอมึงมาที่นี
1: ่โอ้โหนี
0: ่โอ้โห
1: วัดเหรอ
2: สาบานนะแกไม่รู้เนี่ยเปิดตามาตลอดทางเลย
3: เราไม่ต้องปิดตาก็ได้เราเปิดตามาตลอดทางอยู่แล้วนี่
4: ใช่ครับ
0: เอาสิวะเนี่ยแชมป์กูโถชั่วจริงกูหลับด้วยเดี๋ยวเต็มตีแน่ๆ
1: อย่างนั้นนี่คือร้านผมนะพี่นะ
0: ผมขาย
1: เต้าหู้อยู่ผมว่าพนักงานผมขายเต้าหู้ลาออกหมดแน่เลยเห็นผมแต่งตัวสภาพนี
0: ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเห็นเก็บเที่ยวพี่ว่าหัวเออ
1: ขาปกติที่
0: ทำงานจริงครับ
2: ไปดูกันละครับบวยนำเต้นจะเป็นยังไงนะมาออกกำลังกายกับเร็ว
0: ไปแล้วเว้ย
1: คึกคืนเว้ยเตี่ยวเต็มเต็งคึกคืน
0: คืน
1: ลุกขึ้นมาออกกำลังกายกันแล้วเร็ว
2: ไม่ต้องถามแล้วครับว่าเขาเต็มใจไหม
1: คืนคนก็ใส่สุดมา
0: เฮ้ยลุกขึ้นมาโอเคนะครับลุกคร
1: ับ เฮ้ยก็ใส่สุดจริงฮะ
0: ดีเอ้ยดีเดี๋ยวเต็มตีนี่คุณลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นโอ้ยชุดได้ลุกขึ้นมาเต้น
1: มีบอยเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาพุ่ง
0: วันเจอยืมมา
1: ระวังหัวทิ่มนะฮะ
0: หน้าด้วย
1: อะไรโอ้โหเดี๋ยวดูของผมแม่ข้างในเนี้ยชมพูอาราม
0: 1 2 3 4
1: เฮ้ยนี่เฮ้ย
2: เหมือนไม่ใช่เต้นหน้าอาโรบิกนะเหมือนเต้นหน้ากันแบบเนี้ย
0: นับโค้ชหน่อยนี่โค้ชอะไรครับเนี่ยโค้ชบอยเฮ้ต่อไปเต้นในน้ำแอโรบิกในน้ำพารา
1: ลิมปิกไม่ต้อง
0: ไม่ต้อง
1: เหรอแค่นี้พอ
0: พอไม่ต้อง
1: ขอบอกพอ
0: ต่อไปขอทุกคนพบกับคูอาร์โอฮาด้า
1: คร
0: ับ มาเสร็จแล้ว
1: แล้วมาวันที่ร้านพ่อครูคนน้อยด้วย
0: นี่
1: อันนี้จะมาวันที่ร้านพ่อครู
0: เวทีโอ
2: เคนะครับเต้นธรรมดาไม่ได้แล้วครับมันต้องใส่ชุดให้มันเข้าท่าเข้าทางเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกดูครับว่าจะมีใครมาร่วมเต้นกับอาร์มไหมนะไม่น่าจะมีลูกค้าแล้วครับมีแต่แม่ขายกับข้าวอยู่ได้หรอครับ
1: มา
0: เ
1: อาระเบียบครับผมพร้อมกัน
0: เฮ้ยไปสี่คนเลยไป
1: อาระเบียบจ้า
0: เดี๋ยวลุกไป
1: หนูยืนตรงกลางกัน
0: มา
2: เฮ้ยได้กลุ่มนักศึกษาว่ะ
0: นี่ลูกทั้งนี้ลูกโทษนะ
1: ก่อนกินก๋วยเตี๋ยวเต้นก่อน
0: วางกระเป๋าลูก
1: ย่ำเท้าอยู่
0: ดีมากโอเคครับผมเราจะได้กินเยอะ
1: ๆไปฮะ
0: 1 2 3 Hey
1: เอาขึ้นมาส่งออกไปส่งเข้ามาแล้วโยนให้เพื่อนข้างๆ
2: มันแอโรบิกประเทศไหนวะเนี่ย
1: เต้น
0: แล้วโยนกลับขึ้นมา
1: แล้วโยนให้กันไป
0: พูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าเก่งมากครับเด็กๆขอบคุณครับมาครับ
1: มาจ้า
0: คุณแหม่มมาแล้วครับคุณแหม
2: ่
0: ม
2: ในเมื่อลูกค้ายอมเต้นแล้วแม่แหม่มเจ้าของร้านเมียตะเจี๊ยบจะไม่เต้นไม่ได้ละครับ
1: โอเคแม่ตีโอเคเสร็จแล้ว
5: แม่ตกเครื่องแม่ลูกจะทำอะไรอย่างนี้ไม่คิดเลยตกเครื่องแม่ลูกจะทำอะไรอย่างนี
0: ้ขอบคุณครับคุณแหม่ม
1: ครับ
0: ว่า
1: อันนี้ครับผมร้านไอโอคินูนะฮะ
0: นี่คือร้านของคุณอาร์มนะครับ
1: มีน้องผมครับผมตัวเล็กๆครับผมตัวไม่ใหญ่มาก
0: โอ้โห
2: อันนี้ยิ่งกว่าตีพ่อตีแม่เลยคงทำร้ายทั้งครอบครัวละตัวขนาดนี
1: ้น้องผมชื่อเอโก้ครับ
0: เอโก้
1: เอโก้มาเต้นกันดีกว่าเต้นอาราเบียครับผมนำเต้นอาราเบียฮะ
6: นำเต้น
0: ไห
6: มฮะ
0: ใช่
1: อันนี้ผมเต้นให้
2: คุณก็นำลูกน้องเต้นหน่อย
1: ไปม้วนมึงระวังหัวทิ่มอะไรมึงหายาก
2: เต้นแรงเกินครูด้วยถ้าใครนะครับแวะมาร้านเตี๋ยวเต็มตีก็มากินเต้าหู้ในอาร์มก็ได้นะครับ
0: ต่อไปนะครับนี่คือที่แรกซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีปิดตาแล
1: ้
0: วให้เปิดเต็มๆแต่ว่าตอนนี้คอนเซ็ปต์คือคุณอยากเป็นครูแอโรบิกที่ผ่านมาเราเต้นกวนตีนให้เขาโยนนั่นนี่ได
1: ้
0: คุณต้องชวนเขาเต้นคุณต้องออกแบบเขาเต้น
1: เ
0: พราะว่าคุณต้องไหลมาเรื่อยๆให้เขาเต้นตามเรา
3: บิวให้เขาแบบว่าแรงอีกเขาอีกคุณทำได้เดี๋ยวต้องโมดิเวทเขาด้วย
1: ก็กูไม่ใช่นักเต้น
0: แต่กูอยากเป็นไง
1: อยากเป็นครับมาฝึกกัน
0: ความฝัน
1: มาฝึกกันโอเค
0: เอานะ
1: ได้ครับตอนนี้เราไปไหนครับพี
0: ่ target group ของคุณคือคนวัยไหน
1: วัยรุ่นครับผมตั้งแต่แบบว่ามาปฐมประถมปวชจนขึ้นมหาลัยเลยครับ
0: เดี๋ยวจัดไปเลยวัยรุ่น
1: ไปไหนครับ
0: มหาลัยดิ Signal University
1: ผมพอจะเดาออกแล้วว่าที่ไหน

0: ี้คุณเลือกคุณอยากใส่ขายาวหรือขาสั้นแต่พี่กุ้ย
1: พี่ผมขายาวดีกว่าจะได้มีความแตกต่างกัน
0: งั้นสลับกันดีไหมพี่กุ้ยใส่ขายาวบ้างนะขาสั้นขาสั้นได้ดูกระฉับกระเฉงไง
1: ถ้าเกิดมีคำตอบแล้วมึงจะถามกูทำไมพี่ถ้าเกิดมีคำตอบแล้วมึงจะถามกูทำไมพี
2: ่เออใหญ่ก็ถ้าให้เขาเลือกทำไมอยากไปคณะไหน
3: หมูกรอบนี่ช็อตให้ด้วย
1: รู้ไหมว่าที่เนี่ยผมมาสนิทกับมหาลัยนี้มาก
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมเพิ่งได้สิทธิ์เก่าที่เด่นไปรับรางวัลเป็นเรื่องเป็นราว
2: น
1: ี
2: ่แหละคุณจะได้มาตอบแทนบุญคุณมหาวิทยาลัย
1: เขาจะเอาถ้วยคืนเพราะเป็นสภาพ
4: และมาถึงที่นี่นะครับอยู่เพลินมอบ่ายแก่ๆแล้วจะมีใครมาเต้นกับแกเนี่ย
5: 1
1: 2ไหนดิพี่
2: ไม่มีเหยื่อเลย
4: อย่าเรียกว่าเหยื่อเรียกว่าผู้คนจิตใจฝักใฝ่รักสุขภาพ
2: ขึ้นไปบอมกันขึ้นไปบอมตรงที่นั่งของใต้ต้นไม้ก่อนวางอ้านั่นแหละวางจะได้ไม่ต้องถือขึ้นไปยืนขึ้นไปยืนขึ้นไปยืนรอวอมอนนับสเต็ปบอม
1: เฮ้ยกูไม่มีคนเลยพี่
2: ไม่มีคนเลยชื่นเราอาจจะไม่เท่ถอดเสื้อดีกว่าพี่ว่าเอาเต็มตัวไปเลยไปนะ
6: ไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไปเธอจะคอยดูแลไปเลย
1: ได้ครับพี
4: ่เออออกกำลังกายสักหน่อยครับ
1: เต้นกับผมสักเซ็ตสักข้าวพี่ได้ไหมพ
4: ี่เออ
2: พี่เต้นตามผมนะ
1: เต้นตามผมพี่ทีนี้หมุนพี่หมุนเออหมุนโอเคดีครับดีครับดีครับข่าวพี่ข่าวข่าวดีครับดีคร
2: ับ หมอคุณหมอคุณหมอเนี่ยๆคุณหมอเนี่ย
1: คุณหมอครับออกกำลังกายไหมครับคุณหมอเราเต้นกันนี้ก่อนเต้นด้วยกันผมไม่ได้ไปจากที่นี่เขาไม่เต้นกันเลยพี
2: ่เอ้ยเอ้ยเอ้ยจับเอ้ยได้เนี่ยบอกมาว่าถ้าไม่เต้นพี่จะไม่ให้คิวต่อไปเลย
1: เขาบอกว่าทำไมมาเต้นมันเขาไม่ให้คิวนี่เป็นไงขู่ขู่
4: ครับลูกค้าไม่มาทีมงานกันเองก็เอาอะไรของพวกแกวะเนี่ย
1: ไปจ้าไปสวยครับนี่จังหวะแขนจังหวะแขนยืนนิ่งๆเอาแค่คอดีฮะ
2: น้องพี่ขอโทษนะพี่เต้นไม่ถนัดพี่ขออนุญาตถอดกางเกงหน่อยนะ
1: มันน้องขอโทษนะพี่เต้นไม่ค่อยถนัดแต่พี่ขออนุญาตถอดกางเกงครั้งนึงนะเอาเข้าไปนะ
4: เออให้น้องเขาช่วยด้วยลำบากตัวกางเกงแกนี่แหละ
1: ไปลุยลุยจ้าให้
4: พวกแกเลือกมาเต้นอะไรกันตอนบ่ายวะเนี่ย
1: ขวาปล่อยเท้าโอเคปล่อยเท้า
2: น้องจริงๆแล้วกางเกงขายาวพี่ก็ไม่ค่อยถนัดพี่ขอเหลือแต่กางเกงขาสั้นนะ
4: เนี่ยส่งมาแต่ละดอกจะไปต่อไงอาม
1: กางเกงขายาวพี่ไม่ค่อยถนัดพี่ขอเพียงกางเกงขาสั้นนะพี่ขอเพียงกางเกงขาสั้นนะน้องไม่ถือเนาะแต่พี่โคตรถือเลยดูยามให้ผมด้วยนะ
4: อ้าวพูดถึงยามปุ๊บยามก็มาย
1: ามมาก
4: ำลังถอนเกงเลย
1: เอาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ไปไปไปนี่เขาทำอะไรเนี่ย
1: เต้นพี่เต้นเต้นแป๊บเดียว
7: ได้ขออนุญาตถ่ายสถานที่หรือเปล่าเนี่ยได้ขออนุญาตถ่ายสถานที่หรือเปล่าเนี่ย
4: เพื่อติดตามซะด้วย
1: ขอเราไปหาที่อื่นได้ที่อื่นได้พี่
7: ไปเลยไปเลย
1: ขอโทษครับ
7: ที่เนี่ยเขานั่งกินข้าวกันเนี่ย
4: ยามบ้าอะไรเนี่ยตัวแค่นี้จะห้ามใครเขาได้เนี่ยเหตุการณ์มันต้องไม่จบแค่นี้แน่
1: ๆกูเครียดจริงกูเครียดจริงปุ๋ยฉีกนึงฮะ
4: ไอ้นี่ก็ช่างไล่ซะด้วย
1: ปุ๋ยฉีกนึง
7: พี่
1: ปุ๋ยฉีกนึง
7: ผมบอกไม่ได้มันถ่ายไม่ได้ไม่ใช่เขาถ่ายได้เนี่ย
1: พี่บอกเขาเลย
7: ไปหมดเลย
1: เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมผมไม่มีกล้อง
7: ออกไปหมดเลย
1: ผมไม่มีกล้อง
4: เดี๋ยวกลับมาสนุกต่อครับ
8: ล้อกันเล่น
4: อะไรครับเนี่ย
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแดดใจไม่แพ้คอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
10: ไทยไฟล์เวิลด์คลาสดรอว์

0: ทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิง and one championship
1: อุ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: ไทยไฟ World Class Drive

0: Welcome, teach your heart's team to Thailand. Sing, partnered with teach your heart's F1 team.
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงแอนด์วันแชมเปี้ยนชิพ
1: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยทาคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
5: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
6: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
5: กูสัญญา
7: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
8: สายตรงลูกทุ่งวันนี้พบกับปลายกนกพรแบงค์เมทาเคบอกเคบอกเคบอกเคบอกจับมือกันยามไปตอนที่เที่ยวไปอร่อยไปไอซ์อาสยามแนะนำที่พักสุดหรูที่จังหวัดสระแก้ว 14:00 นที่นี่ GMM 25

0: มิ่น10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ด่าล้อกันเล่น
2: อะไรครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงห์ World of Speed สิงห์ปาร์คเชียงรายเอาละครับหลังจากที่ในอาร์มเต้นออโรบิกสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงไปดูกันครับ
3: เราหลบเข้าไปในคลินิกดีกว่า
4: หลบไปในคลินิก
3: ใช่ขอแย่หลบรอปภหน่อย
4: ผมเอายกนี้เข้าไปด้วยเหรอ
3: เออ
4: เข้าไปในคลินิกนะ
3: ใช
4: ่โอ้ยไอ้ตัวพี่ผมมาทำฟันโอเคขอแอบตรงนี้แป๊บนึงนะโอ้ยกูชีวิตพอดีผมต้องมาออกกำลังกายอีก3คนช่วยผมหน่อยได้ไหม
2: และหนีเข้าคลีทำฟันซะด้วย
4: ได้ไหมจ๊ะขยับนิดเดียว
2: ภารกิจนะครับต้องหาคนเต้นให้ได้เนาะ
4: ขอแค่20นาทีพอแล้วครับหยอก1นาที
2: หยุดทำฟันกันสักครู่ขยับเท่ากับออกกำลังกายกันดีกว่ามันใช่เหรอวะ
4: ทำมือขึ้นครับยกมือขึ้นครับก้าวขาลงครับไปครับนิดเดียวครับใกล้แล้วครับทีนี้ยืนตรงคอมาคอให้ใส่ครับกล้ามเนื้อคอมือครับมือมาขึ้นมุมขึ้นแล้วโยนให้เพื่อนเต้นครับ
5: ไปเลย
4: ไปโดนเยอะ
5: ไปเลย
4: มาครับขอบคุณมากครับ
5: นี่มันคลินิกรบกวนลูกค้าเนี่ย
2: กำลังเต้นเพลินๆเลย
5: อ๋อหมดเลย
2: ไอ้เราพอนี่ก็ดูจัง
5: ไปเลย
2: ตัวสูงก็โตนิดเดียวเอง
3: ไปพวกเรา
5: แน่หุ่นออกไปเลย
6: โทษที่ไปแล้ว
5: ออกไปนะครับห้ามถ่ายนะครับ
6: โอเคไม่ถ่าย
2: เฮ้ยแล้ววะมึงต่อยกูเปล่าโอ้เก่งซะด้วยบุ้ย
5: ถ้าไม่ไปนี่ผมแจ้งนะครับ
6: เออเปิดเพลงพี่ตามพี่ตาก็ไปในฟุตคอร์ดเลย
4: ไปไหน
3: ฟุตคอร์ด
6: เปิดเพลง
4: ไม่เอาพี
2: ่ไหนบอกจะไปแล้วไงเดี๋ยวจะให้ไปต่ออีก
6: ไปเลย
3: ไปลุย
4: กูเครียดจริงกูเครียดจริงปวดฉี่หนึ่ง
2: อันนี้ก็ช่างไล่ซะด้วย
4: ปวดฉี่หนึ่ง
5: พี่
4: ปวดฉี่หนึ่ง
5: ผมบอกไม่ได้มันถ่ายไม่ได้ไม่ใครเข้ามาถ่ายได้เลย
4: พี่บอกก็เลย
5: ออกไปหมดเลย
4: ไม่เกี่ยวผมผมไม่มีกล้อง
5: ออกไปหมดเลย
2: ในเมื่อไม่เต้นข้างนอกก็มาเต้นโรงอาหารนี่แหละครับ
4: สวัสดีครับขอรบกวนเวลาท่านประธานอาหารสักครู่นะครับพอดีผมเป็นครูสอนเต้นอาราบิกเต้นกับผมสักแป๊บนึงได้ไหม1 นาทีได้ไหม
7: ได้ครับ
4: โอเคมาเลยขึ้นมาไปจ้ะย่ำเท้า
7: ตรงนี้เลย
4: ตรงนี้เลยย่ำเท้าจ้ะไปจ้ะศอกขวาศอกซ้ายโยกซ้ายโยกขวานี่โยกซ้ายโยกขวาและโยนใส่ไปโยนใส่กันไป
2: อยากเป็น
4: โยนใส่ผมโยนใส่คุณโย
2: นใส่ไม่เหมือนเต้นอาโรบิกวะ
4: รับมาเก็บไว้ใส่กระเป๋าแล้วพกจบขอบคุณมากครับเชิญทานต่อครับ
2: ความฝันนี้จะไปต่อยไหมเนี่ย
4: โดนเก้าพี่มาเก้า
6: ขึ้นรถอยู่พี่อยู่ข้างหน้า
5: เข้ามาทำไมเนี่ย
4: โทษทีพี่มาหาเพื่อน
5: เอาไปเลย
4: หาเพื่อน
6: เฮ้ยวิ่งไล่เว้ย
5: ออกไปหมดเลย
2: โอ้แล้วไล่หมดแล้วครับ
5: ไปเลย
2: โอ้ดูเหลือเกิน
6: มึงเป่านกหวีดไม่เกรงใจลายสักกูเลย
4: แต่ก็นั่นหน้าที่เขา
3: ตอนเราไง
4: พี่ไม่ได้ขอใช่ไหมล่ะ
3: ไม่ได้ขอสิเอาด่าเลยไหม
4: ไม่ต้องด่าขอบคุณครับ
6: พี่ต้นรอพอมาไล่ในรถเลยวิ่งมาในรถ
4: เอามาทำไมวิ่งมาทำไมล่ะเอามาทำไม
6: วิ่งมาทำไมล่ะ
2: มาให้รู้ไงว่ารอพอปลอมคนของเราเอง
6: วิ่งมาพี่ต้นวิ่งมาวิ่งมาในรถพี่วิ่งมาโอเค
7: โอเคทำได้ดีมาก
5: ยังไม่ไปอีกเหรอ
7: โอเคครับเรียบร้อย
5: คันเหรอส่งท่าครับผม
4: เฮ้ยเนี่ยไปวันที่มึงอยู่ในมึงรับตังค์เหรอ
2: โอ้เพิ่งรู้
5: ไปเลยห้ามแถวนี้
4: เออกูไปแล้ว
2: พอแล้วเขาขัดแล้ว
4: หายหูคุณนึกว่าของจริงไอ้ตัวเวบีเขาดูดัง
3: ช่วยดูดัง
5: ไปเลย
4: ไปโดนเยอะโดนเยอะ
5: ไปเลยผมบอกไม่ได้มันถ่ายไม่ได้ไม่ใครเข้ามาถ่ายได้เลย
4: พี่บอกก็เลย
5: ไปหมดเลย
4: ไม่เกี่ยวผมผมไม่มีกล้อง
2: ใจบวยแล้วครับ
4: ใจบวยอ๋อรู้จักกัน
3: ถ้าพี่ลงไปก็จบดิมันไม่ได
4: ้โอ้ยผมก็ทัวร์ไปอยู่พี่
8: ตื่นมาพี
9: ่ไปเราไปอีกตลาดนึงกำลังหน้าลอยอยู
2: ่สตันเลยอาร์มเว้ย
4: ผมอะไรประมวลผมอยู่อ๋อเมื่อกี้คืออ๋อผมอะไรประมวลผมอยู่อ๋อเมื่อกี้คืออ๋อ
2: และสถานที่ต่อไปนะครับก็เป็นสถานที่ที่แบบว่าคนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่ไม่ได้เป็นที่สาธารณะด้วย
4: ลงไปเอาเลยหรือไง
9: เอาเลยได้เลย
10: ไป
4: สวัสดี4ท่านที่นั่งนี้ด้วยนะครับ
2: ไม่สาธารณะบ้าอะไรป้ายรถเมล์เนี่ยหน้ามหาลัยด้วยได้ข่าวเป็นนักศึกษาดีเด่นซะด้วยสิ
4: เต็งผมไหมครับเต็งไหม
8: เนาะนิดนึงเนาะ
4: เฮ้ยได้เว้ยได้ไวเว้ยเดี๋ยวพี่ยืนนี้หนูมายืนเต้นตามพี่ตรงนี้ได้ไหม
11: ตรงนี้เหรอ
4: ได้จ้ะ4คนเลยได้ไหม4คนเลยได้ไหมเสร็จนี่ปุ๊บผมไปเลย
11: เหมือนว่าถ่ายแล้วขอถ่ายรูปด้วยได้ไหม
4: ได้เลยอยากถ่ายไหนได้ถ่ายได้เลยพร้อมนะ
11: พร้อม
4: นะย่ามจ้ะย่ามอยู่กับที่จ้ะวอร์มก่อนจ้ะแผลขวา
2: เต้นมากี่เพลงก็มีท่าเดิมท่าเดียวนี่แหละ
4: เพลงไม่มันเพลง

0: เปลี่ยนเพลงได้จ้ะไม่มันไม่โผล่เพลงให้มันเปลี่ยนเพลงจ้ะโอเคเดี๋ยวพี่ได้เพลงใหม่แล้วได้ไหม
1: ได้อยู่ได้อยู
0: ่ได้อยู่นะได้นะ
1: ได
0: ้โอเคย่ำไปครับแท็กซ้ายแท็กขวา
2: เอาไปเลย
3: โอ้ใจเย็น
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: โอ้ยหลุดหมด
0: พี่ว่าชุดพี่ไม่ค่อยเหมาะสมดิพี่ขออนุญาตจัดชุดให้เหมาะสมก่อนนะโอเคโอเคโอเคท่านหนึ่งนะท่านหนึ่งนะ
4: โอ้พ
0: ี่
4: รถอย
0: ู่
4: จะมาแล้ว
0: นะแป๊บนึงก็เดี๋ยวพี่รีบเต้นให้เลยเต้นให้เลยน้องน้องรีบนะน้องรีบนะ
4: คนอยากกลับบ้านไปถอดชุดน้องเน
0: ี่
4: ย
0: โอเคมามา
5: ย่ามเป็นส่วนบนแล้วเน
0: ี่
5: ย
0: มึงรีบไปไหนมึงนั่งไม่ต้องนานกูเห็นมึงนั่งไม่ต้องนานมึงอย่าเพิ่งรีบมึงจะเอาออกกูก่อนกูเรียนอยู่นี่กูรู้รถมันมาเดี๋ยวมา10นาทีครั้งนึงไปย่ำย่ำ
2: เรียกแว่นไปถ่ายด้วยเรียกแว่นแว่นนี่แว่น
0: ไอ้หนูไอ้หนูมาเต้นด้วยหนูมาเต้นด้วยย่ำย่ำย่ำย่อย่อ
2: ไอ้แสดงด้วยนี่นี่หาวามนี่นี่แสดงเนี่ย
0: ไปพนมพนมมาเต้นกันเร็วเร็วเร็ว
2: เร็วเร็วมันไกลเร็วไป
0: เออรวมมาเยอะรวมมาเยอะถ่ายคอนเทนต์เออสวยสวยมาเลยมาเลยมาเลยจ๋าเขาบอกเพลงให้มันเพลงให้มันกูเต้นอาราบิกไม่ได้พาเข้าผับโอเคมา
4: แม่พ
0: ี่
4: จ่ายค่าเราให้หน
0: ูได้
4: ไหม
0: ได้ได้เดี๋ยวบอกให้
3: ยอมทุกอย่างแล้วครับเพื่อให้ภารกิจสำเร็จ
0: แค่คอแค่คอเอาแค่คอจากหัวลงท้องท้องลงขา
3: เออดีนะถ้าเริ่มยากแล้ว
0: ท้องลงขา
1: เพลงไม่ถูกเลยมีสาม
0: เพลงไม่ถูกแล้ว
1: มีสามท่าไหม
0: สามท่าเขาขอสามท่า
3: เริ่มถอดกางเกงเต้นกันแล้วพวกแกเนี่ย
0: แป๊บนึงแป๊บนึงแล้วทำไมพวกมึงใส่กางเกงงี้กันมาเรียน
6: เฮ้ยทำไงมาถอดแต้มนะ
0: เอาหรอเออ
1: เช
0: ิ
1: ญมาแล้วแ
0: ผ่ไปไปโดด
3: อาโรบิกอะไรของแกวะเนี่ย
0: พันหนึ่งหลุดพันหนึ่งหลุด
2: ไปถ่ายน้องเร็วเร็วไปถ่ายเดี๋ยวไปเลยเอาหน่อยไปเต้นหน่อยเร็ว
3: อ่ะโวยก็เกณฑ์คนเต้นให้ช่วยอ่ะ
0: เฮ้ยมามาหนูมาหนูมามาด้วยกันมาด้วยกันเอามือขึ้นลงขึ้นลงกันไปไปสวยสวย
3: เหนื่อยมากแล้วครับแล้ววันที่ถ่ายเนี่ยร้อนซะด้วย
0: มันเหนื่อยอ่ะที
2: ่เร็ว
0: ๆช่วยน้ำหน่อยที
2: ่เฮ้ย
3: แต่เราให้หยุดมั้ยล่ะหยุดได้ยังไงล่ะ
0: แขนควง
3: กำลังมันเลย
0: ภาพแขนควงไปสองแขนสวยสวยโยนให้เพื่อนเต้นไปเออๆๆ
2: นี่นี่เต้นกันแล้ว
0: พี่ไปมามาเต้นกันมาเต้นกันไหลไหลต่อเฮ้ยเฮ้ยพี่เออมึงนำมึงนำมาพี่มึงนำกับพี่มึงนำกับพี่มาเฮ้ยไปทำได
2: ้เชื่อ
0: ทำได
2: ้เฮ้ยเฮ้ย
0: หนูมาหนูมาโอ้โหสะบัดงวงสะบัดงวงสะบัดงวงสะบัดงา
3: ตกลงใครสอนใครวะเนี่ยเริ่มสับสนแล้ว
2: รู้แล้วมามา
3: อันนี้ก็เติมคนไม่หยุดเลย
0: หนูมา
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: มามามาวอร์มก่อนวอร์มก่อนแผกข้างแผกข้างไปแผกข้างไป
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: แผกข้าง
2: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนูมาหนูมาหนูมาแผกข้างแผกข้างสองมือสไลด์ไปสองมือสไลด์ไปสไลด์ขวาสไลด์ซ้ายสไลด์ต่อนี่บ้วยพอแล้ว
3: ไอ้นี่ก็เติมไม่หยุดเลยไม่เหลือที่ให้คนนั่งรอแล้วเนี่ย
1: ขอจอดรอถั่วเนี่ยเร็วรถถ่ายแล้วตังค์หนูอ่ะ
0: เออเดี๋ยวให้ตังค์พี่เอาตังค์มา60เอาตังค์ร้อยหนึ่ง
1: จะไม่ถ่ายรูปเลยแล้ว
0: ตังค์มาดู
3: โอ้นี่เขาฮอตนะครับเนี่ยโอ้ผมขอถ่ายรูปเพียบเลย
0: โอเคไปขอบคุณมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะ
1: ไป
0: ค่ะไปนะไปนะคุณนะขอบคุณนะมึงใส่กางเกงนี้กันมาทำไมวะเนี
3: ่ยแล้วเราก็ล็อกรถซะด้วย
0: ไอ้พี่บวยพี่บวย
3: แล้วรถก็จะออกด้วยไม่เปิดประตูรถให้ด้วย
0: บวย
3: แค่นี้ก็เอานะพวกแกเนี่ย
0: โอ้ยโอ้ย
2: มาแล้วมาแล้วมึงมึงทำทุกอย่างมึงยังหนีกูอีก
3: อย่าคิดว่าจะจบเส้นทางการเป็นโค้ชสอนเต้นแอโรบิกไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเขาไม่มาเต้นกับเราเรานี่แหละจะไปเต้นกับเขาถึงที
0: ่แม่บินแม่บินแล้วหมุนตัว
2: ดีมาก
0: บินแล้วหมุนตัว
2: เออบินไปบินไปเ
0: ลยล่วงๆอ้อมต่ำโอเค
2: เต่านี่
0: ต่ออีกขึ้นมาไปขึ้นมา
2: ดีต่ำอีกต่ำอีก
0: พอแล้วพี่หัวเข่าหัวเข่าดังป๊อกป๊อกแล้วหัวเข่าดังป๊อกป๊อกแล้ว
3: พักสักครู่ครับ
7: ล้อกันเล่น
3: อะไรครับเนี่ย
8: Thai Vibe World Class Drive

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team
1: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิง and one championship
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: อร่อย
5: ฟินเวอร
6: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
7: ไทยไฟว์เวิลด์คลาสดรายว์

0: teach your house team to Thailand. Sing partnered with teach your house F1 team
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ความสุขมีได้ทุกวันสิงห์ and one championship
1: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
2: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
3: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: น้องตู้
5: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
6: ทีนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
5: ซัน
7: ครับ
8: งัวพ่อจะรู้ยังวะ
7: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็จะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
5: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
3: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
9: รายการต่อไปชมรายการสายตรงลูกทุ่ง
0: ครับเนี่ยสนับสนุนโดยสิงปาร์คเชียงรายรวมกันมันกว่าโซดาลิโอ
10: คุณคือสุดยอดแล้วคุณคือไอดอลของยุคสมัยของเด็กเจนซีคุณคือใช่เลยทำให้เด็กเปลี่ยนพฤติกรรมได้เลยใส่กระโปรงอยู่ทอออกมาเป็นกางเกงช้างน้อย
11: ตกใจมาก
10: สุดยอดเลยนี่คือสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้เมื่อกี้นักเรียนได้แล้ว อยากให้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมแบบแม่ค้าดูบ้าง
11: ถ้าเขาเอาน้ำมันสาดผมแล้วไล่แบบไป
12: ไม่ต้องกลัว
10: ลงเส้นเลือด
12: โรงพยาบาลปักซอยมี
10: โรงพยาบาลธัญบุรี
11: จ้ะ
13: ใกล้ๆ
14: ดูปรารถนาดีในพวกแกเนี่ย
15: กี่คนพี่ตรงนี้
10: เมื่อกี้พี่ลงไปหานะช่วยนะเต็มที่นะ
12: คนให้คนละหน่อย
10: ต้องช่วยนะ
12: คือเสน่ห์ของรายการนี้คือคนได้สัมผัสเราในมุมที่เขาไม่เคยเห็น
11: ไม่ใช่เขาไม่เคยเห็นในมุมเขาอาจจะไม่เคยเห็นผมเลยก็ได้เขาอาจจะไม่เคยเห็น

0: ผมเลยก็ได้
1: แม่ค้าเนี่ยอาจจะไม่เคยดูคุณเลยสักเทปก็ได
2: ้ของ FC ดิใกล้ชิดดาราอย่างที่ไม่เคยสัมผัสรอบตลาดจบเลย
0: แล้วพี่มันตลาดนี้มันรอบเท่าไหร
2: ่ไม่รู้เหมือนกัน
0: มันหลายรอบเลยแหละ
2: พี่อยู่ข้างครับเสมอสบตาขนาดนี้แล้วก็
3: อยู่ด้วยกัน
4: หลายโลเคชั่นเหลือเกินนี่ถ้าเกิดเต้นจริงเนี่ยรวยไปแล้วเนี่ย
5: ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องบอกมาไกลกันจ้า
0: ขยับตัวกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะ
5: ขอเชิญพี่น้องชาวธัญบุรี
0: อะไรจ๊ะเนี่ยเต้นท่าไก่จ้ะเต้นท่าไก่ทอดนิดหนึ่งจ้ะ
5: พาพรดี
0: จ๊ะจ๊ะ
5: วันนี้นะครับอาร์มโอฮาน่านะครับมาเป็นครูสอนเต้นนะครับเฮ้เฮ้กำลังหันกำลังหันเฮ้เฮ
4: ้โอ้โหไม่ขยับนะครับถ่ายอย่างเดียวว้าไม่ผ่าน
5: ไปเดินไปแม่
0: จ๋าน
5: ี่สายอาร์ม
0: จ๋าออกกัน
5: เฮ
0: ้อุ้ยโอเคเต้นกันหน่อยจ้าขวาจ้าแม่ขวาตามผมขวาซ้ายซ้ายขวาแม่บ
5: ิน
0: แม่บินแล้วหมุนตัว
5: ดีมาก
0: บินแล้วหมุนตัว
5: บินไป
0: โอเคขอบคุณแม่นั่งนะแม่บันเทิงเนาะโดนแน่เข้ามาหาแล้ว
5: สักหน่อยลูกมา
0: ออกร่างกายแบบเดลิเวอรี่มาม้วนแขน
5: เออ
0: ม้วนแขน
5: สอนแอโรบิกนะครับมีอาชีพ
0: ม้วนซ้าย
4: เดี๋ยวว่าแต่พ่อค้าเลยลูกค้าก็ต้องจัดด้วย
0: แล้วเอาใส่หัวป้าแล้วลูบมา
5: ป้า
0: ลูบ
5: ป้าโอ้ยีป้าไอ
0: ้ลูบหัวแล้วโยนทิ้งป้าสวย
4: คนนี้ผ่าน
5: ไปซอยนู้นเดินตัวไป
0: ไปจากที่บ้านไปกันต่อทำอะไรกูก็ไม่รู้ชีวิตกูโอเคเต้นหน่อยไหม
5: จ้าน
0: ั่งเดี๋ยวจะเบื่อเออ
5: ดีมาก
0: แขกขวา
5: หมดแล้วเว้ย
0: แขกขวาแขกซ้าย
5: หมดแล้วเนาะ
0: ม้วนยังไม่
5: เริ่ม
0: ยังไม่ได้
5: โอ้โทษ
0: ยังไม่ได้
5: ย
0: ัง
5: ไม่เริ่มเลยนี่แม่ค้าร้านน้ำค่ะ
0: นะร้านน้ำ
2: นี่ไง
0: ออกรายการที่หนึ่งนะคะหัวไหล่ที่หนึ่งครับ
4: ตลาดเหรียญทองคลอง6นี่ของกินก็อร่อยแม่ค้าก็อารมณ์ดีแล้วครับ
0: วางซ้ายเก่งมากเก่งมาก
5: ร้านกุ้งเยอะไป
0: กุ้งเต้นแบบกุ้งได้ไหมจ๊ะ
5: วันชื่อที่
0: ไปจ้ะ
5: ไปจ้ะใครเต้นตามรวยทุกคน
0: แม่เอามือ
5: ไ
0: ปข้างหน้า
5: วันชื่อที่โฟ
0: ยกขึ้นไปแม่ไปนี่เลยเลยกระแทกไปแม่ไปแม่ไปไป
5: มาไป
0: แม่หาย
5: ทางนี้ค่ะ
0: อ๋ออยู่นู่น
5: สายมาจ้ะและเชื่อไหมว่าร้านไทยากินี่เขาเต้นได้สุดยอดมาก
4: ยังไม่ถามเขาเลย
0: ลูกขึ้นยืนจ้ะมือบินแล้วหมุน
5: บินแล้วหมุนตัวมาลูกดีมาก
0: บินแล้วหมุนตัว
5: ไป
0: เอามือลงไปน้ำมันเอามือใช้น้ำมัน
4: ไอ้บ้าเดี๋ยวมือก็พองหรอก
2: พูดเล่นโถอะไรของมันวะ
0: นักเต้นซ้ายมือเรานี่ได้เลย
5: ด้วย
0: เต้นก่อน
5: นี่คือ
0: เต้นก่อนเอามือไขว้ไป
5: นี่
0: ไปเจ็บเขาไปเจ็บเขา
5: สนุกสนาน
0: ไอ้เขามึงดูกูเอามา
5: 1 2 3 4พ่อค้า
0: พ่อค้า
5: เวลายัดไส
0: ้นิดนึงเร็วนิดนึง
5: เฮ้ย
0: เอามือขึ้นตลาด
5: นวดไส้เติมไส
0: ้ตลาด
5: เฮ้ยขอบคุณมากครับผมแม่ค้าขนมจีน
0: ถามหน่อยไหมจ๊ะ
5: ว่า
0: ขยับด้วยนะค่ะ
5: ที่เฮ
0: ้ยออกกำลังกายจ้ะดีจ้ะซ้ายขวาจ้ะแม่ซ้ายขวาจ้ะแม
4: ่ดูนะครับนอกจากได้ออกกำลังกายนะเขาก็ยิ้มแย้มสุขสนานมีความสุขกันไปแล้วครับแถมด้วยสุขภาพที่แม้จะไม่อยากได้ก็ตามแต่เรายัดเยียดให้แม
5: ่และร้านข้าวถ้วยแม่พร
0: ร้านข้าว
5: เต้น1 2 3 4
0: มือมาจ้ะมือมาสวยข้างล่าง
5: วางข้างล่าง
0: ข้างบนปื้มกระพือกระพือ
5: โอ้โห
0: กระพือสวย
4: ถามครูดิว่าเหนื่อยไหมบอกเลยว่าเหนื่อยมาก
5: และไม่น่าเชื่อราชาหมูย่าง
0: ไก่ย่างจ้า
5: สุโขทัย
0: เอวสวย
5: ปิ้งด้วยปิ้งด้วย
0: ปิ้งด้วยเอวด้วย
5: เฮ้ย
0: มือปิ้งกับเอวไป
5: เฮ
0: ้
5: ยเฮ้ย
0: อมตำโอเค
4: ไม่น่ามาขายไก่ย่างหรอครับน่าไปอยู่คณะหมอรำซิ่งแบบนี้นี่เลยเป็นวัฒนศิลป์ก็ชอบเลยล่ะ
0: พอแล้วพี่หัวเข่าดังป๊อกแล้วหัวเข่าดังป๊อกแล้ว
5: โอ้สุดยอดเลย
0: สุดยอดมากเลยพี่เอ้ยชีวิต
5: และแม่ค้าร้านยำ
0: แม่ค้ายำมาเต้นหน่อยจ้า
5: แม่ค้ายำ
0: ออกกำลังกายหน่อยแม่ค้าเต้นด้วยกันจ้ามือสะบัดมือสะบัดเลยจ้า
5: ม้วน
0: ชื่อสวย
4: ของก็ต้องทำเต้นก็ต้องเต้น
0: สะบัดขวาซ้ายและขวา
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย้กินยำอะไรดีก็คือแนะนำว่ากินวันละยำนะครับผม

0: ไอ้บ้วยไปผมรอเล
1: ยไม่น่าเชื่อโค้ชอาร์มของเราไม่มีเหนื่อย
2: ไม่เหนื่อยอะไรพอเป็นหมาตากแดดเลยทีเดียวเชียวแหละ
0: มันจะเอาให้ถึงไหนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วินมอเตอร์ไซค์วินพระพรม
0: พี่
1: ผมมาหลวงเต้น
0: พาพี่ออกกำลังกายเชิญออกกำลังกายด้วยกันหน่อยครับพี่
1: ทั้งหมดแถวต้อง
0: ไปครับมาครับพี่ออกกำลังกายกันนิดหนึ่งครับ
1: มา
0: โยกซ้ายโยกขวาครับ
1: เออเฮ้เฮ้
0: นี่ฮะนี่อันนี้คือท่าวัยรุ่นท
1: ่
0: าว
1: ั
0: ยรุ่นท่าวัยรุ่น
1: เฮ้เฮ้
0: เฮ้ยขอบคุณมากพี่นะ
1: เฮ้ยช่วยดีเฮ้ย
0: สวัสดีครับเต้นกันนิดนึงนะออกกำลังกายกันหน่อยนึงนะ
3: อ
0: ุ
3: ดหน
0: ุ
3: นก
0: ัน
3: หน่อยอ
0: ุดได้เลยเดี๋ยวอุดหนุนแน่นอน
4: เต้นที่
0: อุดหนุนแน่นอนจ้ะ
2: แหมอันนี้ไม่ต้องให้บอกเลยนะเดินเข้าไปเองเลยแกเนี่ย
0: จ้านี่สวยน่ารักมากน่ารักมาก
2: สมแล้วกับเป็นลูกตะเจี๊ยบ
0: แทกซ้าย
1: แรงกว่านี้แรงกว่านี้ดีมาก
0: ไปแทกขวา
1: เลือด
0: แทกซ้าย
1: โอ้โหแม่
0: มือบิน
1: เอาแล้ว
0: มือบินไป
1: โค้ช
0: มือบิน
1: ยอมโค้ช
0: สวย
1: โอ้โห
0: เขาสู
1: ้แล้วเอาแล้ว
0: น่ารักมาก
1: อุดหนุนเขาหน่อยโค้ช
0: มีท่าอะไรอีกเปล่าเหรอเอวเอว
2: เฮ้ยดูหน้าน้องด้วย
0: โอ้โหดีดีต่ำลงหน่อยต่ำลงหน่อย
3: ต่ำลงหน่อย
0: หนูหนูต่ำเดี๋ยวพี่ยืนหนูต่ำเดี๋ยวพี่ยืนมอง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เต้นกับเขาด้วยเราเป็นโค้ช
0: แหกขวาแหกซ้ายมือกลางขึ้นกว้างสะบัดสะบัด
1: เยี่ยมมากวินมอเตอร์ไซค์เขาเต้นได
0: ้
2: ก่อนมันจะเลยเถิดแค่นี้ดีกว่าพอแล้วอันนี้แม่ค้าปลอมนะครับเราจัดมาปั่นอาร์มเฉยๆแหละไม่มีหรอกแม่ค้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปตามหานะ
1: จบแล้วนะครับสำหรับการเติมเต็มความฝันของน้องอาร์มครับเย้
5: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณน้องอาร์มนะครับที่มาร่วมรายการของเราเย้ถ้ามีโอกาสฝันอีกจะเป็นยังไงอยากฝันอยากเป็นอะไรอีก
0: เมื่อกี้ครับเอาเป็นแบบ
1: เย้
0: ความฝันของผมครั้งหน้านั่งอบน้ำแข็งในห้องแอร
1: ์เป็นเล่นไปเดี๋ยวมันทำจริงเนี่ยคุณอย่าไปพูดอะไรบ้างเพื
0: ่อสบายสบาย
1: คุณอย่าไปพูดอะไรบ้างเพื่อ5 4 3 2คุณอย่ามาพูดเลยบ้างเพื่อนะครับเอาจริง
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ต้องขอบคุณพี่กับรายการนะที่เติมเต็มความฝันของอาร์มวันนี้เต็มที
0: ่จริงเหรอครับไม่ต้องขอบคุณได้เหรอ
1: เวลาอาร์มมีลมหายใจเข้าหายใจออกทำให้อาร์มแบบนึกถึง
0: คร
1: ับใช้คำว่าพระคุณดีกว่าเพราะว่ามันบุญคุณไม่พอไงมันต้องใช้คำว่าพระคุณ
0: เอางี้ดีกว่าผมไม่ขอบคุณอยู่แล้วผมไม่ขอบคุณอยู่แล้ว
1: เออเอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในใจเพราะมันเป็นพระคุณที่แบบว่าชาตินี้ก็ใช้ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไร
2: จะเอาดีเข้าตัวอีก
1: อย่าไปด่ารับหลังก็บ
0: อกจ้าพูดคำ
1: ความประทับใจในวันนี้เป็นยังไงบ้างได้เป็นครู
0: ไม่มีเลยครับผมขอบคุณมากเลย
1: เอาที่เป็นรายการนี่เราต้องแบบนี้นิดนึงนี่
0: ก็ถือว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติคงไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ได้ทำนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณพี่มาก
1: ไม่ทำอีกแล้ว
0: พี่จะไม่ทำแล้วก็ถ้าเกิดพี่โทรมาแล้วขึ้นเป็นพี่บ๊วยผมตัดใจทิ้ง
1: ชอบใจไหนชอบแบบสอนเต้นใครมากสุดซีเควนต์ไหน
0: ผมว่าน่าจะไปมอแหละเพราะว่าผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปม
1: อ
0: ไม่ค่อยได้ไปเจอไปจบมานานแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปได้ไปเจอก็เด็กกำลังดี
2: เอาละครับแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นหน้ามรสุมสำหรับแขกรับเชิญของเราแหละแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ในวันนี้นะครับกับความฝันที่เขาอยากเป็นโค้ชสอนเต้นแอโรบิกเนี่ยเขาก็ทำได้ดีนะครับทำเต็มที่ด้วยไม่ว่าจะเต้นยังไงเต้นที่ไหนเจอกับอะไรแต่งตัวแบบไหนโอ้โหเรียกว่าสุดใจแล้วครับขอให้ฝันที่อยากเป็นครูสอนเต้นแอโรบิกของอาร์มเป็นจริงแล้วกันแต่เราไม่เป็นด้วยหรอกเหนื่อยแทนเฮ้ย
1: วันนี้ขอบคุณน้องอาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: เช่นกันครับ
1: ผลงานเป็นยังไงอ่ะ
0: ทุกแพลตฟอร์มให้ผมเข้าไปที่อะไรก็ได้แล้วก็เซิร์ช OHANA OHANA ครับผมความบันเทิงไร้ขีดจำกัดจ้า
1: โอ้สุดยอดเลยแล้วอนาคตจะเกิดขึ้นก็คือ OHANA Land
0: แน่นอนครับชีวิตนี้ถ้าเกิดผมยังไม่ตายก่อนผมทำไม่ได
1: ้เร็วๆนี้ก็คือตรงแถวพวกคลอง
0: คลอง4สิ้นปีนี้จะมีร้านอาหารให้ผมชื่อร้านว่าครัวไรอ่ะเรียนเชิญครับ
1: ครัวไรอ่ะ
0: ครัวไรอ่ะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องอาร์มนะครับและที่สำคัญต้องขอบคุณนะครับจัมโบ้มาร์เก็ตที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดทำที่นี่ก็คือบรรยากาศมาตอนเย็นคึก
0: ค
1: ืนกลางวันก็มาอีกแบบนึง
0: ครับ
1: มันเป็นสวรรค์ของทั้งนักช็อปนักกินนักดื่ม รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าอยากจะมีรายได้ก็มาดูได้ที่นี่แผงเยอะมากเขาต่อเติมตลอดเวลาแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับยูเพิร์นมอตลาดเหรียญทองรวมถึงร้านอาหารนะครับเตี๋ยวเต็มตีน
0: แล้วก็ร้านเอโอคินุด้วยของผมเองร้านเ
1: จ้
0: าฮู
1: ้ใช่ฝากร้านเจ้าฮู
0: ้
1: ของน้องอามด้วยเจ้าฮู้คุณก็ได้จะกินกันให้ถึงที่เลยแล้วต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่อยู่มาร่วมสนุกกับเราขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ชมที่ตามนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สัปดาห์หน้าได้เวลาหนุ่มหล่อคนนี้ครับท็อปชัยวัฒน์เข้มเข้มคมคมก้ามปูแบบนี้จะมาทำอะไรได้
6: มึกมึกมึกยาหอมหอมหอมหอม

0: ติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์หน้าบ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่องนี้แหละ GMM 25แล้วเจอกันครับ
1: เอาแสดงว่าพี่ไฮร็อกนี่พี่ลงไปด้วย
2: ไม่ได้ลง
3: ไม่ได้ลงเหรอ
2: ไฮร็อกเขาเชยแล้วนี่เสียงเขาร้องไม่ถึงแล้ว
4: ต้องไฮร็อก
1: มันเป
4: ้ไฮร็อก
1: ตกใจตบมุกเป็นตกใจ
4: อะไรกันอ่ะที่มุนหงิดด้วยจ้า
1: เขาใช่ใช่ใช่เขาเซิร์ชเจอเมื่อกี
5: ้ดาราล้อกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย

นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายตรงลูกทุ่ง
1: สาระบันเทิงเพื่อคนลูกทุ่ง
0: ใช่แล้วเจอกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้ทางGMM 25นั่นเองนะครับกับผมโอเอเข็มเพชรแท่งเพชรครับ
1: ค่ะและนุ่นสุภพรโอภาสอีกเช่นเคยนะคะ
0: และแน่นอนวันนี้เราขอต้อนรับน้องปลายกนพร
1: สวยมากน่ารักมาก
0: ใช่ตามมาตั้งนานแล้ว
1: หวาย
0: ในที่สุดก็ได้เจอกันได้อะไรเงี้ยไม่คือปกติแล้วเราเห็นในโซเชียลมันจะมีการแต่งภาพนู่นนี่นั่นเราก็จินตนาการว่ามันต้องดรอปกว่านั้นสินี่แม่อันนี้เป๊ะเลย
1: ตรงปก
0: ตรงปก
1: ว้าวอยู่นะพี่อ่ะสงสัยทำไมต้องเป็นกางเกงมวยด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: อ๋ออันที่จริงชุดเนี้ยค่ะเราไม่ได้ฟิกที่ว่าต้องเป็นมวยแต่ว่าที่เราเอามวยเข้ามานี่คืออยากให้มันมีอะไรที่สื่อถึงความเป็นไทยเราก็เลยได้เป็นคำว่ามวยเข้ามาใช่
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนที่จะมาคุยกันเราต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับที่ทำให้เราได้มาเจอกันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทิพย์พยประกันภัยครับ
1: เอเชีย
0: ใช่แล้วขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนอื่นมาก
1: ลับมาคุยกันน้องต่อ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยปลายนี้แหมเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคุณผู้ชมครับเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากโดยเฉพาะน้ำเสียง
1: ใช่
0: เออมันแหบมากอยู่แล้วหรือว่าเราพูดมากจนมันแหบ
2: แหบอยู่แล้วค่ะ
0: เพราะเราเป็นคนพูดมากไหมปกติ
2: ก็เป็นคนพูดน้อยเรียบร้อยน่ารัก
0: ก็ต้องเป็นแหบแบบปกติพี่เห็นนะใครที่เสียงแหบนี่ต้องแบบเมามอยทั้งวันอะไรอย่างเงี้ย
2: หนูอาจจะมีช่วงนึงที่หนูไปทัวร์งานทัวร์งานแบบช่วงที่บอสโสดมันกำลังบูมหนูก็รับงานแบบหนักหน่วงอยู่เหมือนกันก็เลยอาจจะทำให้เสียงมันแหบขึ้นไปอีก
1: จากเดิมทีก็แหบอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าคุณเสียงแหบมันก็คือยังไงก็คือแหบนะดูอย่างพ่อนี
2: ่แหบเลย
1: นี่แหบเลย
0: เพราะว่าเอ้ยหนึ่งพี่จำได้คลิปหนึ่งที่พี่นางกับพี่นางเออแหบปะทะแหบแต่แบบเอ้ยแต่ว่าแหบมันมีเสน่ห์นะเพราะว่าอะไรเพราะสุดท้ายพอเวลาเราร้องเพลงเราต้องจะตะเบงมากกว่าเหมือนเราต้องแบบซัดให้เต็มที่ขึ้นกว่าคนปกติเนาะใช่ไหมเออมันก็เลยกลายแบบเหมือนคนร้องเต็มๆอ่ะเออเลยยิ่งแบบแต่ว่าแหบยังไงให้คุมเสียงอยู่ได้โดยมีถูกโน้ตถูกอะไรอย่างเงี้ยแม่มันก็จะเป็นเสน่ห์ตรงนี้เออใช่ไหมอ่ะมาพูดถึง
1: เพลง
0: เพลงหน่อยจบไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อย
2: ใช่
0: ชื่อเพลงว่า
2: เคบอกค่ะ
0: คือยังไงเคบอก
1: อย่างงี้ป่ะใช่ไหม
2: คือมันเป็นเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดุดันแล้วก็
0: ไม่เกรงใจใครเลย
2: ดุดันไม่เกรงใจใครค
0: ่
2: ะ
0: เคบอกจริงๆท่านี้นะเคบอก
2: คือนิยามเพลงนี้มันจะเป็นเนื้อหาที่เรากำลังสื่อถึงผู้ชายคนหนึ่งคนของเรานี่แหละว่าถ้าเธอคิดที่จะเจ้าชู้อ่ะเดี๋ยวท่านเธอจะโดนดี
0: นะ
2: ประมาณนั้น
0: พอมีหน้าจะใส่กางเกงมวยมาเลย
2: ใช่ก็คือพร้อมเลยก็คือพร้อมเลย
0: อ๋อเอ๊ะแล้วเนี้ยจริงๆแล้วเคบอร์ดนี่คือชุดนี้เป็นชุด
2: นี้เป็นหลัก
0: ไหม
2: ค่ะใช่
0: เป็นชุดคอนเซ็ปต์เลย
2: เป็นชุดของอัลบั้มนี้ด้วย
0: อ๋อทั้งอัลบั้มเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งอัลบั้มตอนนี้มีครบหรือยัง
2: ตอนนี้ปล่อยมา2เพลงเคบอกแล้วก็บอกคือแล้วเนาะค่ะที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่28ใช
0: ่2แล้ว
2: 2เพลงแล้วค่ะ
0: ทยอยเรียนปีนี้กี่กะว่ากี่เพลง
2: หุย1ในอันที่จริง1อัลบั้มนี้จะมี5เพลงค่ะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันปีนี้หรือเปล่าม
0: ันปลายแล้วเนาะ
2: ใช่
0: ก็ลุ้นกันต่อไปแล้วกันสำหรับใครที่ได้แบบเต็มอัลบั้มอะไรอย่างงี้เนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเคบอกก็คือสนุกสนานอย่างที่บอกไปว่าเอาไว
1: ้ดุดัน
0: เอาไว้ขู่
2: เอาไว้ขู่
0: แล้วไอ้เพลงต่อไปเพลงใหม่ของเราที่เพิ่งปล่อยไปเนี่ยมันมีการต่อเนื่องอะไรยังไงบ้างไหม

0: มันเป็นเพลงช้าค่ะอันที่จริงอัลบั้มนี้มันจะมีความครบรสทั้งเพลงช้าเพลงเร็วหรือเพลงหมอลำ
1: โอ
2: ้ใช่
1: หมอลำด้วยเหรอ
2: มันต้องมีไม่มีไม่ได้เอ้าแสดงว่าไอ้บอกคือละน้องก็ออกแค่เป็นเพลงช้าอีสาน
0: เนา
2: ะอีสานไหม
0: อีสาน
2: ธรรมดายังไม่ใช่หมอลำ
0: ไม่ธรรมดาแน่นอนขึ้นชื่อว่าปลายกระหนกพอไม่มีอะไรธรรมดา
2: เลยอ่ะเออตั้งแต่28แล้วใช่ไหมโอ้8วันแล้วยังไม่ได้ดูเลยอุ้ยตายแล้วเสียชื่อ FC เดี๋ยวต้องรีบเข้าไปดูแล้วอะไรเงี้ยอ่ะแต่ถามว่าพูดถึงเคบอกก่อนดีกว่าเป็นไงที่หลังจากปล่อยไป
0: หูหลังจากปล่อยไปฟีดแบคดีมากๆค่ะเป็นการเปิดตัวอัลบั้มที่ใช้คำว่าผลตอบรับมันตรงตามที่เราตั้งใจให้ทุกคนได้เห็นและได้ฟังคือมันมีความ
2: แอดวานซ์มากจาก
0: คอน
2: เสิร์ตของเรายังไง
0: คือตอนบอสโสดอะค่ะ มันจะเป็นแนวอีสานที่ คนฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นอีสานจ๋า แต่ในอัลบั้มนี้เพลงเคบอกมันจะมีความแอดวานซ์ในทางดนตรีองค์ประกอบรวมๆทั้งหลาย
2: ป๊อปขึ
0: ้
2: น
0: ใช่ค่ะวัยรุ่นจะฟังได้ประมาณ
1: แล้วก็ยังมีกลิ่นอายของอีสานอยู
0: ่แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของอีสาน
2: ก็เลยทำให้เราเนี้ยลุ้นไปด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันสไตล์นี้เขาจะเป็นยังไงบ้างเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็แสดงว่าฟีดแบ็กดีมาก
0: ดีมาก
2: นี่ดังนั้นอ้าวนี่หลังจากที่ปล่อยไปวีคหนึ่งเป็นไงบ้างเพลงนี
0: ้หูย
2: บอกคืนแล้วเนาะ
0: บอกคืนแล้วเนาะใช่ไหมคะตอนนี้คนกำลังไวรัลในการเล่นแผ่นเสียงมันน่าจะ
2: ต้องเขาไปเล่นยังไงกันมีท่ามีอะไรไหม
0: ไม่มีค่ะเพลงนี
1: ้
0: แต่ว่าม
1: ัน
0: ตรงมันตรงโจทย์สำหรับคนหลายๆคนคือคนไทยอ่ะไม่ชอบลืมคนเก่ากันไงไม่ชอบลืมแฟนเก่าไง
2: คนไทยนะ
0: คนไทย
1: ไม่ชอบลืมแฟนเก่าชอบหาคนใหม่มา
0: ไม่ใช่เด็กเจนซีไง
1: ว้าวน้องกับบ้าน
2: ขอบคุณด้วยนะเออเหรอเด็กเจนซีเนี่ยเขาไม่ชอบลืมคนเก่า
0: เด็กเจนซีเขาให้นิยามคำว่าคนไทยเป็นอะไรกับคนเก่าคือไม่ชอบลืมคนเก่าแต่อยากมีใหม่นะอยากมีใหม่มาแทนที่คนเก่าแต่คนเก่าก็ไม่ลืมสักที
2: เขาเรียกอะไรเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วดนตรีล่ะทีเนี้ย
0: ดนตรี
2: อย่างเคบอกของเราก็ยังมีการผสมผสานนะดนตรีแบบเขาเรียกว่าร่วมสมัยเนาะใช่ไหมไอตัวบอกคือละเนาะล่ะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้าง
0: บอกคือละเนาะนี่ดนตรีคนดีคนเดิมค่ะอาจารย์จินนี่ภูไทย
2: เป็นคนนี้หายห่วง
1: ผูกขาดกันไป
0: ค่ะ
2: ไม่เพราะคนนี้ต้องบอกอย่างนี้เสน่ห์ของอาจารย์จินนี่คือเขามีความร่วมสมัยอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: แต่เขามีความวัฒนธรรมของอยู่นะนึกออกป่ะคือดนตรีแต่ว่าเขาจะมีแบบหัวคิดที่แบบทันสมัยอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้แบบไว้ใจได้นี่
0: ถ้าคือชื่อว่าอาจารย์จินนี่ภูไทยนี่คือทุกคนจะรู้เลยว่าแนวดนตรี
1: นี้
0: ต้องแน่นอน
2: พอเดาได้
1: มีความผสมผสาน
2: พอเดาได้เลยอันนี้ใครเป็นคนดูแลเรื่องคอนเซ็ปต์ต่างๆให้เนี่ย
0: ในโปรเจกต์นี้อัลบั้มอิหร่าพาราไดซ์นะคะจะเป็นเฮดหลักก็คือบ้านใหญ่แกมิโกครูสลาแล้วก็พี่อ้อมค่ะเป็นคนดู
2: ว้าวเลยก็เลยแบบรวมไปถึงชุดเชิ้ตต่างๆก็มาหมดเลยทีนี้พอ
0: ใช่ค่ะ
2: เขาเรียกว่าบ้านใหญ่ดูแลดีอยู่แล้วอะไรเง
1: ี้
2: ยทุกอย่างต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเอ้าเรื่องนี้พอเราได้มาอยู่กับแกรมมี
0: ่ค่ะ
2: ความรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: หูยไอเราก็ตัวเล็กๆซะด้วยสิรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆว่าแบบเด็กคนหนึ่งสามารถที่จะเข้ามาอยู่ค่ายใหญ่ขนาดนี้
2: เคยได้เคยฝันมาก่อนไหมอ่ะเอางี้ดีกว่า
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: มาเรียกว่านะวันนี้มาไกลเกินกว่าที่ตัวเองคาดฝันไว
0: ้มากมากเลยค่ะเพราะว่าแค่คำว่าเป็นนักร้องก็ไม่กล้าเรียกตัวเองด้วยซ้ำ
2: เอาแค่คำว่านักร้องเลยใช
0: ่
2: ไหมไม่ต้องมาพูดถึงแกมมุ้งแกมมี่แบบนี้
0: ถูกเลย
1: แต่วันนี้มองย้อนกลับไปแล้วชื่นใจเน
0: า
1: ะ
0: ชื่นใจมากค่ะ
2: เอางั้นเดี๋ยวใครที่เป็น FC อย่าลืมรอแล้วกันนะครับทั้งหมด5ซิงเกิล
0: 5เพลง
2: 5เพลงในอัลบั้มนี้ก็ทยอยๆปีนี้ไม่ทันหรอกพูดง่ายๆเพราะมันปลายแล้วเนาะมันปลายกระหนกพรแล้วมันปลายปีมากยังไงก็ปล่อยไม่ทันนะก็รอติดตามจนครบแล้วกันพอครบแล้วเดี๋ยวดูว่าปกติแล้วเขาจะต้องพอครบเขาจะต้องมีนู่นนี่นั่นอีเวนต์ต่างๆเพิ่มอีกนะว่า
1: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
2: เปิดตัวเพลงสุดท้ายปิดอัลบั้มนี่ก็จะครบอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องปลายเนี่ยฝากผลงานหน่อยนึงดีกว่านะครับทางด้านนี้เลย
0: ฝากผลงานเพลงเคบอกของน้องปลายด้วยนะคะในอัลบั้มอิหร่าพาราไดซ์สามารถติดตามหรือว่ากดเข้าไปดูทางช่องทาง YouTube แกมมี่โก Official ได้เลยนะคะ
1: แล้วทางช่องทางส่วนตัวล่ะคะมีไหม
0: ติดตามความเคลื่อนไหวของปายค่ะได้ทางช่องทางแฟนเพจ Facebook ปายกนกพรแฟนเพจค่ะ
2: แล้วก็แน่นอนเพลงใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยออกไปนั่นก็คือเพลง
0: บอกคือละเนาะค่ะ
2: ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับใครที่มีงานอะไรต่างก็ติดต่อได้เลย
1: แต่ก่อนที่เราจะไปฟัง
2: คุณจะกระชุ่มกระชวยสดใสแน่นอน
1: แต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรามีสิ่งอุ่นเครื่องอุ่นคอให้ด้วย
2: นี่
1: น้ำขิงผงสำเร็จรูป ตราบ้านสมุนไพรนะคะ
2: ใช่แล้วต้นตำรับรสชาติน้ำขิงไทยครับหาซื้อได้วันนี้ที่ 7-Eleven CJ Express แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนั่นเองอันนี้ให้ถือเฉยๆเอาคืนดีกว่าเพราะเดี๋ยวเสียงจะหายแหบ
0: ต้องกินต้องกินก่อนร้องเพลง
1: นะคะมี2สูตรนะ
2: พี่อยากให้แหบอ่ะทำไงดีพี่ไม่อยากให้กิน
0: ให้หนูร้องเลื่อนๆหน่อยนะ
2: พี่หมอ
0: น้อยเดียว
1: เลือกเอาจากสูตรไหน
2: มีสูตรใช่มีสูตร
1: ไม่มีน้ำตาลและสูตรออริจินอล
0: โอ้โหสำหรับคนหุ่นอย่างเราก็ต้องแบบไม่มีน้ำตาลอยู่
2: ใช่ไหมนี่ใครที่สนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงใหม่ของน้องกันดีกว่านะครับกับเพลงบ่คือละเนาะจากน้องปลายกนกพรครับ

สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยา

0: การทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: ขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรมีจำหน่ายมากว่า45ปี

0: อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย0846605461
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมากๆเลยนะคะน้ำผักผงชงดื่มค่ะทานง่ายอร่อยกลิ่นหอมที่สำคัญนะคะเขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูงสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะแอนอยากจะให้ลองค่ะ
5: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดในรูปแบบผงชงดื่มกลิ่นหอมไม่เหม็นเขียวรสชาติอร่อยหวานไม่มีน้ำตาลพร้อมเติมคุณประโยชน์จากผักและผลไม้ได้ทุกที่ทุกเวลากับฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชั่นรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวล็อกและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195-6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
8: คู่มั่น
9: พี่ว่าคุณชาญและลิ้นคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
10: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ้ย
11: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
13: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
12: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
13: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
16: เอาล่ะค่ะมาถึงช่วง
17: นักร้องน้องใหม่นะครับที่เราจะมาต้อนรับน้องใหม่แล้วมาทำความรู้จักเขากันนะครับ
16: เมื่อกี้มีสาวสวยไปแล้วอันนี้กลายเป็นหนุ่มหล่อมากความสามารถบ้าง
17: พบกับเขาเลยดีกว่าครับกับน้องแบงค์เมธาครับ
16: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
16: สวัสดีค่ะ
17: เอแบงค์เมธานี่คือชื่อจริงเลยไหมชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อเล่นนี่แบงค์เน
18: า
17: ะเมธาคือชื่อจริง
18: ใช่ครับ
17: เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
18: เป็นคนจังหวัดเลยครับ
17: แล้วจริงปกติเราชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยไหม
18: ใช่ครับชอบร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงด้วย
17: แต่งเพลงด้วย
18: แต่งเพลงครับ
17: แนวไหนแนวไหน
18: ถ้าเอาจริงๆแล้วก็ได้กับทุกแนวเลยครับ
17: จริงเหรอ
18: ครับแต่ว่าหลักๆเราจะเป็นลูกทุ่งอินดี้มากกว่าครับ
17: ที่เราจะถนัดคือลูกทุ่งอินดี
18: ้ครับผม
17: คือจุดเริ่มต้นของเราคือมาเริ่มมาจากการเป็นนักแต่งเพลงก่อนหรือว่ายังไงหรือว่าเราชอบเฉย
18: ๆแต่ก่อนก็ตอนเด็กจะชอบแต่งร้อยแก้วร้อยกอง
17: อ๋อมันมา
16: ร้อยแก้วร้อยกอง
17: เออรากฐานมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเราชอบภาษาไทยชอบแต่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเคยคิดไหมตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นเราจะเป็นนักแต่งเพลงหรือว่าจะเป็นนักร้องอะไรเคยคิดไหม
18: คิดไว้ครับผมว่าความฝันก็จะอยากเป็นนักแต่งเพลงอยากเป็นศิลปินครับ
17: อยากเป็นศิลปินเลยนักแต่งเพลงด้วยคือจริงๆเรื่องของการขีดเขียนเนี่ยบางคนอาจจะเป็นนักเขียนนิยายนักเล่านิทานอะไรเงี้ยเราได้มีการไปประกวดนู่นนี่นั่นไหมสมมติตอนเราเรียนเนาะ

0: ก็ประกวดในโรงเรียนครับสมัยยังก็มีประกวดบ้าง
1: แต่งกลอนอะไร
2: ชนะไหมคะ
1: ชนะไหม
0: ก็ชนะครับ
1: โอ้แสดงว่าฝีไม้ลายมือในการเขียนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วทีนี้ดังนั้นก็เราก็เลยมีความฝันเหมือนกันว่าเราอยากจะเป็นนักแต่งอยากเป็นศิลปินแล้วเรื่องร้องเพลงล่ะอันนี้พอเห็นแล้วว่ามาเริ่มการขีดเขียนแล้วเรื่องร้องเพลงล่ะเราชอบตอนไหน
0: ถ้ามันจริงจริงจังตอนนั้นเราเป็นทหารอยู
1: ่
0: อยู่ในค่ายเราก็แต่งเพลงด้วย
1: อ๋อตอนแรกคือเข้าไปค่ายทหารคือจริงๆยังไม่ได้ร้องเพลงเลยแต่ว่าพอเข้าไปในค่าย
0: ก็
1: แล้วเพื่อนให้เราร้องหรือว่าครูฝึกให้เราร้อง
0: ครูฝึกให้ตอนนั้นเราเล่นกีตาร์อยู
1: ่
0: ครูฝึกก็เห็นว่าเราชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงเขาก็เลยให้โจทย์มาว่าอยากให้เราแต่งเพลงให้ทางกรม
1: โ
2: อ้แล้ววันนี้เพลงที่เอามาร้องให้ฟังนี่แต่งเองหรือเปล่าคะ
0: เพลงนี้ก็แต่งเองครับ
1: แต่งเองด้วย
2: แต่งเองเล่นเองเลยทุกอย่างทำเองครบจบในคนเดียว
1: แล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยไอเพลงที่เราเคยแต่งให้กรมเขายังร้องกันอยู่ไหม
0: ก็ร้องครับแต่ผมก็ทำไว้เป็นผัดของตัวเอง
1: อ๋อ
2: จุนาแต่งในกลมคล้องเวลาวิ่งไปอย่างนี้ปะ
0: ไม่ใช่
2: ใช่ไม่ใช่หรออ
1: ันนั้นเอาไว้ตอนฝึกไงเนี่ยหรอ
2: ตอนฝึกไงตอนฝึกก็จะมีร้องเพลงไปด้วยไงไปเรื่อย
1: ๆแล้วเป็นไงฟีดแบ็กดีไหมครูฝึกเขาว่าไงบ้างหลังจากที่เราแต่งให
0: ้ก็โอเคเลย
1: โอเคเลยใช่ไหมแล้วทีนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราฝันอยากเป็นนักร้องแล้ว
0: ใช่
1: แล้วหลังจากที่ออกมาจากทหารแล้วทำไงต่อ
0: ก็มาเดินสายประกวดตามรายการโทรทัศน์ครับ
1: เป็นไงบ้างสักเซสไหม
0: โอเคครับ
1: แนวที่เราร้องตอนไปประกวดอ่ะใช้เพลงอะไร
0: ลูกทุ่งครับ
1: ในของใครเป็นพิเศษไหมมีไอดอลของเราเป็นพิเศษไหม
0: ของเบิ้ลปทุมราชเมกอภิสิทธิ์อะไรพวกนี้ครับเป็น
1: แนวอินดี้อินดี้แล้วตอนนี้ทำอะไรนอกจากร้องเพลง
0: อ๋อร้องเพลงกลางคืนครับ
1: รอที่มีประจำที่ไหนไหม
2: ฝากผลงานเลย
0: พี่ฝั่งทนครับ
1: พี่ฝั่งทนอ้าวงั้น
2: อุ้ยแถวนี้เลย
1: ฝากเลย
2: ฝากเลย
1: ใครที่ดูรายการอยู่แล้วอยากจะแบบไปฟังสดๆของเราอย่างเงี้ยร้องประจำไหมประจำเลยไหม
0: ร้องประจำ
1: ประจำเลยโอเคงั้นมีอะไรฝากให้หมด
0: ก็ฝากทาง YouTube Bank Metanะครับหรือว่าทางค่าย CDN Music นะครับผมแล้วก็ TikTok Bank Metaครับ
1: แล้วปกติเนี้ยอย่าง TikTok เนี้ยเรามีไลฟ์มีอะไรด้วยมั้ยเวลาที่เราไปร้องที่ร้านใช่มั้ย
0: ครับผม
2: แล้วร้องที่ร้านไหนครับ
0: อีสานฝั่งทนครับผมพุทธมณฑลสาย1ครับ
1: อันนี้เราทุกวันเลย
0: ครับ
1: กี่โมงครับกี่โมง
0: ก็เริ่มช่วง 3:00 นครับ
1: 3:00 อีสานฝั่งทน
0: ใช่ครับ
1: เอ๊ะที่นี่เราเป็นโฟกซองเหรอ
0: โฟกซอง
1: หรือเป็นวงเลย
0: รับเป็นงานนอกครับ
1: ไม่ที่ร้านนี้เป็นวงหรือว่าเป็น
0: เป็นวงเลยครับเป็นวงเป็นดนตรีสดครับ
1: เรียกดนตรีสดเลยใครที่สนใจก็ไปฟังกันได้สด
2: ๆ
1: ทุกวันอีสานฝั่งทนพุทธมณฑลสาย1นั่นเองนะครับเอาละพร้อมแล้วทีนี้สบายใจแล้วให้น้องฟัง
2: แล้วใช่ไหม
1: มาฟังเพลงของน้องได้แล้วทีนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าแค่มีลูกติดอย่าคิดหลายเออเดี๋ยวไม่ฟังพี่อยากรู้ก่อนนิดนึงได้ไหม
2: ทำไมอ่ะ
1: ที่ไปที่มาของเพลงนี้ไปเอาแรงบันดาลใจ
2: มีลูกติดเหรอคะ
0: ยังไม่มีลูก
2: ไ
1: ปแอบชอบมักซาวลูกติดบอลลี่แนวใด
0: มันเป็นไอ้เรื่องราวของรุ่นพี่ครับรุ่นพี
1: ่
0: ที่ชอบผู้หญิงที่มีลูกติดครับ
1: ก็เลยไปเอาชีวิตเขามาแต่งซะเลย
0: ใช่ครับ
1: ส่วนมากนักแต่งก็อย่างนี้แหละอย่าไปเล่าเรื่องเราให้เขาฟัง
2: ไม่งั้น
1: จะโดนประจานด้วยเพลงเขาจะเอาไปทำเป็นเพลงแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้ทำไมเราถึงเอาเพลงนี้ตอนนั้นให้ใครนะให้เมกหรอ
0: ใช่ครับตอนไปเมกอภิสิทธิ
1: ์ทำไมเราถึงเลือกเพลงที่เราแต่งมาเยอะแยะเลยทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้ให้กับเมกเขา
0: ผมคิดว่ามันจะเหมาะกับเมกครับแล้วก็มีลูกติดด้วย
2: อ๋อเมกมีลูกติด
0: เขาอาจจะแบบเผยแพร่ไปให้แม่ห้างอะไรอย่างเงี้ยถูกใจได้
1: แต่ที่ไหนได้เสร็จเราที่ไหนได้เสร็จแบงก์เองเลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญบอกแล้วไวรัลใน TikTok เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้พร้อมๆกันวันนี้ขอบคุณน้องแบงก์มากๆนะครับ
2: ที่ม
1: า
2: ร่วมพูดคุย
1: กันและนี่มาฟังเพลงนี้จากแบงก์กันครับแค่มีลูกติดอย่าคิดหลายจากแบงก์เม

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆ

0: Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
4: วันดี2026
5: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
4: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
6: ฉันจัดการเอง
4: หงสาวดีสอดสร้อยมาลาแดงใบเล่ yeah. มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
1: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
2: นี่คุณสองรูปใครอ่ะ
1: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัย
3: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
0: Express Studio สตูดิโอขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชันรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
9: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
10: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: ต้องแจมระวังต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับบางที
12: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
13: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
12: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
11: สามคุณมาได้
12: มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
11: คุณสาม
14: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
15: Give me more

0: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
1: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
0: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
2: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
3: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
4: เที่ยวไปอร่อยไปวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะอำเภอวัฒนานครวันนี้ไอจะพาเพื่อนๆนะมาเจอโรงแรมสวยมากเราจะพักโรงแรมที่นี่เดี๋ยวตามไอมาค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้ำเยอะมาก

0: ห้องที่จองเอาไว้นะคะ
1: สวีทรูมใช่ค่ะชั้น2
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณนายครับ
0: พี่บอยอุ้ยเจ้าของโรงแรมมาต้อนรับเองอันนี้คือพี่บอยโสรวงเทียนทองนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: พี่บอยขาจะแนะนำค่ะวันนี้มีโอป้าคุณแฟนมาด้วย
3: แน่
0: เ
3: ปิดตัวนะ
0: เลือกห้องสวีทรูมด้วยเขาบอกว่าที่นี่สวยมาก
3: โอ้ขอบคุณมาก
0: สวีทกันได้เต็มที่
3: ครับผมยินดีครับยินดีต้อนรับเลยครับ
0: โอ้ยขอบคุณพี่บอย
3: ขนาดระดับซุปเปอร์สตาร์มาเที่ยว
0: เดี๋ยวอย่างนี้มาคุยกับพี่บอยกันคร่าวๆหน่อยนะคะเรื่องโรงแรมเพราะว่าเห็นสถานที่โออาร์สวยงามมากแล้วก็ยังใหม่เลยด้วย อยากทราบว่าเปิดได้กี่ปีแล้วคะ
3: จริงๆแล้วเปิดดังให้คนเข้ามาพักเนี่ยประมาณ5เดือนเองครับ
0: 5เดือนนี่เท่ากับลูกค้าแบบว่าเปิดซิงด้วยมั้ยเนี่ยใกล้ๆใหม่ๆ
3: ก็จริงๆว่าห้องไทป์ที่คุณไอฟ์ตองก็น่าจะ
0: ซิงเลย
3: ไหม
0: คะ
3: ยังใหม่อยู่เลยครับ
0: เหมือนตัวเองนี่ก็มาเปิดซิงที่นี่เลยค่ะ
3: มาเปิดตัวแล้วก็เปิดอีกนี่นะยินดีครับ
0: ค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของโรงแรมนี่
3: คือจริงๆแล้วเป็นอะไรที่เราอยากที่จะสร้างจุดขายนะครับจริงๆแล้วเราที่อำเภอที่เราอยู่เนี่ยคือวัฒนานครวัฒนานครเนี่ยก็คือจะอยู่ตรงกลางใน9อำเภอของจังหวัดสระแก้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเที่ยวของคุณไนท์ไม่ทราบว่าวางแผนกันมายังไงแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นจุดกึ่งกลางนะครับจะไปตาพยาละลุเขาชะกันนะครับวังน้ำเย็นอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางเพราะฉะนั้นจะไปไหนก็สะดวก
0: แสดงว่าเราเลือกโลเคชั่นได้เหมาะเพราะเราคิดไว้อยู่แล้วว่า อยู่ตรงนี้ไปได้ทุกที่และใช้เวลาไม่นานด้วย เหมือนตอนที่ไอ้เดินทางมาจากกรุงเทพก็สะดวกมากใช้เวลาไม่นานเลยถนนหนทางดีมาก
3: ก็เดี๋ยวคุณไอ้ลองไปเช็คอินก่อนไปดูที่ห้องนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้ๆเวลาน่าจะหิวแล้ว
0: ใช้ถ้าเข้าห้องแล้วก็ใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงร้อยได้ไหมคะ
3: อันนี้ก็แล้วแต่เลยครับ
0: ได้นะเดี๋ยวเจอกันค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องสวยๆเขาบอกว่าห้องที่นี่เนี่ยเข้าไปแล้วต้องตะลึง
3: โอ้เชิญเลยครับ
0: ตะลึงทำท่าตะลึงนี่ตะลึงเดี๋ยวตามมาค่ะไปดูห้องกัน

0: ด้านหลังคือแบบว่าบรรยากาศดีมากและธรรมชาติมากอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนดีไซน์
1: ครับเป็นเพื่อนกันครับชื่อคุณกันอดิเรกสารนะครับเขาก็ทำออกแบบทั้งตกแต่งภายในแล้วก็ออกแบบอาคารอยู่แล้วครับผม
0: สวยๆดูโล่งตรงกลางมีสระว่ายน้ำตรงกลางคิวแล้วอันนี้เป็นอาหารประเภทเหมือนอิตาเลียนก็มีแล้วก็อาหารไทยก็มีเป็นแบบฟิวชั่นเลย
1: คือมิกซ์ครับจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถที่จะทานได้ทุกเพศทุกวัยเนาะอันนี้ก็คั่วกลิ้งนะฮะอันนี้ก็เผ็ดๆนิดๆนะคร
0: ับ นี่ชอบเลยหมูคนใต
1: ้หมูทอดนะแล้วก็สปาเกตตี้กุ้งแล้วก็มี
0: อันนี้ผักขมอบชีสแล้วนี่ก็สลัด
1: จ้ะโรตีแกงเนื้อ
0: ก็หิวแล้ว
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: จะบอกว่ามื้อนี้เยอะมากพี่บอย
1: เอาเลยครับ
0: พี่บอยแบบว่าต้อนรับดีมากอันนี้เป็นโรตี
1: แกงเนื้อครับ
0: แกงเนื้อใช่มั้ยคะทานเนื้อ
1: ไม่รู้อบปลาทานได้มั้ย
2: ทานได้นะครับ
1: เผ็ดเออทานได้นะครับ
0: ทานทุกอย่างค่ะยกเว้นกิมจิ
1: โอ้
0: เป็นคนเกาหลีเดี๋ยวลองช
1: ิมเชิญเลยครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเราทานกันไปคุยกันไปได้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได
0: ้แล้วส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่มาเนี่ยอันไหนที่แบบสั่งบ่อยที่สุดนะคะเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทาง
1: คือจริงๆก็สั่งคล้ายๆกันไปนะครับมาแล้วแต่กลุ่มลูกค้านะครับถ้าเป็นเด็กๆมาหน่อยก็จะชอบกินพวกสปาเกตตี
0: ้ลองอันนี้ก่อนเลยสปาเกตตี้คือของโปรดมากๆเลย
1: ครับ

0: นับสนุนโดยทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณแอร์เอเชียใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
2: ชิมซะหมดเลย
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
7: Express Studio Studio ขนาดมาตรฐานใจกลางเมืองงานโปรดักชั่นรายการโทรทัศน์มิวสิกวิดีโองานโฆษณาถ่ายภาพนิ่งวอล์กและคลิปวิดีโอต่างๆหรือออนไลน์ด้วยทีมงานและอุปกรณ์พร้อมให้บริการคุณภาพระดับมืออาชีพติดต่อ02-439-7195 ถึง 6 Facebook Fanpage Express Studio สแกนเลย
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
8: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
9: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
8: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
8: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: ขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 3,890,000 บาทโทรเลย084-660-5461
4: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
5: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
4: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
6: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
11: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
12: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็น

0: ธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
0: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
3: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
4: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอ่ะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
3: กูสัญญา
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้KN Clean น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Great Watch น้ำยาทำความสะอาดพื้นทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
7: พี่บอยแล้วตรงนี้เห็นบอกว่าเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมที่ตั้งโรงแรมที่นี
8: ่
7: แล้วมีที่เที่ยวตรงไหนที่แนะนำบ้างเดี๋ยวไอ้ทานข้าวเสร็จว่าจะไปแวะไปหาที่เที่ยว
9: คือจริงๆแล้วช่วงนี้ไปดูตรงแถวๆเขาชะกัน
7: เขาชะกัน
9: แล้วจริงๆแล้วที่นี่ด้วยความที่เป็นเกษตรกรเยอะก็จะมีกลุ่มที่เขาดูเรื่องเกษตรอยู
7: ่ส่วนมากเป็นปลูกอะไรคะ
9: ที่นี่เนี่ยผลไม้จะดีเพราะว่าน้ำกำลังดีดินกำลัง
7: ที่นี่ขึ้นชื่อผลไม้อะไรคะ
9: ก็แต่ก่อนคือสระแก้วคือปราจีนบุรีเพราะฉะนั้นทุเรียนในจังหวัดสระแก้วก็เริ่มพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมา
7: ผลไม้เลย
9: นะครับแล้วก็มะม่วงซึ่งจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายของสระแก้วเหมือนกันแล้วก็เราทำส่งออกทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่น
7: เคยได้กินไหมคะมะม่วงจากไทยแลนด
9: ์ก็จะมาจากแถวนี้แหละครับทั้งปราจีนทั้งสระแก้วทั้งฉะเชิงเทราก็จะมีมะม่วงเยอะ
7: โอเคเดี๋ยวทานที่นี่เสร็จแต่ว่าน่าจะใช้เวลากว่าจะไปอีกนานอ
9: ่
7: ะ
9: ทานเลยครับทานเลยครับ
7: โอเคงั้นเดี๋ยวชิมรู้สึกว่าเมื่อกี้ชิมไปคันนึงแล้วอันนี้อร่อยมากอันนี้ชื่อเมนูอะไรคะเผื่อ
9: เป็นสปาเกตตี้ทรัฟเฟิลครับ
7: อ๋อเป็นทรัฟเฟิลเป็นแบบกลิ่นเห็ดชอบ
9: จ้าจ้า
7: อาหารส่วนใหญ่นี่จะเป็นสูตรของทางโรงแรมเองหรือว่ายังไงคะอย่างเนี้ยพวกกิ้ง
9: เป็นสูตรส่วนมากคนที่เลือกเมนูก็จะเป็นภรรยาครับเป็นคนเลือกเมนูที่เขาจะเข้ามา
7: อ้าวมีภรรยาแล้ว
9: จริงๆแล้วเจ้าของตัวจริงคือเขาครับ
7: อ๋อเหรอคะ
9: เขารู้น็อตทุกตัวรู้ทุกอย่างโรงแรมนี้เพราะว่าคุมก่อสร้างเองด้วย
7: เชื่อไหมภรรยาพี่เป็นผู้หญิงแต่สามารถไปขายน็อตเองทำอะไรไม่ก่อสร้างเองเลยทั้งหมดเหรอคะ
9: ไม่ถึงคุมครับคุม
7: แต่แฟนหนูทำเองทุกอย่างนะที่บ้านอ่ะ
9: ใช่ไหม
7: เห็นได้เชื่อมเหล็กเองอะไรเองแล้วก็เห็นทำงานเหนื่อยมากก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องมาพักผ่อนแบบว่าฮันนีมูนกันมากนี่สเปคเลยเลือกเลยว่าต้องมาที่โอดิน่าโฮเทล
9: ขอบคุณมากอย่างที่เรียนให้ทราบแต่แรกนะครับว่าอยากจะสร้างอะไรให้กับบ้านก็สักแก้วก็เป็นบ้านเกิดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวัฒนนครก็เป็นจุดศูนย์กลางคนส่วนมากถามว่ารู้จักสระแก้วไห
7: ม
9: ไม่รู้จักแต่เคยมาอารันเคยมาลงเกลือ
7: เหมือนแบบเป็นเส้นทางผ่าน
9: ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ในจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับก็ต้องการความจริงๆแล้วต้องการความช่วยเหลือนะจากนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์ด้วยนะครับว่าอยากให้ไทยช่วยเที่ยวไทย
7: ไทยช่วยไทยเที่ยวไทยก
9: ันจริงๆแล้วสระแก้วเองรวมถึง7จังหวัดชายแดนกัมพูชาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบพอสมควร
7: ในช่วงเวลานี้
9: ใช่ก็เลยอยากที่จะมาช่วยกันนะครับเนี่ยอย่างคุณไอซ์มาช่วยนะครับเลือกที่จะมาจังหวัดสระแก้วนะครับจะตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไทยช่วยไทยเน
7: า
9: ะซึ่งอันน
7: ี้แน่นอนเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวตามจุดต่างๆที่หลายคนไม่รู้เลยว่าสระแก้วมีอะไรบ้างน่าเที่ยวยังไงและจะบอกว่าความปลอดภัยก็มีสูงด้วย
9: ใช่ครับแน่นอนครับสระแก้วปลอดภัยเที่ยวได้ครับ
7: พี่บอยรู้ไหมคะช่วงเทศกาลเนี่ยสองคนเราเนี่ยหาที่เที่ยวกันยากมากไปที่ไหนก็เต็มแล้วคนเยอะพี่บอยค่ะ
9: ไปแย่งกันกินแย่งกันอยู่จริงๆแล้วสระแก้วมีเขาเรียกปฏิทินท่องเที่ยวทั้งปีนะครับ
7: ใน
9: ช
7: ่ว
9: งจริงๆแล้วเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วแต่ชอบเลยถ้าชอบแอดเวนเจอร์ก็อย่างที่บอกมีอุทยานแห่งชาติ
7: มี
9: ทรักกิ้งมีจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมในการที่จะออกกำลังกายด้วยนะครับมีวิ่งเทรลมีอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้าชอบสายธรรมชาติก็จะไปอาบป่าซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาม
7: ีแบบจุดแคมปิ้งไหมคะ
9: มีครับมีอุทยานแห่งชาติศรีดาก็แคมป์ได้ใช่ครับใช่ครับก็อากาศก็ดีเกือบทั้งปีนะจริงๆแล้วเป็นจุดขายอีกอันนึงเลยแต่ว่า
7: คือ
9: คุณไอซ์เป็นคนใต้อาจจะแบบไม่ค่อยแตกตากับ ภูเขาหินซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเขาชะกันสำคัญที่สุดคือ6โมงเย็นของทุกวันเนี่ยจะมีค้างคาวบินออกมาจากถ้ำประมาณเป็นล้านๆตัวเลยนะครับเป็นสายเลยออกมานะครับแล้วก็ถ้ำเพชรโพทองก็จะเป็นจุดที่สามารถที่จะโรยตัวลงมาจากหน้าผาได้
7: เดี๋ยวยังไงนะคะ
9: อันนี้คือ
7: บันจิ้งจัมป์เหรอ
9: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการโรยตัวฮะเป็นการใส่ฮาร์เนสแล้วก็เป็นโรยตัวลงมาจากหน้าผาอันนี้มันเคยอยู่ในกินเนสบุ๊กด้วยที่จัดจดทะเบียนสมรสบนหน้าผา
7: อ๋อเหรอ
9: มีฮะแล้วก็มันจะมีจุดชมวิวที่เราทำเรียนแบบเกาหลีมาก็คือ คู่รักก็จะเอากุญแจไปคล้องไว้แล้วก็จะโยนกุญแจออกไปจากหน้าผา
7: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงเทศกาลไม่ต้องไปไหนแล้วค่ะขอบคุณพี่บอยมากที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของที่นี่เยอะมากมายไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปแบบ ที่พักเต็มที่เที่ยวคนเยอะที่กินโอ้รอนาน
9: ยินดีครับ
7: ที่นี่มาครบจบในที่เดียวเราไม่รู้เลยนะว่าที่สระแก้วเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากและที่แปลกตาหลายที่ด้วย
9: ครับ
7: โหขอบคุณมากๆเลย
9: ยินดีครับยินดีครับ
7: มาใหม่นะคะ เดี๋ยววันนี้ไอ้ต้องลองชิมพวกกลิ้งว่าร
9: สชาติถึงไหม
7: ถึงไหม
9: ซึ่งไม่น่าถึง
7: ซึ่งรสชาติคนตายมาพี่น้องเอ้ยถ้าใต้จริงๆก็เดี๋ยวลูกค้าก็อาจจะแบบว่าบางคนไม่ได้ทานเผ็ดต้องทำกลางๆไว้ดีแล้วค่ะจะอร่อยค่ะแต่ที่ชอบมากที่สุดคืออันนี้เดี๋ยวลองอันนี้เบบีลองอันนี้หน่อยสิคะอุมาลีก็เปิดนะ

0: ะคะวันนี้อาหารอร่อยมากที่พี่บอยได้จัดมาให้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาทานอาหารอร่อยที่พักสวยๆบรรยากาศดีๆแบบว่าอลังการหรูหราอย่างนี้นะคะต้องมาที่โอดีน่าโฮเทลซึ่งมีพี่บอยนะคะเป็นเจ้าของที่มาดูแลแบบต้อนรับอย่างน่ารักมาก
1: ครับยังไงก็ฝากโรงแรมโอดีน่าด้วยนะครับจริงๆแล้วอยากจะฝากจังหวัดสระแก้วเลยนะครับว่าเป็นจังหวัดที่หนึ่งก็คือใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดชายแดนที่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับถ้าอยากจะแวะเข้ามาแล้วก็อยากจะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เข้ามาพักผ่อนก็เชิญที่โรงแรมโอดีน่าได้นะครับยินดีต้อนรับ

0: ต้องมาค่ะแล้วพี่บอยฝากแล้วขอฝากตัวเองบ้างนะคะ IR สยามนะคะก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าร้องเพลงแต่ตอนนี้ผ่านตัวเองมาทำธุรกิจนะคะ OEM นำเข้านะคะมาผลิตสินค้าให้กับคนไทยไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกนะคะแล้วก็เมดิคอลนะคะเรานำมาจากโคเรียนเลยนี่มีแฟนเป็นเกาหลีก็ต้องใช้ประโยชน์หน่อยนะคะผลงานเพลงก็ยังร้องอยู่จ้างได้ค่ะรายการหมดลงแล้วพี่บอยต้องขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะที่ต้อนรับอย่างดีแล้วก็นำอาหารอร่อยอร่อยมาให้ไอซ์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไอซ์จะทานอาหารต่อนะคะในช่วงเที่ยวไปอร่อยไปวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมก่อนค่ะเย้
1: สวัสดีครับ
2: วันนี้เป็นไงคะ
3: ไม่ได้ไปครับไม่เป็นไร
2: แต่พี่ไม่ได้ไปอ่ะโอเดียนาที่สระแก้วนี่แบบโรงแรมเขาแบบสบายมากเขาเรียกว่าอีกฟิลนึงเลยทีเดียว
3: อาหารพี่ไม่อยากรู้นะพี่อยากรู้อาหาร
2: อาหารอร่อยค่ะ
3: โอเค
2: โอ้แต่ถ้าจะอร่อยมากแค่ไหนเนี่ยกินทุกเมนูต้องเป็นไอซ์นะ
3: โอ้เนื้ออิจฉา
2: ไอซ์กับโอป้าของเขา
3: แต่นี่ก็กินแต่ไม่ยอมเข้าจอดูดิคิดดู
2: เข้านิดนึงมันจะกิน
3: ไปกินแต่ไม่ยอมทำงาน
2: อ่ะแน่นอนใครถ้ามีที่เที่ยวที่กินอร่อยๆแนะนำเรามาได้เลยนะคะ
3: ใช่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นทิพย์พยัคฆ์ประกันภัย
2: ค่ะแอร์เอเชีย
3: ชุดพิธีกรชายจากลายลานานะคร
2: ับ ค่ะชุดพิธีกรหญิงจากระดาลานาคอลเล
3: ค
2: ชั่น
3: ค่ะพี่ก็ชอบลาย
2: สวยเนาะเอามาแมทช์กับกางเกงตัวเองได้ด้วย
3: ใช่ๆถูก
2: เขามาแค่เสื้อนะ
3: ก็นี่แหละใครที่สนใจก็ไปดูที่เพจของเขาได้เลยราคาเห็นแบบนี้ราคาไม่แพงด้วย
2: ใช่
3: นะครับราคาไม่แพงเลยไม่เชื่อลองเข้าไปดูในเพจของเขาแล้วกันนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วใครที่อาจจะดูรายการของเราสดๆแบบนี้ไม่ทันสามารถดูย้อนหลังก็ได้เลยนะครับผ่านทาง YouTube ครับ
2: ค่ะ YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official ค่ะ
3: เป็นทาง TikTok ก็ได้ครับ
2: TikTok วิทยาสุภพรโอภาสอีกเช่นกันค่ะ
3: หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจของเรา
2: แฟนเพจ Facebook สายตรงลูกทุ่งนะคะ
3: และรวมไปถึงทาง IG
2: โอ้โหตอนนี้เรามีแล้วInstagram สายตรงลูกทุ่งเช่นกันค่ะ
3: ถูกต้องแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ1รายการบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะครับที่จะพาคุณย้อนอดีตนะไปชมเพลงแล้วก็ภาพบรรยากาศเก่าๆที่หลายๆคนที่หวนคิดถึงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะกับรายการลูกทุ่งวันวานนะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง GMN21

0: 15นี้ค่ะ
1: และในช่องเดียวกันนี่แหละห้ามพลาดเด็ดขาดเน้นยิ่งกว่าเลย
0: สายตรงลูกท
1: ุ่งทุกวันอาทิตย์แบบนี้กับรายการสายตรงลูกทุ่งนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับโอเอเข็มเพชรแท่งเพชรครับ
0: ค่ะนุ่นสุภพรโอภาสขอลาคุณผู้ชมไปก่อน

ทะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสารศิลปะไทยขอพระองค์ทรงคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: เขาบอกว่าที่นี่มีของดีอยากให้อนุวัตทั่วไทยมาสัมผัสแล้วก็ดูคุณผู้ชมฮะแต่งกายนี่พร้อมพร้อมมากพร้อมกับผมอีก
1: พร้อมลงคลองเลย
0: พร้อมลงคลองเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะพาผมไปไหนครับ
1: ผมพาไปดูเบ็ด
0: ดูเบ็ด
1: ดูเบ็ด
0: พาไปดูเบ็ด
1: ต้องเบ็ดทั้งไว้อ๋อย
0: ัง
1: ไม่ดูตีไม่รู้ติดไม่ติด
0: ไม่รู้บอกว่าดูเบ็ดดูเบ็ดเฉยๆนะฮะจริงๆเขาบอกจะพาผมไปหานักกบอะไรมันคือกบอะไรนะ
1: กบคลองกบคลอง
0: กบคลอง
1: เนื้อมันจะเข้มกว่ากบกบเลี้ยง
0: มันอร่อยกว่าเหรอตัวมันใหญ่มากไหม
2: ไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณ3นิ้ว
0: นี่คืออุปกรณ์ในการหากบคลอง
1: ใหญ่ๆจะหมด
0: อ๋อโอเคภาษาใต้เรียกอะไรนะฮะ
1: บวก
0: หมายอะไรนะ
1: หมายก้างกบ
0: หมายก้างกบผูกเปล่าไม่รู้นะมีประมาณสัก3เมตรได้ไหม
3: กว่าครับ
0: กว่านะนี่ลักษณะก็คืออุปกรณ์ในการหากบคลองจะเป็นแบบนี
2: ้
0: แล้วก็พุ่งเลย
1: เห็นตามันก็พุ่งแทงเลย
0: อ้าวเหรอฮะสังเกตลูกตามัน
1: ใช่กลางมันจะสีเก่า
0: เดี๋ยววันนี้จะดูว่าระหว่างกบกับเราใครจะไวกว่ากัน
4: พอบอกว่าเนื้อกบคลองจะหวานกว่ากบทั่วไปไม่ว่าจะมืดค่ำดึกดื่นยากลำบากขนาดไหนเราก็จะลุยไปครับว่าแต่มืดก็มืดป่ายางก็รกมันจะหายังไงครับพี่น้องได้ลุ้นกันโดยเฉพาะวิธีการหาด้วยการแทงทำให้ชาวบ้านเลือกขนาดของกบได้ตัวเล็กไม่จับปล่อยให้กบโตกบก็ขยายพันธุ์ได้คนในชุมชนก็จะได้มีอาหารอย่างยั่งยืนนั่นเองโอ้โหสุดยอดเลยพี
5: ่ตอนนี้เขาบอกให้เราเดินเงียบที่สุดถ้าเป็นไปได้ให้เราถอดรองเท้าด้วย
4: ต้องเงียบที่สุดเดินเบาที่สุดไฟก็ห้ามใช้เพราะมือหากบเนี่ยจะใช้ทักษะมองหาตากบคลองจากความมืดโอ้ยลุ้นมากแม่เฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหถ้างั้นเราเดินตามห่างๆแบบเงียบที่สุดเพื่อรอการส่งสัญญาณ
5: ปัญหาสำคัญก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปกับเขาได้เพราะว่าทีมงานคือเรามากันหลายคนไฟในการถ่ายทำมันสว่างเกินเขาก็เลยให้เราหยุดรอก่อนเพราะว่าการจับกบคลองหนึ่งเสียงต้องเบามากถ้ามันดังขึ้นมานิดนึงเหยียบกิ่งไม้มันจะหนีทันทีถ้าไฟสว่างเกินไปมันจะหนีทันทีมิฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าพวกเราอยู่ที่นี่ก่อนให้พวกเพราะยังไงเขาเป็นอุปสรรคในการจับให้เขาเดินไปหาในป่าก่อนเดี๋ยวพอเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณให้พวกเราวิ่งไปดูมิฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ในตอนนี้คือรอและก็รอเดี๋ยวรอดูหน้าตาของมันว่าไอ้กบคลองเนี่ยมันจะหน้าตายังไงนะ
4: รอด้วยความเงียบใจจดใจจ่อและแล้วตื่นเต้นไปไหมเนี่ยในที่สุดก็มีการส่งสัญญาณมาว่าเจอกบแล้ว

0: ถือไหม
1: ตัวมันใหญ่มากไหม
2: ไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณ3นิ
1: ้วอุ้ยไหนบอก2นิ้ว3นิ้วว่ะโอ้โหดีนั้นจะใส่ถุงมือดูดิเฮ้ยดูดิ
3: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากอ่ะไหนบอก2นิ้วอ่ะ2นิ้วนี่คือ
4: โทรพี่หนุ่มเจอกบครองตัวใหญ่ยักษ์ถึงกับวิ่งหนีเลยล่ะพี่หมดกันโทอนุวัตทั่วไทยแต่ถือจะตัวใหญ่ยังไงก็ยังไม่พอกับทีมงานตัวตึงใช่ไหมพี่นม
1: ได้แล้วได้แล้วแล้วเออ
2: ตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่
1: ตัวไม่ใหญ่แต่ก็โอเค
2: ย้อนย้ายไปเอ็นแผลดีกว่า
5: ปรมาณสัตว์เ
1: องโอ้ยมันคืออะไรนะฮะ
5: อะ
1: ไม่ให้มันขยับได้เหรอ
5: ใช่มันไม่วิ่งแล้วแบบล็อก
1: อ๋ออันนี้วิธีการของชาวบ้านก็คือล็อกขาเขา
5: ใช่ใช่มันไม่วิ่ง
2: แล้วไม่เลยอย่ามัน
1: โอ้มันกระโดดไม่ได้แล้ว
5: ถ้ามันไกลออกก็มันวิ่งได้แต่ว่าถ้ามันไกลออกวิ่งได้
2: ก็ไม่ได
1: ้อ้าว
5: แต่ถ้าไม่ไกลมันไม่วิ่งแล้ว
2: ดูลองไปดู
5: แบ่งเชิงแบ่งเชิง
1: โอ้เก่งมากเลยพี่สังเกตจากอะไรอ่ะดวงตามันเหรอ
2: ใช่ดวงตาครับอีสิดวงตาใต้คาง
1: อ๋อใต้คางมันจะขาวๆแล้วตามันเหมือนแบบสะท้อนแสง
5: ดูใต้คางไม่เหมือนกัน
1: ซึ่งถามว่าเราเห็นไหมไม่เห็น
5: เอาไปตั้งตัวตรง
2: ลองดู
1: ไหม
2: ลองดู
1: เออจะได้ทัน
2: ลองดู
4: ล้อมดับไฟก็แล้วช่วยกันมองหาก็แล้วก็ยังหาตากบไม่เจอก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเราจึงเบนเข็มไปเก็บเบ็ดปลาที่ชาวบ้านวางไว้น่าจะมีโอกาสมากกว่าครับ
1: น้ำเขาบอกน้ำเนี่ยมันเป็นหน้าน้ำน้ำกำลังมา
5: ใช่ปลามันออกหากิน
1: เป็นสีขุ่นๆแบบนี้ปลามันออกหากินมิฉะนั้นเนี่ยเราจะวางเบ็ดไว้
5: ใช
1: ่มันจะได้ปลาอะไรฮะ
5: มันมีประมาณไอ้ปลากดปลาจ้นปลาดุก
1: อ๋อเป็นปลาหลากหลาย
5: ใช่
1: แต่ปลาที่นี่เขาออกกำลังกายมินั้นเป็นจะเป็นปลาที่อร่อยไม่มีไขมันจะได้สักกี่ตัวครับ
5: ยังไม่แน่ประมาณการไม่ถูก
1: ใช้ได้เลยอ่ะเย็นใช้ได้เลย
4: เอาลุยน้ำก็ทั้งเย็นทั้งเริ่มไหลเที่ยวแต่ชาวบ้านบอกว่าน้ำแบบนี้ปลาจะออกมากินเบ็ดโอ้โหทีมงานตัวตึงของเราก็ต้องลงน้ำลุยให้สุดและหยุดที่ตกน้ำเฮ้ยขออภัยอ่ะล้อเล่น
1: อู้กาวเนาะเดี๋ยวๆๆๆอ๋อๆเดี๋ยวๆๆ

0: ไม่ได้เหรอฮะ
1: ยังไม่แน่ดียังไม่เห็นดี
0: ไม่เดี๋ยวมันกระตุกอยู
1: ่เดี๋ยว
0: มันกระตุกอยู่ไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยว
1: ผมไม่เห็นนะ
0: เดี๋ยวนะนี่มันกระตุกอยู่ไม่ใช่เหรอฮะ
1: ดูก่อน
2: โอ้ยได้จิต
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: ปลาดุก
0: เอาปลาดุกอะฮะผมถอนทันนะ
1: ได้มันไปแล้ว
0: อ้าว
1: เฮ้ย
0: โอ้ย
2: ได้จิต
0: โอ้ย
1: มันกัดไปแล้ว
0: เฮ้ยเมื่อกี้ได้เห็นปลาปะ
3: ยังพี
1: ่มันกัดมันยังไม่กัดมันกัดที่ปากมัน
0: เอ้าเฮ้ย
4: โทรพี่หนุ่มตัวแรกก็หลุดสั้นแล้วสงสัยวันนี้ดวงจะไม่ดีก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาออกจากบ้านกันเนี่ยเฮ้ยมือไม่ขึ้นเลยนะพี่แต่ว่าน้ำน้ำมันเริ่มขึ้นหรือเปล่าครับคุณลุงดูสิเนี่ย
0: น้ำเชี่ยวอยู่นะเราก็ฉลาดเนาะน้ำให้ลุงน้ำก่อนถ้ามันลึกก็คือลุงโดนก่อนแล้วเราก็จะได้อ้อไปทางอื่น
5: ถึงแน่นอนเลยเน
0: ี่
5: ย
0: เราอ้อไปทางนู้นไหม
1: เดี๋ยว
2: โอ้โห
5: ไม่
2: ระวัง
5: เราต้องการลึกไงเราต้องการลึก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระวังอุ้ยอันนี้ติดอันนี้ติด
1: ปลาดุก
0: นี่
6: เข้าไปได้ไหม
1: ไม่ไม่หลุดนะ
0: วัน
1: น
0: ี้เออดีโอ
1: ้ปลาดุก
0: ที่นี่มันต่างจากปลาดุกที่อื่นยังไงอะครับ
1: มันเป็นดุกธรรมชาติอันนี้
0: อ๋อเป็นปลาดุกธรรมชาติอ๋ออุ้ยเนื้อมันแน่นนะเนี่ย
1: มันไม่เหมือนปลาดุกเลี้ยงอ่ะ
0: มันไม่เหมือนปลาดุกเลี้ยงใช่มั้ย
1: ใช่ๆอัน
0: นี้คือปลาดุกธรรมชาติตัวมันก็จะประมาณเท่านี
1: ้ใหญ่กว่าตัวนู้นใหญ่กว่าตัวนี
0: ้ก
1: ็อ๋อแต่ว่าบอมหลุดมันก็ใหญ่อยู่นะ
0: โอ้วันนี้ได้กบได้ปลาเยอะทีเดียวนะครับนี่เป็นวิถีชาวบ้านของชาวบ้านที่บ้านน้ำตกอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชอันนี้แค่น้ำจิ้มบอกเลยแค่น้ำจิ้มพรุ่งนี้ต้องรอดูฮะเพราะว่ามีของสนุกรออยู่อีกเยอะฮะ

0: องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
4: หนูไปด้วยสิ
3: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
5: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
3: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
5: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
6: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
5: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
8: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
9: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
8: กูสัญญา
2: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
10: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
11: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
12: คู่มั่น
13: ที่ว่าคุณชาญและลิวยังคิดถึงเคสองเมียเก่าเขาอยู
14: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งอุ้ย
2: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: เฮ้ยน้ำเดี๋ยวเนื่องจากว่าข้างในอ่ะมันจะมีโพรงแล้วถ้ามีแสงส่องลงมามันจะสวยมากทีเดียว

0: ลโหลสวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมตื่นมานี่คือแบบโหสดชื่นมากเมื่อคืนไปถ่ายมาไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นยังไงเพราะมีแต่ความมืดใช่ไหมฮะแต่ตื่นเช้ามาที่นี่ถือว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงมากนี่เรายังได้เห็นของโบราณแบบนี้นะนี่ฮะนี่กินแบบนี้ชาวบ้านเขาเตรียมขนมครกไว้ให้คนใต้เด็กขนมครกนี่ฮะ
1: รองท้องแล้วถึงเวลาต้องออกไปแอดเวนเจอร์กันหน่อยครับเดี๋ยวจะมาไม่ถึงทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเฮ้ยว่าแต่กิจกรรมจะเป็นอะไรตามมาเลยครับ
0: เราไปทะลุมิติ
1: เอาละสิครับเริ่มต้นพี่ดุ่มของเราก็บอกว่าจะพาไปทะลุมิติเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันยังไงครับพี่แต่ที่แน่ๆต้องพายเรือขยักเข้าไปแบบนี้โอ้โหน้ำบางจุดก็ไหลแรงเรียกว่าแอดเวนเจอร์แบบเบาๆตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยทีเดียว
0: ขาครับยกขาขึ้นก่อนเฮ้ยน้ำมะเขือเอาก
2: ระหลัง
0: โอ้เดี๋ยวยังไม่ไปถึงไหนเลย
1: ตลอดระยะทางที่เข้ามาก็จะมีต้นไม้ใหญ่คลุมเป็นอุโมงค์ต้นไม้ร่มรื่นสบายตาสดชื่นบางช่วงเป็นทางโค้งน้ำก็จะไหลแรงสนุกสนานตื่นเต้นกันพอประมาณแบบนี้แหละครับอาชิยิวกิ้ว

0: เราใช้เวลาล่องเรือประมาณ1ชั่วโมงก็ไปถึงจุดหมายนั่นก็คือแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมถ้ำน้ำลอดนั่นเองจะยิ่งใหญ่ไปไหนเนี่ย
1: ตอนนี้มาถึงหน้าปากถ้ำแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราโชคดีมากเพราะว่าตอนเรามาเมฆครึ้มไปหมดเลยแต่พอจะเข้าไปที่ปากถ้ำอ่ะมันมีแสงสว่างมาพอดีซึ่งมันเป็นวินาทีที่สำคัญเนื่องจากว่าข้างในอ่ะมันจะมีโพรงแล้วถ้ามีแสงส่องลงมามันจะสวยมากทีเดียวทุกคนพร้อมนะครับ
2: พร้อม
1: เอาไป
0: สำหรับถ้ำน้ำลอดตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะเป็นลำน้ำลอดผ่านใต้ภูเขาสามารถล่องเรือเข้าไปสำรวจจนสามารถทะลุไปอีกด้านหนึ่งได้โอ้โหมันว้าวมากเลยทีเดียวแต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีไฮไลท์รออยู่ข้างในครับตามมันเลยและนี่ก็เป็นไฮไลท์ของถ้ำลอดแห่งนี้ครับเป็นจุดที่ถ้ำมีช่องตรงกลางให้แสงส่องลอดผ่านลงมาดูสิครับว้าวมันตัสมากเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหทีมงานและคณะก็ต้องขอแชร์ภาพสวยๆกันซะหน่อยครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ำลอดเราจากนครศรีธรรมราชมาทะลุอยู่ที่จังหวัดตรังเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกมาเที่ยวได้ทั้งปีนี่ถือว่าเป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งของอำเภอทุ่งสงสนุกครับสนุกดีสวยดีครับที่บ้านน้ำตกนะครับอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นอันซีนที่สำคัญของนครศรีธรรมราชมากมันมีความอุดมสมบูรณ์มากตื่นมาตอนเช้าโอ้โหป่าที่นี่บ้านที่นี่เขียวสดชื่นสูดอากาศได้เต็มปอดทีเดียวนะครับที่นี่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะนะครับมีทั้งน้ำตกชื่อว่าน้ำตกทานทิพย์นะครับเป็นน้ำตกที่มีความสูงมากแล้วก็เป็นอันซีนของที่นี่แนะนำให้มาเที่ยวได้นะครับมีวัดครับวัดที่มีอายุอานามเก่าแก่กว่า700ปีนะครับชื่อว่าวัดถ้ำพระพุทธนะครับมาสักการะมาบูชากันได้

0: ผลไม้ที่หาได้จากป่า
1: ค
0: ัดเลยเหรอฮะฟันเราไม่หักนะ
2: ออกแรงลุยกันขนาดนี้ท้องเริ่มร้องช่วงหน้าจะพาไปชิมอาหารท้องถิ่นเมืองทุ่งสงบอกได้คำเดียวว่าร้อยย่างแรง
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ันระวัง
1: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับบางที
2: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
3: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
2: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
0: สามคุณมาได
4: ้มือเจ็บขาเจ็บ

0: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
1: ผลไม้ที่หาได้จากป่าตัดเลยเหรอฮะฟันเราไม่หักนะถ้าใครตักอ่ะต้องไปกินทั้งตัวนะ

0: นี้นะฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับอบอุ่นมากนะครับเพราะว่าเราอยู่กับแม่บ้านบ้านน้ำตกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเริ่มต้นก็ควงสากควงช้อนควงอะไรกันหมดแล้วนะฮะแม่วันนี้หลากหลายเมนูมากแล้วก็ชาวบ้านที่นี่จัดเต็มฮะเมนูแรกคืออะไรนะครับ
1: อันนี้จะเป็นกบทอดนะคะต้มกะทิค่ะใส่ส้มแขกแล้วก็ใบมะขามอ่อนค่ะ
0: โอ้โหเป็นเมนูที่ชื่อยาวมากแสดงว่ามีที่นี่ที่เดียว
1: ใช่ค่ะที่เดียว
0: เมนูที่2คืออะไรครับแม
2: ่แกงส้มปลากรองใส่หม้อดีรูปปลา
0: แกงส้มปลากรองปลากรองก็คือปลาที่เราไปหามาในคลองรวมเป็นหลากหลายปลานะฮะใส่อันนี้คือ
2: หม้อดีบก้านทูนค่ะ
0: ก้านทูนโอเคที่ดี
3: นะ
0: หม้อดีบหม้อดีบหม้อดีบหม้อดีบแล้วก็ใส่เม็ด
2: ปลา
1: ลูกปลา
0: ลูกปลานะฮะอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายๆคนมาห้ามพลาดนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเมนูครับนี่อันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเอ๊ะเวลาผมไปกินผมต้องไปกินอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงฮะ
2: ถ้าตามของก็จะสั่งแบบนี้ก็จัดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋อจัดแบบนี้เลยฮะอันนี้คือเมนูอะไรครับ
2: น้ำพริกใบตำมังค่ะ
0: อ๋อน้ำพริกใบตำมัง
4: นี่ยังไม่เริ่มลงมือทำนั่นเนี่ยโอ้โหเรียกน้ำย่อยซะแล้วแต่ละเมนูเนี่ยมันช่างยั่วน้ำลายจริงๆ

0: ลิ่นหอมยั่วๆลอยทะลุจอมาแล้วครับพี่โดมบอยขอข้าวสวยร้อนๆโอ้ยขออภัยลืมหุงข้าวว
1: ันนี้นะฮะเมนูสุดพิเศษจริงๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราไปหามาเมื่อคืนน่าอร่อยทั้งนั้นเลยเอาขออนุญาตผมชิมอันนี้ก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ได้ค่ะอันนี้จะเป็นกบทอดนะคะกบทอดต้มกะทิมะขามแขกแล้วก็ใส่ใบมะขามอ่อนนะคะ
1: คือเอาบอกตรงๆนะถ้าใครตักอ่ะต้องไปกินทั้งตัวนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่ามันจะมาในลักษณะแบบนี้โอ้ยยังมีชีวิตอยู่อ๋อไม่ใช่เนี่ยจะต้อง1ตัวอะไรอย่างงี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคหนึ่งตัว
2: เน
1: ื้อก็จะไม่เละอ๋อโอเคสงสัยมันเข้ายิมเยอะนะฮะเนี่ยกล้ามแน่นมากโอ้โหกล้ามแน่นมากขออนุญาตมันต้องมีน้ำด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะต้องกระเด็นมา
1: แน่นๆเปี่ยมเปี่ยมโดยด้วยกล้ามเนื้อของกบนะฮะเนื้อแน่นมากร้อยจับกบเสร็จสับปั๊บแล้วก็เมื่อกี้เราทำ
2: แกงส้มค่ะแกงส้มปลาคลองนะ
1: แกงส้มปลาคลองนี่ฮะ
2: งอดิบหรือก้านทูนนะคะก้านทูนแล้วก็ลูกปลาค่ะ
1: เอาให้มัน
3: ในธรรมชาติต้นโดนขึ้นมาค
1: ่
3: ะแล้วมาน้ำตกก็ได้กินกับ
4: เอาเลยค่ะ
1: แกงส้มเข้มข้นยิ่งมันได้เจอกับ
2: ก้านท
1: ู
2: น
1: ก้านทูนแล้วมันมีกรุบกรุบจากลูกปลาดอง
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมันมีหลายเท็กเจอร์อยู่ในคำเดียวกันอีกหนึ่งเมนูครับ
3: น้ำพริกใบตำมังค่ะ
1: น้ำพริกใบตำมังนะฮะ
3: มันจะอร่อยมากเลย
1: กลิ่นเหมือนน้ำพริกแมงดาเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ค่ะใช้ใบมันทำมาเป็นแมงดาผมมาทำน้ำพริกเลยค
1: ่
3: ะ
1: โอเคตอนนี้ใช้มือนะดีเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนใต้เยอะเนี่ย
3: น้ำพริกใส่เลย
1: น้ำพริกใส่เลย

0: พอไหมครับแค่นี
1: ้ได้ค่ะ
0: โอเค
2: มองแบบคืน
0: เหมือนตำแมงดานะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนตำแมงดาเลยตาภูมิปัญญาก็คือเอาใบทำมังมาใช้
1: ค่ะ
0: อร่อยครับร่อยแรง ใครมาเที่ยวที่นี่ได้กินแบบผมทุกคนนะครับ
3: ครบรสทั้งอาหารการกินแอดเวนเจอร์สมกับเป็นอันซีนจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆครับที่สำคัญยังมีวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เราได้สัมผัสถ้าว่างก็มากันได้นะครับบ้านน้ำตกอำเภอทุ่งโศกจ้า
0: อันนี้ภาษาใต้เรียกอะไรนะ
4: ลูกนมควายครับ
0: ลูกนมควาย
4: ใช่ครับ
0: ภาษากลางคือลูกนมควายเม็ดมันเยอะแล้วกินเม็ดไปแล้วเป็นอะไรไหม
4: ไม่เป็นไรครับ
5: มันเป็นอาหารจะมดจะพวกนั้นเลยจะมด
0: เราไม่ได้อาหารคนหรอกินได้ไหม
4: ได้
0: ครับโอเคโอเค

ะเสด็จสู่แคว้นแดนสวรรค์กลับเคียงคู่องค์ราชันพิษสมัยประชาราษฎร์น้อมส่งองค์จอมใจสู่สวรรค์คาไลทิพพิมานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณน้ำพระทัยหนุนประชาไทยสุดไพศาลศิลปะวัฒนธรรมไทยให้สราญศิลปาชีพสืบสานศิลปะไทยขอพระองค์ส่งคู่อยู่สวรรค์ขอพระพันปีปกทุกรัชสมัยขอสถิตปกป้องชนผองไทยขอสถิตอยู่กลางใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
2: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ายแล้วปากเป็นแผงปลาหมึกเลยนะน้อง
1: ลูกค้ารับสักตัวไหมครับแผงล่างเยี่ยเสียบแผงบนห้าเสียบใครไม่เอาเจอพ่อค้าเสีย
0: บพ่อค้าเดือดจังเลยไม่เอาหรอกจ้าปลาหมึกหมักแฟบกวนคีแล้วคอเสียบเป็นถึงผู้ประกาศข่าวนะมานั่งซักถึงเท้าเองได้ยังไงอ่ะวันหลังนะจ้างน้าซักก็ได้นะ
2: โอ้โหอะไรครับเรื่องแบบนี้ไม่ต้องจ้างแล้วครับแม่สอนให้ซักเองตั้งแต่ป.1
3: พูดถึงวัยเด็กแล้วช้ำใจ อยากจะร้องไห้เป็นสายเลือด
0: โอ้ยขนาดนั้นเลยมีอะไรลูก
3: คือถึงเท้าผมดำปิดปีแล้วครับนั่นไรแม่ให้ผมขยี้ขยี้ขยี้ขยี้จนขาวอยู่นั่นน่ะ
2: สมน้ำนาเจ้าแน่เรื่องแบบไม่สิบอกใครเด้อคอยเบอร์เคยถือเด้อทุ่งเท้าคอยดีสะอาดขาวจั๊ว
1: นี่นี่นี่นี่
2: มันยังมันยังมันยังยังมายัง
1: ถุงเท้าพวกคุณเนี่ยจะดำได้ไงวันๆเนี่ยไม่เห็นเล่นอะไรเลยเห็นแต่เล่นแต่นางเงียบนางเติบเดินเติบ
0: หรอ
1: ล่า
2: โอ้ยตอนนี้ก็บอกพูดสมุขาน
1: ี่ยบอกเลยว่าเหมือนดาวเลยไม่เคยบอก
2: แกก็พูดเกินไปกีฬาฉันก็เล่นเว้ย
1: เห็นอยู่เล่นอยู่กีฬาเดียวโดดยาง
2: โดดยางไม่ดีตรงไหนโดดยางเนี่ยได้ทั้งกล้ามน่องกล้ามขาและการทรงตัวด้วย
0: ใช่ใช
4: ่ไม่ไงก็ฉันบอกว่าฉันไม่ว่างก็ไม่ว่างก็คือไม่ว่างไงเออเรื่องมากชิบเป๋งเลยแค่นี้นะ
0: อ้าวคุยกับใครลูกทำไมต้องเสียงโมโหขนาดนั้นน่ะ
4: ก็ลูกน้องที่บริษัทไงครับลูกค้าอยากได้โน่นอยากได้นี่ก็บอกว่าได้ครับได้ครับไอ้ลูกค้านี่ก็เหมือนกันคิดว่าตัวเองใหญ่มาจากไหนฮะเรียกเข้าไปแก้งาน10ครั้งนี่ยังไม่ผ่านเลย
2: เอ้ยใจร่มบักขำใจเย็นๆเข้าใจป่อฮะลูกค้าเขาก็คงอยากจะให้งานเขาออกมาดีที่สุดนั่นแหละแกอยากได้เงินเขาไม่ใช่เหรอต้องตามใจเขาหน่อยสิวะ
1: พี่วิน
4: นี
1: ่ผมจะบอกอะไรที่ให้นะคือผมว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้พี่อะทำได้อยู่อย่างเดียวนะทำใจ
4: มาเช็ด
2: พี่วินพี่ซันพูดถูกนะเว้ยแกเปลี่ยนลูกค้าไม่ได้หรอกแต่แกต้องเปลี่ยนที่ตัวแกเอง
1: จริง
2: เอ้าโดยเฉพาะแกอยากเปิดบริษัทเป็นของตัวเองไหมฮะถ้าอยากจะเปิดนะเว้ยแกต้องเลิกนิสัยเอาแต่ใจตัวเองสักทีเว้ย
4: เอาแต่ใจเดี๋ยวฉันเอาแต่ใจตรงไหน
2: นี่แกยังไม่รู้ตัวอีกหรือว่าแกชอบเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล
1: จริง
2: อย่างตอนที่แกเป็นผู้กำกับอยู่ในกองใช่ไหมแกอยากได้อะไรก็สั่งลูกน้องมาประเคนให้ทั้งหมดจนแกเสียนิสัยไง
4: บ้าฉันไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นเว้ย
5: เอาฝากซักด้วย
2: บอกว่าท่านสุดควบนี่ตัวอย่างเลย
4: ที่มันซักอยู
2: ่แม่เห็นบอชอบใช้คนอื่นไงฉันพูดจริงๆนะเว้ยวินถ้าแกอยากจะมีบริษัทเป็นของตัวเองต้องเลิกนิสัยแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะเอาง่ายๆเลยเริ่มต้นจากที่บ้านก่อนแกต้องเลิกนิสัยใช้คนอื่นได้แล้วหัดให้คนอื่นใช้แกบ้าง
1: อือ
4: เพื่ออะไรฮะฉันไม่ทำหรอกเว้ยมันบกคือ
2: โอ้ยมึงตายไม่รู
0: ้
2: ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟิงตั้งแต่หน่อยยันไง
1: นี่สินะโบราณเขาว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้น่าไรดัดยาก
0: เดี๋ยวไม้น่าไรคืออะไรอะลูก
1: ไม้แก่ไงครับ
0: อยากจะหานะแต่ว่ามันก็ปวดใจนะเหลือเกิน
6: พี่นำคนละตัวลงแฟนแกเนี่ยไปเป็นทหารหรือไปเป็นตลกคาเฟ่วะ
7: ก็ไปทหารนี่แหละครับแต่ว่าผมทำใจเดินหัวเกรียนออกจากโรงงานไม่ได้อะก็เลยต้องไปหาวิกมาใส่ให้มันดูมั่นใจหน่อยนะครับ
8: ดูดีตรงไหนเนี่ยดูยังไงก็ป่วยขัดโม่ชัด
7: ๆก็ทรงดีๆมันแพงนะครับทรงนี้ก็พอแก้ขัดได้อยู่อะ
9: ตัวเองไม่ต้องคิดมากนะอย่าว่าแต่แอปโฟเลยต่อให้ตั้งกระบังแบบแอปทักษออนยังไงตัวเองก็หล่อในสายตาเขาอยู่ดี
10: องแหวะอะไรกันอ่ะฮะนานๆแฟนเขาจะได้เจอกันทีอ่ะขอหวานหน่อยไม่ได้ไง
7: ตัวเอง
10: ฮะ
7: เขามีของขวัญมาฝากตัวเองด้วยนะ
10: แฟนมีของมาฝาก
7: เขาเห็นตัวเองบ่นอยากกินมานานเขาก็เลยซื้อมาฝาก
10: ช็อกโกแลตสวิตแน่นอนงั้นก็มากระลองชีสเค้กปะอะไรตัวเองอยากรู้แล้ว
7: รู้ใช่ไหมเม็ดมะขาม
6: ขั้วต่างหากโอ้ยเนี่ยไม่เจอกัน3เดือนซื้อเม็ดมะขามขั้วมาฝากแฟนเนี่ยนะ
8: มากกว่าของแพงคือความรู้ใจแฟนแฟนยังจำได้อยู่เลยว่าเขาอยากกินเม็ดมะขามขั้ว
7: ป้าเขาขายอยู่หน้าค่ายเขาอยากเอามาฝากตัวเองตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสอะ
8: นี่ๆๆจะไปยากอะไรวันหลังอะนะจุดธูปเรียกนางพลล่าไปกินก็ได้
10: ถ้าจุดธูปนะเขาจะลอยไปกันจะบ้าเหรอคนนะไม่ใช่นางฟ้า
6: ผี
2: นางฟ้า
7: เก่งเดี๋ยวเขาไปทำธุระให้นายก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วอะเขาจะรีบกลับมาหาร
10: ีบกลับมานะเพราะว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราจะมีดินเหนียวกัน
6: ดินเนอร
10: ์ก็ดินเนอร์นั่นแหละแต่ตกข้าวเหนียวไงก็เลยพูดแบบเหมารวมอะ
7: ดินเหนียวเข้าไปนะ
10: ค่ะนี่กลับมาตัวเองคิดถึงด้วยป่ะ
7: คิดถึงจ้า
10: ดีๆนะ
7: จ้าเดี๋ยวเขารีบกลับมาหานะ

0: ใส่เข้าไปเถอะ
1: เราต้องเจอกัน
0: ไปเลยนะไปโอ้โห
2: ก็มีแฟนนาละก็มีแฟนนาแล้วคนนี้นี่แหละนี่แหละที่เข้ามาหยุดหัวใจอยากมีแฟนคนนี้ไม่อยากเป็นแฟนคนไหนคนนี้นี่ไงนี่ไงที่เข้ามาทักหายใจละละ
3: ตัวนี้หน่อยดิอยากตายหรือไงเนี่ยฮะใครให้ร้องเพลงแล้วกินเม็ดมะขามเนี่ยฮะอยากตายเหรอ
2: คุณวินไม่มีแฟนคุณวินไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าการที่แฟนซื้อเม็ดมะขามมาให้เนี่ยมันเป็นยังไง
3: โอ้โหยังจะตายยังจะปากดีอีกนี่ไปกินน้ำเลยไปเดี๋ยวเตรียมน้ำเตรียมขนมให้ผมด้วยนะวันนี้ผมมีนัดคุยกับลูกค้า
4: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่วินเดี๋ยวก่อนเลยไหนพี่บอกกับพี่เอิร์ธแล้วไงว่าพี่จะเลิกสั่งคนนู้นให้ทุ่งนู่นทำนี่
2: คุณวินนี่คุณวินยอมรับข้อเสนอของคุณเอิร์ธแล้วเหรอคะ
3: ก็มันขู่ผมไงถ้าผมไม่ทำเนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่ปรึกษาบริษัทให้ไง
2: งั้นก็แสดงว่าคุณวินจะต้องเป็นคนใช้ของเราเลยสิคะเนี่ยใครมานี่สมวินไปดูดิใครมา
3: เดี๋ยวสมวินอะไร
2: ก็ไม่รู้อ่ะเห็นในละครไทยไงเวลาเป็นคนใช้เนี่ยชื่อจะต้องขึ้นชื่อด้วยส
3: ม
2: ไม่ว่าจะเป็นสมศรีสมหมายสมชายสมควรอะไรเงี้ยอ่ะอย่ามาเอ้ยสมวินไปดูว่าใครมา
3: ไปเออไปก็ได้ไม่เกี่ยวใหญ่นะฮะสวัสดีครับคุณย่า
5: สวัสดีค่ะ
3: เชิญด้านในก่อนครับ
5: โอเคค่ะ
3: เปลี่ยนรองเท้าได้เลยนะเชิญครับทุกคนครับนี่คุณเทย่าครับผมเป็นลูกค้าที่มาคุยงานด้วยวันนี
4: ้งาสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
3: คุณเทย่าครับงั้นเดี๋ยวเชิญนั่งโซฟาได้เลยนะครับ
5: อ๋อโอเค
2: เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะจะรับน้ำอะไรดีคะ
4: เฮ้ยพี่บัลล่าวันนี้เราใช้พี่วินได้เลยไง
2: อุ้ยแต่เห็นคนนี้แล้วรู้สึกถูกชะตาค่ะอยากดูแลเป็นพิเศษดูสิคะสวยเหมือนกันรสนิยมเหมือนกันไฮโซโบใหญ่เหมือนกันด้วย
5: ดีจังค่ะเดียวกันนี่ปกติเทย่าใส่ไปไหนนะคะก็มีแต่คนหาว่าเทย่าบ้า
2: เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะหุยแต่เราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะคะไอ้พวกตาต่ำมองไม่เห็นของสวยของงามอะค่ะจับไปได้สองข้อคิด
3: ดูโอ้โห
2: โบใหญ่เลยค่ะสีแดง
5: อันนี้น่าจะใส่สีแดง
2: ค่ะว่าแต่จะรับของว่างอะไรดีคะมีมันฝรั่งกับคุกกี้ค่ะ
5: มันนี่ใช่เม็ดมะขามคั่วหรือเปล่าคะขออันนี้ได้ไหมคะเห็นแล้วเปรี้ยวปาก
2: เหมือนกันเป๊ะเลยนอกจากรสนิยมเหมือนกันรสปากยังเหมือนกันอีกด้วยจัดไปค่ะจัดไปมีนะ
4: พี่วินผมว่างานนี้เนี่ยนะลูกค้าคนนี้ของพี่เนี่ยน่าจะคุยง่ายแล้วแหละสบายใจได
3: ้ดีเลย
4: นี่มือไหนยิ้มอยู่อีกยังไม่ไปเอาน้ำอีกสมวินไป
3: โอ้โหโอ้โหเหลืองนะเนี่ยเอาใหญ่แล
4: ้
3: ว
4: ครับ
3: ครับผม
4: เดี๋ยวพี่หลายรอบ
5: ก็ไม่ได้กินต
2: ั้
5: งนาน
2: ค่ะจะให้คุณวินทำวิดีโอเซอร์ไพรส์วันเกิดให้คุณพ่อเหรอคะ
5: ใช่ค่ะนี่เราคุยกันมาตั้งนานแล้วยังไม่รู้จักชื่อคุณพี่เลย
2: พี่ชิพล่า
5: อย่าบอกนะคะว่าชื่อเก่าชื่อคำลาเหมือนบอชื่อคำลาอีกคือกันค่ะตอนเทย่าอยู่บ้านนอกเทย่าก็ชื่อกอย่าเขาเมืองมาก็เลยเปลี่ยนชื่อเหมือนกัน
2: มันเป๊ะ
5: เ
2: ดี๋ย
3: วนี้น้ำมาแล้วครับคุณเทย่าครับ
4: สวินสวินคาน
3: นี่นะครับน้ำนะครับผม
5: คัน
3: หยอกกันเล่นนะครับ
5: ค่ะ
3: คุณเทย่าครับผม

0: อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยคุณพ่อคุณเทย่าเนี่ยช่วงนี้ชอบอะไรอยู่หรือเปล่าครับผมจะได้เอามาใส่ในคลิปวิดีโอ
1: ช่วงนี้คุณพ่อเทย่าชอบเล่นกอล์ฟค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เฮ้ยเราก็นึกขึ้นได้เทย่าว่าจะซื้อถุงกอล์ฟถุงใบเป็นของขวัญให้คุณพ่อโอ๊ยเดี๋ยวเทย่าขอตัวแป๊บนึงนะคะ
0: อ๋อตามสบายเลยครับตามสบายเลยครับ
1: เทย่าค่ะค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนนะนี่แค่วันเกิดพ่อเนี่ยถึงจะทำวิดีโอพรีเซนต์ได้เลยเหรอสงสัยจะบ้านรวยมากนะเนี่ย
0: พ่อเขาเนี่ยเป็นทหารระดับนายพลเลยนะเว้ย
2: โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าสมมีมานั่งบนเก้าอี้ได้ไงนั่งพื้นไหม
0: โดน
1: แหมนานๆทีเทย่าจะฝากซื้อถุงกอล์ฟเป็นของขวัญวันเกิดแบบไหนก็ได้ค่ะพี่เลือกมาเลยแบบไหนที่พี่ชอบอ่ะเทย่าก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะ
3: ครับคุณเทย่า
1: ขอบคุณนะคะพี่จูคนอะไรน่ารักชะมัดเลย

0: ยังไงเนี่ยเห็นพี่เอิร์ธบอกว่าหนูจะลงสมัครเชียร์ลีดเดอร์กันเลยจ้าเนื้อยังไงอะลูกอยู่ดีๆถึงลงสมัครกันน่ะ
1: คือว่าเชียร์เห็นคนที่เขาเป็นเชียร์ลีดเดอร์ค่ะเขาได้กินขนมฟรีทุกวันเลยนะคะ
2: โอ้โหทำยังไงล่ะคร
3: ับโอ้ยสวดบทกันฮ้อยลาคอย
0: นี่น้องเนยนี่เราก็เห็นแกกินเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยฮะ
1: เปล่าค่ะเนยอยากเป็นเชียร์ลีดเดอร์จะได้เต้นเก่งๆค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่อยากจะเต้นเก่งๆนะไม่ต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็ได้ในบ้านพี่เอิร์ธบ่อยๆเดี๋ยวก็เต้นเก่งเองไปกับแซนซี่กับปีที่สวยๆในเมืองที่เสื้อราตรี
2: หย
0: ุ
2: ดทั้งคู่เลยหยุดเลยผมไม่ได้เต้นแรงขนาดนี้ซะหน่อย
4: แรงกว่านี้อีก
2: ต้องเป็นปีเป็นปีเลยนะ
0: แ
2: ล้วก็พาเด็กพูดไปทั่วนี่เด็กทั้งสองคนนี้ไปยืดเส้นยืดสายเลยนะคะเดี๋ยวขาแข็งเต้นไม่ออกอดเป็นเชียร์ลีดเดอร์นะคะ
1: ได้ค่ะคุณแม
0: ่พร้อมลูกจะไปกับแซนซี
2: ไม่ใช่แบบ
0: ทำไมช่วยดูนี่หรอ
5: ครับคอนเซปต์งานของคุณพ่อคุณทาย่าก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพลงเนี่ยก็ใช้ตามที่คุณทาย่าเลือกเลย
6: โอเคค่ะ
5: โอเคครับ
6: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าเราจะเหมือนกันเป๊ะทั้งความชอบรสนิยมแล้วก็ความคิดอ่ะ
5: ต่างกันอยู่อย่าง
6: ต่างอะไรคะคุณเวนนี่ถ้าจะเล่นมุกว่าต่างก็ถึงความงามเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้น้องเทย่าเทงานเลย
5: โอ้โหขนาดนั้นเลย
7: สมเวนได้สมเวนสมเวนเ
5: ฮ้ยอะไร
7: ถ้าเสร็จธุระทางนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาช่วยงานทางนี้หน่อยนะ
8: ยังไงคุณสมวินตามสบายได้เลยนะ
5: วินครับวินนี่เฉย
8: ผิดโอ้แต่ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเทย่าขอนั่งเล่นที่นี่สักแป๊บนึงได้ไหมคะพอดีว่าจะรอกลับพร้อมลูกน้องพ่อนะคะ
6: ตามสบายเลยค่ะไม่มีปัญหานั่งนานแค่ไหนก็ได้อะไรอีกอะสมวินฮะนี่น้องซันเขาเรียกทำไมไม่ไปอะไป
5: เร็วไอ้ชีเอาใหญ่นะไม่ต้องไม่ต้องเอาว่าไงครับคุณซันมีอะไรผมรับใช้ครับ
7: สมวินคือพอดีว่าทิชชู่ในห้องน้ำหมดอ่ะนะ
5: โอ้ยซันทิชชู่อยู่ในตู้ในครัวเนี่ยทำไมไม่หยิบเปลี่ยนเอง
7: ก็ผมไม่อยากเปลี่ยนอ่ะทำไมหรือพี่จะไม่ทำถ้าไม่ทำเนี่ยผมจะฟ้องพี่เอิร์ธนะแล้วพี่เอิร์ธเนี่ยก็จะไม่เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทพี่เอาไงเอาไง
5: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับ
7: หลายรอบแล้วนะอืมเฮ้ยจะเอาให้หนักเลย
6: นี่ถึงพี่จะสวยนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมาจีบหรอกไม่อยากมีปัญหากับแฟน
8: น่
6: ะ
8: นี่พี่พอล่ามีแฟนแล้วเหรอคะ
6: โอ๊ยไม่อยากจะคุยเลยอ่ะคือแฟนพี่เนี่ยนะหล่อมากดูดีที่สำคัญร้องเพลงเพราะด้วยแบบนี้ต้องคุยแล้วล่ะค่ะ
8: โอ๊ยน่าอิจฉาจังเลยอ่ะน้องยังไม่มีเลย
6: คุณเป็นเล่นสวยอย่างเรานี่ไม่มีใครมาจีบบ้างเลยหรอฮะ
8: มันก็มีบ้างล่ะค่ะพี่พอลล่าแต่จริงๆแล้วอ่ะน้องก็มีคนที่ชอบอยู่ในใจ

0: คะทั้งหล่อดูดีแล้วก็ร้องเพลงเพราะ
1: เหมือนกันเป๊ะ
2: ใช่
3: แล้วเขารู้หรือเปล่าว่าเราชอบอะ
0: น้องว่าเขาก็รู้ละค่ะแต่ว่าเขาคงไม่ชอบน้องกลับหรอก
3: บ้าบอสวยขนาดนี้ผู้ชายที่ไหนก็จะไม่ชอบเอามาดูที่หน้าผู้ชายคนนั้น
0: อ
3: ะอยากจะรู้ว่าใครปฏิเสธน้องเรา
0: ไม่นี่มีค่ะผู้ชายคนนี้
3: เฮ้ย
0: อะไรคะพี่บลา
3: ทำไมผู้ชายหน้ามืดแบบนี
1: ้แบกหมดปะเนี่ย
0: ใช่ค่ะลูก
3: โอ้อยากหมดลูกผู้ชาย
0: อดเจอรูปผู้ชายของน้องเลยอ่ะ
3: เดี๋ยวพี่รอแป๊บนึงค่ะน้องสาวแบบแป๊บ
1: โอเค
4: นี่สมบินน้ำเย็นธรรมดาเนี่ยมันไม่สดชื่นขอน้ำแข็งด้วยสมบินขอเป็นก้อนที่ไม่ค่อยเย็นมากนะพอดีช่วงนี้เสียฟัน
2: โอ้บังบอกน้ำแข็งก็เย็นเท่ากับทุกก้อนนั่นแหละ
4: พูดจารุนแรงมากเลยไม่เข้าหูเลยอ่ะเหมือนลมไม่ดีเลยเนี่ยรู้สึกอยากกินแบบไอติมกะทิขึ้นมาเลย
2: กะทิไม่มีมีแต่กระถีบจะเอาไหม
4: อยากทานไม่เลิกอยากทานไม่เลิกสมบินหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคนแบบเนี้ยจะเป็นเจ้าของกิจการได้ยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเราสิพี่อะคิดใหม่นะคิดใหม่คิดซะว่าผมเป็นลูกค้าเริ่ม
2: ไอติมกะทิใช่ไหม
4: yes
2: ได
4: ้เดี๋ยวบินใส่ถั่วด้วยนะ
2: เ
4: ดี๋ยวไม่ใส่ข้าวเหนียวนะ
2: เออ
4: เดี๋ยวถั่วที่บอกเนี่ยคือถั่วลิสงคั่วไม่ใช่ถั่วต้วมเพราะถั่วต้วมมันคือแอนนาชวนชื่น
2: เออ
4: เดี๋ยวนะ
2: อะไรอีกอะ
4: ขอใส่ลูกชิดแล้วก็นมเยอะ
2: ๆเออจะเอานมมาราดหัวมันเด้
5: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: วันนี้มัมยังมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะลองหันไปดูในครัวที่บ้านนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างเตาแก๊สที่ใช้อยู่มันเก่าหรือยังสนิมขึ้นหรือยังสภาพดูไม่น่าใช้งานใช่ไหมคะนี่เลยออตโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรดอย่างแรกเลยก็คือไฟแรงด้วยหัวเตาเทอร์โบ8ลูกฟู่ร้อนเร็วร้อนไวประหยัดด้วยหัวเตาอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำไม่อยากให้พลาดสินค้าโปรดีๆแบบนี้เลยนานๆจะมาทีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวฟู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925 รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยออโต้ Auto, แบรนด์สัญชาติไทยที่หลายคนไว้ใจยาวนานมากกว่า40ปีด้วยหน้าเตาสแตนเลสคุณภาพทนทานต่อการใช้งานอายุการใช้งานยาวนานไม่เป็นสนิมเหมาะกับการทำอาหารได้หลากหลายประเภทสามารถใช้งาน2หัวเตาพร้อมกันได้สะดวกประหยัดเวลาในการทำอาหารหน้าเตาสแตนเลสเช็ดทำความสะอาดง่ายไม่เปลืองแรงหัวฟู่ไฟแรงไม่ดับง่ายหัวอินฟราเรดร้อนสม่ำเสมอไร้เปลวไฟก้นภาชนะไม่ดำคุณจะมีความสุขกับการทำอาหารเมนูต่างๆได้แบบมั่นใจด้วยออตโต้เตาแก๊สหัวคู่หัวเทอร์โบอินฟราเรดพิเศษวันนี้ซื้อออตโต้เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบอินฟราเรด1เตาแถมฟรีอีก1เตาจากราคาปกติ 3,980 บาทวันนี้ลดให้พิเศษเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นพร้อมกับการรับประกัน1ปีจัดส่งฟรีรีบกดเบอร์โทรมาเลยนะ02-817-9925รับของก่อนจ่ายที่หน้าบ้านได้ ได้เลย
11: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
16: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรไอ้คิมนะเว้ย
15: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
16: กูสัญญา
17: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25

0: ไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
0: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วย OK Herbal สิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
12: อยู่คนเดียวก็ฟังฟังมันมี
13: ทุก
14: ข้อสุดท้ายน้องเชอค่ะ
15: ตาหนูแล้วสู้ๆนะคะ
16: สู้ๆลูก
17: ได้เลยค่ะ
14: น้องเชอเลือกเพลงอะไรมาคะตัวคะ
17: เก๊กฮวยค่ะ
15: โอ้ยบ่มแนวกินอีกเนาะอีลา
17: น้องเชอเริ่มเลยนะคะ
14: ค่ะ
18: ทุกคนนะคะเดี๋ยวพวกพี่ขอคุยกันก่อนและเดี๋ยวอย่างนี้จะโทรไปแจ้งข่าวว่าใครได้รับคัดเลือก
19: ได้ค่ะ
20: เหนื่อยลูกเหนื่อยไหม
15: เหนื่อยไหมทั้งสองคนนะเก่งมากๆเก่งมากๆ
20: แข็งแรงเลยลูก
15: เก่งมากเลย
17: พี่ขาคือเชิญเต้นเยอะแล้วคอแห้งอะค่ะเชิญขอไปซื้อโตเกียวก่อนนะคะ
15: เอานะคะน้องเชิญคอแห้งแล้วกินโตเกียวมันจะหายได้ไงคะลูก
17: หายสิคะแค่นึกถึงโตเกียวน้ำลายก็ไหลชุ่มคอค่ะ
15: เนียนนะเดี๋ยวนี้เนียนเด้ออีหลาเด้อโอเคครับนั่นอะไรครับเดี๋ยวผมฝากน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอารถไปรอที่หน้าโรงเรียน
20: ได้จ้ะได้จ้ะ
17: ไปไป
20: นี่มีขนมเยอะแยะไปซื้อทำไมนี่ไหนนะซื้อมาให้เยอะเลยลูก
15: ใช่กินได้ก็ขายข้อแห้งเหมือนกัน
20: จ้ะจ้ะไปเร็วระวังหกนะ
15: กุญแจรถยู่ใส
14: ่
15: อ๋อเจอแล้ว
14: แต่ว่าเราอะจะให้น้องเชอผ่านนะส่วนน้องเนยเราว่าไม่ได้อะ
18: แต่สองคนนั้นสนิทกันนะถ้าให้คนนึงผ่านอีกคนนึงไม่ผ่านจะไม่เป็นไรหรอ
14: คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง
21: มาคุยกันตรงนี้ดีกว่าเนาะข้างในสมวินกับน้องซันทะเลาะกันไงเดี๋ยวเราจะเมาจนไม่มัน
22: โทรศัพท์น้องก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะที่ชาร์จตั้งนานแล้วที่ยังไม่เข้าเนี่ย
21: พี่เลยอดเห็นผู้ชายของน้องเลยไม่รู้จะหล่อสู้ของพี่ได้หรือเปล่า
22: ก็หล่อพอตัวนั่นแหละค่ะแต่ที่น้องชอบอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนอบอุ่นแถมยังเป็นคนดีนิดถ้าวันไหนว่างๆนะคะเขาก็จะชอบทำน้ำเต้าหู้เนี่ยมาให้เทย่ากับคุณพ่อทานด้วยอร่อยอร่อยค่ะคุณพี
23: ่ช่วย
22: คุณพระเหมือนกันเป๊ะคือแผนพี่ขายน้ำเต้าหู้ไงไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราจะมีอะไรเหมือนกันขนาดนี้ยิ่งพูดอ่ะน้องก็ยิ่งอยากเห็นแฟนพี่พล่าแล้วล่ะค่ะโชว์น้องหน่อยสิคะเร็ว
21: ๆนี่หล่อไม่หล่อไม่รู้นะแต่พี่หน้าเหมือนใหม่นาวิกาชายพี่ก็ทรงๆเต๋อฉันทวิทย์นั่นแหละ
23: ใช่ไม่วันนี้จานบ่อยจังวะ
21: อันนี้ก็แค่หล่อระดับ7เจอแล้วนี
22: ่ฮะ
21: ทำไมอ่ะ
22: มีคนโทรเข้านะคะอะไรกันนะเต้าหัวฟู
21: ตื่นก็โทรมาเลย
22: แฟนพี่เอง น้องก็เมมเบอร์คนที่น้องชอบอะว่าไอ้เต้าหัวเกรียน
3: เหมือนกันเด็กตายตายตายจะเหมือนขนาดนั้นเดี๋ยวพี่ขอรับสายแฟนม
22: าครับรับเลยค่ะเดี๋ยววางค่ะนานแล้วค่ะ
3: ฮัลโหลตัวเองเออเสร็จงานแล้วเหรอเขาอยู่บ้านนี่แหละมาหาได้เลยรีบๆมานะรักตัวเองนะจุ๊บจุ๊บรอเจอไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคจ้าบ๊ายบายไม่ต้องดูลงดูรูปแล้วจ้าตัวจริงกำลังจะมา
22: คุณพี่นี่ก็บิ้วเก่งเหลือเกินนะคะขอดูรูปก่อนก็ไม่ได้
3: ไม่ต้องดูแล้วเดี๋ยวถ้าตัวจริงมานะรับรองว่าอึ้งแม่แม
8: ่นี่สมบินมู้ดยืนทำอะไรอยู่เนี่ยมันนวดหน่อยซิเมื่อยหมดแล้วเนี่ยมานวดเลยเมื่อยต้นขาอยู่พอดีเร็วนวดนวดนวด
10: ได้ต้นขาใช่พอดีว่าไม่ค่อยได้นวดเลยครับก็เลยไม่รู้จุดว่าจะนวดตรงไหนดีเอาจุดไหนอีกไหมครับฮะ
8: จุดอยู
13: ่ถ้าน้องเนยเขารู้ผลว่าเขาไม่ได้ลีดเนี่ยเขาจะเป็นยังไงหรออ
16: ุ้ยเด็กนะไม่คิดอะไรหรอกคงแค่อยากไปลีดขำๆวันสองวันก็ลืมแล้ว
19: จริงอ่ะ
24: ตื่นเต้นตั้งเลยอ่ะเชิญพี่เขาจะโทรมาบอกผลเมื่อไหร่อ่ะถ้าเราได้ไปลีดนะเราอ่ะจะรีบโทรไปอวดที่บ้านเลยเพราะว่าแม่กับพี่เราอ่ะชอบรอเราว่าเราอ่ะเป็นหลีกไม่ได้หรอก
25: ผมว่าน้องเนยนี่อยากเป็นจริงจังแล้วล่ะครับ
26: โถเป็นคนชวนน้องเชอไปคัดหลีกเองแท้ๆนี่ถ้ารู้ว่าน้องเชอได้เป็นแต่ตัวเองไม่ได้เป็นนี่คงเสียใจแย่แน่เลยอะค่ะดีไม่ดีนี่พานโกรธน้องเชอไปด้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะ
25: เด็กๆพี่ซื้อขนมมาให้กินอีกนะคะ
24: พี่เอิร์ทจะซื้อมาอีกทำไมคะเนี่ยของเก่ายังกินไม่หมดเลย
25: พี่เอิร์ทอยากจะซื้อมาให้พวกหนูสองคนเนี่ยกินด้วยกันนะคะกินไปแบ่งกันไปใครกินมากใครกินน้อยก็อย่าถือโทษโกรธเคืองกันนะคะจำไว้ให้ดีนะคะเราสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรักกันไว้ให้มากโอเค
24: ค่ะ
16: นี่กลัวเขาเกลียดน้องตัวเองถึงขั้นต้องปลุกจิตสำนึกกันเลยเหรอเนี่ยฮะ
26: ที่น่าห่วงกับน้องเนยก็พี่เอิร์ทเนี่ยแหละค่ะ
22: ให้ทำดีแล้ว
24: เฮ้ยพี่กุ๊กไก่พี่กุ๊กไก่ต้องโทรมาบอกผลแน่ๆเลย
25: เดี๋ยวก่อนค่ะเด็กๆจำคำพี่ไว้ให้ดีนะคะลูกเราเป็นเพื่อนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องรักกันไว้ให้มากๆโอเค
24: ค่ะสวัสดีค่ะจริงเหรอคะเฮ้ยขอบคุณนะคะอ๋อใช่ค่ะเชยอยู่กับเนยค่ะอ้าวกูไก่โทรมาว่าไงบ้างเชอร์คือพี่เขาบอกว่าเราได้เป็นลีดอะหรอแล้วเราอะพี่เขาบอกว่าเนยยังไม่ผ่านอะแต่เนยไม่ต้องเสียใจนะเนย
27: เนย
24: เนยจะไปไหน
27: เนยลูกเนยโอ้ยเนยต้องโกรธเฉยแน่ๆเลยอ่ะเพื่อนรักกันอ่ะต้องมาแตกหักกันงานเนี้ย

0: โมทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: วันดี2026
5: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
4: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
6: ฉันจัดการเอง
4: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
15: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
16: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
17: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
18: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
19: คู่มั่น
20: ที่ว่าคุณชาญและเรียนคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู่
21: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
16: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
22: น้องแจมระวัง
23: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
24: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
25: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
24: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
22: สามคุณมาได
24: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
22: คุณสาม
16: ที่สามของเธอคืนนี้เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
26: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
0: น้องว่าน้องต้องขอตัวกลับก่อนแล้วล่ะค่ะพี่พอลล่าสงสัยว่ามือถือมันจะพังอ่ะเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นห่วงเอานะคะ
27: โหอย่างนี้ก็อดเห็นหน้าหล่อๆของแฟนพี่ดี
0: แหมเดี๋ยวเทย่าก็ต้องกลับมาเอางานที่คุณวินอยู่ดียังไงเราก็ต้องได้เจอกันค่ะซีด
27: โอเคค่ะงั้นกลับดีๆนะคะน้องเทย่า
0: แล้วไว้เจอกันใหม่นะคะพี่พลล่ะ

0: ไม่มาช้านะค่ะเขาเลยอดอวดตัวเองกับเพื่อนใหม่เขาเลย
1: อวดเขา
0: อืม
1: อวดทำไมอ่ะ
0: เอ้าเขาเพื่อนใหม่เขานี่นะนางโชว์ว่าผู้นางเนี่ยดูดีมากเหมือนตัวเองเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: นี่เขาซื้อขนมมาฝากตัวเองเยอะแยะเลย
0: โอ้
1: ยน่ากินทั้งนั้นเลย
0: ใช่นี่กะขุนเขาอ้วนใช่ไหมเนี่ยขอบคุณนะเอ้าลืมโทรศัพท์จนได
1: ้โทรศัพท์ใครอ่ะตัวเอง
0: ก็ของเพื่อนเขาไงที่ชื่อพี่พันล่า
1: คุณเทย่า
0: พี่จืดรู้จักกันเหรอ
1: ก็นี่คุณเทย่าลูกนายเขาเองเขาชอบไปทำน้ำเต้าหู้ให้ที่บ้านน้องเขากินบ่อยๆไง
0: สรุปจืดคือคนที่น้องพูดถึง
2: ใช่ค่ะ
0: มีหน้าเหมือนกันเป๊ะ
3: นี่ถ้ากลัวว่าน้องเชอกับน้องเนยเขาจะแตกกันนะก็ให้น้องเชอเนี่ยนะเขาสละลีดซะก็หมดเรื่อง
4: แต่ว่าน้องเชอเนี่ยเขาก็อยากเป็นลีดเหมือนกันนะครับ
3: ทำไมอยากได้กันจังเลยลีดเนี่ยฮะเอางี้เดี๋ยวน้าซื้อให้คนละพวงจบ
5: ไม่ใช่พวงลีดแล้วแกอยากได้จะซื้อให้เอาไหม
3: ไม่เอาม
5: าเล่นพวกอะไรเนี่ยคุณก็ยังเครียดกันอยู่เห็นไหม
6: อ
5: ้
6: าวน้องเชอน้องเนยมานู่นแล้วค่ะ
4: อ
6: ้
4: าว
7: เด็กมาเ
4: ฮ้ยเล่นไงคะเด็กๆนะฮะเนยคะถึงหนูจะไม่ได้เป็นลีดแต่หนูอย่าเสียใจไปเลยนะคะลูกและที่สำคัญหนูอย่าโกรธน้องเชอเลยนะคะ
8: คือเนยเขาแค่เสียใจที่ไม่ได้เป็นลีดค่ะแต่เขาไม่ได้โกรธอะไรเชอเลยนะคะ
7: ไม่โกรธจริงๆเหรอลูก
8: ไม่ค่ะ
7: สักนิดก็ไม่โกรธเหรอลูก
8: ไม่ค่ะ
7: สักนิดมิ้งก็ไม่โกรธเหรอลูกสักจริงก็ไม่โกรธ
3: เด็กมันจะโกรธก็เพราะไอ้ที่ถามย้ำอยู่นี่แหละ
5: ก็ภูมิใจนี่ว่าทำไมน้องเนยไม่โกรธอ่ะทั้งๆตัวเองก็อยากเป็นลีดเหมือนกันใช่ไหมลูก
8: ก็อยากเป็นค่ะแต่ถ้าเนยไม่ได้เป็นแล้วเชื่อได้เป็นเนยก็ดีใจแล้วค่ะ
3: อ
8: ืมคือนะเชอร
7: ์ดูสิน่ารักนี่อะไรน้ำใจนักกีฬา
3: โหไอ้พวกเราก็คิดกันไปใหญ่โตว่าเด็กจะแตกกันที่ไหนได้ปู่ใหญ่น่ะคิดกันไปเอง
8: อ
3: ่ะนี่ปู่ใหญ่นะดูนะปู่ใหญ่ดูดูเด็กสมัยเนี้ยนะเขาเข้าใจอะไรง่ายๆกว่าที่ผู้ใหญ่คิดเยอะนะ
5: คนเป็นนะเธอเนี่ย
9: หยอกกันเหมือนผัวเมียเลย
8: เนยกินขนมต่อปะเดี๋ยวว่าใส่ชุดลีดไม่ได้กันพอดี
9: พี่ก็ลืมคิดไปเดี๋ยวก็ใส่ไม่ได้หรอกโอ้โหเก็บ
0: เป็นไงคุณน้องหล่อไหมนี่แฟนพี่เองอะก็ไม่แปลกหรอกเนาะที่จะมีคนมาแอบชอบอ่ะก็แฟนพี่เนี่ยนะเขาดีแสนดีขนาดเนี้ย
2: โอ๊ยเทย่าก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมพี่จืดอ่ะเขาถึงไม่เคยพูดถึงแฟนเขาเลยก็แฟนพี่เขาเป็นแบบเนี้ยเนาะเอื่อยคำหลา
0: ทำไมฮะทำไมเป็นยังไง
3: ใจเย็นใจเย็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
2: นะพี่จืดทำไมตอนมีแฟนไม่คิดดีๆหน่อยล่ะคะ
0: เขาคิดดีแล้วเว้ยเขาคิดดีแล้วว่าต้องรักกับคนที่คู่ควรก็คงต้องเสียใจกับคนที่แอบชอบเขาด้วยเนาะน้องกอย่าตัวเองว่าแต่เย็นเนี้ยเราจะไปดินเนอร์ที่ไหนกันดีนะ
1: ก็แล้วแต่ตัวเองเลยอะ
0: แล้วแต่ด้วย
2: เทย่าเพิ่งนึกออกค่ะว่าเย็นนี้คุณพ่อจะให้พี่จืดไปช่วยเอาของให้หน่อยทำไงดีล่ะคะเอาได้แค่วันนี้วันเดียวด้วยสินี่ถ้าคุณพ่อไม่ได้ของเนี่ยคุณพ่อต้องโกรธมากๆแน่ๆเลยอะค่ะเทย่าว่างานนี้พี่จืดคงต้องเลือกแล้วล่ะค่ะ
0: รู้เน
10: น้อยไปซะแล้วมาจืดเนี่ยนะเขาเป็นคนรักแฟนมากพูดคำไหนคำนั้นไม่เคยผิดสัญญาเลยอ่ะเอ้ยจริงมาจืดงั้นจืดบอกเขาไปเลยว่าเลือกผันล่าเลือกผันล่า
1: เขาต้องไปเอาของให้นายตัวเอง
10: เป็นไงตัวเองไม่ตัวเองพูดเนี้ย
1: เขารักตัวเองนะแต่ว่าเขาปฏิเสธนายไม่ได้จริง
2: ๆไปกันเถอะค่ะพี่จืดเดี๋ยวไม่ทันไปค่ะไม่อยากเหมือนละ

0: โอ้ยสมินสมินเน้นตรงส้นหน่อย
1: เออสมินอะไรหัวเราะทำไม
0: เออตั้งใจทำงานดีขึ้นเยอะแล้วนะเราอ่ะเดี๋ยวจะไปบอกคุณเอิร์ธให้นะเขาจะได้ไม่ต้องคอยจิกคอยด่าเราแล้วเก่งมากเก่งมาก
1: แต่ฉันว่าเนี่ยยังไงเอิร์ธก็ต้องบ่นฉันอยู่ดีว่ะ
0: ทำไมอ่ะพี่ก็ให้ทุกคนใช้งานแล้วนี
1: ่ก็เพราะว่าฉันเนี่ยจะทำพื้นบ้านเลอะน้ำไงฉันอดทนมานานแล้วนะเว้ยสันฮะแกแกล้งฉันทั้งวันเลยนะเว้ยไม่ต้องมาอ้างเรื่องฉันจะเปิดบริษัทเลยที่ฉันเปิดบริษัทเนี่ยเพราะว่าฉันอยากจะเป็นนายของตัวเองไม่ได้อยากมาเป็นทาสแบบนี้เข้าใจไหมถ้าฉันเจอลูกค้าแบบนี้นะฉันก็ไม่ทนเหมือนกันหรอกเว้
0: ย
1: แกเตรียมตัวกินน้ำล้างเท้าของตัวเองได้เลยมา
0: เฮ้ยนี่พี่ได้ยินเสียงอะไรป่ะพี่ลองฟังลองฟังเฮ้ยเสียงผู้หญิงร้องไห
1: ้
0: ฮะแต่การวิเคราะห์คลื่นเสียงแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเสียงพี่พันล่าใช่ต้องเป็นพี่พันล่าแน่ๆผมว่าเราพักเบรกกันดีกว่าไปดูอาการพี่พันล่าก่อนนะสงสาร
1: เดี๋ยวมาคิดบัญชีเดี๋ยวมาคิดบัญชี
2: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกดีโกต่อไปให้ชีวิตใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
3: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
4: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: ทีเด็ดเปิดพิจารณาง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
10: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
13: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
15: ์หอม
16: อะไร
15: ผัวอยาก
16: ขั้ว
17: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
18: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
19: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
18: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
19: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: น้องแจมระวัง
8: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
6: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
4: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
6: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
0: สามคุณมาได้ไง
15: มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
0: คุณสาม
18: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
5: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
16: หนูไปด้วยสิ
2: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
12: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
7: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
9: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
11: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
10: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
18: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25
13: น้อง
18: เ
13: ฮ้ยใครให้มึงจับวะ
14: นี่นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
13: ซัน
15: ครับ
17: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
15: ถ้าพ่อกูรู้อะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
13: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
18: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 2:30 ทางช่อง GMM 25

0: างกลมเหลือเกินคุณเทย่าชอบใครไม่ชอบไปชอบจืด
1: พี่จืดนะพี่จืดไม่น่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเลย
0: คุณเทย่าเป็นกงจักรเหรอ
1: คุณเทย่าเป็นดอกบัวเนี่ยกงจักร
2: มาเล่นมุกงูงี้งูงี้อะไรกันตรงนี้คะพี่กำลังเสียใจอยู่นะคะ
1: ที่เล่นมุกนี่ก็ไม่ใหญ่พี่เครียดไง
0: เออ
1: แล้วพี่จะมานั่งร้องไห้ต่อหน้าไลฟ์ทำไมเนี่ย
0: นั่น
2: พี่ไม่ได้จะร้องให้คนอื่นดูค่ะพี่อยากจะร้องให้จืดเห็นอยากให้เขารู้ว่าพี่กำลังเสียใจอยู่
0: อ๋อเหรอโอ้ไอ้เราก็นึกว่าจริงใจที่แท้ก็เรียกร้องความสนใจดูเอ้ย
1: เรียบขโมยลูกพูดพลาด
0: ปิดไลน์สิปิดไลน์ดิน
2: ี่โอ้ฟังนะคะพี่จะมาร้องไห้ฟูมฟายทำไมคะพี่เนี่ยมั่นใจค่ะว่ายังไงสัตว์จืดก็รักพี่ไม่ยอมทิ้งพี่ไปหาอิทนีเกาะหญ้าหรอกค่ะ
1: โอ้โหแต่คุณเฮย่าเนี่ยเป็นถึงลูกในพลเลยนะแล้วก็ทั้งสวยทั้งรวยและอย่างเนี่ยเขาอยู่ใกล้ชิดพี่จืดตลอดเวลาเนี่ยพี่ไม่กลัวจริงหรอ
2: ไม
1: ่ไม่กลัว
2: ไม่แน่ใจ

0: สั่งไปทั้งที่ใจอายอยู่ตรงนี้ไกลกันจะมันโทรหาแป๊บนึงตัวเองโทรศัพท์เข้า
1: ตำลังเคิร์มเลย
2: ครับครับคุณเทย่าเดี๋ยวผมรีบไปครับครับผม
3: เขาต้องไปแล้วนะตัวเองเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาโทรหาไปก่อนนะ
4: จูนจูนยุ่งจูน
1: เฮ้ยเด็กกูฟังจบทอนกันกับอะไรเนาะอีกคอยะเดี๋ยวให้ได้มันบอก
2: เ
1: ดี๋ยวแฟนกูให้ได้มันบอกว่าแล้วมันศูนย์หัวหอนหัวหอน
2: โอ้ยหัวร้อนมากใช่ไหมถ้าร้อนมากเนี่ยไปยืนข้างไอ้สันเลย
5: ยืนทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวฉันจะเอาน้ำล้างเท้าเนี่ยมาสาดให้หายหัวร้อนไงหยุดเลยจะไปเรื่องพี่มาล่าเนี่ยเคลียร์แล้วใช่ไหมแต่เรื่องฉันกับแกสันยังไม่เคลียร์มานี่เลย
1: สันเลย
6: ใครนะมันช่างคิดซ้อมหนีไปหมู่บ้านอื่นก็ทำที่ไหนกันฮะทำคนอื่นเดือดร้อนต้องปิดร้านขายของไม่ได
7: ้ผมคิดเองครับนะ
6: เป็นความคิดที่ดีมาก
8: พรุ่งนี้น่าจะมีคนมาซ้อมเยอะนะคะ
9: คนเยอะเลยเหรอ
7: เยอะเลย
8: ใช่สินะเขาต้องทันตกใจทำไมเนี่ย
10: หมอคู่ก็ดึงขึ้นนะแต่ว่าเมื
9: ่อเอ้ยอย่างเมื่อเลยมันโมเมนต์หมอกตัวนี้มันคือควัน
11: ไปเดินไปบัก
9: ว
11: ิน
9: มันตายแบบนี้หมดได้

0: ลับแลพวกข้าทั้ง3เทพธิดาแห่งยอดเขาสุคณชาติขอมอบให้แก่เจ้าหญิงเข็มอักษร
1: ตอนนี้เจ้าหญิงเข็มก็ได้มณีนพรัตน์เพิ่มขึ้นอีก3เม็ดได้แก่นิลการบุษราคำและเพทายรวมกับมรกตที่อยู่ในกายของนายพนาก็จะเป็น4เม็ด
2: เหลือที่ต้องตามหาอีก5เม็ดนั่นก็คือเพชรทับทิมมุกดาหารไพฑูรย์แล้วก็โกเมน
3: แต่ปัญหาอย่างพวกเขาตอนนี้ก็คือพระเสี่ยวนิลการบุษราคำแล้วก็เพทายเข้าไปเก็บไว้ในร่างของคุณพนาได้จังใด
4: แม่นี่ลีล่ะเถื่อก่อนกับองค์พระช้างคุรีเป็นคนทำพิธีนำมรกตเข้าไปในร่างของคุณพนาตะวันตอนเนี่ยองค์พระช้างคุรีเพิ่นกะกระมังเพียงภาวนาอยู
5: ่ถ้าไม่มีองค์พระช้างคุรีมีใครอีกไหมที่สามารถทำพิธีได
2: ้ข้าทำได้ตามตำราเก่าแก่ของเมืองทันคากได้เล่าขานเอาไว้ว่าชาวบางบทที่มีฤทธาสูงสามารถทำพิธีอัญเชิญมณีนพรัตน์เข้าสู่คทาวุธหรือทำพิธีอัญเชิญมณีนพรัตน์เข้าสู่กายผู้มีสายเลือดผสมได้แต่ต้องใช้ชาวเมืองบางบทที่มีฤทธาสูงถึง9ตน
0: ตอนนี้ชาวเมืองบางบทผู้มีฤทธาสูงสุดก็ได้แก่ข้านางปีศาจของเทาเทพธิดากล้วยไม้เทพธิดากระดุมเงินเทพธิดาชมพูพัน

0: พานและนางพญาคันคากรวมทั้งสิ้นก็เพียงแค่6ตน
1: เจ้าทั้ง3ตนก็มีฤทธาสูงไม่ใช่หรือ
2: ถูกแล้วรวมข้านางหมูป่าไอกะโลพวกเราก็จะมีชาวเมืองบางบทผู้มีฤทธาสูง9ตนเพื่อทำพิธีอัญเชิญนิลการบุษราคำและเพทายเข้าสู่ในกายของนายพนา
3: ดูเหมือนว่าพวกมันกำลังเตรียมจะทำพิธีอมณีนพรัตน์เข้าร่างของไอ้มนุษย์ครึ่งช้างข่าวว่าพวกมันทำสำเร็จในกายของไอ้มนุษย์ครึ่งช้างก็จะมีมณีนพรัตน์อยู่ถึง4เม็ดทั้งมรกตเพทายบุษราคำแล้วก็นิลการ
4: เจ้าจะรอช้าไม่ได้แล้วนะเดชดาภายในคืนนี้เจ้าต้องทำการสิงร่างใครสักคนภายในขบวนของเข็มอับสอนให้ได
3: ้ได้เลยท่านพ่อข้าจะทำให้สำเร็จภายในคืนนี้พวกเราจะต้องเอาชนะท่านนาคำพากับเข็มอับสอนให้ได้ข้าจะไม่ยอมให้ท่านปู่มาดูถูกพวกเราได้อีก

0: การทำพิธีอัญเชิญมณีนพรัตน์เข้าสู่กายของผู้ที่มีสายเลือดผสมมนุษย์ครึ่งช้างจะต้องใช้ผู้ที่มีฤทธาสูงทั้ง9เผ่าพงศ
1: ์ขอให้การทำพิธีในครั้งนี้สำเร็จรุ่งด้วยเธอ

0: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้าเผ่าพงคันฆาก
1: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้านางปีศาจผมเทา
2: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้านางถาวัลย์ปลัย
3: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้าเผ่าพงวานร
4: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้าเผ่าพงสุกร
5: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้าเผ่าพงกลันทะ
6: โอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติข้า
7: เทพธิดาดอกไม
0: ้ข้าทั้ง9เผ่าพงขออัญเชิญมณีนพรัตน์เข้าสู่กายผู้มีสายเลือดผสมมนุษย์ครึ่งช้างโอมโลหิตาสมหะโตโลหิตังสมหะติ
8: องค์พระสังฆคลีเจ้าคะขอให้ร่างกายของพนาสามารถรองรับพลังของมณีนพรัตน์ทั้ง3ได้ด้วยเถิดค่ะ
9: ทำไมพวกเราต้องรออยู่ข้างนอกด้วยอ่ะทำไมถึงไม่ได้เข้าไปในห้องทำพิธี
10: การทำพิธีนำมณีนพรัตน์เข้าสู่ร่างกายของนายพนาต้องใช้สมาธิอย่างสูงพวกเรารออยู่ตรงนี้ถูกต้องแล้ว
9: แล้วทำไมเข็มอักษรเข้าไปได้เข็มอับสอนก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี
11: ่ทิดยืนป้าไปกินเขาต้องข่อยก้าวไปเพลงเสด็จมีเหี่ยวมีแห้งป้าน
9: ี่ทำไมไม่ตอบฮะมาเดินหนีอย่างนี้ได้ยังไงใครๆก็เข้าข้างเข็มอับสอน
12: น่ะแอดพอได้แล้วนะลูก
9: พอเข้าข้างเข็มแล้วเหรอ
12: พอได้แล้วเชื่อพ่อเถอะ
13: เมฆฉันก็ตามกูมานี่

0: จะบ้าข่อยไหมยัง
1: ตอนเนี้ยพวกมันกำลังทำพิธีเอานิรการอุศราค่ำกับเพศไทยเขาไปนี่โตของคุณพนากูสิพามึงไปทำไล่พิธีแล้วก็แย่งเอามานี่นพรัตน์จากสองเม็ดมึงเม็ดหนึ่งพอเม็ดหนึ่งแค่นี้เฮาสองคนก็รวยแล้วเว้ยเฮ้ย
0: แต่ซุ่มมันอยู่ในพิธีต่างหลายเฮาสิขอไปแย่งมันนี่นพรัตน์มันจากไหนล่ะพ่อ
1: เฮ้ยบักปึกเอ้ยตอนเนี้ยพวกมันมั่วแต่ทำพิธีมันบ่ทันได้ระวังตัวพวกย่องเข้าไปฆ่าพวกมันให้ตายทั้งหมดแค่เนี้ยเฮาก็ได้มันนี่นพรัตน์แล้วเว้ยแล้วก็นี่มีดเล่มนี้กูลงอาคมไว้ถ้ามึงแทงมึงฆ่าผู้ใดเนี่ยรับรองตายเรียบ
0: ได้เลยพอคอยจะบ่เฮ็ดให้เจ้าผิดหวัง
2: นะมะพัทธะโอมนะมะหาโคจสารสวาหะอุอุอะมะโคจสารนะมะสวาหะข้าบุตรชายผู้มีสายเลือดผสมแห่งช้างสารขอไหว้วอนต่อเทพเจ้าแห่งช้างผู้เป็นใหญ่เหนือปวงช้างทั่วทั้งปวงขอเทพเจ้าแห่งช้างได้โปรดประทานอนุญาตให้พลังแห่งนิรการบุษราคำเพทายเข้ามาอยู่ภายในกายมนุษย์ครึ่งช้างเฉกเช่นข้าด้วยเถิดอุอุอะมะโคจสารนะมะสวาหะ
3: ขอเทพเจ้าแห่งช้าง
4: ได้โปรดประทานอนุญาตให้พลังแห่งนิรการบุษราคำและเพทายเข้าไปอยู่ในกายมนุษย์ครึ่งช้าง
3: ฉีกเช่นนายพนาด้วยเถิด
2: อุอุอะมะโคจสารนะมะสวาหะอุอุอะมะโคจสารนะมะสวาหะอุอุอามะโคจสารนามะสวาหะ

0: คุณพนาคุณพนา
1: จะสำเร็จไหมคำผา
0: คุณพนาอดทนไว้นะคะ
2: สำเร็จแล้วนาลินทั้งมรกตนิลการเพทายแล้วก็บุษราคำเข้าสู่ภายในกายของนายพนาเรียบร้อยแล้ว
1: เหลือเพียง5เม็ดเท่านั้นคำผาเข็มอักษรก็จะสามารถปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาได้อีกครั้งและลูกของเราก็จะทำคาถานพรัตน์มาช่วยถอดคำสาปให้กับท่าน
0: เจ็บมากไหมคะ
3: เจ็บมากเลยเข็มแต่ผมรู้ว่าผมเจ็บไปเพื่อใครเจ็บไปเพื่ออะไรต่อให้เจ็บมากกว่านี้ผมก็จะอดทนเพราะผมสัญญากับเข็มไว้แล้วว่าผมจะช่วยตามหาแล้วก็ช่วยเก็บมณีนพรัตน์ทั้ง9ให้ได้

0: คันสมมุติว่าซุ่มเฮาได้มานี่นพรัตน์คนละเม็ดแล้วเฮาสิจังไหนต่อ
1: กูก็สิพามึงหาทางเมื่อบ้านเอามานี่นพรัตน์ไปขายอยู่เมืองมนุษย์ทิมบักปีดาคะอีแพทให้มันตายอยู่เมืองบางบดนี่ล่ะ
2: ไอ้พวกสารเลวแก2คนคิดจะหักหลังฉันกับพ่ออีกแล้วใช่ม
3: ั้ยมึง2ตัวนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องจริง
2: ๆโมเมนต์จังสันนะครับตอนปีดาคุณแพท
3: หุบปากไปเลยไม่เชื่อมึง2ตัวอีกแล้วมึง2ตัวนี่กล้าหักหลังกูพวกมึงก็ตายเป็นผีที่เมืองบางบดนี่ละ
2: คุณแพทย์ไปไหนครับไอ้เล็กไปคุณแพทย์ไปไป
3: พ่องูตายพ่องูมึงก็ต้องตายด้วยมีดหมอของมึงนี่แหละ
2: คุณพ่อ

0: วิหงปักศรีปักษาสักลือศาสนาทวิชิชาขอด้วยมวลอำนาจแห่งปักศรีฤทธาพญาอินทรีเจ้าเวหาข้าขออัญเชิญปีกเหล็กปักษาเข้าเข็นฆ่าในศัตรู
1: ชีวิตข่อยกับลูกเธอข่อยยอมแล้วเสียข่อยเฮ็ดอีหยังข่อยยอมเฮ็ดทุกอย่าง
0: พวกเจ้าแน่ใจนะว่าพวกเจ้าจะยอมทุกอย่าง
2: ตอนนี้พวกข้าเทพธิดาดอกไม้แห่งเมืองยอดเขาสุคันธชาติได้มอบนิลการบุษราคำและเพทายให้กับเจ้าหญิงเขมอักษรตามคำมั่นสัญญาแล้วพวกข้าจึงต้องอำลากลับสู่ยอดเขาสุคันธชาติ
3: ข้าและนางถาวรปลัยก็จำต้องร่ำลากลับป่าเช่นเดียวกัน
4: เจ้าหญิงเขมอักษรหญิงผู้มีจุดมุ่งหมายของนางฟ้าข้าขออวยพรอวยชัยให้ท่านตามหามณีนพรัตน์อีกทั้ง5เม็ดให้เจอด้วยเถิดท่านคือความหวังเดียวของชาวเมืองบางบด
5: ข้าขอบใจพวกท่านทั้งสามมากเลยนะขอให้มิตรไมตรีของพวกเรามั่นคงและยืดยาวเหมือนสายน้ำในบึงโขงลมที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในเมืองพังบุ

0: จ้าเข็มเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับรีบตามเขานานมาเร็ว
1: ลาลินเราจะเอายังไงกันดีเราจะตามลูกของเราไปหรือว่าจะกลับวิหารนครราช
2: ข้าเป็นห่วงลูกเราตามไปดูลูกกันหน่อยเถอะไปคำพาเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะพ่อเพ็ง
3: กับท่านปีดาคุณแผดพานบุญทรงหลักบักเน่พากันหายไปใส่กับหูพวกพ่อก็เลยพากันออกยางตามหา
4: ตามหากันได้สักพักก็เจอนี่ขอรับ
0: นี่มันเลื่อนนี่ครับ
5: นี่คือเลือดมนุษย์อย่างแน่นอน
2: ต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับยายแพทแน่เลยค่ะพี่พนา
0: เอางี้นะครับทุกคนเราแยกย้ายกันตามหานะครับ
1: ผู้ใดกันที่มันกล้าเข้ามาสังหารมนุษย์ผู้นี้ถึงในเมืองคันคาดได
2: ้ผ่าข้าได้กินของพวกเอ็นซี
6: ครั้งสุดท้ายที่เขาเห็นคุณปีดากับคุณแพทเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนสอกไปยางหลิง
3: เพราะฉะนั้นพวกเขาก็ยางน้ำหาอยู่แถวๆนี้แหละพวกเพื่อนก็สิยางไปใส่ในประเทศไกล
5: สองไปด้านนู้นส่วนนางหมูป่าตามเข้ามา
7: ย่ารกเช่นนี้เจ้าพอเดินได้ไหมแม่ต้นกระถิ่น
2: ฉันเดินได้น่ะนายรีบเดินนำไปเถอะฉันร้อนใจเป็นห่วงยายแพทจะแย่อยู่แล้ว
7: แต่เท่าที่ข้าเห็นนางไม่เคยเป็นห่วงเจ้าเลยสักครั้งทำไมเจ้าถึงมีแต่ใจเป็นห่วงนาง
2: ก็ฉันกับแพทเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันจะทิ้งกันยามทุกข์ได้ไงหรอ
7: เจ้านี่เป็นคนดีเสียจริงแม่ต้นกระถิ่นแต่เจ้าระวังไว้หน่อยก็ดีบางครั้งถ้าเจ้าเป็นคนดีกันไปคนจะมองว่าเจ้าโง่ได้นะ
2: นี่นายหลอกด่าฉันหรอกสีครามนับมันนายยิ่งจะปากร้ายมากเกินไปแล้วนะ
7: เจ้านี่ดื้อเสียจริงไม่ต้องกระดิ่นข้าต้องทำอย่างไรถึงจะปรามความดื้อของเจ้าได้

0: ขวัญไปเถอะคนอย่างนายหุ้ย
1: ไอ้สีขามเองไปหอมแก้มหนูมินตาได้อย่างไร
0: เข้มใส่ไปตามหาคุณแพทแล้วเป็นยังสีขามก็หนูมินตาเคยมาพอดหลักกันอยู่หนีเนาะ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะป้าดวง
0: มันเป็นอุบัติเหตุค่ะ
3: ใช่ข้ากับแม่เจ้ากระถินก็เลยหกล้มไปด้วยกันครับแต่ที่ข้าหอมแก้มแม่เจ้ากระถินเมื่อกี้ไม่ใช่อุบัติเหตุของนางดวงข้าตั้งใจ
0: สีข้ามไม่จะพูด
4: เอาละเอาละหนูมินตาสีข้ามเจ้าทะเลาะกันได้แล้วเดี๋ยวพวกเฮาเนี่ยเฝ้าออกตามหาคุณแพทกันดีกว่าไป
5: เอ็งนี่มันเจ้าเล่ห์นักนะไอ้สีข้าม
3: ถ้าข้าไม่เจ้าเล่ห์เช่นนี้ข้าจะได้เมียท่านพ
5: ่
3: อ
5: ไป
6: เจ้าสองพ่อลูกบอกว่าจะยอมช่วยเหลือพวกข้าทุกอย่างถ้าอย่างนั้นก็จงพิสูจน์ให้พวกข้าได้เห็นโดยการทิ้งศพของมนุษย์ผู้นี้ลงในแม่น้ำบนทก
7: ผ่านมึงทรงหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำนะมึงจะมาหักหลังพวกกูแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย
8: แม่ช่วยฉันด้วยแม่ช่วยไปบอกพี่มนากับเข็มเลยพี่มนากับเข็มเอาอยากจะกลับเขาล่างอ่ะแม่ช่วยฉันด้วยนะแม่คะ
9: ก็คิดดูให้ดีซะเถอะอีนางมนุษย์ผู้นี้มันหาได้เคยรักเจ้าไหมแล้วเหตุใดเจ้าต้องลังเลใจที่จะช่วยมันดีถ้าหากพวกเจ้าสองคนช่วยพวกข้านอกจากเจ้าสองคนจะรอดชีวิตกลับไปแล้วพวกเจ้าก็ยังจะได้ทรัพย์สมบัติจากเผ่าพงอินทรีย์ของเราไปใช้ยังเมืองมนุษย์ด้วย
4: เห็นอย่างไรพ่
10: อผมเห็นยากเลยเว้ยมึงซอยกูหามศพอีแพทกับบกปีดานี่ย่องลงห้ามไปเร็ว
8: พี่พานมึงต้องจะบ้า
7: อย่านะเว้ย
8: ย้อนเดี๋ยวนี้ละ
7: อาคุณต้อง
8: ย้อนเดี๋ยวนี้ละ
7: ไอ้พระนุทรงไอ้ชาติชั่วน่าจะกลับไปฟ้องพวกหนูเข็มให้สังหารพวกแกทั้งสองคนเลย
6: โอวิหงวิหงปักศรีปักษาสกุลีสกุณาทวิชิชากรโดยมนต์อำนาจแห่งปักศรีฤทธาพญาอินทรีย์เจ้าเวหาข้าขออัญเชิญแสนกล้าแห่งสกุณาเขาเข็นฆ่าหรือศัตรูวิญญาณพ่อของเจ้าได้แตกสลายดับศูนย์ไปแล้ว
8: อีพวกชั่ว
11: อีกสักครู่ติดตามชมภูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ของเราค่ะกับช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุบโปบอกเลยว่าของดีโปรเด็ดมีให้ที่นี่ที่แรกเลยนะคะและใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นเหม็นกลิ่นเปรี้ยวกลับจากที่ทำงานมาแล้วรู้สึกโอ้โหมันเหนียวตัวจังเลยมันกลิ่นแรงมากไหนจะฝุ่นไหนจะเหงื่อใครอยากอาบให้สะอาดสดชื่นได้ผิวผ่องๆแล้วก็ฟังทางนี้เลยเพราะเราอยู่กับคุณป้องและสบู่สมุนไพรหอมมากๆเลยคุณป้อง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
0: นี่ลี่นึกว่าลี่อยู่สปากลิ่นมันหอมนี่ขนาดยังไม่ได้โดนน้ำเลยนะ
1: ดีใจมากๆเลยพี่ลี่คือสูตรนี้เนี่ยนะมันเป็นสบู่น้ำมันสมุนไพรคนที่มีกลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะมีอากาศอับร้อนชื้นโอ้โหพอเกิดเป็นอับๆแม่จะเกิดมีกลิ่นขึ้นมาพอมีกลิ่นปุ๊บแม่จะมีอาการคันขึ้นมาสบู่ธรรมดาไม่พอและเอาไม่อยู่ต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรที่เป็นเบสน้ำมันและโดยเฉพาะพี่ดาคนนี้ทำกับข้าวโอ้โหอากาศร้อนอบอับชื้นผัดพริกแกงตัวเหนียวเดาะนะผิวร้อนพาวแสบผิวพออาบด้วยสบู่สมุนไพรสุขสกินก้อนเขียวเข้าไปเย็นสบายผิวผ่องและตัวหอม
0: อันนี้เหมือนดาราไหมคะ
1: แม่นกปัจจุบันนี้77แล้วนะพี่ลี่คือผู้สูงวัยวัย77ปัญหาคืออะไรผิวแห้งปัญหาคืออะไรแห้งเสร็จแตกเสร็จเป็นขุยขาวแล้วมีกลิ่นแก่กลิ่นแก่มันจะ
0: กลิ่นเฉพาะตัวจริงๆนะ
1: พี่ลี่มันจะเหมือนดอกไม้แห้งเหมือนเสื้อผ้าที่แบบไม่ได้
0: อาบอันนี้พูดตรงๆแม่หนูเป็น
1: นี่แหละ
0: ขออภัยคุณแม่
1: พออาบตัวนี้ปุ๊บมันจะดับกลิ่นแก่กลิ่นวัยตัวเนี้ยดีมากๆ
0: ได้หรอปกติอาบน้ำยังไงก็ไม่ได้นะกลิ่นแก่เน
1: ี่
0: ย
1: ใช่คือสูตรนี้โชคดีว่าเขามีมะนาวดับคาวมีมะลิแล้วก็มีบุญนาคเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกลิ่นอาบกลิ่นคาวยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะมีกลิ่นเปรี้ยวเอาสูตรนี้ไปอาบสบู่ธรรมดาไม่จบต้องจบด้วยก้อนเขียวตัวนี้เลยค่ะพี
0: ่และที่สำคัญโปรโมชั่นดีมากทุกคนค่ะ8นาทีเท่านั้นกดเบอร์ให้ทันนะตอนนี้ค่ะโปรเก่าปกติได้16ก้อนว่าเยอะแล้ว16ก้อนจากเกือบ 5,000 เหลือ999วันนี้เยอะกว่านั้นค่ะ999เท่าเดิมแต่ได้24ก้อนได้สบู่เพิ่มขึ้นอีก8ก้อนและยังไม่พอวันนี้ได้เป็นสบู่อาบน้ำที่เป็นเจลอาบน้ำให้อีก8ซองรวมทั้งหมดนี้ทุกคนดูดีๆนะ32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 วันนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีทั่วประเทศกดเบอร์ให้ทันเลยตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925สั่งสบู่สุขสกินค่ะ
1: คิดดูนะกล่องใหญ่ๆแบบนี้1กล่องอ่ะให้ไปต้อง8ก้อนแบบนี้คือให้เยอะมากแล้วใช้อย่างต่ำอ่ะประมาณ8เดือนก้อนละเดือนแล้วเดิมอ่ะมันจะเป็นโปรแพ็คแถมแพ็คคือเดิมมันจะได้แค่นี
0: ้
1: แต่สำหรับวันนี้มันจะได้แพ็คละพันกว่าบาทมาอีกแพ็คนึงเลย
0: เพิ่มอีก8ก้อนใหญ่
1: เพิ่มอีก8ก้อนนี่คือโปร2โหลอาบอย่างต่ำอ่ะเป็นปีสั่งวันนี้ปีหน้ามาสั่งใหม่แล้วไอ้ตัวครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวนี้ดีมากสำหรับคนผิวแห้งหนักๆนะเอาสบู่เหลวตัวหอมให้อีก8ซองคือคุ้มมาก
0: คุ้มจริง
1: จากหลักร้อยกล่องนึงเนี่ยหลักพันนะตกเฉลี่ยแค่หลัก10นะถูกมากๆเลยเพราะฉะนั้นรีบเลย
0: จากก้อนละ290วันนี้เฉลี่ยมาแล้วเหลือชิ้นละ31บาทจาก290เฉลี่ยแล้วเหลือชิ้นละ31บาทวันนี้วันเดียวตอนนี้เหลือไม่ถึง90เซตแล้ว02-817-9925ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: พูดถึงนะก้อนละ30กว่านะยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลยอ่ะแต่อันนี้เป็นสบู่สมุนไพรพี่สุธีแกทำปลาในตลาดแล้วความคาว
0: ปลา
1: เข้าซอกเล็บอาบยังไงก็คาวฟอกยังไงก็คาวเลยบอกพี่สุธีสูตรเนี้ยมีมะนาวดับคาวมีมะลิมีบุญนาคทำให้พี่เนี่ยนะลดปัญหากลิ่นตัวคาวกลิ่นตัวเค็มกลิ่นตัวเปรี้ยวแล้วสูตรนี้นะเราไม่ได้เป็นสบู่โซดาไฟพี่ลี่สบู่ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยเขาผสมพวกโซดาไฟแต่เราจะเป็นเบสน้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ๆที่ผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยมีอาการคันจะใช้สูตรนี้ดีเพราะเขามีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันมะรุมมีน้ำมันมะกอกแล้วเราใส่เบสเป็นสบู่น้ำมันแม่นกใช้บอกอาการผื่นแห้งตุ่มเม็ดคันดีขึ้นแม่นกใช้บอกกลิ่นตัวคาวเค็มสาบกลิ่นแก่กลิ่นอับดีขึ้นแล้วมันเป็นสูตรเย็นเพราะฉะนั้นพอคนมีอาการคันๆอ่ะพอเจอความเย็นเข้าไปมันจะสบายผิวมาก
0: อยากรู้แล้วว่าลักษณะเนื้อฟองของเขาเป็นยังไงและอีกอย่างนึงคุณป้องขาคือหลายๆคน
1: อ
0: ่ะจะมีปัญหาอย่างผู้หญิงเราเห็นบอกว่าสบู่ตัวนี้ล้างได้ทั้งหน้าและตัว
1: ใช่
0: คราวนี้ถ้าหน้าหนูแต่งหน้าอยู่อ่ะคุณป้อง
1: นี่เดี๋ยวล้างมือ
0: ช่วยอะไรทำอะไรอ่ะ
1: ฝุ่นค่าฝุ่น
0: อ๋ออันนี้ใช่มาสคาร่าต่างๆค่าฝุ่น PM ก็ได้หมด
1: อันนี้ค่ะ
0: แต่ตอนนี้เหม็นเค็มมากเลยน้ำปลา
1: น้ำปลา
0: น้ำปลาไปโอ้โห
1: อ
0: ัน
1: นี้ต้องฟอกเลยนะ
0: แปลว่าถ้าเกิดว่าดับกลิ่นน้ำปลาได้หนูยอมนะกลิ่นเหงื่อต้องเอาอยู่นะ
1: ใช่แล้วดูนะ
0: ฟองฟอดมากเลยกลิ่นหอมมาก
1: ฟอดมากน่าใช้มาก
0: คุณป้องแต่กลิ่นของสบู่สุกสกินตัวเนี้ยมันหอมกบกลิ่นน้ำปลาไปแล้ว
1: ใช่เนี่ย
0: แต่เรียกรู้ว่าไอ้เครื่องสำอางเมคอัพกันน้ำเนี่ยมันหลุดจริงไหม
1: นี่ไงนี่ไง
0: อุ้ยหลุดจริงด้วย
1: แล้วใสเดี๋ยวป้องให้ดู
0: อุ้ยดูกระจ่างใสขึ้น
1: นะหนึ่งสองและสามพี่ลี
0: ่
1: ใสกิ๊ก
0: ใสมากเดี๋ยวขออนุญาตจับขอเทียบไปที
1: เอาเทียบเลย
0: แล้วขอจับฝั่งหน่อย
1: นุ่มนุ่ม
0: อุ้ยนุ่มมาก
1: พี่ลี่มันมีว่านหางจระเข้มันมีวิตามินอีวิตามินบีเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวมันจะเนียนนุ่มมันจะไม่ได้ล้างแบบยากอ่ะมันล้างออกง่ายแต่ทิ้งความชุ่มชื้นไว้แล้วโปรวันนี้พี่ลี่
0: ค่ะ
1: คือ1กล่องให้คุณผู้ชมดูนะเราเนี่ยให้ไป8ก้อนแบบนี้เลยนะคือปกติป้องขายก้อนนึงก็290แล้วอ่ะแพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยแพ็คนึงอย่างเงี้ย 1,000 กว่าบาททําโปรลดสุดๆก็จะเป็นแพ็คแถมแพ็คใช่ปะนี่คือโปรเก่าใช่มั้ยพี
0: ่
1: แต่วันนี้เดี๋ยวป้องให้แพ็ค 1,000 กว่าบาทเนี่ยอีกแพ็คนึง
0: ซึ่งอีกแพ็คนึงหมายถึงเพิ่มอีก8ก้อนนะคะยังไม่พอยังมีสบู่เจลอาบน้ำอ่ะ
1: เป็นครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมตัวเนียนตัวเด้งตัวเด็กนะคะตัวนี้เนี่ยให้ไปอีก8ซองหมดเบ็ดเสร็จทั้งหมดเนี่ย

0: 32ชิ้น
1: ค่ะ
0: ราคาวันนี้เอาไม่ถึง
1: 1,999 บาทส่งฟรีทั่วประเทศแล้วตอนนี้ทุกคนดูเหลือน้อยกว่า52เซตแล้ว51เซตแล้วเพราะฉะนั้นรีบโทรมาอุ๊ยลงไปเรื่อยๆรีบพูดตัวเลขไม่ทันแล้วคุณดูละกันเหลือน้อยกว่า40กว่าเซตอ่ะเพราะฉะนั้นโทรตอนนี้028179925ส่งฟรีทั่วประเทศคุณป้องอีก1อย่างที่ลี่มีคำถาม
0: ค่ะพี่ลี
1: ่อยากรู้เมื่อกี้เรื่องกลิ่นได้แล้วแต่คราวนี้บางคนน่ะเขาจะมีพวกฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดบนใบหน้าบางคนมีสิวตามหน้าอกตามหลังใช้ได้หรือเปล่า
0: ตัวนี้พอเอาไปฟอกบางคนสิวนี่ยุบฝ่อเลยนะเพราะว่ามันมีพวกรังจืด
1: อันนี้ก็ดารา
0: ใช่พี่หนุ่มสันติสุขของสิริพี่หนุ่มเนี่ยนะตรงตามหลังเนี่ยแกจะคันเป็นแบบว่าเป็นตุ่มคันนะแล้วตรงแขนแกจะแห้งมากเลยบอกพี่หนุ่มตัวนี้มีรังจืดภูคาวทองพันช่างภูคาวมันลดอาการคันเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: มันสมุนไพร
0: ใช่สมุนไพรไทยเพราะฉะนั้นที่มันขึ้นตุ่มเม็ดตรงบริเวณหลังเนี่ยใช้ตัวนี้ดีมากพี่หนุ่มตอนนี้ติดสุขกินมาก
1: ค
0: ุณลุงแกทำนาทำไร่ทำสวนเจอเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นจากเคมี
1: เหงื่อออกอีกร้อนอีกอับชื้นอีก
0: ใส่หมวกเอาอับชื้นไปหมดเลยบอกพี่ต้องเอาสมุนไพรล้างน
1: ะ
0: นะคะแกตอนนี้ใช้ตัวนี้ทุกวัน
1: ผมด้วยเหรอคะ
0: แกก้อนเดียวผู้ชายเนาะผู้ชายก็เอาง่ายๆเลยสระผม
1: สระผมล้างหน้าล้างตัวได้หมดแต่ขอย้ำว่าถ้าเป็นผู้หญิงหลักการเอามาล้างหน้าน่าจะแห้งหรือเปล่าคุณป้อง
0: ตัวนี้มันเป็นสบู่เบสน้ำมันมันจะมีพวกน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้าง
1: ลุง
0: มันจะไม่เอี๊ยดเกินไป
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยอายุเยอะๆนะคะอยากจะให้ใช้กันเลยเพราะว่าพออายุเยอะมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะเริ่มมีอาการคัน
1: ใช่ผิวแห้งผิว
0: แล้วเวลาที่มันคันปุ๊บมันจะนอนไม่หลับอาบน้ำเสร็จปุ๊บผิวนี่ตึงเอี๊ยดคันไปหมด
1: 2นาทีสุดท้ายอ่ะใครมีปัญหาผิวพรรณอ่ะลองดูก่อนจะไปคลินิกก่อนจะไปทำอะไรกับผิวก่อนจะเอายามาต่างๆมาทาลองอาบน้ำให้สะอาดพร้อมกับการบำรุงในตัวก่อนกับวันนี้สบู่สมุนไพรจากสุขสกินโปรโมชั่นไม่เคยได้เยอะเท่านี้มาก่อนเลยคุณป้อง
0: แพ็คนึงให้ตั้ง8ก้อนแพ็คเนี้ยพันกว่าบาทนะทำโปรลดกันสุดๆเนี้ยนะมันก็คือจะได้เป็นแพ็คแถมแพ็คมันจะได้แค่2
1: แ
0: พ็คก็คือ16ก้อนแต่ใครโทรสั่งวันนี้จะให้อีกแพ็ค8ก้อนรวมเป็น24ก้อนนี่คือโปร2ปีสั่งวันนี้2ปีมาสั่งกันใหม่
1: ใช้2ปีเลย
0: มันไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่เป็นสบู่เบสน้ำมันสมุนไพรลดอาการคันกลิ่นตัวเพราะฉะนั้นใครตอนนี้นะคะที่รู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บมีอาการคันยิบยิบยิบนอนไม่ได้เอาไปอาบใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นตัวกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวกลิ่นเปรี้ยวเอาไปอาบจะรู้สึกสดชื่นสบายตัว
1: ใช่แล้วและยังไม่พอวันนี้มีของแถมด้วยนะคะสำหรับสบู่อาบน้ำแร่แช่น้ำนมเป็นเจลอาบน้ำอย่างดีให้อีก8ซองด้วยยกเซตนี้ลี่ย้ำว่า32ชิ้นไม่ต้องจ่าย 7-8,000 นะคะ999บาทส่งฟรีและเรื่องของการบำรุงผิวอาบไปด้วยสะอาดไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยกลิ่นหอมมากเลยคุณป้องค่ะ
0: เนี่ยคือพออาบปุ๊บเนี่ยมันน่าอาบมากแล้วดูฟองสิเนี่ย
1: ฟองเยอะมากเลยอ่ะ
0: ฟองมันฟอดมากแล้วป้องก็อาบอย่างเงี้ยมันน่าอาบสุดๆเลยพี่ลี่เนี่ย
1: ย้ำเลยว่าตอนนี้สายเยอะมากนะคะดูที่มือคุณป้องระหว่างนี้ดูไปด้วยโทรไปด้วย02-817-992530วิสุดท้ายขอเทียบผิวอีกรอบก
0: ็
1: แคบอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าผิวมันจะใสและนุ่มขนาดนี้โทรให้ทันนะคะใครก็ตามอยากได้ทั้งหมดนี้ย้ำว่า32ชิ้นราคาเต็ม 7-8,000 วันนี้จ่าย999บาทส่งฟรีทั่วประเทศผิวนุ่มๆขาวๆแบบนี
0: ้
1: เฉลี่ยมาแล้วจากสบู่ก้อนนึง290วันนี้เหลือชิ้นละ31บาท
0: เดี๋ยว
1: โ
0: ทรให้ทันนะคะจากแบบว่ากล่องนึงเป็นพัน
1: อ
0: ะวันนี้เหลือก้อนหลัก10โปรวันนี้โปรวันสุดท้ายด้วย
1: หมดเวลาแล้วแต่คุณยังโทรสั่งได้อยู่028179925นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย
0: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์พันบุญส่งเข็มรู้จักกับเขามาตั้งแต่เด็กๆส่วนไอ้เมฆเข็มก็เล่นกับมันมาตั้งแต่จำความได้ถ้าพวกเขาเป็นอะไรไปเข็มต้องรู้สึกผิดมากแน่ๆ
3: เข็มมันไม่ใช่ความผิดของเข็มเลยนะเข็มไม่ต้องโทษตัวเองผมขอพูดตรงๆนะเข็มเราไม่ได้ขอให้พวกเขาเข้ามาในเมืองบางบทกับเราด้วยซ้ำเพราะเขาแอบเข้ากันมาเอง
2: แต่เข็มก็เป็นห่วงพวกเขาอยู่ดีค่ะหวังว่าพวกเขาจะไม่เป็นอะไรนะคะ
3: เข็มสอสอปิดา
2: ปิดา

0: ียมส่งสัญญาณให้ทุกคนมาที่นี่เร็ว
1: ค่ะแสงเข็มเงี้ยวเจ้าเข็มส่งสัญญาณมาเช่นนี้จะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่แน
2: ่ข้าว่าพวกเรารีบไปกันเถอะไป
1: เจ้าเข็มส่งสัญญาณปล่อยแสงแห่งเข็มเงี้ยวขึ้นท้องฟ้า
3: แสงขึ้นมาจากทางแม่น้ำตมบันทบพวกเรารีบไปหาเจ้าเข็มกันเถิด
4: นั่นแสงแห่งเข็มเงี้ยวของเข็มอับสอนนี
5: ่แสดงว่าพวกอีเข็มหูแล้วว่าพวกคอยหายไปท่านอิซี่ค้ำจันซอยสลายวิญญาณอีแพทโหลดเดี๋ยวคอยสองคนเสียวไม่ย้อนลงน้ำ
1: เฮ้ยบ่ได้ได้พ่อคอยย่อมอ่ะสิสลายไปย่างคุณแพทย์บ่ได้คอยรู้ตัวคุณแพทย์คอยหาคุณแพทย
5: ์บักเมฆภาษาผู้ยิ่งเนี่ยมันหาไสก็ได
4: ้หยุดได้ละพวกเจ้าสองคนไม่ต้องเถียงกันข้าจะไม่ทำลายวิญญาณของนางมนุษย์ผู้นี้และข้าก็จะไม่ทิ้งร่างของมันลงในแม่น้ำมนทกด้วย
2: นี่ท่านจะปล่อยข้าไปจริงๆใช่ไหมถ้าท่านปล่อยข้าท่านเอาวิญญาณข้ากลับเขาล่างด้วยได้ไหมอ่ะน้าเขาร้อง
6: เจ้าเข้าใจผิดแล้วนางมนุษย์นางเหตุผลเดียวที่พวกข้าจะไม่ทำลายวิญญาณของเจ้าก็แค่เพราะว่าข้าจำเป็นต้องใช้ร่างของเจ้าเข้าไปสิงสู่เพื่อแฝงตัวเข้าไปในขบวนของเข็มอับสองก็เท่านั้น
2: โอ้ยสี่ชั่วข้าจะไม่ยอมให้แกใช้ร่างของข้าเด็ดขาดคอยดูนะข้าจะไม่บอกพี่พนักกับเข็มให้รับรู้ถึงแผนการชั่วร้ายของพวกแก
4: เนตรดาวต้องใช้ร่างของเจ้าในการสิงสู่ข้าจึงทำลายวิญญาณของเจ้าไม่ได้แต่ระหว่างนี้เจ้าต้องถูกกักขังอยู่ในโถกักวิญญาณโอมวิหงปักศรีปักษาสกุลีสกุณาสวิทิชากรโดยมนต์อำนาจแห่งปักศรีฤทธาบยายสีเจ้าเวหาข้าจะร่ายมนตาดูดวิญญาณกลืนวิญญาณเอามาภายในโถกักวิญญาณนี้ด้วยเถิด

0: ทุกเข็มนี่มันเกิดอะไรขึ้น
1: ปีตาแล้วยายแพทท่านบุญส่งกับไอ้เมฆหายไปไหนครับพี่พนา
2: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมินเมื่อกี้พี่เดินตามหาอยู่กับเข็มนี่แหละแต่พี่ก็เห็นศพสสพีดาลอยน้ำมาพี่ก็เลยลงไปลากมา
3: ถ้าศพลอยตามน้ำมาฉะนั้นแล้วให้พวกเจ้าเดินทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วจักเจอพรรคพวกที่เหลือ
1: เข็มก็เห็นด้วยจ้ะนางพญาคันคางั้นพ่อเพลงแม่ดวงพี่หมูป่าเฝ้าศพท่านปีดาก่อนนะจ๊ะส่วนที่เหลือตามเข็มมา
3: ข้าจะไปช่วยด้วย
2: พวกเราตามหาอีก3คนที่เหลือให้เจอผมไม่อยากให้ใครในขบวนเป็นอะไรอีกไป
4: มนุษย์ผู้นี้ตายด้วยปีกเหล็กแห่งปักษา
5: ฝีมือของพวกอินทรีย์งั้นหรือเราไปกันเถอะรีบไปช่วยเข็มอักษรเพราะยังไงก็ไม่มีใครมองเห็นเราสองคำผา
6: ได้เวลาที่ลูกต้องแฝงวิญญาณเข้าไปสิงสู่อยู่ในกายของนางมนุษย์ผู้นี้แล้วเนตรเรา
7: ข่อยเองก็มีวิชาคมมากพอหน่อยแต่ก็บ่เคยเห็นวิชาคมใดที่สินหาอัศจรรย์ใจเท่ากับวิชาแฝงวิญญาณมาก่อนเลยยิงเนตรเราซอยเห็นให้ข่อยเห็นเป็นบุญตาเนี่ยทอน
8: สันติปักขาอัปปัตนาสันติปาธาอวัจนามาตาปิตาจาริคัตตาชาตเวปติกะกะมะ
2: แพทย์เมฆแพทย์แพทย์ได้ยินไหม
1: ท่านบุญส่ง
2: ไอ้เมฆเมฆ
1: ยายแพทย
8: ์กูจักเสกใส่ผืนฟ้าให้ขวัญมันเลื่อนมาให้วิญญาณกูเลื่อนเข้าให้ร่างนี้ออดดังกบสยบตะกูดังเขียนหงายละเอียดดังงูให้กูใหญ่ดังผืนฟ้า
2: ท่านผู้ชม
9: ท่านผู้ชมได้ยินไหม
1: ไอ้เบ๊ก
2: ไอ้เบ๊กแพท
8: สหะ

0: เนี่ยดาวลูกพ่อเจ้าแฝงวิญญาณสำเร็จแล้วบัดนี้วิญญาณของเจ้าได้เข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างของนางมนุษย์ผู้นี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
1: ไอ้เบกนางแพทย์เอ้ไอ้เบกแพทย
2: ์สงสัยพวกมันสิมาแล้วล่ะท่านอินทรีย์คำจัน
0: ข้าฝากดูแลเนี่ยดาวด้วยอย่าให้ผู้ใดล่วงรู้ไปนันขายว่าในร่างนางมนุษย์ผู้นี้มีเนตรดาวสิงสู่อยู่ถ้าทุกอย่างสำเร็จลุล่วงพวกเจ้าจะได้รับค่าตอบแทนจากเผ่าพุงอินทรีย์อย่างหนัก
3: จะเป็นไงบ้างอ่ะเจ็บตรงไหนไหม
4: พี่แพทย์เกิดอะไรขึ้นกับท่านบุญส่งพวกเราเจอศพท่านปิดาอยู่ทางด้านนู้นเกิดอะไรขึ้นกับท่านปิดาแล้วนี่คุณแพทย์เป็นอะไรอ่ะ
5: มันถูกท้าคำจันทร์ฆ่าม
6: ันทำไมเจ้าถึงเรียกพ่อตัวเองว่ามัน
2: อ๋อท่านคำจันทร์ข้าท่านปิดาต่อหน้าคุณแพทย์คุณแพทย์ก็เลยช็อกยังที่พวกสู้เห็นนี่แหละ
7: แล้วทำไมเท้าคำจันทร์ถึงไม่ฆ่าพวกเจ้าด้วย
2: เท้าคำจันทร์ก็เกือบฆ่าพวกกูเหมือนกันแต่พวกสู้แหลนมาซอยท่านเท้าคำจันทร์ก็เลยไปเลย
6: แล้วนี่ไอ้เมฆเป็นอะไรทำไมถึงไม่พูดไม่จา
2: บังเมฆมันก็ช็อกคือคุณแพทย์นี่แหละสู้กับหัวอยู่แล้วว่าลูกกูมันขี้ขาดตาขาวซ้ำไหนแม่นบ่บังเมฆ
6: แม่นคอยช็อกช็อกอีหลีย่านหลายพ่อคอยย่าน
2: มึงบ่ต้องย่านหรอกกูอยู่ทั้งคนบ่มีผู้ใดขามใดหรอก
4: ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราพาคุณแพทย์กับไอ้เมฆไปพักที่ปราสาทหินคันคากก่อนดูเหมือนว่าสองคนนี้จะช็อกมาก
3: แพทเดินไหวไหมแพทได้ยินที่พี่ถามไหม
4: เข็มว่าคุณแพทคงเดินไม่ไหวอะค่ะคุณมนาอุ้มคุณแพทไปส่งดีกว่า

0: ไปผมเองเข้าย่านได้แล้ว
1: ข้ารู้สึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ท่าทีของมนุษย์นางนี้ดูผิดแผกแปลกประหลาดยิ่งนัก
2: ข้าเองก็สังหรณ์ใจไม่ต่างจากเจ้าหรอกนาลินแต่ที่ข้าสงสัยมากกว่าก็คือทำไมท่านพี่คำจันเข้ามาที่เมืองคันคาแล้วมาสังหารมนุษย์ผู้นั้นไปทำไมแล้วพอเข็มอักษรกับพรรคพวกวิ่งเข้ามาทำไมท่านพี่ต้องบินหนีด้วยข้าว่ามันผิดวิสัยของอินทรีย์ยิ่งนัก

0: คุณแพทไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องศพของคุณปรีดาเดี๋ยวรอไว้ให้คุณแพทอาการดีขึ้นก่อนแล้วเราค่อยคิดว่าเราจะเผาหรือว่าจะฝัง
1: ไม่ต้องรอฝังไปเลย
2: นี่เจ้าไม่เสียใจเลยหรอกพ่อของเจ้าตายทั้งคนทำไมข้าถึงไม่เห็นน้ำตาเจ้าเลยสักหยด
3: คุณแพทย์คงเสียใจจนห้องหายบ่ออกแล้วบักซี่ข้าม
4: ไม่ต้องกังวลนะแพทย์ถึงพ่อแพทย์จะไม่อยู่แล้วแต่ว่าแพทย์ยังมีพี่กับเข็มอยู่นะ
0: ทุกคนคะเข็มว่าจะออกไปกันก่อนดีไหมคะคุณแพทย์จะได้พักผ่อน
1: ไม่ต้องฉันหมายถึงให้สองคนนี้อยู่ก่อนคือฉันกลัวน่ะฉันแค่ไม่อยากอยู่คนเดียว
4: ไม่เป็นไรนะแพทพี่อยู่ตรงนี้นะแพท

0: ข้าขอพูดอะไรเถิดเจ้าเข็มเพราะว่านางแพทพานบุญส่งแล้วก็ไอ้เมฆมีเทพที่แปลกประหลาดไปมากมากจนสงสัยครับ
1: ข้าน้อยก็คิดเหมือนกันกับไอ้สีครามขอรับเจ้าเข็ม
2: พี่ลิงกับไอ้กระลอกก็เห็นด้วยกับสีครามในทิศยืนว่าไอ้สามคนนั่นมีบางสิ่งบางอย่างปิดบังซ่อนเร้นพวกเราอยู
3: ่เข็มเข้าใจทุกคนนะจ๊ะเข็มกับคุณพนาก็รู้สึกว่าคุณแพทย์มีท่าทีแปลกๆไปแต่ว่าคุณแพทย์เพิ่งสูญเสียพ่อเข็มยังไม่อยากทำอะไรที่จะไปกระทบจิตใจเธอนะจ๊ะ
4: ความลับไม่มีในโลกหรอกนะครับถ้าสามคนนั้นมีอะไรปิดบังพวกเราจริงๆอีกไม่นานพวกเราก็คงรู
5: ้และข้อเสียออกจังใดกับศพท่านปีดาดีละเข็ม
3: คุณแพทย์เธอบอกว่าให้ฟังเลยเธอคงไม่อยากเห็นสภาพศพท่านปีดาอีกแล้วจ้ะ
6: ชีวิตคนเฮามิเกิดมิตายพระตนวาคือตะเว้นลาฟ้าเวลาเคลื่อนรวมเปลี่ยนผันสังขารค้นนั้นนับหมื่นร้อยวันสูญสลายบุญทานมันทำไว้ตกวางตายเพราะได้เอิ่นตาวหาไปดีมิสุดเด้อท่านปิดาเอ้ย
5: ไปทุกคนช่วยกันอ้างศพท่านปิดาเนี่ยมาคนช่วยกัน
7: ไปหนึ่งสอง
8: หนึ่ง

0: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
1: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
4: ์เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
5: ค่ะเทวดา
6: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะลุกด้วยกันได้ไหมลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
4: อย่าลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
11: อร่อย
12: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
13: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
14: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
15: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
16: หมดแก้ว
17: หมดค่ะ
15: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: ลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลเทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: หอม
4: อะไร
3: ผัวอยาก
4: ขั่ว
5: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
6: อยากจะพบเธอจริง
2: ๆและคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
4: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
7: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: ต้องแจมระวัง
9: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
10: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
11: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
10: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
8: 3คุณมาได
10: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
12: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
13: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
14: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ
15: ่
16: ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
17: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
18: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
19: รู้สึกว่าพวกนั้นมองข้าแปลกๆโดยเฉพาะไอ้สีขามไอ้งูชั้นต่ำนั้น
20: ถ้าท่านว่าอยากให้มันสงสัยท่านก็ต้องเฮ็ดโตคือคุณ
19: คนพวกนี้พูดเรื่องอะไรกัน
21: ดูเหมือนว่าภายในกายของหญิงที่มีนามว่าแพทจะมีผู้อื่นแฝงวิญญาณอยู
19: ่ผู้ใดกันสามารถใช้วิชาแฝงวิญญาณได้แล้วคุณแพทของพวกเจ้าท่าทางเป็นยังไง
20: คุณแพทกระสิทธิ์ท่าทางสดิสดิ้งนะครับผมกำลังสิหมายความว่าคุณแพทนี่เป็นผู้หญิงที่เราร้อนร้อนแรงคิดยังกับเฮ็ดเลยว่าต้องเกรงใจไผบ่บ่คือบ่หลายบ่มากแต่ว่าผมกับหาคือเก่าครับ บักบ้าเอ้ยมึงก็บ่เล่นว่าหัวไปทั่วผมว่าท่านนี่ขึ้มเกินไปเบ้าหน่อยเกินไปเราก็จริงจังเกินไปที่สำคัญนะครับคุณแพทย์น่ะเพิ่นมักคุณพนาแห้งพยายามสิเข้าใกล้คุณพนาออดอ่อนอยู่ตลอดเวลาเลยท่านก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นเด้อครับ
19: จะให้ข้าไปออดอ้อนมนุษย์ครึ่งช้างนั่นหรอข้าไม่ทำหรอก
20: ท่านต้องเฮ็ดเด้อครับเพื่อสิได้แนบเนียนกระบวนเดินทางของอีเข็มมันสิได้เสือว่าท่านน่ะคือคุณแพทย์บ่แม่นคุณหญิงเนตรดาว
19: เจ้าหญิงเนตรดาวนี่เนตรดาวสิงสู่อยู่ภายในกายนี้งั้นหรือคะผา
21: ข้าจะพิสูจน์เองว่านางจะใช่เนตรดาวหรือไม่โอวิหงวิหงปักศรีปักษาสกุณีสกุณาทวิทิพชากรด้วยมนต์อำนาจแห่งปักศรีฤทธาพญาอินทรีเจ้าเวหาข้าขอจักเป่าพระคาถาเรียกดวงตาแห่งพญาอินทรี

0: อยขอถามไหมครับเจ้าหญิงเน็ตดาวที่ท่านใส่วิชาแฝงวิญญาณเขาสิงคุณแพทเนี่ยท่านต้องการอย่างกันแน
1: ่เป้าหมายของข้าเหรอข้าต้องการจะสังหารนายพนาเพื่อที่เข็บอับสอนจะได้ไม่มีร่างกายของมนุษย์ครึ่งช้างไว้กักเก็บมณีนพรัตน์แล้วเจ้าสองคนก็ต้องช่วยข้า

0: เราต้องรีบไปบอกเรื่องนี้ให้แกเข็มอักษรเราจะปล่อยให้นายพนาถูกฆ่าตายไม่ได้เพราะนายพนาไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ครึ่งช้างที่มาช่วยเข็มอักษรตามหามณีนพรัตน์เท่านั้นแต่เป็นชายหนุ่มที่เข็มอักษรรักข้าไม่อยากเห็นลูกเสียใจ
1: นารินแต่ตอนนี้เราสองคนเป็นเพียงแค่วิญญาณคงไม่สามารถไปบอกอะไรเข็มอักษรได้ข้าว่าเรารีบกลับวิหารนครราชกันเถอะแล้วก็ให้นางแพงส่งงูบริวารมาแจ้งข่าวให้กับลูกของเราจะได้รับรู้

0: เกิดอะไรขึ้น
1: ทำไมร่างจริงของเราสองคนถึงไม่อยู่ในวิหาร
2: แล้
1: วนางแพงอยู่ที่ไหน
2: ใช่เสียงนางแพงไปหยุด
3: หยุดเดี๋ยวนี้นะใครสั่งให้คนเจ้าทำร้ายนางแพงชนี
4: ท่านี่แหละเป็นผู้สั่ง
5: ท่านพ
4: ่อใช่ท่าเองลูกนี่แล้วคุณ
2: กลับเข้าล่างแล้วคุดทางมหากัมปียังทำมังมหากัมปียังสังขังมหากัมปียังจิตติจิตตังสัพพเมโทสังมหาจิตติวิญญาวิญญังสัพพเมโทสังมหาวัญญังนานิพ่อข้าขอโทษ
4: เก็บคำขอโทษของเจ้ากลับไปซะจะบังอาหารรอข้าโกหกกับน้ำทิพย์จากมหาทัตทีศรีสันดรที่ถูกทำร้ายจนหมดสิ้นความจริงแล้วน้ำทิพย์ยังเหลืออยู่จนถึงได้กลับคืนสู่กายเนื้อได้เช่นนี้นี่ก็จะไม่ใจดีกับพวกเจ้าอีกแล้วข้าสังหารเจ้ามันคงไม่เจ็บเท่ากับข้าสังหารนาลินเมียรักของเจ้า
2: จะทำไงเมียข้าได้บ้างไหมครับ
4: ไอ้คำผาไอ้ชาติชั่วที่เจ้ากล้าทำร้ายข้าผู้ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆอย่างนั้นหรือ
2: ไปนางแพงหนีเร็ว
1: นางแพง
4: แต่ไม่หยุดตัวไอ้คำผากับนาลินเอาไว้ให้ได้ถ้าบุกมันขัดขืนก็จงสังหารมันหมดซะคำหา20ปีก่อนที่เจ้าทรยศข้าข้าเจ็บปวดมามากพอแล้ววันนี้เจ้ากล้าทำร้ายพ่อแท้ๆอย่างข้าจะทำให้ข้าเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่านับจากวินาทีนี้เจ้ากับข้าไม่ใช่พ่อลูกกันเลือดก้อนเดียวข้าจะทำร้ายมันทิ้งซะ

จ้าหญิงเนตรดาวต้องทำความหูจักกับขบวนเดินทางของอีเข็มทุกคนเพื่อสิได้หูว่าไผเป็นไผส่วนคุณพนากับอีเข็มนะเจ้าหญิงก็คงสิหูจักดีอยู่แล้วส่วนสองคนที่โอบกอดอีเข็มอยู่นั้น

0: นั่นงูบริวารของแม่เจ้า
1: เจ้าเข็มเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับ
2: เกิดอะไรขึ้นล่ะสีคำ
1: เจ้าเข็มตั้งสติและฟังข้าน้อยให้ดีนะขอรับเจ้านางนารินกับเท้าคำผาได้ถอดวิญญาณไปช่วยเจ้าเข็มเมื่อตอนที่เจ้าเข็มถูกพญาคันคากเสกไฟบรรยากาศห่มเข้าใส
3: ่เข็มรู้สึกเหมือนผมไหมทางนั้นที่ไฟบรรยากาศกำลังเผาเราอยู่แต่ผมไม่รู้สึกร้อนเลยสักนิด
4: ถึงว่าทำไมตอนนั้นเราสองคนไม่ได้รู้สึกร้อนเลย
1: เจ้านางนารินกับเท้าคำผาได้อยู่ช่วยเจ้าเข็มพอทั้งสองได้กลับไปที่วิหารนครราชก็ถูกพญาอินทรีย์ไกรสอนจับได้ขอรับ
2: แล้วท่านพ่อกับท่านแม่เป็นยังไงบ้าง
1: เท่าที่ข้ารู้ทั้งสองถูกพญาอินทรีย์ไกรสอนแล้วก็พวกอินทรีย์ชั่วตามไล่ล่าอยู่ครับ
2: ท่านพ่อท่านแม่สีคำเจ้ายังเก็บกระดานจินดาไว้อยู่ไหมข้าอยากรู้ว่าท่านพ่อกับท่านแม่เป็นยังไงบ้าง

0: จ้าเข็มจงหลับตาตั้งสมาธิแล้วก็นึกถึงเจ้านางนารินกับเท้ากำผานะครับ
1: แข็งใจหน่อย
2: ระวังระวังนางแพงอดทนหน่อยนะเจ้านางนารินทิ้งข้าน้อยไว้ตรงนี้เจ้าหนีไปกับเท้าคำผาทุจ้า
3: ไม่นะนางแพงข้าจะไม่ทิ้งเจ้าอย่างแน่นอนพวกเราจะต้องมีชีวิตรอดไปด้วยกัน
2: แต่ข้าบาดเจ็บข้าจะทำให้เจ้านางนารินเท้าคำผาไปได้ช้าได้โปรดทิ้งข้าน้อยไปตรงนี้เถอะแต่ข้าน้อยขอเพียงอย่างเดียวได้โปรดบอกกับสีข้ามและทิศยืนว่าข้ารักเขาทั้งสองมากกว่าสิ่งใด
3: อย่าพูดอย่างนี้สินางแพงข้าจะไม่รับฝากสารใดจากเจ้าทั้งนั้นเจ้าต้องมีชีวิตรอดไปบอกลูกกับผัวของเจ้าด้วยตัวเอง
1: ใช่ข้ากับนารินเชื่อมั่นและมีความหวังเสมอว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอกับเข็มอับสอลูกสาวของเราข้าอยากให้เจ้าใช้ชีวิตด้วยความเชื่อมั่นเหมือนอย่างข้าเหมือนอย่างนารินนางแพงตราบใดที่เรายังมีลมหายใจข้าหมดหวังเด็ดขาดนะ
2: จ้าข้าจะกัดฟันสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจ

0: ข้าพญาอินทรีไกรสอนอินทรีผู้หญิงใหญ่แห่งเมืองบางบดพวกเจ้าคิดว่าจะหนีข้าพ้นงั้นเหรอคำผานาลิน
1: ทหารอินทรีแห่งปักศิลนครพวกเจ้าจงไปจับตัวไอ้คำผาจับเจ้าดังนาลินมาให้ได้
2: อีกสักครู่ติดตามชมพูลังกาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะอยู่กับรายการสดพิเศษเห็นค้อนแบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช้อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
4: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือ

0: คำใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
1: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
0: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
1: ใช่แล้วคืออันนี้รีตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
0: ใช
1: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
0: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่เล
1: ่ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
0: ไปแล้วเหรอ
1: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
0: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
0: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
0: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่มั้ยฮะคุณพี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้แล้วคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่มั้ยเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
0: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
0: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
0: ก็บอก28
1: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
0: เ
1: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
0: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
0: ใช่ๆ
1: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นมั้ยสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
0: น
1: ี่แบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นมั้ยมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
0: ถูกต้อง
1: คืออ่ะดูชัดๆนะอันเนี้ยยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
0: ต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลย

0: วันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
1: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอลทอต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
1: ี่
0: เสียงดังด้วยนะฮะ
1: อุ๊ยดังไปทางสตู
0: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
1: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
0: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000 กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากจ่ายสดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
1: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
0: ใช่ใช่
1: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
0: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโละรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิด
0: ๆ
1: สั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
0: ถูก
1: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
0: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ

0: ชั่วจะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ได้เลยหรอไงทำไมต้องตามทำร้ายท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มด้วยเข็มจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้ว
1: เข็มจะไปไหน
0: เข็มอยู่เฉยไม่ได้แล้วค่ะเข็มจะไปช่วยท่านพ่อคำหากับท่านแม่นรินและเข็มก็จะสั่งหั่นพวกอินทรีชั่วให้สิ้นเผ่าพงด้วย
1: เข็ม
0: คุณพนาปล่อยเข็มค่ะใจของเข็มมันจะระเบิดอยู่แล้วนะคะ
1: ผมไม่ได้จะมาห้ามแต่ผมจะไปด้วยผมไม่ปล่อยให้เข็มไปสู้คนเดียวหรอกนะ
2: เจ้าเข็มติดกระดานจินดาไปด้วยนะขอรับตอนที่เจ้าเข็มบินไปยังเมืองอุรคานครเจ้าเข็มจะได้มองเห็นเจ้านางนารินกับเท้าคำผา
3: เจ้าหญิงเข็มอับสอนนี่คือก้อนข้าวทิพย์แห่งเมืองคันค่าข้าอยากให้ท่านนำติดตัวไปด้วยเมื่อใดที่ท่านพลาดท่าพลาดพลั้งจงกลืนกินก้อนข้าวทิพย์นี้ซะ

0: แล้วท่านจะกลายเป็นคังคกสามารถหลบซ่อนที่ใดก็ได้และจะไม่มีผู้ใดมารู้มาเห็นว่าพวกท่านเป็นใคร
1: ขอบใจท่านมากเลยนะนางพญาคันคากข้าฝากท่านดูแลพ่อเพ็งแม่ดวงแล้วก็ทุกคนด้วยนะ
2: เข้มลูกแม่เข้มดูแลเจ้าของดีๆนะลูกขอให้ความดีปกป้องเข้มอักษรลูกแม่นะ

0: วกเราสองคนตามเข้ามา
1: ท่านคิดเสียได้ยังเจ้าหญิงในดาว
0: เข็มอับสอนมันแปลงกายเป็นอินทรีย์เครื่องงูเพื่อไปช่วยเจ้านางนารินกับท่านอาคัมภาแล้วข้าเองก็จะต้องกลับไปช่วยท่านปู่กับท่านพ่อของข้าเช่นกัน
2: แต่ว่าตอนนี้เจ้าหญิงในดาวอยู่ในหลังของคุณแพทย์ด้วยครับบดีอยู่ในหลังของอินซี่สวีนออกไปข้างนอกได้ยังไง
0: สันติปักขาอัปัตตนาสันติปาถาอักวัญจนามาตาปิตาจานิคตาชาตะเวปติกะกะนะโอมปักสีปักษาสหมติตะ
2: เฮ้ยนี่เจ้าหญิงแน่ดาวที่ถอดวิญญาณออกจากร่างเขามาบอกกันนะครับเนี่ย
0: หุบปากหน้าที่ของผู้เจ้าสองคนมีแค่เฝ้าร่างนี้เอาไว้อย่าให้ใครมายุ่งและที่สำคัญอย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดว่าร่างนี้ไร้ซึ่งวิญญาณแล้วข้าจะกลับเข้าสู่ร่างจิตของข้าเพื่อไปช่วยท่านปู่กับท่านพ่อ

ันติปักขาอัปปัตนาสันติปาถาอักวันจนามาตาปิตาจานิคตาชาตเวปปติกะกะมะ

0: วิหกวิหกปักศรีปักษาสกุลีสกุดาทวิทิชากรด้วยอำนาจแห่งปักศรีฤทธาพยาอินทรีย์เจ้าเวหาข้าจักเรียกทหารกล้าบริวารแห่งข้าจงมาปรากฏกายณบัดนี้เจ้าจงบัดนี้เข็มอับสอเล่มนุษย์ครึ่งช้างนั่นกำลังเดินทางไปที่อุรคานครเพื่อช่วยธนาคำผาและเจ้านางนาริน เจ้าสองคนมีหน้าที่ต้องไปขัดขวางพวกมันเอาไว้จนกว่าข้าจะสังหารเจ้านางนารินได้สำเร็จไปเข็มอับสอเจ้าเคยบอกใช่ไหมว่าเจ้าจะสังหารเผ่าพงอินทรีให้สิ้นซากเขาว่าข้าต่างหากล่ะที่จะสังหารพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขออย่างเจ้าเจ้าเตรียมใจไว้ให้ดีเถอะ
1: มันมาแล้ว
2: ช่วย
1: ไอ้ฉันไ
3: อ้ฉันทหารยังตีมาทำลูกมาแบบนี้ทำไงกันดี
1: ไอ้กวน

0: ารินดารินดารินดารินดารินดารินดารินนี่เจ้าไหวหรือเปล่าดาริน
1: ข้ายังไหว
0: อดทนอีกนิดนะนารินเมียข้าจะต้องพาเจ้าหนีให้รอดพ้นจากเงื้อมือของท่านพ่อไกลสอนให้จงได้เราสองคนจะไม่มีวันปล่อยมือจากกัน
1: เราจะไม่ปล่อยมือจากกันรอดก็ต้องรอดด้วยกัน
0: ข้างหน้าตรงนั้นน่าจะเป็นถ้ำแล้วนางแพงก็บาดเจ็บหนักแบบนี้ข้าว่าเรารีบพานางแพงเข้าไปหลบในถ้ำนั้นก่อนเถิดนารินไป

0: จ้ากับนางแพรหลบซ่อนอยู่ภายในถ้ำนี้ก่อนนะ
1: แล้วท่านล่ะคำผา
0: ข้าจะไปที่ปากถ้ำไปไล่คาถาพลางตาไว้ท่านพ่อไกรสอนจะได้มองเห็นปากถ้ำแห่งนี้และพวกเราทั้งหมดก็จะได้หลบซ่อนอย่างปลอดภัย
1: ข้ารักท่านมากนะคำผาท่านต้องกลับมาหาข้านะ
0: ข้าก็รักเจ้ายิ่งกว่าชีวิตของข้าชาตินี้ข้าจะไม่มีวันทิ้งเจ้าไปไหน

0: สเสสีสุบังกำบังกูกำบังกายกำบังตนนาปิดตาโมปิดหูพุทปิดปากทาปิดทวารยะล้อมบังตาเข้าไว้ด้วยนะโมพุทธายะยะทาพุทโมนะกำบังกูกำบังกายกำบังตน
1: พวกเจ้านี้ไม่รอดหรอกคำผานาเรนวันนี้ถูกเจ้าต้องตายในมือของข้าพญาอินทรีผู้ยิ่งใหญ
0: ่เจ้าจอกมาทำไมนาเรน
2: ข้าเป็นห่วงท่านเราสองผัวเมียสัญญากันไว้ว่าเราจะไม่ปล่อยมือจากกันรอดก็ต้องรอดด้วยกันถ้าต้องตายข้าก็จะขอตายด้วยกันกับท่าน
1: คำผานาเรนข้ารู้พวกเจ้าคงหลบอยู่แถวนี้จงออกมาเดี๋ยวนี
0: ้ท่านพ่อมองไม่เห็นพวกเราโชคดีที่ข้าไล่มนต์พลังตาได้ทันเวลา

0: ถ้าผู้มันยังไม่ยอมปรากฏกายออกมาเราก็ใช้เสียงเพียงแห่งสุกุณาสังหารผู้มันเสียเถิดท่านพ
1: ่อกำผาเจ้าจงตายซะเถอะ
2: โอ้มีหกวิหนปักศรีปักษาสกุณีสกุณาทวิทิชากรสมุนอำนาจแห่งปักศรีฤทธาพญาอินทรีเจ้าเวหาตาขอเชิญเสียงเรียกแห่งสกุณาเท่าเกณฑ์ฆ่าอาลิศัตรู
3: คำผา
4: อดทนอีกหน่อยนะนาลินท่านพ่อไม่รู้ว่าหลังตรงนี้ถ้าเราสองคนอดทนต่อเสียงเรียกสกุณานี้ได้ข้าจะอีกไม่นานท่านพ่อจะต้องออกไปตามหาที่อื่น
3: ข้าจะต้องรีบไปช่วยท่านปู่กับท่านพ่อก่อนที่เข็มอักษรจะไปถึงที่ได
4: ้โอ้
3: ท่านพ่อคำผาท่านแมนารินจ้าอดทนรอเข็มอีกนิดนะจ้าเข็มกำลังจะไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่แล้ว
5: ไม่เป็นไรนะเข็มผมจะช่วยเข็มต่อสู้และช่วยท่านพ่อท่านแม่ออกมาให้ได้
4: นาลินอดทนเพื่อลูกของเราเราอุตส่าห์เฝ้ารอที่เจอเข็มอักษรมาตั้ง20ปีข้าจะไม่ยอมให้เจ้าเป็นอะไรอดทนนะเรา3คนพ่อแม่ลูกจะต้องได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันโอ้ย
0: เอายังไงกันดีท่านพ่อหรือว่าเราจะลองไปหาที่อื่นดี
2: กินข้าวงูชั้นต่ำมาอยู่แถวๆนี้ชิ้นนั้นแล้วพวกมันคงจะหลบซ่อนอยู่ที่หนึ่งที่ใดภายในอาณาบริเวณนี้แน่โอ้มีหกวิหนปักศรีปักษาสกุณีสกุณาทวิทิชากรหรือบุญอำนาจแห่งปักศรีฤทธาพญาอินทรีเจ้าวิหารข้าจะร่ายมนต์เบิกแผ่นฟ้าเปิดพื้นป่าณบัดนี้โอ้มุโตกัญจักกัญจักมุโตอาจาเสจักทีปังกรุงนี้ขอมนต์เบิกฟ้าเปิดป่าแห่งข้าจงมีฤทธิ์แรงเทียมแสงตะวันบนฟ้าจงมีอำนาจแข็งกล้าทัพพระสุธาพื้นดิน

0: เพียงแค่มนพรางตากระจกกระจกของเจ้าหรืออาจจะมาสู้มนเบิกฟ้าเปิดเปล่านั่นพ่อได้เลยครับพี่นางโง
1: ่เข็มพี่อาอินทรีย์ไกรสอนกับท้าวคำจันทร์เจอท่านพ่อกับท่านแม่แล้ว
2: ท่านพ่อท่านแม่รอเข็มก่อนนะจ๊ะตอนนี้เข็มเข้าสู่ผืนป่าแห่งอุรคานครแล้วอีกนิดเดียวเข็มจะช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ได้แล้วนะจ๊ะ
1: เข็มระวังเข็มเยียวร้าวขึ้นเรื่อยๆแล้วผมว่าเราอย่าเพิ่งฝืนดีกว่า

0: พวกอินทรีเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันทำไมถึงมาขัดขวางพวกเราแบบนี
1: ้ถูกแล้วเราไม่มีเรื่องอันใดกันแต่เจ้าหญิงเข็มอักษรสายเลือดงูชั้นต่ำมีเรื่องบาดหมางกับเจ้าหญิงเนตรดาว
2: พวกอินทรีชั่วข้ารับใช้ของเจ้าหญิงเนตรดาวถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าก็คงมีจิตใจเลวทรามไม่ต่างจากเจ้าหญิงเนตรดาวหรอกโอมตุจสวาหะลิติตุติโอมจันทิจันทีโอมทวนแตกจันทสวาหะโอมพาโพมหาพาโพสวาหุมวันนี้ข้าจะสังหารเผ่าพงอินทรีชั่วไม่ให้เหลือแม้แต่ตนเดียวไม่มีเวลาแล้วของพนาเราต้องรีบจัดการอินทรีพวกนี้แล้วไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ให้ได้

0: ลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ
3: ์ฟันโอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
4: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำ

0: นัว
1: แซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
8: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
12: เห็นฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
13: รักกูโลกเลย
14: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
12: คู่ต่อสู
15: ้ตลกมากอ่ะ
16: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับ
17: คุณโพลิส
18: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
12: คู่แค้น
19: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
1: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
12: คู่ตรงข้าม
2: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
10: อยากลองดีกับกูใช่ไห
3: มวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบวาย
12: คู่เพื่อน
8: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
12: คู่ใครกันแน
4: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
7: เฮ้ยฮัลโหล
0: บอกว่า
12: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
5: อร่อย
18: ฟินเวอร
19: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
17: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
16: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
15: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
20: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
21: คู่มั่น
22: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงเกสรเมียเก่าเขาอยู
23: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
24: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
25: Give me more.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน

0: ท่านพี่ข้ากับนาลินไม่เคยคิดร้ายกับท่านทั้งสองแม้แต่ครั้งเดียวเหตุใดท่านทั้งสองถึงต้องคอยตามลาวีข้ากับเมียข้าไม่เลิก
1: ก็เพราะเจ้าหักหลังเผ่าพงอินทรีทรยศต่อปักศรีนคร
0: ข้าไม่เคยทรยศแต่ที่ข้าทำไปก็เพราะว่าข้ารักและปรารถนาดีต่อท่านพ
1: ่อกล้าทำร้ายข้าแล้วยังมาพูดว่าปรารถนาดีต่อข้าอย่างนั้นไอ้ลูกชั่ว
0: ท่านพ่อที่ข้าทำร้ายท่านเมื่อครู่ข้าขอโทษแต่ที่ข้าบอกว่าข้ารักและปรารถนาดีต่อท่านข้าพูดด้วยความสัตย์จริงท่านพ่อข้าไม่อยากเห็นท่านพ่อขึ้นชื่อว่าเป็นอินทรีย์ชั่วข้าอยากให้เข็มอักษรภูมิใจว่าปู่ของเขาเป็นพญาอินทรีย์ผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมท่านพ่อได้โปรดเชื่อข้าเถอะอย่าละโมบโลภมากอยากครอบครองในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนอีกเลย
2: ท่านก็เห็นแล้วไม่ใช่หรอท่านพญาอินทรีย์ไกรสอนว่าเหตุแห่งการแย่งชิงกฐานนพรัตน์เมื่อ20ปีก่อนมันทำความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองบางบทมากขนาดไหน
1: ไม่ต้องมาทำเป็นพูดดิถ้าไม่ใช่เพราะพญางูชลธรยอมระเบิดตัวเองเพื่อทำลายคฐานนพรัตน์ชาวเมืองบางก็คงไม่ต้องเดือดร้อนขนาดนี้เป็นความผิดของพญางูชลธร
2: อินทรีย์ชั่วท่านก็ดีแต่โทษพวกอื่นทำ
1: นาลินนางูฉันจับพอแล้วครับท่านท่านพ่อนี่ท่านพ่อจะบอกว่าท่านพ่อจะยอมใจอ่อนให้กับพวกมัน
3: กำพานาลินเจ้าทั้งสองจงฟังข้าอีกทีข้ารู้ว่าการที่ข้าพยายามแย่งชิงคทานุปรัตน์จากพญางูชลธรเมื่ออีก10ปีก่อนมันสร้างความทุกข์เข็ญให้แก่ชาวเมืองบางบททั้งชาวปักศินนครอุรคานครอสุภานครและคุณจรนครต่างก็ทุกข์เข็ญข้าจึงอยากแก้ไขความผิดพลาด
1: ท่านพ่อทำท่านขอบอกจากผมบอก
2: ท่านคิดจะแก้ไขข้อผิดพลาดนี้เช่นไร
3: เมื่อไรที่เข็มอักษรตามหามณีนพรัตน์ถึงกล่าวผมข้าจะร่วมมือกับหลานสาวของข้าและเผ่าพงงูของเจ้าลุกพลังแข่งกฐานุปรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งข้าขอสัญญาถ้าข้าได้เป็นผู้ที่ครอบครองกฐานุปรัตน์ข้าจะปกครองชาวเมืองบางบทด้วยคุณธรรม
2: พูดมาเสียยืดยาวแท้จริงสิ่งที่ท่านต้องการก็คืออำนาจ
3: ข้าไม่ได้ต้องการอำนาจแต่ข้ากำลังเสียสละตัวเองเพื่อที่จะดูแลทุกสุขของชาวเมืองบางบทข้าขอเวลาอีกไม่นานแล้วบางบทที่งดงามก็จะคืนกลับมานี่คือความปรารถนาดีจากหัวใจอันแท้จริงของข้า
2: ข้าขอให้ท่านได้คิดไตร่ตรองให้ดีในเมื่อเมืองบางบทเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าท่านเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะครอบครองคฐานนพรัตน์แล้วทำไมเมื่อ20ปีที่ผ่านมาเผ่าพันธุ์อินทรีย์ของท่านถึงตามหามณีนพรัตน์ไม่พบเลยสักเม็ด
1: อาลินถามเจ้าอีกครั้งสุดท้ายเจ้าจะสวามิภักดิ์ต่อข้าหรือไม
2: ่ข้าเจ้านางนารินธิดาแห่งพญางูชลธรจะไม่มีวันก้มหัวให้กับอินทรีย์ชั่ว
1: สาอุปให้โอกาสเจรจากับเจ้าทั้งสองพวกเจ้าทั้งสองยังอวดดีแข่งข้อกับข้าดีแล้วเราก็มีเรื่องพูดกัน
0: รีบหนีแล้ว
4: ขออำนาจแห่งมณีนพรัตน์ถ่ายเทพลังสู่สรรพวุฒิของข้าพเจ้าด้วยเถิด

รีบไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มกัน

0: ข็มพวกอินทรีย์ชวนมากันอีกแล้วว
1: ิ่งไหวไหม
2: ไหวค่ะเรารีบไปกันเลยค่ะ
3: ทารินหนีไปข้าจะสู้กับท่านพี่แล้วก็ท่านพ่อเอง
4: ไม่ข้าจะต่อสู้เคียงข้ากับเจ้าถึงแม้ต้องตายข้าก็จะตายเคียงข้างผัวของข้า
5: เจ้าได้ตายสมใจแน่ทำจันทั้งหันพวกมันทั้งสองให้สิ้น
6: ตายซะเถอะไอ้คำผา
3: พี่

0: คิดว่าเพียงไม้เท่านี้จะสังหารข้าได้อย่างนั้นหรือนาลิน
1: แล้วถ้าเป็นท่อนไม้ที่อาบยาพิษแห่งนางพญางูจะสามารถสังหารท่านได้หรือไม
2: ่โอ๊ย
3: เข็ม
2: ไป
3: ลุกขึ้น
4: เลือดไหลเยอะขนาดนี้อย่าเพิ่งฝืนเลยดีกว่า
2: ไม่ได้ค่ะเข็มจะต้องไปช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ให้ทัน
4: เข็มต่อยเข็มบาดเจ็บขนาดนี้ถ้าเราหนีไปยังไงผู้อินทรีย์ก็ตามเราทันเข็มหลบก่อนเข็มเอาก้อนข้าวทิพย์ของนางพญาคันข้าวออกมาก่อนเดี๋ยวดีๆ

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
1: ์ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
2: ์ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ
3: ่
4: ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
6: เทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียว

0: เราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอเคเฮอร์เบอร
7: ์ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
8: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
9: หนูไปด้วยสิ
10: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
11: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
8: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
11: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
12: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
13: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
11: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
14: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
15: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
16: นี่ใหญ่สันเป็นไงบ้างอะ
15: สัน
17: ครับ
18: มึงว่าพ่อจะรู้ยังวะ
17: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
15: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
14: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
19: ลูกใหม่ปะเนี่ย
20: เหมือนเดิม
21: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: จ้าหญิงเนตรดาวสั่งว่าให้สังหารไอ้มนุษย์ครึ่งช้างกับเจ้าหญิงเข็มอับซ้อนให้ได้พวกเราจงเร่งค้นหาตามล่าพวกมันให้พบ
1: คุณมนาเอายังไงดีคะเข็มเป็นห่วงท่านพ่อกับท่านแม่
2: ใจเย็นก่อนนะเข็มตอนนี้เข็มกำลังบาดเจ็บอยู่ถ้าเราเผยตัวไปสู้กับพวกทหารยินซีเราจะเสียเปรียบพวกมันรอให้พวกมันไปซะก่อนเราสองคนค่อยออกเดินทางกันต่อ
3: นาลินและงูชั้นต่ำ20ปีก่อนพญางูชนทอนต้องตายเพราะพ่ายแพ้ให้แก่ข้าวันนี้เจ้าก็ต้องตายเช่นเดียวกับพ่อของเจ้า
4: ข้ายอมให้พวกท่านมานานมากเกินไปละวันนี้ถึงข้าต้องสู้จนตัวตายข้าก็จะต้องทำเพื่อให้ชาวอุรคานครได้รู้ว่าศักดิ์ศรีของธิดาแห่งพญางูชนทอนยังมีอยู่
3: โอ้มีหกวิหดปักศรีปักษาสกุลีสกุลนาทวิทิชากรสมุนอำนาจแห่งปักศรีทิศท้าพญาอินทรีเจ้าเวหาขอพลังแห่งบวงสกุลนาจงสถิตเป็นวิทยาเข้าสังหารเห็นข้าอริสตรู
4: อินทรีชั่วจะปล่อยข้าดูนี
3: ่บอกแล้วไงวันนี้เจ้าต้องตายยังงูจนตรอกไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับชนทรพ่อของเจ้า
5: ท่านพี่นาเล่ง
0: ไปไปค้นหาทั้งด้านโน้นต่อถ้าเจอไอ้มนุษย์ครึ่งช้างกับเจ้าหญิงเข็มอับสอนก็จงสังหารพวกมันให้สิ้น
2: ฮวนไปแล้วเข็ม
1: พวกอินทรีชั่วทำไมถึงได้ใจร้ายแบบนี้คอยดูเถอะวันนี้เราจะได้เห็นดีกันเข็มจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายท่านพ่อกับท่านแม่ได้อีกแล้ว

0: เข็ม
1: อย่าฝืนเลยนะเข็มเข็มเจ็บหนักจนเดินต่อไม่ไหวขนาดนี้ยังไงผมว่ายังไงวิ่งไม่ได้แน่
2: แต่ตอนนี้ท่านพ่อกับท่านแม่กำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะ
1: ไม่เป็นไรเข็มให้เข็มขี่หลังผมนะผมจะพาเข็มไปหาพ่อกับแม่เองลุกไปเข็มดูกนางจินดานะแล้วบอกทางผม
0: ค่ะลาลิมดาว
3: ข้าเองนะนาคำพานอกจากท่านจะทรยศต่อปักษิณนครแล้วท่านยังกล้าทำลายพ่อของข้าซึ่งเป็นพี่ชายของท่านความผิดในครั้งนี้ท่านต้องตายสถานเดียวคุณพนาคะท่านพ่อคำพังเสียท่ายพวกอินทรีชั่วแล้วค่ะท่านพ่อจ๋ารอเข็มก่อนนะจ๊ะเข็มกำลังรีบไปหาท่านพ่อกับท่านแม่อยู่นะจ๊ะไปแล้วค่ะอยากให้เข็มพับสอนได้มาเห็นภาพดีเสียจริงๆภาพที่ท่านอาคำพังนอนจมกองเลือดอยู่ใต้ตีนพ่อค่ะส่วนเจ้านางนารีนางพญางูไร้บัลลังก์ก็ต้องจำนนต่อบ่วงสกุณาของท่านปู่สภาพเจ้าสองคนตอนมันน่าสมเพชสิ้นดี
4: อุรคานครของข้าดินแดนที่ได้ครอบครองกฐานนพรัตน์มาหลายร้อยปีท่านพ่อของข้าก็ครอบครองกฐานนพรัตน์จนวันสิ้นลมพวกเผ่าพันธุ์อินทรีย์อย่างพวกเจ้าที่กระหายครอบครองกฐานนพรัตน์จนตัวสั่นกลับไม่เคยได้สัมผัสกฐานนพรัตน์เลยสักครั้งคิดดูให้ดีเถอะเด็ดอ่ะว่าใครกันแน่ที่น่าสะเพร่งปาดีนะ
0: ไปจ่าลิม
3: แม่เจ้าเจ้าการปกหน้าแม่ค่ะความแค้นในครั้งนี้ข้าจะไม่มีวันให้อภัยเจ้าเด็ดขาด
0: ท่านพ่อรีบฆ่านาลินเสร็จเถอะข้าอยากเห็นสีหน้าของไอ้คำผาตอนนี้มันเห็นเมียสุดที่รักของมันค่อยๆขาดใจตาย
5: พ่อได้โปรดฟังข้าสักนิดเถอะข้าคือลูกชายของท่านคนที่ทรยศท่านถ้าท่านพ่อต้องการที่จะสังหารผู้ใดขอให้เป็นข้าเถอะท่านพ่อปล่อยลูกปล่อยเมียของข้าไปเถอะนะนี่เป็นคำขอร้องครั้งสุดท้ายจากลูกชายคนนี้พ
6: ่อแท้จริงแล้วความรักมันคือพลังชั่วร้ายได้มีรักจิตใจของผู้นั้นย่อมอ่อนแอหลงผิดคำผาเจ้ารักลูกเมียของเจ้ามากจนกล้าทรยศข้าพ่อซึ่งเลี้ยงดูเจ้ามาตั้งแต่เกิดตลอด20ปีที่ผ่านมาข้าแต่เฝ้ารอมาวันหนึ่งเจ้าตาสว่างกลับมาซื่อสัตย์ต่อข้าและปักศิลนครแต่คำพูดสุดท้ายก่อนตายเจ้าก็ยังนึกถึงแต่ลูกเมียคำผาเอ้ยเดี๋ยวคงไม่รู้หรอกว่าการที่ข้าถูกลูกชายที่ข้ารักทรยศหักหลังมันเจ็บปวดมากแค่ไหนวันนี้ข้าจะทำให้เจ้ารับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้น
0: ท่านพ่ออย่าท่านพ่ออย่าท่านพ่ออย่าพี่มองดูเสียให้เต็มตาเถิดคำพายมองดูวินาทีสุดท้ายที่เมียสุดที่รักของเจ้ากำลังจะค่อยๆหมดลมหายใจ
5: นาลิน
6: เราอยากจะขอแล้วเป็นครั้งสุดท้ายไหมนาลินข้าจะให้โอกาสอ้อนวอนขอ
4: เทวดาฟ้าดินทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินข้าขอพรจากท่านข้าเจ้านางนารินพญางูแห่งเมืองอุรคานครคิดดีทำดีประพฤติดี ประพฤติชอบมาตลอดชีวิตข้าขอให้ความดีของข้าจงปกปักรักษาคุ้มครองลูกสาวของข้าและให้ตามหามณีนพรัตน์ครบทั้ง9เม็ดและนำมาปลุกพลังแห่งคาถานพรัตน์ขึ้นมาอีกครั้งและนำคาถานพรัตน์มาปราบด้วยอินทรีย์ชั่วให้สำเร็จเพื่อนำความสงบสุขมาสู่เมืองบางบดด้วยเถิน
7: อาเลน
2: ช่วยหนึ่งได้โหดแบบนี้เนี่ยไม่โปรดอย่าทำร้ายท่านแม่ของข้าเลยนะ
1: เจ้านางนารินรอก่อนนะครับผมกำลังรีบพาเขียนไปช่วยพวกท่าน
2: แม่

0: มิวเป็นไรอ่ะ
1: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
0: ไม่มี
2: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ไอ้แม่ครับ
4: Formos Omega 369
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: เกาเหรอ
10: ไม่เกาซาดินครับ
9: เปิดซะดีมั้ย
10: มาดิ
11: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
14: Give me more

0: ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
6: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
5: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
5: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
8: ้ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก

0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยแพรคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไง
1: ลากมันไปสู่ฉากจบได
2: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพรจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
0: มึงสัญญา

0: ระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
1: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: รีบรอเถอะขอให้ข้าได้กอดเมียข้าเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมท่านพี
1: ่ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าอยากทำอยากได้ก่อนตายข้าจะไม่ให้เจ้าทำและจะไม่ให้เจ้าได้เพราะข้าอยากเห็นเจ้าเจ็บเจียนตายจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตและสิ่งเดียวที่พี่ชายอย่างข้าจะให้เจ้าได้นั่นก็คือส่งวิญญาณของเจ้าให้ตายตามเมียของเจ้าไปไอ้คำพ้า
0: ท่านพ่อความรักไม่ใช่ความไม่ใช่ความชั่วร้ายอย่างที่ท่านพ่อได้กล่าวไว้หรอกแต่ความรักคือความรู้สึกดีงามหน้าพิลมความรักคือสายใยเส้นใหญ่ที่เชื่อมโยงทุกชีวิตบนโลกให้มีความสุขและสงบสุขเขมาสอนลูกพ่อให้ลูกต้องรับรู้เอาไว้นะว่าพ่อรักลูกมากนะลูกรักมากกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้พลังแห่งความรักจงบริกรรมแล้วกอกในหัวใจของลูกด้วยเถิดเขมาสอนนางฟ้าของวา

0: ทำไมชีวิตของเข็มต้องมาเจอแต่เรื่องเจ็บปวดแบบนี้เข็มพัดพากจากท่านพ่อท่านแม่มา20 ปีสิ่งเดียวที่เข็มต้องการคือเข็มอยากจะกอดท่านพ่อกับท่านแม่สักครั้งแต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะมันไปช่วยพวกท่านไม่ทันอะแค่ไม่มีท่านพ่อกับท่านแม่ก่อนแล้ว
1: เข็มผมรู้นะว่าคุณเสียใจแล้วผมก็รู้ด้วยว่าคุณโกรธพวกอินทรีมากผมเข้าใจคุณนะเข็มร้องไห้ออกมาเลยเข็มร้องไห้กับผมตรงนี้เลยนะ
0: เข็มมาที่เมืองบางพลเข็มมาตามหาแม่ดีนพรัตน์ทั้งเก้าก็เพื่อที่จะช่วยท่านพ่อกับท่านแม่แต่ตอนนี้ในเมื่อพวกท่านไม่อยู่แล้วเข็มก็ไม่รู้ว่าเข็มจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงมันเหมือนโลกทั้งใบของเข็มได้ดับสูญลงแล้ว
1: เข็มวันนี้ผมจะให้คุณร้องไห้ให้พอนะแล้วผมก็จะกอดคุณอยู่ตรงนี้นี่แหละ

0: านพ่อเป็นอะไรจะบอกนะว่าท่านพ่ออะไรอวรมัน
1: เจ้าเองก็เป็นพ่อเจ้าน่าจะรับรู้ความรู้สึกของข้านะคำจัด
0: แต่เนี่ยเดาไม่เคยทรยศต่อปักศรีนครแบบไอ้คำผาท่านพ่อท่านพ่อไม่ควรอะไรอวรมัน
1: พอได้แล้วคำจัดยังไงเสียคำผามันก็ได้ตายไปแล้วข้าไม่ใช่หินไม่ใช่ผาลูกชายข้าตายทั้งคนเจ้าจะมาห้ามไม่ข้ารู้สึกไม่ได้หรอก
0: ไอ้คำผามันทรยศต่อบ้านมันทำร้ายท่านพ่อแต่พอข้าสังหารมันแทนที่ท่านพ่อจะขึ้นชมข้าท่านพ่อกับอะไรอาวรมันแต่มันเกิดจนมันตายข้าไม่เคยเอาชนะมันได้สักครั้ง
2: ท่านพ่ออย่าโมโหไปเลยอย่างไรซะตอนนี้เราก็สังหารท่านอาคำผากับเจ้านางนารินได้แล้วคราวนี้ก็จะเหลือแค่เข็มอับสอนและข้าจะเป็นคนสังหารมันให้ท่านพ่อด้วยมือของใคร

0: ไปท้องฟ้าเมืองบางบดนายวิบุริตแบบปวนเส้นนี้ท่านพ่อนี่มันเกิดอะไรกันขึ้น
1: ถ้าเป็นเรื่องมนุษย์เกิดเหตุแบบเนี้ยสันนิษฐานเลยว่ามีล้างลายตั้งแต่ข้าเกิดมาข้าเคยเห็นเหตุอาเพศเช่นนี้เพียงครั้งเดียวในเมืองบางบด
2: จริงด้วยเหตุอาเพศเช่นนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อคราวที่ท่านพญากรุงชลธรสิ้นชีพพระธานุพลแตกสลาย
0: ต้องตามกาลิบ
2: ต้องเข็มอย่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นเลย
0: คิดยืน
3: ผมวิ่งมากระโดดนั่งหมูป่าพวกเจ้าจะพวกคิดเป็นแง่ไรเลยเด้อคอยเสื้อว่าได้เหตุร้ายยังไม่เหตุดีเสมอ
4: แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องมีก็คือสตินะคะ
1: เข็มเอ้ยลูกหล่าแม่ขอให้นี่ล่ะจะได้เกิดที่หลังสมเลยหนู

0: ท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนอยู่กันเหรอสีข้าง
1: เหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้ไม่ใช่ภัยธรรมชาติอย่างแน่นอนชาวเมืองมาปลดอย่างพวกเรารู้กันดีว่านี่เป็นเหตุอาเพศในการสูญเสียถ้าเป็นห่วงทุกคนที่อยู่ราชานครเหลือเกินเฉพาะแม่ของข้าแม่ของข้าอายุมากแล้วข้ากลัวว่าข้าจะเสียแม่ของข้าไป
0: การที่เรามองโลกในแง่ดีคือการที่เรายืนกรานว่าทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม้ว่าตัวเราจะถูกกระทบก็ตามฉันอยากให้นายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความหวังและมีสติเมื่อนายมีสตินายก็จะรู้เองว่าควรทำยังไงกับเหตุการณ์นี
1: ้ข้าไม่คิดเลยนะคนเจ้าจะพูดอะไรแบบนี้ก็เป็นด้วยข้ารักคนที่ผิดจริงๆเลย
0: พูดเล่นอยู่ได้นี่สีฟ้าที่ฉันบอกนายเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากให้นายมีสติคิดหาทางว่าเราจะทำยังไงกันดีไม่ใช่ให้นายมาพูดจาหยอดฉันทำเพื่อแบบนี้รู้งี้นะฉันไม่ตอบนายดีกว่า
1: ผมว่าพอหยุดบ่นแล้วก็ถิ่นถ้ารู้แล้วต้องทำยังไง
0: ต้องให้บ่นนะดิถึงจะคิดออก
2: โอมนมันนบังอาศิระอาศิระวิอาศิพิษะข้าขอเรียกบริวารแห่งข้าผู้พิจักเที่ยวผู้พิจักดุร้ายดุพิจักอาศิจงมาประกาศกายณบัดนี้

0: งูบริวาร
1: แม่ที่อุรคานครเป็นอย่างไรกันบ้างทำไมท้องฟ้าแห่งเมืองบางบดถึงได้วิปริตแปรปรวนราวกับว่าเกิดเหตุอาเพศใหญ่แม่เจ้านางนารินกับท้าวคำผาปลอดภัยดีหรือไม่แล้วเจ้าเข็มกนัยพนาที่เดินทางไปยังเมืองอุรคานครเพื่อไปช่วยเจ้านางนารินไปถึงกันแล้วหรือยังแม่ช่วยส่งงูบริวารกลับมาแจ้งข่าวให้กับข้าด้วยตอนนี้ข้าเป็นห่วงทุกคนมากเหลือเกิน
0: นี่เจ้าหญิงแคมอักษรกำลังเดินทางมายังอุรคานครหรือนี่สนางนารินจะเท้าคำผาไปไหนนี่

0: แห่งเมืองบางบ่อนนี่มีเกิดอะไรขึ้นเป็นทางเช่นสีทามันว่าไว้จริงๆท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนเช่นนี้ข้าเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่พญางูชลธรสิ้นชีพบาลมาบอกข้าน้อยแล้วว่าเจ้าเข็มและนายพนาจะเดินทางมายังอุรคานครมีท่าเจ้านางนารินและเท้าคำผารู้ว่าเจ้าเข็มอยู่ที่นี่ท่านทั้งสองคงจะดีใจมากเจ้าเข็มรอข้าน้อยอยู่ที่นี่สักประเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวข้าจะไปตามเจ้านางนารินและเท้าคำผาเองน่าจะอยู่แถวนี้แล้วจ้ะ
1: เดี๋ยวก่อนครับพวกเราคงไม่ได้เจอเท้าคำผากับเจ้านางนารินแล้วล่ะครับ
0: นายพนาทำไมนายพนาพูดแบบนี้เดี๋ยวนี้เจ้าเข็มร้องไห้ทำไมตา

0: บอกข้าน้อยทีว่าภาพที่เราเห็นตัวนี้มันไม่เป็นความจริง
1: มันคือความจริงจ้ะพวกอินทรีย์ชั่วมันฆ่าท่านพ่อกับท่านแม
0: ่ไม่ไม่จริงจะไม่ทำนี้ชื่อน้ำชื่อน้ำ
1: ท่านพ่อคำผาท่านแม่นารินค่ะลูกขอโทษนะจ๊ะที่ลูกมาช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ทันนะลูกมันไม่ได้เรื่องเองลูกไม่ช่วยท่านพ่อกับท่านแม่ไม่ได้ลูกขอโทษ
2: เข็มผมไม่อยากให้คุณโทษตัวเองนะแต่ผมก็เชื่อว่าพ่อกับแม่ของคุณก็ไม่อยากให้คุณโทษตัวเองเหมือนกัน

0: มนมัสสะพระชาคุลีสวาหะนมหะข้าขอนมัสการแด่องค์พระชาคุลีพระโพธิสัตว์แห่งนาค
1: เมฆดำที่มืดคลึ้มลมพายุที่โหมกระหน่ำได้สลายหายไปหมดแล้ว
2: ช่างเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งนะ
3: ข้าเชื่อว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน
4: ่ๆองค์ชากุลีเจ้าคะทั้งพ่อคำผากับทั้งแม่นรินตายแล้วเจ้าค่ะ
5: เข็มอับสอนทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนสุขก็ไม่ยั่งยืนโลกใบนี้ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนแม้แต่ชีวิตบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาตั้งอยู่และดับไปในที่สุดแต่เหตุการณ์ตายของเท้าคำผาและเจ้านางนารินในครั้งนี้ไม่ปกติไม่เป็นไปตามกงล้อแห่งกรรมข้าจำต้องออกจากการบำเพ็ญภาวนาเพื่อมาชี้ทางสว่างให้แก่เจ้าหญิงเข็มอับสอน
6: งั้นหมายความว่าเข็มก็ยังจะพอมีวิธีที่จะช่วยท่านพ่อกับท่านแม่อยู่ใช่ไหมองค์พระชาคุรี
5: ถูกต้อง
4: องค์พระชาคุรีเจ้าคะพอจะมีหนทางไหนที่เข็มจะสามารถช่วยเหลือท่านพ่อกับท่านแม่ของเข็มได้โปรดชี้ทางเข็มด้วยนะคะต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเข็มก็จะทำค่ะหรือจะให้เข็มตายแทนเนี่ยเข็มก็ยอมนะคะ
5: ทุกชีวิตในเมืองบางบทเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะถูกพาไปยังที่แห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่าดินแดนรังกาเผือก
6: แล้วดินแดนรังกาเผือกอยู่ที่ไหนล่ะครับ

0: นาริน
1: คำผาที่มันเกิดอะไรขึ้นเราสองคนอยู่ที่ไหน
0: ห่วงแห่งจิตสุดท้ายที่ข้าจำได้ก็คือเราทั้งสองถูกท่านพ่อไกรสอนกับท่านพี่คำจันสังหาร
1: จริงด้วยนี่หมายความว่าเราตายแล้วงั้นหรือคำผา
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีค่ะ
4: พบกันในข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคะบรรยากาศก็ช่วงนี้บางทีเวลาร้อนๆมากเนาะ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วอยู่ๆก็ฝนตกหลายพื้นที่เหมือนกันเน
3: า
4: ะ
3: คือมาตามนัดในหลายพื้นที่พี่ๆเจอบ้างไหมคะวันนี
5: ้วันนี้ยังไม่เจอ
4: ไม่เจอแต่เจอร้อน
3: อ้า
5: ว
3: ใช่อ้าวอ้าวไปเอามาอ้าวฝนนะคะมาดูกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่ช่วงประมาณ4โมงเย็นในหลายๆพื้นที่นะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะตอนนี้เวลาโดยประมาณก็คือ6โมง47นาทีแต่เห็นบอกว่าฝนบางพื้นที่จะลากยาวไปจนถึงช่วง1ทุ่มค่ะ
4: โอ้โห
3: ไปดูกันหน่อยนะนี่ก็คือปทุมธานีก่อนเลย
4: โอ้โห
3: คือ
4: เน
3: ี่ยเราอยู่กันคนละพื้นที
4: ่นี่เขาท่วมเลยนะดูสิคะ
3: ถูกพี่ค่ะตรงนี้ก็คือบริเวณแถวๆห้างย่านรังสิตนะก็คือห้างดังนี่แหละหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายๆมาจนถึงช่วงเย็นเนี่ยน้ำท่วมที่เห็นนี่ก็คือบริเวณลานจอดรถนะคุณผู้ชมแล้วเมื่อกี้ที่เห็นนะสูงถึงครึ่งตัวรถเลยอ่ะโอ้จริง
4: แอบเสียวเหมือนกันเน
3: า
4: ะ
3: แอบหวาดเสียว
5: จะถึงกระโปรงหน้าอยู่แล้ว
3: นั่นน่ะสิถ้าคันเล็กๆนี่น่ากังวลเลยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะตอนนี้ไปไหนมาไหนต้องดูกันให้ดีรวมถึงในพื้นที่ของสมุทรสาครกันบ้างค่ะฝนก็ตกมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายสามนะไล่มาตั้งแต่พื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยค่ะตั้งแต่ช่วงแถวเขตตลิ่งชันหนองแขมบางแคทวีวัฒนาค่ะคือเมฆฝนก้อนนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเหมือนฝนฟ้าตกคะนองในบางพื้นที่ฉะนั้นแล้วเนี่ยบางพื้นที่อาจจะตกค่อนข้างหนักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นๆไล่มาก็คือตั้งแต่ตะวันตกของฝั่งกรุงเทพไปจนฝั่งตะวันออกเลยค่ะ
4: ไม่รอดเน
3: า
4: ะ
3: ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่รอดจริงๆดูกันแล้วกันนะคะคือมีนะนอกจากเนี้ยนอกจากในพื้นที่กรุงเทพเองนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการปริมณฑลก็ลากยาวมาจนถึงช่วง1ทุ่มเนี้ยแหละค่ะหยิบยกมาเตือนกันเพราะอาจจะเจอกันได
4: ้นั่นน่ะสิน
3: ะคะ
4: ระวังกันหน่อยแล้วก็เผื่อเวลากันเอาไว้ด้วยนะคะแสดงว่าตลอดสัปดาห์นี้เรายังเสี่ยงฝน
5: ใช่ค่ะ
4: พรุ่งนี้เช้าวันจันทร์นะ
5: โอ้โหติดเลย
4: เนาะอ่ะส่งกำลังใจกันสำหรับคนกรุงด้วยนะค
3: ะ
4: ตามกันต่ออันนี้เป็นจะใช้คำว่ามหากาพย์เน
5: า
4: ะ
5: น่าจะเป็นแบบนั้นแล้วค่ะดูจะยาว
4: ดูแววแล้วตาจะยาวนะคะเรื่องของการตรวจสอบโควต้าสลากคนพิการ
3: ค
4: ือฮากันมาตลอดทั้งสัปดาห์ทนายตั้มตกใจเหมือนกันเนาะตอนเปิดลุกมาอุ๊ยเอ๊ะอ๋อโอเค
5: เขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าตั้มบ้าพลัง
4: อ๋
3: อไม่ใช่จอมพลัง
5: ไม่ใช่บ้าพลัง
4: บ้าพลังแต่ดูแวบๆตอนแรกตกใจเอ๊ะ
5: เหมือนมาก
4: ทนายตั้มนี่แหละค่ะอย่างที่บอกประเด็นร้อนเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยเขาออกมาแฉเรื่องของกลุ่มนักการเมืองบอกมีกลุ่มอินฟลูชื่อดังไปแย่งสิทธิ์ไปเบียดเบียนคนพิการนะคะขณะที่คุณกันจอมพลังก็ออกมายืนยันเหมือนกันบอกว่าเอ้าตัวเองก็เคยผ่านการตรวจสอบมาแล้วตรวจซ้ำก็ได้นะคะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไปวัดกันที่พยานหลักฐานเลย
3: อ่ะ
4: เริ่มกันที่นี่ค่ะกลุ่มตัวแทนคนพิการเขาเดินทางไปที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปตั้งคำถามเรื่องของการจัดสรรโควต้าว่ามีคนอื่นไหมมีคนนอกมีใครเข้ามาสวมสิทธิ์หรือเปล่าตัวแทนนักกีฬาคนตาบอดค่ะนี่นักข่าวเราได้พูดคุยด้วยออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพิการแล้วก็อยู่ภายใต้สมาคมกีฬาคนตาบอดแต่วงเล็บ ที่ผ่านมาทำไมไม่เคยได้รับการจัดสรรโควต้าสลากเลยเอตัวจริงนะเจ้าตัวเลยอะนะคะในขณะที่ประธานที่ปรึกษาสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เอาข้อมูลที่อ้างบอกว่าได้จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาโชว์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตเลยบอกดูนะบางสมาคมเนี่ยได้รับการจัดสรรสลากจำนวนมากแต่จำนวนคนพิการกลับไม่ได้รับสิทธิ์คือได้โควต้าเยอะแต่ตัวคนพิการจริงเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้สิทธิ์ไป
6: ไม่ถึงกลุ่มพวกเขาน้อง
4: เออมันไปไหนล่ะใช่ไหมคะเขาก็ตั้งคำถามอย่างนี้นอกจากนี้เนี่ยอ้างไปถึงเส้นทางการเงินของผู้เกี่ยวข้องด้วยระบุบอกมีเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทต่อเดือนและฟังก็ตกใจนะคุณผู้ชมมากกว่า200ล้านบาทต่อปีโอ้โหสารนะ
7: จริง
4: ปีละไม่ต่ำกว่า200ล้านบาท
7: คนลุกเลย
4: มีเอกสารทางธนาคารเป็นหลักฐานด้วยแล้วก็เรียกร้องให้ DSI ช่วยตรวจสอบทั้งกระบวนการจัดสรรโควต้าและเส้นทางการเงินว่ามีการเอาโควต้าไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่ค่ะ
8: โควต้าทั้งหลายเหล่านี้กลับไปอยู่ในมือของพวกผู้มีอิทธิพลนักการเมืองแล้วก็พวกอินฟูที่ได้รับโควต้าอะไรต่างๆตรงนี้เอาไปหมดเลยครับพวกผมอ่ะก็เลยลำบากในการที่จะรับมาเพื่อผมก็อยากมีอาชีพเหมือนกันไงครับ
9: เหมือนเราถูกตัดสิทธ
8: ิ์ใช่ครับสิทธิ์ของเราก็เลยหายไปเลยครับ
10: ไอ้สลากเนี่ยมันเป็นเขาเรียกท่อน้ำเลี้ยงของนักการเมืองที่มีอิทธิพลนะครับพวกขุนศึกทั้งหลายเนี่ยเอาคนตาดีปกติเนี่ยมารับสมอ้างเป็นนอมินีแล้วก็มารับสลากจากละงวดแค่นั้นเองนะครับเอกสารมีหมดเลยครับ
5: ทีนี้ฟังในมุมทนายตั้มกันบ้างนะคะแกตามเรื่องนี้แล้วแกก็ไปยืนอยู่ด้านหลังนี่แหละคือนี่คือภาพบรรยากาศตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วเนียนไหมคะ
4: แกดูเท่ขึ้นมากนะเออผิดหูผิดตาเลยนะ
5: เ
4: ออดูเฉียบดูคมขึ้นมาในทันที
5: หนวดนี่แกสั่งทำเลยนะ
4: ใช่ไหม
5: เอาให้คลายที่สุดนะคะเมื่อวานนี้พาตัวแทนกลุ่มคนพิการมาเรียกร้องความยุติธรรมค่ะบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆแต่ว่าผมเนี่ยมีหลักฐานในมือครบถ้วนแล้วจริงๆเนี่ยเคยยื่นเรื่องต่อกระทรวงยุติธรรมส่งให้ DSI ตรวจสอบแล้วแต่สุดท้ายเหมือนเรื่องมันจะเงียบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเตรียมไป DSI อีกรอบนึงเร็วๆนี้นะคะไปทวงถามความคืบหน้าว่าตรวจสอบกันไปถึงไหนแล้วนี่คือในฝั่งของตั้มบ้าพลัง
4: ค่ะ
5: ทีนี้มากันจอมพลังกันบ้างน่าจะเป็นคนที่ถูกโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนะคะที่ทนายตั้มเปิดเนี่ยค่ะเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็บอกว่าตรวจสอบเลยผมยินดีให้ตรวจสอบนะคะแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเป้าประสงค์ของทนายตั้มคืออะไรแต่สำหรับตัวคุณกันเองแกบอกว่าก็คือผมเนี่ยพร้อมรับการตรวจสอบทุกครั้งมั่นใจในข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถามกังวลไหมไม่กังวลไม่หนักใจอะไรเลยแต่ว่าถามว่าจะตอบโต้อีกฝ่ายไหม
4: อี
5: กฝ่ายเนี่ยเขารุกแรงนะใช่ไหมคะเขาบอกไม่ขอตอบโต้อีกฝ่ายผ่านสื่อแน่นอนค่ะ
11: เพราะว่าตอนนี้ทุกคนลองไปย้อนดูว่าเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วแล้วผมก็ผ่านการตรวจสอบนะตรงนั้นมาแล้วว่ามันไม่มีชื่อผมจริงๆนะครับก็ใครอยากได้อะไรก็บอกมาแล้วกันข้อมูลนะครับเราก็ยินดีสำหรับหน่วยงานนะไหนอยากตรวจสอบบอกนะครับเรายินดีให้ความร่วมมือผมเนี่ยก็ไม่อยากจะไปตอบโต้หรือไปต่อปากต่อคำในหน้าข่าวหรือโซเชียลนะครับนะก็อยากให้ทุกคนดูกันที่หลักฐาน
5: นี่ค่ะก็คือให้สัมภาษณ์นะคะช่วงเย็นของเมื่อวานนี
4: ้
5: ทีนี้คิดว่าจะจบไหมไม่จบเพราะว่ากลางคืนทนายตั้มเอาต่อเลย
4: โอ้โห
5: ไลฟ์ต่อเลยแล้วคราวนี้เปิดอีกประเด็นแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วไปเปิดเรื่องของคนดีอะไรใช้บัญชีม้า
4: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย
5: พี่เน็บอุ๊ยเลยใช่ไหมคะคือฟังคำว่าบัญชีม้ามันเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ไหมก็ชี้แจงเลยนะคะในมุมของ
4: แล้วนี่เดี๋ยวอันนี้เกี่ยวไหมกับบัญชีม้าทำไมมีเหมือนมี
5: หนวด
4: โชว์ด้วย
5: อ้าวแน่นอนแกสั่งทำพิเศษ
4: โอ้โห
5: แกตั้งใจมาก
4: เมื่อกี้นะคุณผู้ชมขอนอกเรื่องหน่อยนะกลายเป็นว่าหนวดของพี่กันจอมพลังดูซอฟลงไปเลยนะ
5: อ๋อใช
4: ่พอเทียบกับหนวดของคุณตั้มอะไรนะบ้าพลัง
5: ตั้มบ้าพลังคือจริงๆอะนะก่อนจะแฉเนี่ยมีการนัดสื
4: ่อ
5: แต่ว่ามาช้าแกบอกแกเสียเวลาในการที่ติดหนวดเนี่ยค่ะคือแกต้องบอกว่าแกต้องกรอบเกรด A นะ
4: คือ
5: แกเป็นแฟนคลับตัวจริงเพราะนั้นทุกอย่างแม้กระทั่งท่าซับเหงื่อคุณผู้ชมสังเกตนะจะมีท่าซับเหงื่อซึ่งเหมือนคุณกันจอมพลังมากวันแรกที่แกออกมานะคะอ้าวทีนี้เมื่อคืนนี้ทนายตั้มก็มีการไลฟ์แล้วก็ทิ้งบอมบ์และคนดีอะไรใช้บัญชีม้า มันคล้ายๆกับมีการส่งสัญญาณเตือนอีกฝ่ายหรือเปล่าว่าตัวทนายตั้มเองอาจจะมีหลักฐานใหม่เตรียมแฉอีกรอบหนึ่งค่ะ
12: พร้อมเปิดถ้าคนดีอะไรจะใช้บัญชีม้าผมถามหน่อย
6: นะแล้วบัญชีม้าที่ใช้นะครับนะเป็น10บัญชีเลยนะตอนนี้มีข้อมูลแล้วนะกันจอมพลังฟังให้ดีนะที่ทำอยู่เนี่ยนะอาจจะโดนข้อหาฟอกเงินได้นะ
5: ทีนี้เปิดมาเรื่อยๆอีกฝ่ายก็ต้องมีหน้าที่ชี้แจงนะคะแล้วก็นอกจากประเด็นโควต้าสลากแล้วเรื่องของบัญชีม้าแล้วนะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสื้อเกราะของมูลนิธิกันจอมพลังด้วยทนายตั้มก็แฉว่าเงินบริจาคเนี่ยต้นทุน 6,900 บาทบวกแต่ว่าราคาจัดซื้อทำไมมันดูแพงเกือบเท่าตัวก็เริ่มเปิดมาเรื่อยๆ
4: ละร
5: ับ
4: ไปนะมาหลายเรื่องแล้วนะ
7: นี่มันเพิ่งไม่กี่วันเองนะ
5: นั่น
7: หลายประเด็นมากนะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะทนายตั้มได้โพสต์ข้อความแบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อเกราะที่เมื่อกี้พี่ออนได้เกริ่นมาแล้วนะคะคือเขาโพสต์ว่าวันนี้ผมขอจริงจังก่อนดูตามนั้นเลยนะเรื่องเสื้อมีหลายคนทักผมมาเยอะเลยเรื่องนี้ผมอยากฝากนายทะเบียนมูลนิธิและกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยตรวจสอบรายการจัดซื้อรวมถึงใบเสนอราคาใบกำกับภาษีหลักฐานการชำระเงินโดยละเอียดด้วยเพราะเขาว่าอย่างนี้ค่ะตอนนี้ประชาชนไม่ได้อยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการซื้อของจริงหรือไม
5: ่
7: แต่คนที่บริจาคเขาอยากรู้ในเรื่องของราคาในการซื้อเนี่ยว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือมีเงินทอนของประชาชนไปเข้ากระเป๋าใครบ้างโอ้โหก็ถือว่าเปิดแรงเหมือนกันนะประเด็นนี้และยังต่อนะคะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินบริจาคประชาชนมันไม่ใช่เรื่องของการเอาไปทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติผมเข้าใจว่าการซื้อของปกตินายหน้าหรือว่าซอร์เ

0: ซิ่งเอเจนต์เนี่ยเอกชนทั่วไปมันก็อาจจะต้องมีค่าดำเนินการอยู่แล้วเท่าที่เห็นเอาแบบ average นะคะที่เขาว่าก็คือมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-15% เท่านั้นในค่าดำเนินการเนาะแต่ตามข้อมูลที่ทนายตั้มได้รับมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าต้นทุนต่อชุด 6,990 บาทมันมีการบวกเพิ่มอีก 6,000 บาทเท่ากับบวกจากต้นทุนนี่คิดเปอร์เซ็นต์มาให้ด้วยนะคะก็คือ 85% เลยนะครับแบบนี้มันช่วยชาติจนรวยไม่ไหวแล้ว
1: โอ้โห
0: แต่ละเรื่องแต่ละราวนะคะจะได้นอนกันกี่โมง
1: นั่นน่ะสิ
2: ต้องรอฝั่งคุณการออกมาชี้แจง
0: นั่นน่ะสิแต่เมื่อกี้คุณการก็บอกจะไม่ตอบโต้ผ่านสื่อนะ
1: ไม่ตอบโต้
0: ผ่านแต่เหมือนอีกฝ่ายก็ปุ้มปั้มปุ้มปั้มมาให้แบบ
2: ค่ะ
0: นะคะ
1: แต่เดี๋ยวต้องรอความคืบหน้าเพราะว่าแหมแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็มินเมทที่จะต้องจับตาดูเน
0: า
1: ะ
0: ว่ามันหลายประเด็นจริงนะพี่
1: เดี๋ยวรอเผื่อว่าทางคุณจันคุณกันจะมาชี้แจงแล้วก็ไม่รู้ป่านนี้หนวดเข้มขึ้นหรือยังนะคะหลายเรื่องเหลือเกิน
2: กลัวจะเครียดนะช่วงนี
1: ้นั่นน่ะสิ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ชมยังอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังเกาะไม่ปล่อยนะคะประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดมาแล้วทำอะไรเนี่ย
2: อีกแล้ว
1: หรือลวดหนามหรือรั้วลวดหนามของเรา
0: ค่ะ
1: ทำไมอ่ะเนี่ยและเท่านี้ไม่พอนะคะเห็นบอกเริ่มมีความเคลื่อนไหวอันนี้ก็น่าห่วงเพราะเริ่มขยับแนวรถถังเนี่ยเขาดูจากแผนที่นี่เห็นชัดเลยค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วใกล้บริเวณไหนใกล้บริเวณตาเมือนทมเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูในรายละเอียดกันค่ะ
3: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าว
6: เที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติน
7: มแม่ช่วยลดภูมิแพ
8: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
9: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
10: ไม่ทันแล้วค่ะ
8: ต้องกินตั้งแต่เกิด
7: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
12: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
17: หมดแล้ว
18: หมดค่ะ
16: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
19: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
1: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์
2: ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอเคเฮอร์เบอร
8: ์Give me more

0: ช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
1: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
0: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
0: ่ใหม่รถอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
2: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
3: เลิกค่ะเทวดา

0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQ UST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
5: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
6: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
5: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
7: กลับมาดูประเด็นที่เรายังเกาะไม่ปล่อยจริงๆเพราะว่ามันวางใจไม่ได้นะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนหน้านี้จริงเมื่อวานเนี่ยเมื่อฮะเราเพิ่งเสนอไปเนาะทหารกัมพูชาเหมือนเข้ามาประชิดที่แนวชายแดนแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆนะตรงเนินอะไรนะ741อ่ะล่าสุดมาอีกแล้วบอกมีความเคลื่อนไหวที่ปราสาทตาเมินทมและมีคลิปไปอีกทำอะไรกันคะเขาบอกว่าเห็นรื้อลวดหนามโอ้จริงด้วยเนี่ย
8: มันก็ชัดเลยนะ
7: อะไรเนี่ยเอาไม้เอาอะไรมาค่อยๆแกะมาค่อยๆดันเห็นไหมคะเนี่ยนี่คือคลิปที่ทางเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะเขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะก็อย่างที่เห็นเลยทหารกัมพูชากลับมารื้อรั้วลวดหนามของทหารไทยอีกแล้วเพจเขาบอกว่ายังไม่เคยเห็นมาก่อนเชื่อว่าน่าจะเป็นคลิปใหม่หรือเปล่านะคะยังไม่เคยเห็นอันนี้น่าจะเป็นคลิปใหม่ที่ทหารกัมพูชาเขาถ่ายไว้เพราะดูจากพื้นที่ดูไปไกลๆข้างหลังเนี่ยเป็นป่ารกนะคะมันก็จะตรงกับตอนนี้ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนอ๋อเขามีวิธีมีจุดสังเกตเนาะของใหม่ของเก่า
8: โอ้คือธรรมชาติ
7: ถ้ามันเป็นช่วงหน้าร้อนหน้ามันจะแห้งๆแต่นี่เขียวขจีป่ารกแบบนี้ก็อาจจะใช่ตรงกับหน้าฝนในช่วงนี้ทางเพจเขาบอกว่าความเห็นเรื่องของการสร้างรั้วอิเล็กทรอนิกส์ถ้าสร้างจริงเนี่ยจะถูกทหารกัมพูชาขโมยเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ไหมเป็นไปได้ไหมเออก็จริงนะเขาก็ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมหรือกล้องวงจรปิดอะเวลาติดไปอะมันจะหายไปไหมอะ
9: รั้วลวดหนามยังไม่รอดเลย
7: ใช่ไหมโอ้ขนาด
9: รั้วลวดหนามยังหายเลย
7: ยังมาสอยมาแงะออกไปอะเอาสมมุติเราติดเซ็นเซอร์อย่างเง
8: ี้
7: ยหรือติดกล้องวงจรปิดก็มีสิทธิ์ได้นะคะอ่ะนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางเพจเขานอกจากนั้นอีกเพจในโซเชียลอันนี้เปิดพิกัดฐานบัญชาการตชด795ของฝั่งกัมพูชามุมสูงเลยคุณผู้ชมดูนะอันนี้คือเขาสัตตโศกนะคะถ้าตรงกับฝั่งเราก็จะใกล้กับอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมีการขยายแนวตั้งยิงรถถังใกล้กองพันแล้วเขาบอกถูกทำขึ้นมาใหม่นี่เขามาร์คให้เราดูเลยนะคะ1 2 3จากเดิมที่แนวรถถังที่มันจะมีมากทางฝั่งซ้ายตอนนี้เอาเติมฝั่งขวาแล้วเนี่ยเติมขึ้นมาอีกนะคะส่วนฐานปฏิบัติการส่วนหน้าจะวางกำลังบนเนินตาเท่าอยู่ใกล้กับกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกันนอกจากกัมพูชาจะขยายแนวรถถังที่ศรีสะเกษแล้วอีกเพจหนึ่งแหมน่ารักจังเลยเป็นหูเป็นตาให้ตลอดอีกเพจหนึ่งเขาเปิดภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ระบุพิกัดบอกว่าอาคารหลังคาเขียวไหนดูหน่อยสิคะเนี่ยเหรอคะ
10: เนี่ยค่ะ
7: เที่ยววงๆไว้นี่ใช่ไหมบอกอาคารหลังคาเขียวถูกสร้างเรียงตัวอยู่ในพื้นที่ห่างจากปราสาทตาเมินทมประมาณ5กิโลเมตรเพจยังไม่ยืนยันนะว่าเป็นโรงจอดรถถังหรือไม่แต่เขามีการประเมินให้ด้วยนะคะ 95% เป็นไปได้อ้าวยังไงดีล่ะเพราะถ้าฝนตกก็ต้องมีโรงจอดให้มิดชิดมันก็เป็นไปได้นะ
10: ค่ะ
7: เขาก็เลยสงสัยกันว่าไอ้หลังคาเขียวๆเนี่ยใช่ไหมโรงจอดรถถังหรือเปล่าแล้วถ้ามันใช่เนี่ยทำไมมันจะต้องมาจอดตรงนี้ล่ะเพื่ออะไรใช่ไหมคะพิกัดจุดนี้จะอยู่เลยลานมันตามถนนลาดยางแหล่งรับเสบียงของกองพันรถถังฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะคะ

0: นอกจากนั้นทางเพจก็เปิดเผยเป็นภาพถ่ายของฝั่งทหารกัมพูชาลักษณะก็คือค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะคุณผู้ชมเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ปราสาทตาเมินทมแล้วมีหลายภาพนะไม่ใช่ภาพเดียวเนี่ยคือเขาก็เก่งนะเขาก็ขยันโพสต์ด้วยเหมือนกันถ่ายเองโพสต์เองเนี่ยแล้วเราก็เลยได้เห็นเนาะเขาบอกเป็นภาพที่ถ่ายเอาไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองก็สดๆใหม่ๆเลยล่าสุดมีภาพที่กัมพูชาไปรับเสบียงไหนดูสิคะ
1: นี่ค่ะ
0: อ๋ออุ้ยเยอะนะ
2: มีพระสงฆ์มาอีกแล้ว
0: ถ้าเขาบอกอะไรไหมเวลาเราดูอะถ้าเมื่อไหร่ที่มีพระสงฆ์อ
1: ะ
0: กัมพูชาแน่นอน
3: ทำไมคะ
0: ไม่รู้
3: จริงหรอ
0: ไม่รู้ทำไมจะต้องมาคู่กันเสมอลองสังเกตดูนะ
2: เขาจะสร้างภาพอะเนาะ
0: เนาะมักจะต้องมีมาคู่กันอ่ะเนี่ยค่ะก็บรรยากาศไปรับเสบียงกันคึกคักเลยนะคะจุดนี้คือปั๊มน้ำมันวงเวียนทมอโดนอยู่ใกล้กับช่องกลางแล้วก็ปราสาทตาควายที่จังหวัดสุรินทร์เพจรายงานบอกว่าจุดทหารกัมพูชาวางกำลังหนาแน่นเลยมีการขุดบังเกอร์คูเลตหลายชั้นความยาวก็หลายกิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึงเกือบจะถึงปราสาทตาควายส่วนอีกฝั่งก็ยาวไปตามถนนใกล้กับปราสาทตาเมือนทม
2: นี่ค่ะที่ต้องจับตาก็คือปราสาทตาเมือนทมมาแหละเพราะว่าไม่ใช่ข้อมูลที่เรานำเสนอนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายเพจที่ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงขยับเข้าใกล้ฐานปราสาทตาเมือนทมเข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพราะว่า5กิโลเมตรเท่านั้นนะเราอยู่ใกล้กันมากถ้าคุณผู้ชมจำได้เนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของพลเอกรังสีกิตติยานทรัพย์นะคะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจเคยเตือนไว้เหมือนกันว่าเตรียมพร้อมปะทะกับกัมพูชาไว้ให้ดีเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยสังเกตว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเริ่มจะระดมอาวุธเข้ามาใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยแกบอกว่าเหมือนหวังจะชิงพื้นที่สำคัญของเราไป1ก็คือเนิน745ช่องบกจังหวัดที่อุบลราชธานีนะคะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นจุดหนึ่งที่มีการเสริมทหารเขาบอกหลักพันนายเลยนะฝั่งนู้นเดี๋ยวเพิ่มทหารเข้ามา2ก็คือปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่หลายเพจตั้งข้อสังเกตแล้ว3ก็คือโอสเม็ดฝั่งตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ที่ตั้งของสแกมเมอร์นะคะก็ถือเป็นอู่ข้าอู่น้ำของฮุนเซนเลยแหละเพราะนั้นเนี่ยจุดนี้สำคัญกับเขามากเขาต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้4ก็คือห้วยตามาเรียค่ะอำเภอกันทารลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษอยู่แนวเขาพระวิหารตรงนี้ฮุนเซนก็จะยอมเสียไม่ได้เหมือนกันและจะเห็นว่าปราสาทตามบนทมก็อยู่ใน4จุดที่ว่านั้นด้วยหนึ่งในนั้นที่มีการแชร์ข้อมูลกันเยอะว่ากระเถิบเข้ามาใกล้เรามากๆนะคะวันนี้พลเอกรังสีก็บอกกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ค่ะบอกสาเหตุถ้าเป็นบทวิเคราะห์ของแกบอกว่าตอนนี้กัมพูชาเจอปัญหาหนักโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจโรงงานที่บันเตียเมียนเจยเนี่ยปิดตัวไป3แห่งนะคะ
0: ค่ะ
2: ตามข้อมูลพอปิด3แห่งเนี่ยคนตกงาน 4,000 คนละ
0: แล้วล็อตเดิมอีกนะ
2: ล็อตเดิมอีก
0: ล็อตเดิม
2: ตอนนั้นบอกให้กลับนะเรามีงานรองรับปรากฏตกงานกันเลยนะคะแล้วเนี่ยปิดไป3แห่งตกงานอีก 4,000 คนส่วนพนมเปญเจ้าของโรงงานถึงขั้นทิ้งโรงงานหนีเลยเพราะว่าไทยเราปิดด่านเขานำเข้าวัตถุดิบไม่ได้มันเริ่มกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมของเขาแล้วนะคะการท่องเที่ยวเศรษฐกิจมันก็เป็นลูกโซ่กันไปมันก็จะพังราบไปการเงินการคลังก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่าคือมันตึงไว้ได้เนี่ยน่าจะไม่เกินสิ้นปีนี
1: ้ค่ะ
2: ธันวาคมเนี่ยน่าจะตึงสุดๆแล้ว
3: โดมิโน่เนอะมันกระทบกันไปทุกส่วนอย่างเงี้ย
2: พอตกงานไม่มีงานทำทุกอย่างเศรษฐกิจมันก็แย่หมดนะคะฮุนเซนก็เลยในมุมของพลเอกรังสีบอกว่าก็ใช้เทคนิคเดิมๆไงเปิดการปะทะกับไทยเริ่มมาปวดเพราะว่าเวลาที่มีการปะทะกันทุกครั้งเราก็ต้องมีการพูดคุยก็อาศัยตรงนี้ค่ะที่จะเป็นการเจรจาพูดคุยกับเราได้เขาจะเจรจาหวังจะให้เราเนี่ยเปิดด่านโดยที่ไม่ต้องเสียหน้าไม่ต้องมายื่นคำขอว่าเปิดด่านให้เราเถอะนะ
0: เดี๋ยวเสียฟอร์ม
2: เนี่ยทำเนียนเป็นการต่อสู้ไปสุดท้ายเวลาต่อสู้เราต้องเจรจาสองฝั่งใช่ไหมคะก็เนี่ยแหละเป็น4จุดที่ตั้งข้อสังเกตว่ากัมพูชาเขาเริ่มเสริมกำลังทหารเพิ่มอาวุธเสริมที่มั่นนะคะแล้วก็มันเริ่มเข้ามาอย่างผิดสังเกตมากๆแต่ตอนนี้ถ้าเทียบแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีอาวุธเยอะแล้วนะพลเอกรังสีบอกว่าเพราะว่า อย่างที่บอกอะค่ะเศรษฐกิจเขาไม่ดีแล้วเขาก็เหลืองบไม่มากแล้วสมมติว่าจะปะทะกับเราจริงในมุมของพลเอกรังสีบอกว่ากัมพูชาเขาจะใช้วิธีก็คือระดมยิงในหลายแนวแต่สุดท้ายเขาจะถมกำลังเข้ามาในจุดเดียวเพื่อยึดไปให้ได้คือเขาน่าจะเล็งไว้จุดหนึ่งละ
0: แอบน่ากลุ่มกันนะ
2: ใช่แต่ว่าจู่โจมหลายจุดแต่ว่าจุดหนึ่งอะต้องยึดกลับมาให้ได้นะคะส่วนสาเหตุที่ว่าไอ้จุดที่ว่านี้ทำไมหลายคนถึงจ้องว่ามันอาจจะเป็นปราสาทตาเมือนทม
0: เออ
2: เพราะว่ามันคือจุดที่กัมพูชาเขาเชี่ยวชาญพื้นที่เป็นอย่างมากพี่นิดแล้วเขาคิดว่าจุดเนี้ยเขาศึกษาและยุทธศาสตร์เขาได้เปรียบ
3: ก็เหมือนแบบถ้าสมมติจะเลือกจุดไหนสักจุดอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์สูงสุด
2: ใช่คือถ้าเกิดว่ายึดจุดนี้ได้เปรียบ

0: ไทยยุทธศาสตร์เรื่องของการต่อสู้นะคะแล้วฮุนเซนเขาเคยประกาศไว้คือเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกันใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเขาเคยประกาศกับชาวกัมพูชาไว้ว่าเขาจะเอาโบราณสถานที่ไทยเรายึดกลับคืนมากลับคืนมาให้ได้เอาคะแนนเสียงไงเพราะนั้นใน4จุดที่เราขึ้นหน้าจออีกรอบก็ได้อะไรที่น่าสนใจที่สุดมันก็น่าจะเป็นประสาทตาเหมือนถมหรือเปล่าม
2: ันเหมือนมีประโยชน์หลายด้านเนาะ
0: โบราณสถาน
1: เสียง
0: ได้หน้าเลยแหละ
2: ประโยชน์หลายด้าน
0: ได้หน้าเลยแหละนะทีนี้การปะทะ2รอบที่ผ่านมาเราก็ต้องชื่นชมนะทหารไทยเราเก่งมากทัพไทยทัพกองทัพไทยทัพบกเรืออากาศทุกคือทุกฐานทัพพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเหนือกว่าเยอะเราเหนือกว่าเยอะแต่พอเราได้ประสาทตามเหมือนทมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยได้มาแล้วเราอยู่เฉยนะคะจริงๆเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมสบายใจเพราะว่าหลังจากที่เรายึดมาได้สิ่งที่เราทำก็คือล้อมรั้วทุกวันนี้ทหารเรายังต้องตรึงกำลังเฝ้าไว้นะไม่ได้กลับบ้านนะคะแล้วตอนนี้กัมพูชาถ้าเกิดว่าประเมินแล้วเนี่ยพลเอกรังสีบอกว่าไม่มีขีดความสามารถจะรบชนะไทยได้แน่นอนแต่ก็เลยเลือกใช้วิธีที่เอาจุดที่คิดว่าจะเป็นไปได้ไงแต่เชื่อว่าถ้าสมมุตินะว่ามันจะมีการสู้รบกันจริงๆยังไงซะฝั่งไทยเราก็เหนือกว่าแน่นอนค่ะ
3: ศาสตร์เมืองชมเนี่ยคือเขมรเนี่ยมันมีความชำนาญในภูมิประเทศตรงนั้นซึ่งมันคิดว่ามันจะได้เปรียบเราฮุนเซนเนี่ยพูดกับทางคนกัมพูชาหรือทหารมันอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศเราเนี่ยยึดโบราณสถานของมันไปยังไงเนี่ยมันต้องเอาโบราณสถานพวกนี้กลับมากัมพูชาที่มันพยายามที่จะเขาเรียกว่าไปปฏิบัติการด้านจิตวิทยาว่ามีการเพิ่มเติมอาวุธไม่ว่าจะเป็นทั้งโดรนทั้งจรวดทั้งรถถังเนี่ยแต่จริงๆแล้วถึงความมากของกัมพูชาภายใต้เศรษฐกิจที่มันง่อนง่ายแบบนี้มันไม่สามารถที่จะมีอำนาจกำลังรบที่เหนือกองทัพไทยได้ผมมั่นใจว่าไม่มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการยึดภูมิประเทศสำคัญไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอย่าประมาทนั่นเอง
0: อ่ะเราเหนือกว่าแต่ว่าอย่าประมาทนะคะแล้วก็มีการแนะนำด้วยในมุมของพลเอกรังสีบอกว่าสมมติถ้ามีการปะทะรอบ3จริงกองทัพไทยเนี่ยจะต้องไม่มีแค่การตั้งรับในฝั่งไทยเท่านั้นคือตรงไหนที่ปะทะกันภัยแต่ว่าไอ้จุดที่ปะทะเราสู้ใช่ไหมฮ
2: ะ
0: แต่เราต้องเข้าไปทำลายจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกัมพูชาเพิ่มด้วยนี่เขาแนะนำแบบนี้แล้วก็เรื่องของการปิดด่านเนี่ยปิดไปยาวๆเลยน
1: ะ
0: เพราะว่ามันจะทำให้เศรษฐกิจฝั่งนู้นเนี่ยพังราบในที่สุดค่ะ
1: กดดันไปเลย
0: กดดันไปเลยอย่าเปิดนะ
2: นะคะส่วนประเด็นที่เมื่อกี้เราเปิดกันไว้นะคือเรื่องของการลือลวดหนามล่
1: ะ
2: ตอนนี้นะคะก็คือกองทัพภาคที่2ก็ระบุว่ากำลังพลเนี่ยออกลาดตระเวนแล้วนะคุณผู้ชมนะเพื่อความสบายใจนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าจรดค่ำแล้วก
1: ็
2: เรื่องของการเราเฝ้าระวังพื้นที่24ชั่วโมงมีไม่ให้ขาดในทุกๆวันนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของการลุกล้ำอธิปไตยด้วยแล้วก็รักษาความปลอดภัยด้วยและป้องกันไปยังเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ให้มีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาในไทยได้ด้วยนะ
1: คะ
2: ซึ่งการออกลาดตระเวนตรงนี้ก็ทหารไทยเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเพราะมันยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการลักลอบมาวางทุ่นระเบิดไงก
1: ับ
2: ดักในพื้นที
1: ่เป็นไปได้นะ
2: เนาะมันเคยเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับเรื่องของสภาพพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาด้วยนะคะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดให้พี่น้องคนไทยมั่นใจว่าจะดูแลแผ่นดินไทยอย่างเต็มความสามารถอย่างแน่น
1: อ
2: นรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่มีเรื่องกระแสนะว่าชาวกัมพูชาเนี่ยมาขายสินค้าตามในตลาดช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะคือหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วอย่างเข้มงวดด้วยนะบอกว่าไม่พบ
0: ไม่เจอ
1: แต่ไม่
0: เ
1: จอคือจำได้ว่ามีแม่ค้าพ่อค้าเขาบอกเลยนะว่าเนี่ยเป็นคนขายเป็นคนกัมพูชาถามว่ามาจากไหนเขาบอกอะไรนะเขามาเขาบินมาด้วยนะนั่งเครื่องบินมานะ
2: โอ้เนี่ยก็คือล่าสุดเห็นบอกว่าไม่พบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพ่อค้าในตลาดช่องจอมเองเขาก็บอกว่าไม่ใช่แค่หน่วยงานนะนักท่องเที่ยวที่มาซื้อของเนี่ยมาถามเองเลยด้วยนะมาช่วยกันตรวจสอบด้วยนะบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยมีชาวกัมพูชามาขายจริงไห
1: ม
2: นะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้ไม่
1: ม
2: ีแต่เพื่อความสบายใจนะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีนะคะพอศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็บอกว่าจะพาสื่อกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ไปเลยพรุ่งนี
1: ้เออก็ดีนะ
2: เดี๋ยวไปฟังอัปเดตกันนะคะ
4: เราอยากรู้อยากเห็นก็ให้เข้ามาเลยอย่างเงี้ยว่าใช่คนไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ย
5: แล้วมีบ้างไหมตอนเนี้ย
4: ไหน
5: ค้าไม่ค้าเขมร
4: โอ้ไม่มีแล้ว
5: ไม่มีแล้ว
4: ครับ ราะว่าเราก็อยู่แถวนี้ข้างหน้านี้ก็ไม่มีอยู่แล้ว
5: มีแต่คนไทย
4: มีแต่คนไทยหน้าตลาดนี่ริมถนนตรงนี้มีแต่คนไทยคือดีครับเขาจะได้มาตรวจตลาดเลยจะได้รู้ว่าตลาดมันจะเป็นยังไงคือคนไทยจริงไหมอย่างเงี้ย
2: ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะว่าพรุ่งนี้หลังจากลงพื้นที่เราจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้หิวไส้กรอกอีสานของคุณลุงมากเลยนะเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากค่ะเนี่ย
1: เห็นไหมแต่ว่าใดๆเนี่ยน่ารักมากนะ
2: น่ารัก
1: ค่ะค้าช่วยกันเป็นห
2: ู
1: ต
2: านักท่องเที่ยวที่ไปก็ยังช่วย
0: ด้วย
2: โอ้อันนี้คือเป็นเรื่องที่ดี
1: อ่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องของภารกิจทหารสหรัฐอีกสักนิดนึงจำได้ใช่ไหมคะเรือ USS Abraham Lincoln จำได้ไหมทหารอะไรนะ 5,000 กว่านายเนา
0: ะ
1: มาจอดเทียบท่า
2: ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวชาวไทย
1: เขาเรียกว่าอะไรนะ Rest and Recreation พักผ่อนมันจะมีคำนะจะทำภาษาไทยไม่ได้เหมือนกันแต่เอาง่ายๆว่าคือเป็นช่วงเวลาที่มาแวะพักผ่อนหลัง
2: จากการฝึกกันเนาะค่ะ
1: โอ้โหเขาไปออกไปภารกิจอยู่กลางทะเลมากกว่า250วันต่อเนื่องนะคือถ้านับรวมนะทั้งหมด286วันออกจากท่าเรือที่ซานดิเอโกของสหรัฐทีนี้จะกลับเข้าไปก็ไม่ได้ดันมาติดพอดีเขามีสงครามเนี่ยสงครามตะวันออกกลางเรือรบก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ยาวนานมากก็ยังไม่ได้กลับขึ้นฝั่งสุดท้ายเนี่ยค่ะพอมีอีกลำหนึ่งกลับมาเปลี่ยนได้ก็เลยแวะพักผ่อนที่พัทยาเนา
2: ะ
1: ใช่ไหมแสงสีอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: ขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังทีนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะก็เราจะเห็นว่ากำลังพลโบกมือลาแล้วนะหอบหิ้วสัมภาระอำลาพัทยาหลังจากที่พักผ่อนมา4วันเต็ม
2: ๆ
1: ผู้สื่อข่าวของเราที่ประจำการอยู่ที่นั่นก็ดูแล้วก็รายงานบอกตอนประมาณสัก11โมงนะคะเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็เรือรบร่วมขบวนก็เริ่มออกจากท่าเรือแหลมฉบังมุ่งหน้าสู่ทะเลและแล้วก็แน่นอนเขาก็จะมุ่งหน้ากลับไปที่สหรัฐอเมริกานะคะกำลังพลลูกเรือก็ทยอยกลับขึ้นเรือหลังจากพักผ่อนมา4วันเต็มเขาบอกที่ท่าเรือเนี่ยอบอุ่นเลยนะเพราะว่ามีหลายหน่วยงานไปร่วมอำนวยความสะดวกไปดูแลความปลอดภัยให้นะคะพูดง่ายคือไปส่งไหนดูซิบอกมีโบกไม้โบกมือด้วยมา4วันผูกพันกันซะละ
2: จริง
1: น่ารักเนาะ
2: เรามีกับเพื่อนเพื่อนบอกเดี๋ยวจะไปพัทยา
1: เอาเหรอ
2: สงสัยน่าจะไปส่งอยู่ตรงนั้นด้วย
0: เรามีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับแล้วก็มีการเลี้ยงส่งด้วย
1: มอบของที่ระลึกให
2: ้อบอุ่นเชียว
1: ก็สะท้อนภาพของมิตรภาพระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะยาวนานมาเท่าไหร่ร้อยกว่าปีนะแล้วนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลนะบางคนถามอ้าวแล้วทำไมเขาจะต้องมาเลือกมาแวะที่ประเทศไทยอ่ะทำไมต้องมาท่าเรือแหลมบางที่ประเทศไทยก็เพราะว่าไทยเรากับสหรัฐเป็นพันธมิตรที่ยาวนานร้อยกว่าปีนะคะแล้วก็มีสนธิสัญญาของการเป็นมิตรร่วมกันเนี่ยค่ะบรรยากาศในตอนส่งก็มีมอบพวงมาลัยมอบของที่ระลึกนะคะแล้วก็โบกไม้โบกมือกำลังพลของสหรัฐก็เดินทางกลับบ้านไปด้วยรอยยิ้มหลังจากที่มาเยือน Land of Smile ของเราเป็นที่เรียบร้อย
0: ค่ะแฮปปี้เขาบอกขอบคุณคนไทยมากต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น
1: ใช่
2: หลายคนบอกอยากเป็นมาดามก็งานนี้แหละทางโซเชียลคือแบบขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอยากเป็นมาดามอยากเป็นมาดามนะคะ
1: กลับแล้วนะคะ
2: เป็นบรรยากาศที่น่ารักค่ะ
0: อ่ะคุณผู้ชม6กันยายนวันนี้จริงๆเป็นวันสำคัญนะคะคือวันต่อต้านคอร์รัปชันค่ะแล้วเรื่องนึงที่เราเกาะไม่ปล่อยก็คือคดีโกงสอบ
1: โอ้ย
2: มหากาพย์
0: ข้าราชการท้องถิ่นมันจะสาวได้ยาวถึงใครใช่ไหมคะจะถึงตัวการใหญ่ไหมปรากฏว่าล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วว่าที่เรารายงานกันว่ามีการจ่ายเงินใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเกรดนะให้ตัวเองได้คะแนนสูงขึ้นไม่ใช่แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่โกงนะเขาบอกว่าล่าสุดมันมีเรื่องของโควต้าเด็กนายด้วย
1: อุ๊ยอุ๊ยคือยังไงอ่ะไม่ต้องจ่ายหรอ
0: รู้จักกับคนใหญ่คนโตไม่ต้องจ่ายเงินได้เกรดดีบางทีได้เกรดดีมากกว่าคนเสียเงินด้วยซ้ำ
2: โอ้โห
0: เรื่องนี้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะเปิดเผยโดยสสลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ค่ะสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนี่สสลิซ่านะคะจริงๆเธอเป็นประธานคณะกรรมการการพัฒนาเมืองออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกด้านนึงไอ้เรื่องของคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยจริงๆเรื่องแรกมันยังไม่จบเลยนะไอ้เรื่องที่จ่ายเงินซื้อเนี่ย
2: ค
0: ือไม่ได้มีแค่กลุ่มที่จ่ายเงินซื้อผลสอบละแต่คุณลิซ่าบอกว่ายังมีกลุ่มที่ถูกเรียกว่าโควต้าเด็กนายก็คืออาศัยความสัมพันธ์กับคนที่มีอำนาจใหญ่โตค่ะได้ประโยชน์จากกระบวนการสอบโดยเธอบอกว่าคนโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นตอนนี้แบ่งเป็น2กลุ่ม1คือจ่ายเงินซื้อตำแหน่งที่เราบอกกันใช่มั้ยคะหลักแสนก็แล้วแต่ว่าไปลงที่ไหนอย่างไร เปลี่ยนผลสอบจากที่สอบไม่ผ่านเป็นผ่านว่าง่ายๆสองอันเนี้ยข่าวใหม่เนาะ
1: ค่ะ
0: โควต้าเด็กนายแต่ว่าถาม

0: จริงๆเราเคยได้ยินไหม
1: เด็กนายแบบนามสกุลใหญ่อะไรเงี้ย
0: นามสกุลใหญ่โตเป็นลูกหลานเป็นพี่น้องญาติสนิทของข้าราชการระดับสูงแล้วก็นักการเมืองที่มีอิทธิพลนะคะนะคะแล้วก็พบว่าโควต้าเนี้ยกระจายอยู่ทั่วประเทศด้ว
1: ย
0: คุณลิซ่าบอกว่ามันเชื่อมโยงถึงคนที่มีอำนาจระดับประเทศนี่หนักเลยคนกลุ่มนี้โกงในโกงก็คือเงินไม่ออกด้วยแถมยังมีผลสอบลำดับดีกว่าคนจ่ายเงินด้วยซ้ำไปถามว่าเธอพูดลอยๆไหมเธอบอกไม่นะคะดิฉันก็มีข้อมูลถ้ายกตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการพูดถึงคนที่สอบ2คนนามสกุลเดียวกับบุคคลในหน่วยงานฝ่ายปกครองในจังหวัดแล้วเธอก็นำคะแนนก่อนและหลังแก้ไขมาเปรียบเทียบคุณผู้ชมดูนะคะคนแรกคะแนนภาคกจาก42ถูกแก้คะแนนมามากขึ้นเป็น71เห็นไหมคะส่วนภาคขอจาก63แก้คะแนนมา94กับเต็มร้อยละ
1: เด้งเลยอ่ะ
0: อีกคนหนึ่งภาคกจาก36อันนี้ไม่ผ่านนะปรากฏว่าขยับมา82อีกคน58ขยับไป93เก่งกันซะเหลือเกินทั้ง2คนเนี่ยได้รับสิทธิ์เข้าสอบภาคขอได้รับการบรรจุนะคะทีนี้ยังบอกว่า2คนนี้จริงๆอ่ะอาจจะถูกเพิกถอนรายชื่อไปแล้วแต่คำถามก็คือว่าการแก้ไขคะแนนสอบมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นผู้เกี่ยวข้องเรียกร้องเลยหน่วยงานก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะตรวจสอบให้ถึงต้นทางไม่ใช่เพียงเพิกถอนรายชื่อแต่ต้องตรวจสอบผู้ที่มีอำนาจสั่งการและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณลิซ่าฝากตั้งคำถามถึงรัฐบาลด้วยทำไมถึงปล่อยให้บุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยังมีการทำงานอยู
2: ่
0: ในกระทรวงสำคัญอย่างเช่นมหาดไทยเธอตั้งยกตัวอย่างแบบนี้นะคะและย้ำว่าสมมุติรัฐบาลยังคงละเลยแล้วก็ยังมีระบบอุปถัมภ์อยู่แบบนี้มันจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเองค่ะ
3: หมอสรณะเราไม่ได้บอกว่าการจ่ายเงินมันถูกหรือไม่ถูกเนาะแต่ว่าคนเหล่านี้อยู่ในลำดับสูงสูงกว่าไอ้พวกจ่ายเงินซะอีกอ่ะมันเอาเปรียบกันมากกว่าแบบซ้อนเขาเรียกอะไรสองชั้นน่ะวันนี้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยฉันคิดว่าเละมากนะคะแล้วคุณจะไม่ใช้โอกาสนี้ในการทำความสะอาดกวาดล้างมันหน่อยเหรอคุณกลับกลายเป็นว่าคุณยังยินดีที่จะเอาคนที่มันมีความเกี่ยวข้องถูกข้อครหาคนที่ไม่ได้ตรงไปตรงมาหรือมือสะอาดเนี่ยเข้ามาอยู่ในระดับแบบข้าราชการระดับสูงแล้วมันจะไปต่อยังไงอยากจะเตือนไว้ว่าเสถียรภาพที่มั่นใจนักหนาของรัฐบาลมันถูกเซาะภายในด้วยอะไรแบบเนี้ยและสุดท้ายมันจะไปไม่ไหวไปไม่รอด
1: อย่างที่น้องอ่อนบอกนะวันนี้เป็นวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะคะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT เขานี่จัดงานเลยวันต่อต้านคอร์รัปชันปี69แนวคิดของเขาคือโกงได้แก้ได้อุ๊ยโอ้โหฟังแล้วเจ็บหัวใจเหมือนกัน
2: ไม่อยากให้มีคำแรกเลยอะ
1: เอ๊ยยังไงคุณชัชชาติสิทธิพันธ์กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกรูปแบบการทุจริตมันซับซ้อนขึ้นจากการโกงงบประมาณโดยตรงไปสู่การเอื้อประโยชน์เรียกรับผลตอบแทนดีกเลี่ยงการตรวจสอบตีความกฎหมายแล้วก็การโกงเชิงนโยบายต้นตอสำคัญท่านก็พูดถูกน
2: ะ
1: มันคือมาจากการแต่งตั้งโดยเฉพาะการซื้อขายตำแหน่งหรือแต่งตั้งคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้ามาก็ทำให้ระบบมันเสียไปตั้งแต่ต้นแล้วเปรียบเทียบการซื้อเสียงทางการเมืองที่นำไปสู่การถอนทุนคืนต้องแก้กันทั้งคนและระบบเพราะระบบราชการมีช่องว่างค่ะ
4: ต้นตอให้สุดของการโกงนะผมว่ามาจากเรื่องการแต่งตั้งคือถ้าเกิดเราแต่งตั้งคนทุจริตเข้ามามีการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยอันนี้ก็เจ๊งเนี่ยแรกแล้วเพราะว่ามันเริ่มจากเอาคนไม่ดีเข้ามาในตำแหน่งซื้อเสียงอันนี้หนักเลยนะเพราะว่าซื้อเสียงเนี่ยมันทำให้ได้คนไม่ดีเข้าไปแล้วสุดท้ายต้องมาถอนทุนคืนถามว่าทำไมประชาชนยังต้องซื้อเสียงอยู่ทำไมต้องแบบยอมให้เขาซื้อเสียงก็เชื่อว่าอาจจะเพราะระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอถ้าเราให้บริการประชาชนดีพอเนี่ยเขาจะไม่เห็นเงิน500 พัน 2,000 3,000 เพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้จากรัฐบาลที่ซื่อสัตย์เนี่ยมันจะมีมากกว่าเงินที่ซื้อเสียงอ่ะจะไม่ให้ดูแต่คนนะผมว่าหัวใจคือระบบด้วยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยผมว่าที่ผ่านมาเรามีหลายรูปแบบ
2: ด้านดร.มานานิมิตมงคลค่ะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันก็เผยว่าจริงๆแล้วพลังการตรวจสอบของประชาชนตลอด11ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านเครื่องมือนะคะอย่างข้อตกลงคุณธรรมและปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเนี่ยสามารถช่วยปกป้องเงินภาษีชาติได้มากนะคะคุณผู้ชมมากกว่า 88,000 ล้านบาทเคสไหนบ้างล่ะเสาไฟกินรีนะคะอาหารกลางวันเด็กเรื่องการแชทฟ้องโกงหรือการจับสัญญาหัวประมูลต่างๆดร.มานะเล่าอย่างนี้นะคะย้ำว่าอยากเห็นคนไทยเนี่ยช่วยกันทำให้การโกงเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากผ่าน4คำง่ายๆนี้นะคะไม่รับไม่จ่ายไม่โกงไม่เงียบ

0: ก็ลองดูแล้วกันนะคะจริงๆมันเป็นคำที่เรียบง่ายแต่ว่าน่าจะได้ผลจริงถ้าทำได้จริงๆ
1: ค่ะ
0: พร้อมกับส่งสัญญาณถึงนายกด้วยนะคะนายกอนุทินชาญวีรกูลว่าในฐานะผู้นำรัฐบาลเนี่ยอยากให้เดินหน้าปราบปรามเรื่องของการทำ

0: ปรากฏว่าเขาสังเกตอุ้ยทำไมคุณยายมีรอยช้ำ
1: อุ้ย
0: เปิดกล้องวงจรปิดแทบช็อกเลยเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
2: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
3: ดาวนี่ลักษ
4: ์กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
2: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์
6: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
11: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
15: ใจไม่ยอมพา
16: วันนี้เลิกดีวันอังคารสัญญาเลย
17: วันอังคาร
18: ไปไหน
19: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
1: สวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
2: ้แม่กำลังกลับนะ
8: ลืมล้างจานให้แม่อุ
2: ้ยใช้นี
5: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
5: สันไลเลมอนสูตรใหม
10: ่ฟันผุเยอะเลย
11: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
18: มีนิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
13: ต้องบีบเต็มแปลง
14: เพื่อฟูลายที่มากกว่าเพื่อโฟเก
0: ตแม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
12: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
16: ท่านธรรมยังตีสรณะธรรมนะปาทัง
12: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
19: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
12: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย028179925รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
20: คนที่จะมีสุขภาพจิตดี
17: จะต้องมีธรรมะประจำใจ
12: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์

0: ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิระสรัญพัฒน
1: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
0: เพลงบรรเลงกีตาร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันลูกทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัยไทยพงศธร
2: รู้ไหม
0: มนแคนแก่นคู
2: ดเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
0: สิริพรอำไพพง
3: เป็นสิ่งของ
0: ไหมไทยใจตะวัน
2: ได้บ่มักดี
0: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายคำ GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย 02-817-9925 โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
6: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
7: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: กลับมาข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแล้วกันโดยเฉพาะใครที่ต้องจ้างพี่เลี้ยงในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านบ้านนี้เนี่ยลูกชายเขามาร้องขอความช่วยเหลือเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณแม่เขาเนี่ยวัย78แล้วป่วยด้วยเป็นทั้งเรื่องของสโตรกสมองฝ่
11: อ
10: ทีนี้ก็จ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพมาดูแลเลยแต่กลายเป็นว่าพบรอยฟกช้ำทั่วตัวไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะเพราะล่าสุดผู้ก่อเหตุหนีไปแล้วนะคะ
11: อ้าว
10: ลูกชายวัย45กับภรรยาก็เลยแบบโอ้โหอันนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดเลยให้ช่วยหน่อยติดตามคดีนี้หน่อยเพราะว่าพี่เลี้ยงวัย44ปีเนี่ยหนีไปหลังจากที่ครอบครัวเนี่ยเขาเชื่อว่าแม่เขาถูกทำร้ายระหว่างจ้างให้มาดูแลที่บ้านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะคือลูกชายเขาเล่าอย่างนี้นะคะคือก่อนหน้านี้คุณแม่เขาเนี่ยที่มีเรื่องของภาวะทั้งสมองฝ่อทั้งเรื่องของสโตรกเนี่ยเขาอาศัยอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่พออาการเริ่มหนักก็เป็นห่วงแหละก็เลยเอามาดูแลที่บ้านทีนี้ติดต่อบริษัทให้ส่งพี่เลี้ยงมาด้วยน
11: ะ
10: จริงๆแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ถือว่าคัดกรองในระดับหนึ่งหกวันแรกค่ะเขาบอกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยดูแลดีเลยพาเข้าห้องน้ำทำกายภาพบำบัดทุกอย่างอุ้ยดูมืออาชีพจริ ง
11: ก็หน่วยงานดี
10: ใช่เลยไว้ใจก็เลยตกลงในการจ้างเป็นพี่เลี้ยงแบบประจำให้มากินนอนที่บ้านตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่าจ้างก็ไม่ถูกนะคุณผู้ชม 26,000 บาท
11: ต่อเดือน
10: ต่อเดือนค่ะ
11: ถือว่าโอเคเลยนะ
12: ถือว่าโอเคนะ
10: ใช่ไหมก็ดูทุกอย่างน่าจะเป็นไปได้ดีจนกระทั่งค่ะเริ่มมาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมแม่มีรอยฟกช้ำตามตัวล่
11: ะ
10: ทีนี้ถามพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขาก็อ้างว่าก็มีเกิดจากนั่งพิงฝาชักโครกหรืออาจจะเป็นผลจากยาละลายลิ่มเลือดเลยทำให้เกิดเป็นรอยเขียวช้ำได้ง่ายตามภาพนี้นะคะ
11: ตามแขนตามหัวเข่าใช่ไหม
10: แต่จนกระทั่งค่ะคุณผู้ชม
11: 19
10: สิงหาคมที่ผ่านมาแฟนเนี่ยได้ยินแม่ร้องขอความช่วยเหลือพอขึ้นไปนะช็อกเลยเพราะเห็นพี่เลี้ยงเนี่ยใช้ผ้าเช็ดตัวเหมือนเป็นแบบลักษณะแบบคลุมแล้วก็ตัดตามเนี้ยค่ะ
11: คือมัน
10: ดูผิดปกติหรือเปล่า
11: เช็ดผมหรอ
10: มันไม่สิ
12: เช็ดผม
11: เหมือนจะคลุ
10: ม
11: หายใจ
10: มันดูแปลกนะทีเนี้ยพอไปย้อนดูกล้องวงจรมันกลายเป็นว่าเห็นพฤติกรรมรุนแรงหลายอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่นี้ด่าเอ่ยข่มขู่ทำร้ายด้วยเลยตัดสินใจไล่ออกจากบ้านแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะคะไปที่สพเมืองชลบุรีให้ดำเนินคดีแล้วก็ฝากเตือนภัยมาด้วยนะคะเพราะเขาทราบว่าพี่เลี้ยงคนนี้ยังแฝงตัวหางานในกลุ่มดูแลผู้สูงอายุอยู่เลยค
11: ่
10: ะ
13: ผมเจ็บปวดมากครับมันเป็นคำพูดสั้นๆว่านี่ผมพูดกับตัวเองนะว่า
14: วันที่ผมจะคนมาทำร้ายไหม
13: คุมหมดเลย
15: แล้วก็ล็อกแล้วก็มีการดัก
13: มีลักษณะของการล็อกคอแม่แล้วก็ดักศีรษะแม่ไปด้านหลังจนแม่ร้องโอยมีการข่มขู่ว่าถ้าไม่ทนลูกชายต้องเอาไปอยู่ศูนย์แน่ๆ

0: แม่เลยกลัว
1: ครับแม่เลยกลัว
2: โอ้จิตใจทำด้วยอะไรเนาะ
3: ขู่ด้วย
2: บอกว่าถ้าไม่ทนลูกชายจะเอาไปอยู่ศูนย
3: ์คือขู่คุณยาย
4: ใช่ไม่ให้บอกลูกไง
3: อันตรายมากเรื่องมันแบบคือจริงๆมันดูเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆบ้านก็เจออันนี้ขอแชร์เลยตัวเองเนี่ยสมัยคุณยายแบบอายุเยอะเนาะก็อยู่ที่บ้านแล้วก็มีพี่เลี้ยงมาดูแลแบบเนี้ยแต่เราโชคดีได้เจอคนที่ดีทีเนี้ยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วศูนย์หรือว่าสถานที่เขาส่งพี่เลี้ยง
4: จัดหานะคะ
3: จริงๆเขาก็พยายามคัดกรองอย่างดีที่สุดแต่น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของคนในครอบครัวต้องคอยสังเกตสังการนะคะเนี่ยอย่างครอบครัวนี้เขาติดกล้องวงจรปิดดูบ่อยๆเลยคอยตรวจดูแล้วก็เช็คประวัติสักนิดนึงอันนี้ก็สำคัญมาก
2: นะคะคือกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อว่าช่วยได้มากเลยแหละถ้าเป็นไปได้นะไม่เกินกำลังทรัพย์นะคุณผู้ชมมีประโยชน์มากเพราะดูสิแล้วกระดูกคอผู้สูงอายุเขาเสื่อมแล้วแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้นะคะคุณเอกภพก็บอกว่าจะประสานกับผู้กำกับการสภ.เมืองชลบุรีเพื่อติดตามเรื่องของความคืบหน้าอย่างแน่นอนแต่ที่ต้องออกมาเตือนกันเนี่ยเพราะเนี่ยความน่ากลัวคือ
3: ไปรับงานอีกนะ
2: ยังหางานต่ออยู่เลยอ่ะทำไมกล้า
4: แล้วแรกๆทำเป็นดีด้วยค่ะมาลายออกทีหลังอ่ะ
2: เนี่ยแล้วจริงๆ
3: แอบหยิกแม่เราหรือเปล่าหรือยังไงแบบนี้ส่งกำลังใจให้ทางครอบครัวนี้ด้วยแล้วก็ใครที่ต้องใช้บริการพี่เลี้ยงนะคะระมัดระวังดูดีๆด้วย
2: เราต้องดูคุณแม่เราด้วยเนาะมีอะไรผิดปกติไปจากเดิมหรือเปล่าคุณย่าคุณยายเราอย่างน
3: ี้เกสังการนะคะคุณผู้ชมอันนี้ที่สุดแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนแรงดราม่ามาตลอดทั้งสัปดาห์เนา
2: ะ
3: ที่มีคุณหมอคนหนึ่งไปแหมจะใช้คำว่าไงต่อว่าคนไข้30บาทบอกคนชั้นล่างโอ้โหอันนี้ก็สะเทือนใจแล้วบางคนบอกว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจเหลือเกินปรากฏล่าสุดคุณหมอรายนี้ทนกระแสสังคมไม่ไหวแล้วก็ออกมาทำแบบนี้แล้วค่ะ
5: ปฏิบัติดีไหมก็คือก็ยังยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็แม่ผมแล้วก็ตัวผมเองก็รักษา30บาททั้งในอารมณ์ที่ตัวที่หมอเครียดเองหรือว่าโดนคนไข้ที่อารมณ์เครียดแล้วปะทะกันมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหมอขออภัยด้วยความจริงใจกันที่นี่เลยว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่ว่าด้วยความรักแล้วก็ด้วยความรักและความเมตตาทั้งหมด
0: แล้วจาก
5: อยากให้คุยและหายดีขอโทษขอโทษจริงๆจากใจว่าที่ทำให้คนไข้ไม่สบายใจในการรักษา
3: ด้วยความรักและความเมตตาของคุณหมอ
2: ค่ะ
3: ที่อยากจะให้คนไข้หายดี
4: คนเดียวกันเนาะ
3: คนเดียวคนเดียวกันค่ะคนเดียวกันเนาะคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
4: ค
3: ือทำงานเครียดนะคะแต่หมอทุกคนเนี่ยมีเจตนาที่จะรักษาคนไข้ให้ได้ดีที่สุดในขณะที่คนไข้เองก็มีความเครียดเพราะเกิดการปะทะกันก็อาจจะทำให้เหตุการณ์มันบานปลายไม่เหมาะสมวันนี้คุณหมอก็ซอฟเลยนะคะยืนยันบอกไม่ได้ตั้งใจพร้อมที่จะรับคำแนะนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นแล้วก็เห็นมีจังหวะที่ยกมือไหว้ด้วยนะยกมือไหว้ขอโทษผู้ป่วยนะคะแล้วก็ยังยืนยันคุณหมอบอกสิทธิ์30บาทนี่มันเป็นระบบที่ดีตัวผมเองคุณแม่ก็ใช้สิทธิ์นี้นี่ค่ะ
2: นี่ไงนี่ไง
3: ยกมือไหว้นะคะส่วนแม่ของคุณหมอก็ขอโทษเหมือนกันขอโทษประชาชนและทุกองค์กรที่ลูกชายพาดพิงหรือไปก้าวก่ายคุณแม่ยอมรับบอกลูกเนี่ยทำตัวไม่ถูกต้องนะคะและในฐานะแม่ก็ตำหนิลูกชายไปแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นโถหัวอกความเป็นแม
4: ่
3: เนา
4: ะ
3: ยังไงก็ดูแลปกป้องลูก
2: ค่ะ
3: ทีนี้คุณผู้ชมมันก็ดูเหมือนจะไม่จบนะกระแสในโลกออนไลน์คือคุณหมอห้อออกมาขอโทษแล้วนะคะแต่ว่ากระแสในโลกออนไลน์ก็ยังวิพากษ์วิจารณ์หนักส่วนใหญ่ไหนดูน้องคอมเมนต์หน่อยเซ
2: อุ้ยอันแรกแรงไปนะ
3: อุ้ยเดี๋ยวใจเย็นค่ะบางคนบอกเหมือนแก้ตัวหรือเปล่ามีความเห็นนึงบอกว่าการเป็นหมอไม่ใช่แค่ต้องสื่อสารให้ดีแต่ต้องมีเมตตาจิตใจดีและมีคุณธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้แสดงออกผ่านสีหน้าท่าทางแววตาและคำพูดโดยอัตโนมัติก็จริงเนา
2: ะ
3: ส่วนบางความเห็นเขาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมาอธิบายเพิ่มแล้วประชาชนก็รู้กันทั่วประเทศแล้วการออกมาขอโทษเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีหลักฐานมัดตัวไงชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่าเอาล่ะเมื่อคุณหมอสำนึกผิดขอโทษแล้วจริงๆก็ควรให้อภัยนะคะในขณะที่อีกมุมก็มองว่าหมอเองอาจจะกำลังเผชิญความเครียดเหมือนกันต้องมองมุมนี้เหมือนกันนะเพื่อความเป็นธรรมนะคะทีนี้อย่างที่บอกค่ะประเด็นที่มันตั้งต้นมาร้อน

0: ่ะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ป่วยโรคไตเนา
1: ะ
0: ร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้ส่งต่อผู้ป่วยของสปสช.แล้วก็โดนคุณหมอของคลินิกแห่งหนึ่งเนี่ยต่อว่าข่มขู่คือเหมือนพูดจาซ้ำเติมอ่ะระหว่างที่ไปขอใบส่งตัวถึงขั้นแบบเขาบอกมีบางช่วงที่เหมือนแช่งใช่ไหม
2: บอกไว้โรคเนี้ยนะระยะสุดท้ายไม่ถึง40ก็ตายแล้ว
0: เนี่ยเนี่ยไปพูดถึงคือมันบั่นทอนกำลังใจอ่ะมันใช่ไหมคะมันทำให้รู้สึกแบบอุ๊ยโดนด้อยค่าด้วยอ่ะเรื่องสิทธิ์บัตรทองแล้วทีนี้เขาก็มีหลักฐานเป็นคลิปเสียงเป็นแชทข้อความนะคะจนสุดท้ายโอ้บานปลายเลยสปสช.แล้วก็กรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องลงพื้นที่แล้วเขาไปตรวจคลินิกเลยนะคะซึ่งไอ้วันนั้นที่ไปตรวจเนี่ยคุณหมอไม่อยู่แต่ว่าได้โทรคุยกับดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์นะคะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคุณหมอก็ร้องไห้ออกมาเลยแล้วก็บอกว่าเครียดที่โดนต่อว่าจะเลิกอาชีพจะหนีไปบวชมีตอนนึงบอกคุณหมอว่าจะไปบวช ด้วยไม่อดตายเพราะมีรายได้จากบ้านเช่าทีนี้หลังจากเป็นกระแสสปสช.ก็ระงับการให้บริการผู้ป่วยบัตรทองไปชั่วคราวสั่งย้ายผู้ป่วย 20,000 กว่าคนนะคะออกจากคลินิกมีการส่ง SMS แจ้งผู้ป่วยทั้ง3คลินิกแล้วแล้วก็ขอให้ตรวจสอบสถานพยาบาลปฐมภูมิแห่งใหม่ตามลิงก์ที่ส่งให้
2: ใช่ค่ะก็คือตอนนี้มันมีคำถามว่าทำไมต้องย้ายผู้ป่วย 26,000 คนย้ายหมอไม่ง่ายกว่าหรอเมื่อเช้าเนี่ยอ่านไปก็ตั้งคำถามแต่ปรากฏว่าคือเขาไปตรวจสอบแล้วอะค่ะว่าคลินิกเนี้ยไม่มีแพทย์ผู้ปฏิบัติงานประจำไม่มีแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลแล้วเจอปัญหาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและปัญหาที่หลักก็คือไอ้ใบส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเนี่ยค่ะการเข้าถึงบริการการจ่ายยาสำหรับโรคเรื้อรัง 3-7 วันเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องตรวจสอบสถานพยาบาลแห่งนี้ว่ามันจะผิดพรบ.หรือเปล่าเป็นที่มาของการย้ายคนไข้ 26,000 คนต้องแชร์กันให้เข้าใจว่าตอนแรกบอกเอาย้ายคนไข้ทำไมย้ายหมอคนเดียวง่ายกว่าปรากฏไปตรวจสอบมันยังมีข้อที่ต้องตรวจสอบอีกเยอะว่าผิดพรบ.สถานพยาบาลไหมนะคะผู้ก่อตั้งประชาคมแพทย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ควรลงโทษแพทย์รายบุคคลแต่ว่าต้องตรวจสอบทั้งระบบยืนยันว่าความเครียดคือทุกคนเครียดหมดแหละทุกอาชีพนะไม่ควรนำมาเป็นข้ออ้างในการที่จะดูหมิ่นหรือว่าด้อยค่าผู้ป่วยเพราะจริงๆการสื่อสารกับผู้ป่วยเนี่ยถือเป็นการรักษาสำคัญด้วยซ้ำนะคะด้านจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุด
3: เพื่อนให้กำลังใจผู้ป่วยเลยแล้วหมอทำไมไม่ให้ใช่ไหม
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบทเรียนราคาแพงนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศไหนดูซิกาฬสินธุ์เขาบอกมีนาทีชีวิตคือฝนมันตกหนักมากต้นไม้ใหญ่โค่นมาแล้วนี่เฉียดไปนิดเดียวกับมอเตอร์ไซค์คันนี้เดี๋ยวกลับมาดูค่ะ
4: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบตไดรีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
5: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
6: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
7: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
7: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
7: ใหม่ซิตราย
9: าริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาลิเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
12: มแม่ช่วยประหยัด
13: ซื้ออะไรมาพี
14: ่ซื้อนมมาให้ลูก
13: นมอะไรอีก
14: เฮ้ยนมแม
15: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
16: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
12: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
17: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
18: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
19: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
20: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
21: วันดี2026
22: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดแล้วเจ้าค่ะ
21: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
23: ฉันจัดการเอง
21: หงสาวดีสอดจ้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สักกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
24: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
25: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
26: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
27: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
28: ค่ะ

0: ลืมลุกค่ะทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: Too Hot to Handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
3: รูปเนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
4: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวในหนึ่งเดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
3: ก็เราคู่ควร
5: ดื่มนมแคลเซียมสูง
6: แคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนม Carnation UHT
7: ต้อง
8: เฮ้ยใครให้มึงจับวะ
9: นี่ไก่ซันเป็นไงบ้างอะ
8: ซัน
10: ครับ
11: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
8: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
12: กูเรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
13: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
15: กลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศหน่อยเพราะว่าจริงๆทั่วไทยเลยนะคะเจอฝนมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้นะคะหลายพื้นที่ก็เจอฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะทั้งทางเหนือและอีสานค่ะ
16: พี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ต้นไม้หักครับรถมอเตอร์ไซค์เล็กน้อยครับนี่เดี๋ยวลบไปเบิ่งกันลบใส่
15: ๆที่เราเห็นอยู่นี่คือตำบลภูแล่นช้างนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์คือฝนหนักมากแล้วคุณผู้ชมดูคือด้วยความที่ฝนมันตกหนักจริงๆต้นไม้ใหญ่ก็หักโค่นลงมาขวางถนนแล้วมันแทบจะวินาทีเดียวกันเลยเนาะกับมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะวัยรุ่นเด็กน้อยแม่เด็กน้อย2คนขี่ผ่านมาพอดี
17: ดีนะปลอดภัยลูก
15: โอ้โหเดชะบุญมากคือฉีดไปนิด

0: เดียวอ่ะนะคะไม่งั้นเนี่ยจะโดนทับได้นะคะนี่คือความรุนแรงของฝนกาฬสินธุ์เนี่ยเขาเจอฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้
0: น้ำสะสมท่วมผิวการจราจรคือไล่มายาวเลยค่ะตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข2291สายสร้างคอกุชินารายแล้วก็ยาวไปจนถึงหน้าตลาดเทศบาลตำบลกุดสิมนะคะสภาพนี่ถนนหาไม่เจอแล้วค่ะนึกว่าทะเลในขณะที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะนี่ก็หนักตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปหลายจุดเห็นบอกว่าแม้แต่ที่ทำการของกำนันอุ้ยนี่นะบ้านกำนัน
1: โอ้โห
0: กำนันกวาดเองเลย
1: กวาดเดียวพาม
0: ไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังโชคดีที่น้ำไม่ได้ทะลักเข้าถึงตัวบ้านล่าสุดวันนี้เนี่ยฝนในพื้นที่ยังตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์โอ้นี่เหรอคะ
2: หนัก
0: มากส
2: ุ
0: ร
2: ิน
0: ทร์มองไม่เห็นทาง
2: น่ากลัว
1: ค่ะมาดูต่อกันที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะบ้านเพชรนะคะที่อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมหนักเหมือนกันค่ะคือระดับน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วจริงๆเสียหายไปตามๆกันแล้ววันนี้นะดูสิคุณผู้ชม
0: นี่เข้าบ้านแล้ว
1: พื้นที่ก็ยังมีพายุฝนตกหนักนะคะลมก็แรงชาวบ้านก็ต้องคอยติดตามในเรื่อง
0: โอ้โห
1: หนักจริงๆดูสิต้องเตรียมเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ขึ้นเหนือมาบ้างนะคะที่น่านหลังจากฝนตกต่อเนื่องน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่อีกแล้วที่อำเภอปัวอุ้ยหนักจริงๆดูสิคะ
0: น่านเพิ่งจะเจอไปไหน
1: ใช่เพิ่งเจอครั้งใหญ่แล้วก็ยังฟื้นฟูอยู่เลยอ่ะตอนนี้ล่าสุดวันนี้ชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจค่ะเร่งคืนสภาพต่างๆเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตกันได้อย่างเร็วที่สุดนะก็มาช่วยกันทั้งขุดล้างดินโคลนทำความสะอาดร่องระบายน้ำนะคะเพื่อป้องกันเรื่องของน้ำขังสะส
0: ม
1: แล้วในขณะที่ใช้พื้นที่ของวัดป่านันทบุรียานสังวรารามค่ะที่อำเภอปัวนี่แหละตั้งเป็นโรงทานคุณผู้ชมร่วมแรงร่วมใจค่ะข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายกันเต็มที่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ผ่านวิกฤตนี้ส่วนเรื่องของการเดินทางก็ต้องกระทบแหละแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วยก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะเพราะว่ารถกระบะเนี่ยเห็นไหมคะชนท้ายรถเก๋งคันสีขาวเนี่ยยับเยินเลยทีเดียวค่ะก็ขอให้ปลอดภัยนะเพราะว่าล่าสุดนี้เห็นบอกว่ากรณีนี้เนี่ยผู้โดยสารทั้งสองคันปลอดภัยค่ะขยับมาที่เชียงรายกันต่อค่ะเมื่อวานนี้ก็มีน้ำป่าจากลำห้วยซ่านนะคะลำน้ำห้วยซ่านไหลหลากลงมาที่ฝายน้ำเนี่ยรถค่ะคุณผู้ชมมันล้นไปหมดเลยอันนี้ก็คือพื้นที่อำเภอแม่ลาวนะรุนแรงจริงๆเพราะว่ารถจักรยานยนต์เองเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ผ่านไม่ได้แล้วค่ะแต่ล่าสุดวันนี้นะคะระดับน้ำลดลงแล้วสถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นรถก็สัญจรได้นะคะแต่ว่าก็ยังดูไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ยังดูอันตรายอยู่เลย
0: น้ำป่ามันวางใจไม่ได้
1: จริงค่ะ
0: มาเนาะ
3: นี่เสี่ยงมากเลยนะมอเตอร์ไซค์คันนี
1: ้นี่แหละฉะนั้นประชาชนต้องเฝ้าระวังเรื่องของการใช้เส้นทางต่างๆด้วยนะคะ
3: ค่ะเอาจากเชียงรายพาคุณผู้ชมไปเชียงใหม่กันบ้างช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนตกหนักต่อเนื่องนี่คือบรรยากาศทางขึ้นดอยสุเทพค่ะต้นไม้ล้มลงมาทับสายไฟและขวาง2เลนเลยอันนี้คือจุดที่ก่อนถึงทางเข้าโรงเรียนสันวานวิทยานะคะเลยวัดพระธาตุดอยสุเทพมาประมาณโลครึ่งเพราะนั้นรถที่ขึ้นลงไม่ได้ละก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเร่งตัดไฟเพราะว่าในพื้นที่ยังมีฝนตกด้วยนะคะเขากลัวจะเกิดไฟช็อตและเกิดอันตรายกับชาวบ้านได้ขณะเดียวกันประสานทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยฝ่ายปกครองแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะตำรวจเองก็มาปิดกั้นไม่ให้เข้าใกล้จุดสายไฟแล้วก็ตัดต้นไม้แล้วก็ซ่อมสายไฟนะคะอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนึงเพราะว่าด้านบนดอยยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องดูอากาศกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าอากาศสำคัญมากนะคะคาดการณ์กันว่าสัปดาห์หน้าประเทศไทยเรายังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ
0: แดงๆนี่ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคอีสานแต่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือช่วงวันที่9ถึง11กันยายน9 10 11เนี่ยแหละจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยเพราะฉะนั้นเตือนเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่เชิงเขาระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่เจอฝนตกหนักสะสมระวังกันให้ดีนะคะ
0: โอ้จริงๆบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่ฝนตกหนักน้ำท่วมอย่างเดียวนะแต่น้ำป่าที่เราเห็นข่าวเนาะหลายๆที่เนี่ยช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศที่ไหนเนี่ยเวลาฝนมาปั๊บสักพักเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำป่าที่หลากลงมาแสดงว่า ามันหนักอ่ะ
1: มันหนักจริงๆคุณผู้ชมไม่ใช่แค่บ้านเราที่จีนเองก็เช่นกันนะคะเพราะว่าล่าสุดไต้ฝุ่นโซเดลถล่มอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดับแล้วกว่า43รายอพยพหนีกว่า 600,000 ราย
0: ตายแล้วแล้วนี่อะไรคะเนี่ย
1: นี่คือเป็นช่วงที่ดินมันสไลด์เลยค่ะพี
0: ่
1: ๆโอ้โหหนักจริงๆนะคะนาทีนี้ก็คือพัดพาทุกอย่าง
0: นี่ๆๆ
1: อะไรขวางหน้าอื้อหือกวาดลงไปหมดเลยค่ะ
0: นั่นอะไรอ่ะ
1: ถนนนะคะ
3: ไปทั้งเส้นเลย
0: คือหลุดออกมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชม
3: ตายแล้ว
1: คือดินมันสไลด์แบบรุนแรงมากเลยนะคะแล้วก็น้ำท่วมเสียหายจริงๆดูภาพน่ากลัวมากเหตุนี้เกิดที่เมืองบวนโจมณฑลเจ้อเจียงค่ะเป็นทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วที่สำคัญนะไต้ฝุ่นโซเดลถล่มเป็นรอบที่3แล้วค่ะเสียหายหลายที่เลยคุณผู้ชมแปลกจริง
0: เนาะเขาบอกก่อนหน้านี้เป็นไต้ฝุ่นใช่ไหม
3: ค่ะ
0: แล้วก็อ่อนกำลังไปแล้วแล้วรีเทิร์นมาใหม
1: ่ถูกค่ะ
0: มันแปลกนะ
3: เป็นไต้ฝุ่นอีกรอบหนึ่ง
0: ใช่
1: เนี่ยแหละค่ะเมื่อวานนี้ก็พอดินถล่มแบบนี้นะคะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในมณฑลเสฉวนเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็อพยพประชาชนกว่า 600,000 คนออกจากบ้านเรือนทันทีและล่าสุดก็จริงๆแล้วเนี่ยมีผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มเป็น43รายค่ะยังมีผู้สูญหายกว่า519รายแล้วจริงๆก่อนหน้านี้นะคือสองรอบที่เขาถล่มไปเนี่ยเพิ่งเกิดในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองสำหรับมณฑลเจ้อเจียงพี่นิฟเนี่ยแหละค่ะก็ต้องส่งกำลังใจ
0: ดูสิดูสิน
1: ะคะคือเหตุการณ์รุนแรง
0: ความแรงของน้ำหมายแม้กระทั่งรถยนต์ใช่ไหมนั่งรถยนต์นะคะตายแล้วเหมือนรถของเล่นน่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ถูกพัดพาแล้วก็ไหลไปตามทางของน้ำแรงมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นแล้วเนี่ยสะพานส่วนใหญ่นะบางที่เอาไม่อยู่
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้ามองแบบนี้ไม่รู้ทำไมอ่ะมันนึกไปถึงตอนเนปาล
1: อุ้ยดูอาคารพ
0: ี่เนี่ยอุ้ยถล่มลงมาทั้งหลังโอ้หนักจริงๆ
1: เนี่ยแหละค่ะก็ต้องเอามาให้ติดตามสถานการณ์กันธรรมชาติกำลังบอกอะไรเราน
0: ั่นน่ะสิ
1: ไม่ใช่แค่ที่ไทยเป็นกันทั่วโลก
0: นะคะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ความแปรปรวนที่เกิดขึ้นทั่วโลก
1: ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวอีกเรื่องอันนี้ก็ต้องเอามาเตือนเพราะว่าใกล้ตัวมากๆใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนอันนี้อันตรายมากมอเตอร์ไซคันนี้ซ้อน3มาแล้วยังขี่ย้อนสอนปรากฏเหมือนเขาจังหวะกำลังจะเลี้ยวตัดหน้ารถเก๋งอ่ะโอ้โห
1: อุ้ย
0: มันกลายเป็นความสูญเสียในทันทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปดูเคล็ดลับดีๆในการใส่ใจตัวเองและผู้ใหญ่ในบ้านมาแนะนำวันนี้พบกับคุณอุสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจกับดวงตาส่วนวันนึงพอเกิดปัญหาขึ้นมาถึงรู้ว่ามันสำคัญอย่างตัวเองค่ะเป็นผู้หญิงทำงานออกจากบ้านหาเงินทุกวันเอาง่ายๆค่ะไม่มีเวลาดูแลผู้ใหญ่ในบ้านมันมีอยู่วันหนึ่งคุณแม่มาบ่นเปลยๆ
0: ค่ะ
4: หลังๆอ่ะตาแม่มันมองไม่ค่อยเห็นเลยมองภาพอะไรก็มัวๆเบลอๆเคืองตาบ่อยนั่งเฉยๆอ่ะเนี่ยน้ำตาก็ไหลออกมาเองเลยและบางครั้งท่านบอกว่ามองอะไรอ่ะค่ะเจอเป็นจุดดำๆเหมือนหยักใยลอยไปลอยมาอยู่ในลูกตาหนักเข้าไม่กล้าออกจากบ้านค่ะบอกแสบตาสู้แสงไม่ไหวซึ่งฟังจากที่เล่าเชื่อว่าแม่ทนจนไม่ไหวแล้วจริงๆถึงมาบอกอะค่ะน่าจะเหมือนกับผู้ใหญ่หลายบ้านเวลาเป็นอะไรอะไม่ค่อยบอกลูกหลานกลัวลูกหลานลำบากกลัวเสียค่าใช้จ่ายแต่ด้วยอาการค่ะก็เลยรีบพาคุณแม่ไปตรวจผู้เชี่ยวชาญตกใจเลยบอกโอ๊ยทำไมพามาช้าขนาดนี้มันเสี่ยงแล้วนะก็ให้คำแนะนำมาหลายวิธีกันดึกเลยค่าใช้จ่ายสูงแล้วแม่ที่นั่งฟังอยู่ด้วยค่ะฟังไปก็กลัวเจ็บตัวด้วยกลัวกลับไปไม่เหมือนเดิมด้วยผู้เชี่ยวชาญเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะลองวิธีนี้ไหมง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวแนะนำผลิตภัณฑ์กล่องนี้ค่ะไวต้าเอสโปรซึ่งในนี้เขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่เข้มข้นมากๆและเขามีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมแล้วกินง่ายค่ะ1แคปซูลก่อนนอนเลยให้คุณแม่ลองคือแรกที่ลองตื่นเช้ามาค่ะแม่บอกแม่รู้สึกว่าตามันใสมากขึ้นมันเหมือนมองอะไรมันชัดมากขึ้นเหมือนมีน้ำในตาเพิ่มมากขึ้นค่ะเลยคุยกันกับคุณแม่ว่าเราน่าจะมาถูกทางแล้วกินอย่างเงี้ยต่อเนื่องดูสัก2สัปดาห์ละกันแม่โอเคหลังจากนั้นเชื่อไหมคะใครชวนไปไหนแม่ไปหมดไปเที่ยวไปกินข้าวไปทำบุญไปคาเฟ่ไปทุกที่ค่ะ แต่สิ่งที่คุณแม่มีความสุขมากที่สุดคือท่านสามารถเล่นกับหลานกลางแจ้งได้แล้วท่านบอกตากลับมาสู้แสงได้แล้วดูทีวีดูได้ยาวๆนานๆเลยเล่นมือถือคือไถฟีดทั้งวันค่ะไม่มีแสบตาไม่มีตาล้าไม่มีน้ำตาไหลและก็ไม่ปวดกระบอกตาด้วยค่ะตาเนี่ยกลับมาฉ่ำมันวาวแล้วก็ไม่เคืองตาแล้วด้วยแล้วก็อย่างที่เคยเล่าค่ะเวลาคุณแม่มองอะไรเมื่อก่อนเนี่ยจะมองเหมือนเป็นเจอพวกหยักใยหรือว่าจุดดำๆ

0: ทุกวันนี้ไม่เป็นแล้ว คุณแม่ดีใจมากค่ะที่กลับมาเป็นปกติมองเห็นได้ชัดอีกครั้งพอคุณแม่มีความสุขทุกคนในครอบครัวก็มีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วใครที่มีปัญหาจะเป็นในเรื่องของตาล้าแสบตามองไม่ชัดกังวลในเรื่องของต้อหรือกลัวที่จะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปแล้วอย่าทนค่ะอยากให้เปิดใจลองไวต้าเอสโปรดูแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมาก
1: ๆ
0: อุจัดให้แบบนี้1กล่องแบบนี้ทานได้เดือนนึงปกติแล้วคือเกือบ 2,000 วันนี้ลดพิเศษไปเลยค่ะเหลือเพียง999บาทและพิเศษค่ะอยากให้โทรมาทันภายใน3นาทีต่อจากนี้ถ้าคุณโทรมาทันนะซื้อ1ขออนุญาตแถมเพิ่มเป็นกล่องที่1และแถมเพิ่มเป็นกล่องที่2แบบนี
1: ้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ว่าเยอะแล้วใช่ไหม
1: เยอะแล้ว
0: แต่ใจอ้วอยากให้ทุกคนได้ดูแลดวงตากันได้อย่างเต็มที่มากกว่านี้เอางี้ได้ไหมคะเดี๋ยวฝากทีมงานเอาภาพโปรอันนี้ลงให้นิดนึง
1: ค่ะ
0: แถมเพิ่มเองให้อีกอย่างนี้ละกันแถมเพิ่มเองให้อีก1กล่องแบบน
1: ี
0: ้เพิ่มแบบนี้พอใจยังเนาะอู้เอาเพิ่มให้อีกเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าคุณภาพดีทุกคนลองดูขาแว่นนะคะยืดหยุ่นสูงขนาดนี้งอได้ขนาดนี้บางท่านบอกว่าถ้าเผลอนั่งทับทำร่วงล่ะลองดูค่ะแข็งแรงทนทานยังไงก็ไม่พังให้ฟรีหนึ่งอันเพราะฉะนั้นคุณจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นซื้อ1แถม4จ่าย999บาททานได้4เดือนกดเบอร์นี้02-113-0829 02-113-0829 หรือ LINE @SKU88มีเก็บเงินปลายทางค่ะเชื่อนะคะว่าลูกๆทุกคนเนี่ยอยากที่จะดูแลดวงตาคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดแต่ตัวคุณพ่อคุณแม่เองอย่าลืมดูแลดวงตาตัวเองด้วยค่ะถ้าคุณล้มคนเดียวมันคือล้มกันทั้งบ้านและโปรวันนี้ดีมากๆ
1: ค
0: ือปกติแล้วเนี่ยตัวไวต้าเอสโปรกล่องนึงแบบนี้ทานได้เดือนนึงแต่ตอนนี้คุณผู้ชม 2,000 ต่อ1กล่องไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะเราลดไปเลยเหลือ999บาทและตอนนี้ไม่ถึง2นาทีสุดท้ายอยากให้โทรให้ทันค่ะเพราะว่าคุณโทรทันนะแถมฟรี3กล่องและยังได้แว่นกองแสงสีฟ้าคุณภาพดีลองดูขาแว่นค่ะยืดหยุ่นขนาดนี้งอได้ขนาดนี้จะเผลอนั่งทับหรือทำร่วงดูค่ะยังไงก็ทนทานไม่หักไม่พังแน่นอนจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นซื้อ1แถม4จ่าย999บาทกินได้4เดือนกดเบอร์นี้เลยค่ะ02-113-0829 02-113-0829 หรือ LINE @SKU88 จัดเซตนี้ดูแลทั้งบ้านเลยและเราทุกคนนะคะใช้ดวงตากันตลอดเวลาทราบไหมคะเขาเสื่อมลงทุกๆวินาทีฉะนั้นแนะนำค่ะรีบเถอะค่ะดูแลตัวเองกันตั้งแต่ตอนนี้ก่อนไม่มีโอกาสได้ดูแลและโปรนี้คุ้มมาก
1: คุ้มจริงๆค่ะ
0: ย้ำกันอีกทีนะคะซื้อ1แถม4แบบนี้จ่ายแค่999บาททานได้4เดือนโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829 หรือ LINE @SKU88 ค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับใน1กล่องแบบนี้เขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่เข้มข้นมากๆและก็ยังมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมและทานง่ายค่ะ1แคปซูลก่อนนอนใครก็ทานได้ย้ำอีกทีค่ะตอนนี้ไม่ถึง1นาทีสุดท้าย
1: นั่นน่ะสิคะต้องรีบโทรแล้วอ
0: ยากให้ทันจริงๆเพราะถ้าทันคุณจะได้เป็นซื้อ1แถม4จ่ายแค่999บาททันได้4เดือนค่ะกดเบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829 หรือ LINE @SKU88 จัดเซตนี้ดูแลตัวเองกันค่ะลองเช็คดูว่าตัวคุณเองหรือว่าคนในครอบครัวมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าตาล้าแสบตามองไม่ชัดกังวลในเรื่องของต้อหรือกลัวที่จะมองไม่เห็นอย่ารอให้สายเกินไปแล้วอย่าทนเปิดใจลองไวต้าเอสโปรดูค่ะเวลาหมดแล้ว
1: ไว้เพิ่มได้ไหมคะ
0: เพิ่มได้ไหมอ่ะ
1: ขอเพิ่มได้ไหมคะ
0: ให้อีกเท่าไหร่30เซตค่ะ
1: โอเค
0: ขอบคุณค่ะจัดให้แบบนี้นะคะ30เซตสุดท้ายจะเป็นซื้อ1แถม4จ่าย999บาททานได้4เดือนโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829 หรือ LINE @SKU88 ได้ทั้งเซตแบบนี้เลยตอนนี้อยากให้ดูแว่นนิดนึงหลายๆคนบอกว่าแข็งแรงจริงหรือเปล่าทนทานจริงหรือเปล่าลองดูด้วยสายตาเลยค่ะยืดหยุ่นขนาดนี้งอได้ขนาดนี้จะนั่งทับทำร่วงยังไงก็ไม่พังผู้ใหญ่ชอบมากสำหรับแว่นของเรานะคะคุณจะได้ไปเลยกับการซื้อ1แถม4จ่าย999บาททานได้4เดือนโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829หรือ Line @squ88 ลองดูนะคะใน1กล่องเนี่ยเขาดูแลยังไงกันบ้างเขามีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกมีส่วนช่วยชะลอการเกิดต้อลมมีส่วนช่วยลดการเกิดจอประสาทตาเสื่อมแล้วกินง่ายค่ะ1แคปซูลก่อนนอนยังไงก็ไม่ลืมคุณจะได้เซตนี้ไปเลยซื้อ1แถม4จ่าย999บาททานได้4เดือนโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829 หรือ Line @sku88 มาดูแลคนที่คุณรักและตัวคุณเองกันกับโปรนี้นะคะซื้อ1แถม4จ่าย999บาททานได้4เดือนโทรเบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829 หรือ Line @sku88 ย้ำอีกทีค่ะซื้อ1แถม4จ่าย999บาททานได้4เดือนที่เบอร์นี้ค่ะ02-113-0829 02-113-0829หรือ Line @sku88 ค่ะ
1: ค่ะโปรดีมากๆรีบโทรกันมาเยอะๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอุ้มมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: อย่าให้พลาดนะคะคุณผู้ชมคะสลับมาดูเรื่องที่บอกเมื่อกี้นี้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆนะคะ
0: ค่ะ
3: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนแพร่กษาขี่รถมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแล้วปรากฏตัวโหดูสภาพความสูญเสียมีผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณจุดกลับรถซอยอุ่นอารีที่ถนนแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการส่งผลทำให้หญิงวัย30ปีเสียชีวิตส่วนผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์และผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายอีกคนสาหัสเลยค่ะ
1: ใช่สาหัส2คนนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยไล่ไปดูวงจรปิดปรากฏว่าดูภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมขี่ย้อนสอนมา
3: ซ้อน3
1: ซ้อน3ด้วยแล้วก่อนเกิดเหตุก็ย้อนสอนส่วนรถเก่งคู่กรณีเนี่ยขับมาตามช่องทางปกติแล้วเป็นจังหวะที่เขาเลี้ยวตัดหน้ารถเก่งเหมือนจะพยายามจะไปกลับรถที่เกาะกลาง
3: ใช่ค่
1: ะก็เลยชนประสานกันอย่างแรงเลยนะคะหลังเกิดเหตุคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้เป็นผู้หญิงไม่ได้หนีไปไหนนะคะยืนรอให้การกับตำรวจแล้วก็ตกใจมากๆเบื้องต้นตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบวงจรปิดโดยรอบแล้วก็เก็บพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยรถกระจกหน้ารถเธอแตกเสียหายหมดเลยคือต้องดูละเหตุการณ์นี้จะรับผิดชอบกันยังไงนะคะก็ต้องเตือนกันแหละว่าบางทีเนี่ยเห็นแก่เร็วเข้าว่าย้อนสอนมันลัดทางได้ปรากฏว่า
3: คนนึกว่าแบบเอ้ยนิดเดียวแป๊บเดียว
1: ไม่น่าจะเป็นอะไร
3: จะได้ไม่เสียเวลาไปกลับ
1: ไอ้คำนี้แหละพ
3: ี
1: ่มันนิดเดียว
2: เอ้ยตรงนี้เร็วกว่า
1: ใช่
2: แต่บางที
1: จุดตัดสินความเป็นความตายเราได้เลยนะคะอย่าประมาทนะ
2: เสียเวลาไปทั้งชีวิตเลยแบบนี้นะ
3: คะ
2: โอเคหยิบมาเตือนกันนะคะเมื่อกี้เป็นกรณีของการขับขอเตือนคนซ้อนบ้างแล้วกันยังอยู่ที่เรื่องราวของมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่ๆคือบางทีเนี่ยชุดของการใส่เนี่ยมันเข้าไปพันกับล้อได้ดูเหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าอุบัติเหตุนี้มาจากชุดที่ใส่เพียงแค่เสื้อแขนยาวโอ้โห
3: แขนเสื้อเหรอ
2: แขนเสื้อค่ะคือเป็นเรื่องราวของการนั่งซ้อนอันนี้จะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนา
1: ะ
2: ก็จะเป็นคนนั่งหนึ่งนะไอ้คนขับหนึ่งนะคะแล้วคนนั่งเนี่ยมีอยู่สองคนเหตุที่เกิดเนี่ยเกิดกับหญิงวัย62ค่ะเนี่ยดูนะแล้วความอันตรายคือพอเสื้อเนี่ยนะคะมันเป็นแขนยาวปุ๊บเนี่ยมันไปพันเสร็จปุ๊บดึงเข้าไปเนี่ยมือติดกับล้อโทษนะคุณผู้ชมนะมือเกือบขาด
3: โอ้ยเพราะมันเข้าไปอยู่ตรงซี่ล้อ
2: มันเข้าไปเลยค่ะทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันตัดเหล็กนะคะก็ปรากฏว่า อย่างที่บอกค่ะคือสาหัสเลยเพราะว่ามือเกือบขาดเหตุเกิดขึ้นบริเวณริมถนนปทุมธานีเส้นลาดหลุมแก้วที่จะมุ่งหน้าแยกนพวงศ์นี้เอง
3: ะ
2: นะคะหญิงโดยสาร2คนเนี่ยแล้วคนที่เกิดเหตุนะที่มือเข้าไปพันอายุ62แล้วปรากฏว่าเสื้อของเธอเนี่ยเป็นลักษณะผ้าร่มนะคะแล้วสิ่งที่สำค
3: ั
2: ญ
3: ม
2: ันเบาสิ่งที่สำคัญ
3: no.
2: คือคนขับเขาบอกว่าตอนที่กำลังเดินทางไปเนี่ยอยู่ๆเนี่ยรถเบรกเองเลย
3: oh.
2: แล้วก็เกิดอาการหมุนนะคะก่อนที่จะได้ยินเสียงร้องว่ามือติดมือติด
3: oh.
2: เลยรีบจอดรถแล้วก็เป็นภาพดังที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
4: แขนเดียวไงอันนี้มันค่อยไปไงเพื่อดึงไ
5: ปอ๋อ oh.
4: เราก็ไม่รู้หรอกคุณจะทำไงพอมานี้ถึงตรงนี้นะแขนก็ติดไปแล้ว
5: อ๋อเหมือนเสื้อเขาใส่มาแขนเดียวเขาปล่อย
3: ใส่มาแขนเดียว
1: ใช่
3: ไหมแล้วปล่อย
2: มันปล่อยเนี่ยแหละ นะคะก็ต้องหยิบยกออกมาเตือนกันแหละคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเนาะนั่งไปตลาดชิลๆเมามอยอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่รู้ตัว
2: ไม่รู้ตัว
3: บางคนเขาบอกอะไรนะชายกับโปร
1: ใช่ใช่เวลาซ้อนมอเตอร์ไซค์
3: จะเจอบ่อยนะผู้หญิงอะเนาะหน้าอาจจะนั่งหันด้านข้างชายกระโปรงยาวหรือบางคนก็เป็นพวกผ้าพันคออะไรแบบเนี้ย
2: เนาะหรือบางทียิ่งเดี๋ยวนี้นะกระเป๋าสะพายข้างมีอุปกรณ์มีตุ๊กตามีผ้าอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์มันเยอะนะคะก็ต้องหยิบยกมาเตือนกันเพราะว่าคือต่อให้ไม่ใช่ลักษณะพ่วงข้างแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาที
3: แล้วช่วยได้สำเร็จ
2: ช่วยได้สำเร็จค่ะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนี่แหละค่ะ

0: แต่ว่าแบบโอ้ยเห็นเขาบอกว่าลักษณะมือมันเข้าไปพันกึบเลยอะ
1: แล้วเสื้อมันจะรัดแน
0: ่
1: น
0: ใช่มันรัดจนแบบ
1: ไม่หมุน
2: จะพันไปเรื่อย
1: ใช่
0: เนี่ยนะคะ
1: โอเคฝากเอาไว้ด้วยนะคะรวมไปถึงกรณีของเด็กเล็ก
2: ค่ะ
1: เด็กเล็กเด็กอ่อนนี่ก็เหมือนกันนะคะบางคนบอกอุ้มแล้วก็ให้ขาห้อยเนี่ย
2: ไม่ได้เนาะอันตราย
0: แล้วอันนี้ด้วยนะพี่แบบหลังๆเราจะเห็นแบบน้องหมาน้องแมวอะสายจูงอะไรต่างๆก็ต้องระวังนะคะ
1: จริง
0: ใช่ดูนะคะเพราะว่าดู
2: เขาไปแน่นเลยค่ะ
0: ถูกค่ะคือมันพันรอบเข้าไปแล้วความเร็วรถอีกนะคะคือมันแน่นเข้าไปเลยมันไม่ใช่แค่แบบเข้าไปขัดอย่างเดียว
2: ก็แน่นขนาดที่รถเสียหลักเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะ
2: กระชากเลยอ่ะ
1: เพราะมันดูดเข้าไปเรื่อย
2: ๆถ
1: ูกอ่ะเอามาเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันมากๆ
0: ค่ะ
1: ที่สุดแล้วเรื่องนึงเดินทางมาถึงบทสรุปและอีกหนึ่งเรื่องกำลังเปิดฉากความรักครั้งใหม่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะอรุณรุ่ง The Edge of Horizon จบลงอย่างอิ่มเอมใจพร้อมกับปิดฉากการเดินทางของภพทีและทินกรที่พาคนดูผ่านทั้งความรักความผูกพันและช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ความสนุกบนแอปวันดียังไม่จบนะคะเพราะว่าคืนนี้เตรียมพบกับ Juliet and Juliet เรื่องราวของรักแรกที่เกิดขึ้นระหว่างโตเกียวและบลูลูกสาวจากสองตระกูลที่เป็นศัตรูกันแหมขึ้นมาแค่นี้ก
0: ็
1: เดือดแล้วนะคะ
2: เ
1: มื่อความรักดันเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ควรเกิดหัวใจของทั้งคู่จะเลือกเดินไปทางไหนระหว่างรักที่ห้ามใจไม่ได้กับความแค้นที่สองครอบครัวยังไม่เคยปล่อยวางโอ้เข้มข้นแน่นอนนะคะ
0: ค
1: ุณผู้ชมสามารถรับชม Juliet and Juliet ตอนแรกและดูย้อนหลังอรุณรุ่ง The Edge of Horizon ได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นเรื่องนึงจบอีกเรื่องกำลังเริ่มและความรักครั้งใหม่อาจอันตรายกว่าที่คิด
2: น่าดูมาก
1: น่าดูมากและน่าดูทั้งสองเรื่องใครที่พลาดอรุณรุ่งก็ไปย้อนหลังได้เลย
0: กินองศา
1: ใช่ไหมส่วนเรื่องใหม่ Juliet and Juliet ก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันและพิเศษค่ะสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดนะคะเพราะว่านี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำเลยว่าพิเศษนะคะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทก็เหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้สมัครเลยนะคะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดค่ะโอดีแบบนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Go to Hollywood เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Go to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera ในงาน

มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบปีนี้ได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาเมนที่นำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีรวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่ได้รับการยกย่องในระดับสากลนำพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากหลายอารมณ์อำนวยเพลงโดยคอนสแตนตินโอเบเรียนวัฒยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยจะนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุด

จบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กทั้งยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศพร้อมทั้งมอบแรงบันดาลใจอันล้ำค่าแก่ศิลปินรุ่นใหม่ของไทยได้ชมการแสดงจากศิลปินระดับโลกทำให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงแต่ได้ชื่นชมความสำเร็จทางศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมีจำนวน4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวันละ1สำรับละ4รูปปัจจุบันมี10วัดได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสักเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาการสวดพระพิธรรมของพระพิธีธรรมมีทำนองการสวด2แบบคือแบบทั่วไปใช้สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไปและแบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปวัดอนงคาราม4รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพผู้ประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thตลอดวันนี้มีประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลเข้าถวายสักการะพระศพเช่นคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567-2568 เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567-2568มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301-400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัด

ตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่า

เวลา 17:00 นบริษัทเชอร์วานอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโครเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลและนางภูนสุขนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยยาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุวัดดาวดึงสารามและวัดเสเวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: Morning ไอ้เต้าหู
3: ้ตัวเนี้ย
4: กูไม่ชินเลยอะไม่คิดเลยว่าวันนึงมึงจะเป็นแบบนี
3: ้ก็ช่วงนี้กูจีบมึงอยู่ปะ
4: แล้วถ้าจีบติดแล้วอะ
3: แต่จะเป็นมากกว่านี้อีก
4: มึงไปนอนห้องกูเปล่าก
3: ูบอกไอ้เปตองให้กลับไปนอนห้องมึงละ
4: กูว่าวันนี้มันข้อดีเลยอะเบกูไม่อยากให้จบวันนี้เลย
5: พรุ่งนี้อะมึงตื่นมามึงก็ยังเจอกูนะ

0: ชาร์จ
1: เรียกมึงว่าแฟนได้ยัง
0: รีบหรอก็นิดนึงอ่ะ

0: กูไม่อยากเป็นแฟนนะแต่กูขอผ่านเป็นเกมไปก่อนได้ไหม
1: โอ้อะไรอ่ะต้องผ่านเป็นเกมไปด้วยหรออ
0: ย่าเพิ่งท้อดิโอ้โหการแข่งทุกแมตช์มันสำคัญกับกูมากแต่ที่สำคัญอะนี่เป็นแมตช์ที่เราได้เล่นคู่กันในรอบ10ปีเลยนะเว้ย
1: เข้าใจ
0: คุณอยู่ไปไหนหรอ
1: แน่นะงั้นถ้าเราชนะเกม

0: องมึงเป็นไงบ้างอ่ะมีใครสงสัยอะไรปะ
1: ไม่มีนะแต่ตอนเนี้ยกูโคตรอยากจะตะโกนอวดแฟนเลยว่ะ
0: ช้าก่อนเพื่อน

0: เฮ้ย
1: แปลกนะมึงอ่ะเดี๋ยวก็เก๊กเดี๋ยวก็ดีด
2: แปลกอะไรวะ
3: กูก็เป็นอย่างนี้ของกูปกติแล้วปะ
1: ปกติไอ้ละ
0: มั่วละ
2: ยับ
3: อะไรของมึงเนี่ยมึงใครเนี่ย
1: นุ้ยแอะเด็กมึงเหรอ
3: ไม่ใช่คนนี้เว้ย
1: ยิ้มให้ด้วยเนี่ย
3: ใช่
2: มันจะเวิร์กจริงเหรอวะ
4: กูก็ทำได้แค่นี้แหละ
5: งั้นเอาเป็นว่ารีบซ้อมรีบกลับจะได้ไม่มีใครเห็นปลอดภัยดีไหม
2: ถ่ายเนี่ย
3: เอา
2: เสยขนาดนี้เห็นเหนียงกูหมดแล้วมั

0: ก็เธอน่ารักอ่ะไอ้เต้าคู
1: ่นี่น่ารักจัง
2: มึงเลิกถ่ายได้แล้วจังอีกหมอเลิกถ่ายได้แล้ว
3: ก็ได
4: ้ไม่เครียดสิคะน้องเต้า
5: เอาเอาเอารีบวอร์มนี่แล้วไปจะได้ซ้อมเร็วไป
6: นี่ก
5: ็รออะไรล่ะถึงก็ไม่เห็นแล้ว
6: ไปเร็ว
5: ไปครับ
2: กูบ้าเลยล่ะ
7: มึงจะถ่ายอะไรกูตั้งหนาเนี่ยดูสภาพกูดิมันเหมือนหนาวเนี่ยเลิกถ่ายได้แล้ว
8: เอาน่ารักจะตาย

เฮ้ยไปเฮ้ยมึงลงโอ้ยแต่สายกูเหรอ

บอกให้มึงลบนะ

0: ไอ้เบมฟังกูรู้เรื่องไหมกูบอกให้มึงลบก่อน
1: โค้ดเฟนกูมีแค่มึงคนเดียวครับกูลบคนอื่นออกหมดแล้ว
2: จริงนะ
1: จริงครับโค้ดเฟนเบเนี่ยมีแค่ซันคนเดียวเลยนะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากโค้ดเฟนเป็นบอยเฟนอยู่แล้วครับ
2: เดี๋ยวกูไปนอนนะมึงก็ไปนอนด้วยอย่านอนดึก
1: ครับอย่าไปนอนเลยเนี่ย
2: ฝันดีนะ
1: เชี่ย
0: เ
1: กินนี่มึงบอกกูไหนกูเหรอ
2: มึงเขินอะไรขนาดนั้นเนี่ย
1: ก็โค้ดเฟนกูน่ารักอ่ะ

0: ชี่ยน่ารัก
1: เป็นอะไรไหวไหมเนี่ย
0: ไอ้บอสความรักเล่นกูแล้วเว้ย
2: ดูดิลูกศิษย์มึงอะไหวไหมเนี่ยอาการหนักแล้วพอไม่มีคนอยู่บ้านหน่อยนี่เอาใหญ
3: ่ทำไมกูว่าน่ารักดีหรอ
2: ก็อยู่มาตั้งนานเพิ่งจะรู้ว่าที่รู้สึกมาตั้งนานเนี่ยคือแอบชอบ10กว่าปีนะ
3: 10ปีก็ยังไม่เท่ากูหรอมั้ง
2: เฮ้ยนี่มึงแอบชอบใครอยู่อ่ะ
4: รู้ไปทำไม
2: เออยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้แต่กูว่านะถ้ามึงชอบใครอยู่อ่ะ

0: รีบบอกเขาเถอะ
1: ทำไม
0: เขาอาจจะชอบมึงเหมือนกันก็ได้ไง

0: เฮ้ยทุกคนเงียบก่อนปิดเสียงแจ้งเตือนด้วยไอ้พี่มึงไม่ได้ลงโคตรเฟน
1: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ
2: ถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย
3: กับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
4: ้ Let the soy 300 milliliters Be your original Let the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: ไม่ได้นะ
1: ลองนี่ดีกว่าอยากอยู่กันไปนานๆก็ต้องให้เขากินแต่สิ่งดี
2: ๆลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
0: นะ
4: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์ดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร์ด
5: Oh My Fourth Concert, 16th to 18th October 2026. Tickets on sale now.

0: Sky Narni S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ดโกทุกความต้องการพิเศษตอนเลือกสมาร์ทฮาร์ดโกอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ

0: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
1: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: จะถามหน่อยดิ
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
3: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
4: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: จ้งประกาศนักเรียนและคณะครูทุกคนขณะนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินครูใหญ่ขอร้องให้ทุกคนอยู่ในความสงบและทำตามที่ครูใหญ่ขอร้องทุกประกาศไม่มีข้อแม้ทั้งโรงเรียนให้สัญญาว่าจะให้ความร่วมมือเก็บเป็นความลับและเท่าที่ครูรู้จากครูก้องเนี่ยพ่อพวกเธอยังไม่เห็นโพสต
1: ์ขอบคุณมากเลยครับครู
2: ทำไมครูถึงทำเพื่อพวกเราขนาดนี้ครับ
0: ก็ตั้งแต่ที่เธอกับเบย์ถูกจับให้แข่งคู่กันเนี่ยไม่มีครูคนไหนมาร้องเรียนเรื่องความวุ่นวายอีกเลยเธอรู้ไหมว่าโรงเรียนเราสงบสุขแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครูไม่ขำเบย์สิ่งนี้ทำให้ครูคิดได้เลยว่าบางทีมันอาจจะยังไม่สายไปสำหรับคนที่เกลียดกันมากๆแต่ว่าสุดท้ายก็อาจจะคืนดีกันได้มีพวกเธอเป็นตัวอย่างเราก็ยังเหลือพ่อของพวกเธอเหตุผลหนึ่งที่ครูอยากให้พวกเธอไปแข่งเปรมเกมเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยากให้พวกเธอมองอีกฝ่ายเป็นทีมเดียวกันอีกส่วนหนึ่งครูอยากให้พวกเธอไปเอาถ้วยมายืนยัน
2: ยืนยันอะไรหรอครับ
0: ยืนยันกับพ่อของพวกเธอว่าถ้าพวกเธอสองคนไม่ทะเลาะกันเนี่ยมันก็มีแต่จะพากันมาในทางที่ดีพ่อของพวกเธอเนี่ยหัวดื้อมากนะถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยซึ่งว่าเขาก็คงไม่ยอมเชื่อคราวนี้ก็ต้องให้อยู่ในมือพวกเธอแล้วล่ะครูฝากด้วยนะแล้วก็ครูอยากจะบอกว่าครูดีใจมากนะที่พวกเธอสองคนเลิกทะเลาะกันได้สักที
2: มึงว่าพ่อเราจะรู้ยังวะ

กูก็ไม่รู้เหมือนกันวะแต่กูก็คิดว่าถ้าพ่อกูรู้อ่ะกูก็กะจะเปิดตัวกับพ่อกูไปเลย

0: เอาโทรศัพท์ป้าไปซ่อมให้หน่อยดิ
1: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมรีบซ่อมให้นะครับ
2: ไหนแม่บอกผมว่ายายหายจากมะเร็งแล้วไงครับ
3: มันก็มีโอกาสกลับมาได้อีกนะแต่คราวนี้ไม่รู้ว่ามันจะโชคดีเหมือนครั้งแรกหรือเปล่า
2: แล้วนี่แม่ต้องไปอยู่บ้านยายประมาณกี่เดือนนะแม่
3: ถึง 2-3 เดือนได้มั้ยแม
4: ่ถ้าจะประมาณนั้น
3: นี่ซ่อมเสร็จยังเนี่ย
5: ซ่อมอยู่นี่ไงพ่อ
2: ซ่อมอะไรอ่ะ
3: ซ่อมโทรศัพท์พ่อดิอยู่ดีมันก็เข้าเน็ตไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไร
2: เชี่ย
3: อะไร
2: อ๋อไวรัสเข้าเครื่องอ่ะพ่อ
5: บอกพ่อแล้วไงโหลดอะไรมั่วซั่วเนี่ยไวรัสขึ้นเต็มไปหมด
3: ผมซ่อมเร็วๆหน่อยแล้วกันซ่อมไม่ได้เดี๋ยวไปซ่อมที่ร้านแม่งไม่ได้เล่นโทรศัพท์หงุดหงิดชิบหาย
2: เป็นไงฝีมือพี่ชายกูเอง
6: ฮะแอบเข้าบ้านคนอื่นเพื่อพังโทรศัพท์อ่ะนะ
2: อืมเออไม่เป็นไรกูบอกให้พ่อกูแช่มือถือไว้ถังข้าวสารแล้วข่าวซ่าเลยเขาเข้าไปซื้อใหม่อ่ะแต่พี่ชายมึงเนี่ยโคตรสุดเลย
7: แต่นอกจากพี่ชายกูแล้วเนี่ยเหมือนคนอื่นก็จะดีใจกับเรานะเรื่องที่เราคบกันอ่ะดูนี่ดิ
2: ถึงขั้นมีกลุ่ม Discord เลยนะเว้ย
7: Protect Besan at all cost เห็นว่าจะช่วยปกปิดเรื่องของเราในโรงเรียนอ่ะ
2: นี่กูต้องดีใจมั้ยวะเนี่ย
7: เอานะแต่อย่างน้อยอ่ะก็สบายใจไปได้หน่อยนึงใช่ป่ะล่ะว่ามีคนที่โรงเรียนขอช่วยพวกเรา

0: จเย็นเพื่อน
1: อุ๊ยกูอยากซื้อคําว่าเพื่อนไปทิ้งจริงๆเลย
0: กูโทรได้หมดแล้วนะไว้ถ้ากูได้เป็นแฟนมึงเมื่อไหร่เนี่ยกูจะมาคิดบัญชีทีหลังแน
2: ่รอเลยครับ
0: กี่โมงแล้วเนี่ยโอ๊ยดึกกลับบ้านได้แล้ว
1: ต้องกลับแล้วจริงหรอ
0: ก็ต้องกลับไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ไหวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้า
1: ครับ
0: เอ้ยมึง
1: ว่า
0: พรุ่งนี้กูฝากได้นะ
1: ได้ดิกูสู้สุดใจอยู่แล้วเอาโทรศัพท์ครับมือไม่เอาเนาะจะเอาแค่แก้มยิ้มอะไรออกมาได้แล้วไปละบ๊ายบาย
0: เอาแค่แก้มอยู่นี
3: ่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันเปรมเกม2026ในรอบแรกวันนี้ประเภทกีฬาเทนนิสจะมีทั้งการแข่งขันทั้งแบบคู่และแบบเดี่ยวทั้งของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงเลยครับ
0: เครียดนะ
4: เราทำได้อยู่แล้ว
1: อะไรใครเครียด
3: ไม่มี
1: ไม่ต้องเครียดนะทุกคนครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นอย่างนี้แหละ
5: มึงก็ครั้งแรกค่ะตื่นเต้นกว่าคนอื่นเขาเลย
1: เฮ้ยไอ้แฟนลงนั้นใครวะไอ้ก้านกับไอ้เควิน
5: จาก Grand Empire International School
6: ตัวตึงของโปรแกรมนี
1: ้แม่งดึงอะไรวะ
5: จริง
1: ไม่ชอบหน้าแม่งเลย
5: มากมาก
1: มันเหรอ
5: มึงอ่ะ
6: ไป

0: เป็นไงบ้างครับกล้อง
1: คือว่าเหมือนศัตรูจะรู้จุดอ่อนเรา
0: ที่กะลุมพี่เบย์คนเดียวเลยนี
1: ่เออ

0: แก
1: สุดมากทำดีแล้วช่วยนะมา

0: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะพ่ออีกฝ่ายลุ้มแต่เบย์ซันก็เลยเลือกไปช่วยเบย์ทำให้ในสนามมีพื้นที่ว่างหัวสู้เลยได้แต้มง่าย
1: ผมก็ออกกับซันมากจนอีกฝ่ายเขาดูออกอ
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยพี่เบย์อย่าพูดงั้นดิกลับมาตีรอบ10ปีอ่ะแล้วนี้ก็ดีแล้ว
3: แล้วเราจะทำไงกันดีอะครับครู
0: ครูอยากให้เราฝึกชาโดวิงอะชาโดวิงคือการฝึกระยะห่างโดยสังเกตจากเงาของครูตัวเองเพื่อให้เบย์ฝึกร่างกายให้ขยับไปในจังหวะและความเร็วเดียวกันกับซัน
4: เอางี้นะเจอเพื่อน2คนนึกภาพว่ามีเชือกเส้นหนึ่งผูกระหว่าง2คนอยู่แล้วก็พยายามรักษาลายเชือกนี้เอาไว้อย่าให้เชือกมันหย่อนหรือตึงเกินไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเบย์ต้องหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมใช้แรงตีโต้สวนกลับบังคับทิศทางให้คู่ต่อสู้อยู่จุดที่เราต้องการและปิดจบซะ
5: ใครให้มึงจับวันนี้ไก่ซันเป็นไงบ้าง
3: ทำไมพ่อถามเนี่ย
5: เหมือนพ่อจะเห็นแกวิ่งเล่นหยอกล้อไก่ซัน
6: ยิ่งดื่มยิ่งชอบไปเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบต้องรักเบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
4: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
5: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
6: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
7: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
8: คำว่าให้

0: Sky Narnie, S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหากเพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
2: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
4: ขอกินด้วยนี
5: ่ไม่

0: องแจมระวัง
1: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
2: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
3: แจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยอ่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
2: เรียกพี่ทีดีกว่าครับ
4: สามคุณมาได
5: ้มือเจ็บขาเจ็บขนาดนี้จะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
4: สาม
6: ที่3ของเธอคืนนี้เวลา 4:30 น.ทางช่อง GMM 25

0: อ้าวพ่อ
1: ช่วงนี้กลับบ้านดึกบ่อยนะ
2: ช่วงนี้ปั่นพอนะพ่อพอดีที่มอที่อิตาลีเขาคัดกันจริงจังมากเลยเดี๋ยวนี
1: ้มอที่อิตาลีเลย
2: ใช
1: ่ช่วงนี้ไก่ซันเป็นไงบ้างอ่ะ
2: เป็นยังไงอ่ะพ่อ
1: ก็ไม่รู้สิเราไปสนิทอะไรกับไอ้ซันมันหรือเปล่า
2: ทำไมเขาถามเนี่ย
1: ก็เพราะว่าวันนี้เหมือนพ่อจะเห็นแกวิ่งเล่นหยอกล้อไอ้ซัน
2: นึกออกแล้วผมวิ่งไล่เตะมันอ่ะพ่อมันมากวนตีนผมอ่ะพ่อผมก็เลยวิ่งไล่เตะมันสั่งสอนมันหน่อยแต่มันสู้ผมไม่ได้หรอกผมก็เลยหัวเราะใส่มันอ่ะ

0: มีอะไรแน่นะ
1: ไม่มีครับ
0: ผีสู้ตาตาแข็งโป๊กเลย
1: โอ้ไม่ได้มีอะไร
0: ไม่มีอะไรดีแล้ว
1: ครับ
0: อย่านอนดึกให้มากนะ
1: ครับ
0: ว่าเห็นอาจารย์มันวิ่งเล่นกันไม่ใช่ไล่ไต่
1: ไปได้แล้วพ่อ

0: ูไปก่อนนะ
1: ฝากหลวงพ่อด้วย
2: รีบไปเถอะ
1: หลวงพ่อจะไม่รีบไ
3: ปคุยอะไรกันเนี่ย
4: ฝากพ่อ
3: โอ้โหการปฏิเสธได้พร้อมเพียงกันเลยเนี่ยแน่นะ
4: แน่ใจครับเวย์บอกผมว่าจะไปทำพอร์ตครับพ
3: ่อไม่ทำพอร์ตนะพ่อ
4: นี่ครับอุปกรณ์ครบเลยครับเวย์ไปก่อนนะพ่อบ๊ายบายครับ
3: บ๊ายบาย
5: ทำไรครับพ
3: ่
5: อ
3: เฮ้ยไอ้เบย์ไม่แปลกป่าววะนี่ได้คุยอะไรกับน้องบ้างป่ะเนี่ย
5: พ่อแปลกปกติพ่อมันก็เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยอ่ะ
3: เตรียมสอบอ่ะนี
5: ่ฮะนะ
6: ไปของมันไปแล้วสมองเนี่ย
7: ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในประเภทกีฬาเทนนิสชายคู่ของเปรมเกม2026ครับวันนี้เป็นการชิงแชมป์กันระหว่างโรงเรียนบางกอกพิพัฒน์ชิงชัยกับโรงเรียนแกรนด์เอ็มไพร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลครับ

0: ไปดูไม่ได้หรอกว่าเฮ้ยไอ้บอสจ่ายค่าเน็ตป่ะเนี่ย
1: จ่ายแล้วพ
0: ่อเฮ้ยรู้เราเตอร์มันเสียวะ
1: พ่อๆๆเดี๋ยวผมทำให้ไม่เป็นไรสบายมาก
0: เฮ้ยทำ
1: ไมเออไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวทำให้พ่อเหนื่อยๆแล้ว
0: ไปๆรีบๆหน่อยไ
1: ปสบายๆพ่อเอ้ยมันเป็นอะไรนะ
0: ได้ยังไอ้บอส
1: ใกล้ได้แล้วพ่อดูอยู
0: ่ไม่ลองเลยดูโทรศัพท์เอาก็ได้

0: Yes! Woo! Yeah! My way!
1: เอาไว้เอาไว้เส้นหนึ่งเราเว้ย
0: แค่เส้นเดียวเว้ยสู้ๆไปเลยซ้ำ

0: ทุน
1: อะไรอะไรมาอะไร
0: มึงรู้เรื่องนี้ยังเนี่ยมึงอยู่ตรงนั้นเลยบอสตัวดีเลยนะมึงอะ

0: พ่อกูกับพ่อซารู้เรื่องแล้วกำลังไปที่สนาม
1: ชิบหาย
2: เด็กครูมีเรื่องใหญ่ให้ช่วย
3: ลุงชุนลุงบีสวัสดีค่ะ
4: แก้วพี่โป้ลุงรู้เรื่องหมดแล้วตอนนี้มันแข่งกันอยู่ที่ไหน
5: เดี๋ยวผมพาไปครับพ
6: ่
5: อ
6: ไวเลย
5: ทางนี้ครับ
6: ไหวไหวเปล่าวะเฮ้ย
7: แค่สี่ลูกเอง
5: ไปไหนก็ได้ที่สามทีนี้ละไปก่อนไป
6: มึงจะขึ้นไปเล่นอะไรข้างบน
4: เลยวะไปเอ้ยเฮ้ย
5: พ่อครับทางนี้ครับ
7: เฮ้ยขอร้องเถอะพ่อโอ้ยมึงมาเลย
4: ไม่ไหวมึงกลับไปก่อนเลย
6: โอ้โหทรงมึงเนี่ยเก็บลิ้นกันหน่อยไหม
4: พี่ชิมาตามกูให้ทันนะ
7: yes
4: เฮ้ยกระจอก
6: โอ้ยไม่ไหวจะตามมึงเลยเด็กเป็ด
7: เฮ้ย
4: Oh!

0: เบ
1: ฉันเล่นให้มันจบก่อน
0: เร็วๆ

0: บ้า
1: เอาใหม่เว้ย
2: อะไรกลับมากลับมา
3: พ่อครับอันนี้ก็แข่งใกล้จบแล้วครับมีอะไรค่อยคุยหลังแข่งเสร็จได้ไหมครับแมตช์สุดท้ายแล้วครับพ่อผมขอร้องนะครับนะครับพ่อ
1: โฟกัสเว้ยซัน
4: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swisse Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swisse Reju Plus
5: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโหลดรัดกรอบมาก

ฟอสเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: ถามหน่อยดิ
1: เคล็ดลับขนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดี

0: ไม่เบพักนี่แม่งสนิทกับไอ้ซันแปลก
1: นี่ลูกกูเนี่ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยโกหกกูสักครั้งเดียว
2: เหรอ
1: เออที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะลูกมึงแน่แน
0: ่โอ้นี่แข่งเสร็จก็รู้ว่าใครผิดถ้าลูกกูผิดนะกูจัดการลูกกูเองเฮ้ย
3: พ่อครับผมมีเรื่องอยากจะบอกพ่อฟังว่า
4: คือเวลาที่สองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันหรือว่าเขาซ้อมด้วยกันเนี่ยเขาดูมีความสุขมากเลยครับพ่อนี่จนถึงขั้นเขาจะได้แชมป์อยู่แล้วครับพ่อสิ่งที่ผมอยากจะบอกพ่อคือว่าผมเข้าใจในความเป็นห่วงของพ่อนะครับแต่ว่าการที่เราควบคุมเด็กมากเกินไปอาจจะทําให้เด็กรู้สึกอึดอัดได้ครับผมเลยมีทางแนะนํามาก็คือให้คุณพ่อลองถอยห่างแล้วก็รักษาระยะความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเขาไกลๆแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันดีกว่ามั้ยครับว่าแมตช์นี้จะเป็นยังไง

0: เอาชนะให้ได้นะเว้ยอย่าให้เสียชื่อลูกชายร้านเมอร์ไลออน
1: จัดไปครับพ่อ
0: โอเค
2: ถ้ามึงทำลูกกูแพ้นะมึงตาย
0: และถ้ามึงทำลูกกูแพ้นะกูไม่เอาไว้หรอก
2: โทษผมกัด
3: ท่าน

0: ที่ลูกหัวมึงสักที
1: รูปจนกว่ามึงจะพอใจเลยกูให้รางวัล
0: แล้วที่เราเคยดีกันไว้อะว่าถ้าแข่งชนะเราจะคบกัน
1: กูว่าสงสัยเหมือนกันนะจะข้ามวันอยู่แล้วไม่เห็นมีใครมาขอเลย

0: เป็นแฟนกันนะ
1: เป็นแฟนกัน

0: ียวได้จริงๆใช่ไหม
1: สบายป๋าผมอยู่คนเดียวได้แล้วครับเซอร์ไพรส์นี่มึงตามมาทำไมเนี่ย
2: กูไม่ได้มาเล่นกูมาดูแลต่างหาก
3: ป้าไม่สบายใจเลยรู้ไหมว่าไรที่ซันเนี่ยไปอยู่ไอ้ลูกบ้านนั้นอ่ะ
4: ป้า
5: เราจะผ่านไปให้ได้แฟนกูทั้งคน

0: สวยนะ
1: อืมฉันว่าฉันชอบคอลเลกชันนี้เลยอ่ะ
0: ผมไม่ได้หมายถึงรูปอ่ะผมหมายถึงคุณ
2: แหมยอดขนาดนี้นี่กลับมาเป็นปกติกันแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อนี่สองคนนี้นี่จะไม่อู้ฟอนแล้วใช่ไหมครับ
1: งั้นรบกวนส่งไฟล์ฉันด้วยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: นี่พูดปั๊บไม่ปกติปุ๊บเลยเนี่ยครับมาครับดา
3: สวัสดีค่ะคิดทอดไข่เบอร์ประคำลนก็ต้องตอบไม่อยากฟังแล้วเพราะเป็นคนขี้เบื่อคุณป้าลูน่าทำเบอร์เบอรี่ชีสไทยมาขอบคุณนะคะที่เมื่อวันก่อนน่ะคุณตั้มช่วยลูน่าเอาไว้แต่ฉันไม่ชอบทานเนี่ยนะคะทานคนทำก็ได้ดูจากรอยยิ้มแล้วเนี่ยน่าจะชอบทานทั้งสองอย่างถ้างั้นน่ะลูน่าเอาละเลงตัว
0: โอ้ไม่ไรครับเอาเบอร์เบอรี่ชีสไทยอย่างเดียวก็ได้ครับ
4: ก็ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: อุ้ยคุณนางเอ๋ยมานั่งหัวโดดตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยต้องขอประทานโทษด้วยนะคะพอดีว่าเวลาเห็นผู้ชายทีไรก็จะไม่เห็นผู้หญิงเลยอะค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะงั้นเชิญคุณลูน่าคุยกับนายตั้มไปเลยค่ะเอิงขอตัวก่อนดีกว่า
0: คุณอยู่ก่อนได้ไหมอะผมไม่อยากอยู่กับคุณลูน่าเขา2ต่อ2อ่ะ
1: 2ต่อ2อะไรล่ะไอ้เป็ดก็อยู่นะ
0: ไอ้เป็ดอ่ะอยู่กับผมไม่รู้นั่นแหละถึงเวลาแล้วมันก็ช่วยอะไรผมไม่ได้หรอกคุณต่อนะอุ่นใจกว่านะ
3: นี่ท่าคอยบอก
0: เปล่าครับเปล่าครับเปล่า
3: ว่าแต่คุณเอิงเอยนี่คุยธุระกับคุณตั้มเสร็จหรือยังคะถ้าเกิดเสร็จแล้วกลับห้องก็ได้แล้วค่ะพอดีว่าเห็นหน้านานๆแล้วเบื่อทำถ่ายนะคะ
0: ได้ค่ะ
3: ไปจัดการให้ค
5: ่
3: ะ
5: ไปอีเจ๊นี่มึงกินวิตามินหมดไปหลายขวดแล้วนะฮะมึงยังคิดไม่ออกเหรอว่ามึงจะกำจัดอีหน้ารูนั้นยังไงอะ

0: ขี้หมาไปปาระเบียงห้องมันเหมือนที่มึงบอกไง
1: ขี้หมามันเหม็นอะขิงวัวดีกว่า
0: เออก็ดีว้าวอีด้าดูหลับอยู่ในห้องฉันได้ยังไงฮะ
1: โอ้เดี๋ยวนะนี่ตั้งนานแล้วยังคิดแผนไล่ซ่อนจากคอนโดไม่ได้อีกหรอเฮ้ออีขี้ปึ๊ก
2: บอดทำไมยังไม่กลับลองหลุมไปอีกอะคะ
1: พอดีว่าหลุมไม่ว่างอะค่ะชะโงกเราไปดูเห็นคุณนอนอยู
3: ่ใช่หลับสบายมากเลยอะ
0: แต่อีด้ารูเนี้ยมึงด่ามึงว่าอีหน้าศพอีหน้าเน่าขนาดวัดยังไม่รับเผาต้องปล่อยให้มึงนอนเน่าอยู่ในหลุมมามือ
2: มึงด่ามาเลยด่ากูเนี่ยคะมันจะขยายขนาดนี้ไม่ต้องขยายเลยมึงอะอีชิตาชิ้นหลังเนี่ยนะมึงเอาป้ายติดไว้หน้าห้องใหญ่ๆเลยนะว่าห้องเนี้ยห้ามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเข้า
0: จูเรคเหรอ
2: ไม่ใช่ไม่ใช่น้องมัน
0: อ
2: ะ
4: พอครับพออีเจ๊พอคุณลุน่าครับผมว่าที่ผ่านมาก็ได้เอาคืนอะไรกันไปหมดแล้วครับผมว่าให้มันจบไปดีกว่านะครับเอ้ยเจ๊ไอชาตี
0: อะไร
4: คือคุณลุน่าเขาทำบูเบอรี่ชีสพายมาเว้ยเดี๋ยวมึงกินด้วยกันเลยนะถือซะว่าเป็นเค้กกระชับมิตรโอเคป่ะเออดีไหมครับคุณลุน่า
5: โอ้ไอว่าจังไหนข่อยก็ว่าจังสั้นละค่ะมีอยากดื้อกับคุณปาล์ม
4: แรกขอมึงสองตัวไปนั่งเลยเดี๋ยวกูตักขนมมาให้กินคุณลุน่าด้วยนะครับ
0: โออีเจมึงจะยอมกินพายเพื่อกระชับมิตรของมันจริงๆหรอ
5: No way ไม่มีทาง
4: ครับคุณกมลอ๋อแป๊บครับเดี๋ยวผมเช็คตลาดแป๊บนึงนะครับครับได้ครับแป๊บนึงครับ
5: นรกเข้าข้างกูแล้วอิชิตะเดี๋ยวมึงคอยดูนะกูจะทำให้อีขนมกระชับมิตรเนี่ยเป็นขนมอาบยาพิษให้ดูมึงมีสลอดเลยในห้องปะ

0: นี่ค่ะคุณแม่ว่าแต่มึงจะหยอดเราไปขนมยังไงวะคนอยู่ในห้องต้องเยอะต้องแยะ
1: โอ้ยอิสรินิวมึงก็ได้โง่เนาะฉันคอยถ่วงเวลาก่อนไง
0: ได้แต่กูจะคุยกับมันเรื่องอะไรวะ
1: ถามว่าทำยังไงมึงหายเป็นควายได้ไงเพราะแน่มึงก็หาเรื่องชวนมันคุยก่อนกูจะได้โอสลอดเนี่ยหยอดใส่ขนมให้มึงเร็วไป
0: กูจะคุยกับมันเรื่องอะไรดีวะ
2: นี่ๆสองตัวเนี้ยเกะกะไปๆๆๆเดี๋ยวจัดจานให้
3: ให้ช่วยมั้ยคะ
2: ไม่ต้อง
4: นี่หลอดน้องหน้ารูหลอดเป็นคนต่างจังหวัดใช่มั้ยบ้านหลอดอยู่หนองบัวลำพูใช่หรือไม
2: ่แม่น
4: บ้านอยู่ในหนองขนาดนั้นเนี่ยเวลาเธอจะเข้าบ้านเนี่ยเธอต้องใช้เรือหรือเปล่านะ
2: น่ะไม่ได้เหรอว่าสงสารพ่อแม่เนาะมีลูกกี่ปึ๊กอีกกี่ปึ๊กหนองบัวลำพูนี่เป็นจังหวัดมันไม่ใช่ว่าทั้งจังหวัดนี่มีแต่หนองน้ำถนนเขาก็มีอีปึ๊กคุณเอ๋ยคะเหนื่อยใจมากช่วยพาอีนี่ออกจากกะลาหน่อยได้ไหมเขาจะได้หายโง
0: ่ด่าแ
5: พงเฮ้ยเจ๊มึงทำอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามึงเอาสลอดใส่ไปในพายของคุณลูน่าเขาอะ
6: มึงจะพูดดังทำไมเนี่ยฮะครั้งที่แล้วมึงกินพาราโขมเข้าไปแล้วไงฮะมึงพูดแบ

0: กูรู้หน้าลุงเป็ดมารับเนี่ย
1: เกจะโป๊ะพายใส่หน้าฉันหน่อย
2: หยุดหยุดหยุดหยุด
3: คุณหน้าครับคือคุณหน้าออกไปข้างนอกก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ไก่ซองตรงนี้ก่อนครับ
1: ก็ได้ค่ะลูน่าไม่อยากดื่มคุณกลับ

0: ได
1: ้พวกมึง2ตัวเนี่ยเมื่อไหร่จะหยุดแกล้งคุณหน้าเขาฮะ
2: กูหยุดก็ได้ต่อเมื่อมึงไม่ให้มันเข้ามาในห้องนี้เป็นอันขาดกูถึงจะหยุดโอเคเข้าใจปะ
3: โอเคเข้าใจปะ
4: คุณเพื่อนออยไม่จบง่ายๆแน
3: ่ไม่นี่เจ๊ถ้าเกิดว่าไอ้ตั้มมันยอมทำตามที่มึงบอกจริงๆมึงจะยอมจบง่ายๆแบบนี้หรอ
2: ไม่มีทางกูเนี่ยนะจะทำทุกทางเพื่อให้อีนางหน้ารูเนี่ยมันย้ายออกจากคอนโดนี้ให้เร็วที่สุด
3: ดีมาก
5: ไม่ดีแต่ว่าเราก็เป็นเพื่อนกันได้นะ
3: นี่หล่อนเป็นไรคือเปล่าคะเนี่ยอยู่ดีๆมาอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกฉันฉันรู้หรอกนะที่หล่อนมาอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกฉันเนี่ยเพราะว่าหล่อนอยากจะได้ตั้มเพื่อนของฉันใช่ไหมจนตัวสั่นเลยเนี่ย
5: สุดยอดฉันคิดว่าเธอเนี่ยจะโง่เหมือนหน้าเธอฉลาดเธอหัวไวมาก
3: กู
5: เป็นอะไรกันเองคือจริงๆเนี่ยนะฉันก็ชอบเล่นๆแต่ว่ายิ่งรู้สึกก็ยิ่งชอบค่ะว่าเพื่อนทำผิดก็ไม่เข้าข้างเพื่อนผู้ชายดีๆแบบนี้หายาก
2: ฝันไปเถอะตราบใดที่ฉันยังอยู่คอนโดนี้แกไม่มีวันได้กับอีตั้มเด็ดขาด
5: ตายจริงคุณวาน 60,000 นี่เขาเจ้าคิดเจ้าแค้นจริงๆเลยนะนี่คนเราอ่ะมันโง่กันได้เสียแค่โง่ไป 60,000 นี่จะโกรธอะไรกันนะกันหนาถ้าเกิดเสีย6ล้านเนี่ยค่อยโกรธ
3: เจ๊อีนี่มันจี้ปมมึงมันด่ามึงว่าโง่มันด่ามึงว่าโง่เลยด้วยเป็นกูไม่ยอม
2: ก
3: ู
2: ร
3: ู้
2: แล้วนะ
5: คุณโทษนะคะ
3: คร
5: ับไม่ทราบว่าเป็นเก้งหรือเป็นบ่างค่ะยุเก่งจังเลยอ่ะเนี่ยสลบเลยจะไม่เป็นเพื่อนกันใช่ไหม
2: อ่านปากฉันนะ Read my lips ไม่มีวันที่แกกับฉันจะเป็นเพื่อนกันได้หรอก No way
5: คำนี่โรคลิ้นสองแฉกกำเริบใช่ป่ะ
3: โอ้โหอีเจอีนี่มัน
2: แบบพอแล้ว
5: โอเคในเมื่อเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เราก็จะเป็นศัตรูกันและฉันบอกว่าเลยนะไม่ว่าเธอจะอยู่หรือไม่อยู่คอนโดนี้ก็ตามถ้าฉันอยากได้กูต้องฉันต้องได้กูต้อง
3: มันกล้ามากเลยนะกล้าเจ๊มันกล้ามากมันกล้าที่จะมาต่อก่อนกล้าที่จะมาท้าทายกับสุสีได้เพราะอย่างมึงอย่าไปยอมเลยกูไม่อยากให้มึงยอมมึงต้องไม่ยอม
2: แน่ก่ะกูไม่มีวันยอมมันหรอก
6: อีกสักครู่ติดตามชมเสือชนีเก้ง
7: หลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะนะคะครัวไทยต้องไฟลุกไฟแรงแบบนี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ต้องเป็นเตา

0: แก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทิ้งจะมา
1: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็นี่เป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือดมาก
0: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
1: ่
0: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
1: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
0: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
1: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
0: รีบครับ

0: ที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์กเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์กเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดู
0: หิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
1: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหอยากได้ข้าวสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้ข้าวสวยเธอมาดู
0: จานคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคน
1: อ
0: ่ะมีเตาหัวเดียวติดๆดับๆ ด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวเนี้ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบ

0: ้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์กนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู้ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่ 1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย 1,090 บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอป1 View Content จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้พี่เอ๋
5: คร
4: ับไหนอะเพื่อนที่บอกว่ามาหาฉันอะ
6: ห้อยเอง
4: อีด้าโลฉันไม่เป็นเพื่อนกับหล่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบ
6: ถ้าจะให้เรียนตามตรงก็คือว่าลูน่าได้นั่งสมาธิแล้วก็ย้อนอดีตชาติไปเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้ร่วมรบกันแบบจริงใจกันที่ขอบคู่เอกราช
4: ปัญญาอ่อนนี่ถ้าหล่อนว่ามากเนี่ยนะไปหาหมอไหม
6: อ
4: ้
6: าวก็เราเป็นคนถามฉันนี่ว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตอบแล้วจะโกรธทำไมอะฮะเอางี้เข้าเรื่องเลยก็แล้วกันเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยคิดยังไงกับคุณตั้มเพื่อนเธอ
4: ไม่รู้ก็ปัญญาอ่อนแล้วป่ะเธอคันขม่านขนาดเนี้ย
6: จะดีจะได้ไม่ต้องเสียนาฬิกา
4: เวลา
6: ขอบคุณคืนนี้ฉันอยากจะให้เธอเนี่ยนะช่วยฉันอยู่กับตั้ม2-2สักคืนได้ไหม
4: เพื่อนี่ทำไมฉันต้องช่วยศัตรูอย่างหล่อนด้วยไม่ทราบฮะ
6: 20,000
4: เก็บคืนของเราไปเลยนะหล่อนคิดจริงๆหรอว่าเงินของหล่อนเนี่ยจะซื้อฉันให้ไปอยู่ข้างหล่อนได้อีโง่รู้ใช่ไหมว่าฉันกับดีเจเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมหาลัยปีหนึ่งละเงินแค่20,000ของเธอเนี่ยนะเก็บไปเถอะจ้ะซื้อฉันไม่ได
6: ้30,000บวกกระเป๋าหลุยโอเคไหม
4: โอ้โหได้หลุยแถมตังค์ด้วยอ่ะใครไม่เอาควายหรอปะแต่ถ้าเราเปิดทางให้มันอยู่กับไอ้ตั้ม2-2เนี่ยก็เท่ากับว่าเราหักหลังอีเจมนะเว้ยแต่ถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราไม่ได้หักหลังเพื่อนปะเฮ้ยฉลาดอ่ะแกฉันแค่ช่วยหล่อนให้อยู่กับไอ้ตั้มคืนเดียวนะ
6: แม่น
4: ได้งั้นเงินมาก่อนแล้วฉันจะทำงาน
6: ค่ะเสร็จงานแล้วรับตังค์ค่ะแต่ว่าเอากระเป๋าหลุยไปก่อนแฟร
4: ์ก็ดีแฟร์กันดี
6: ทำไมกันเพื่อความแฟร์เราไปหาวายขวดละ10,000จิบๆแล้วก็คุยรายละเอียดกันดีกว่าไหมเพื่อน
4: ได้ทั้งเพื่อนตีฉันรักแกจังเลยอะ
6: เงิน 30,000 บวกกระเป๋าหลุยแค่นี้ก็ซื้อความเป็นเพื่อนแหมซื้อง่ายกว่าที่คิดว่าแกเนี่ย

0: าหลุยก็ได้ไปแล้วอย่าลืมนะคะทำตามที่ดีลเอาไว้
1: ได้ค่ะเพื่อน
0: เดี๋ยวเอากระเป๋าตังค์ใหม่มาดูหน่อยสิน
1: ี่อย่าบอกนะว่าให้เราจะเอาคืนน่ะมันไม่น่ารักนะคะ
0: ไม่ได้นะเอากระเป๋ามาดูหน่อยได้เปล่า
1: ก็ได
0: ้โอ้สั่นๆโ
1: อ้กูว่าจะเอาคืนน่ะ
0: สั่นๆแล้วเธอจะขอบคุณฉันทีหลัง
1: ขอบคุณทีหลังไม่ได้ละขอบคุณตอนนี้ได้ไหมคะ
2: เนี่ยเขาเรียกว่าขวัญถูก
0: สำเร็จได้เยอะกว่านี้เอง
1: เอ้ยได้ทั้งเงินได้ทั้งกระเป๋าลุย
0: และขอแบบราบรื่นไม่สะดุดนะคะเพื่อน
1: ไม่ต้องห่วงค่ะเพื่อน
0: นะ
1: ฝันดีเนาะ
0: เคลียร์นะ
1: เคลียร์เลยจ้า
0: เคลียร์ทุกอย่างให้โล่งเหมือนตูดตัวเองนะ
1: ก่อนไปทิ้งบอมให้กูด้วยนะอีนี่เหนื่อยจริงๆเนี่ยติบแล้วติบอีกรวยเกินรู้งี้นะไม่เอาแค่หลุยหรอกเอาแอร์เมสเลยดีกว่าไม่น่าโง่เลยเราไม่มีอะไรไหนไม่มีอย่างนี้เลยเลย
2: นี่อ่ะ
1: ไหนไม่มีเ
2: ฮ้ยมึงอยากให้กูตบให้ซิลิคอนมึงไหลออกหูเลยไหมฮะ
3: เอาให้กูดูซิดีอะไร
1: ก็แค่หลุยส์วิตตองกูไปซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่มา
2: เดี๋ยวนะเมื่อวานเนี่ยมึงบอกกูว่ามึงมีเงินเหลืออยู่500มึงยังมาขอเข้าร้านกูกินฟรีเลยแล้วมึงไปเอาเงินที่ไหนไปซื้อกระเป๋าตังค์หลุย
1: ส์ก็คือว่าลูกค้าที่กูไปจัดงานอีเวนต์ให้เขาว่าเขาชอบงานกูมากเขาก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญน่ะ
2: นี่มึงรู้ตัวไหมก็เวลามึงซุงแหล่เนี่ยมึงจะพูดเสียงซอฟต์ผิดปกติ
1: เฮ้ยเลยวะนี่ไงลูกค้าเขาชอบงานที่กูไปจัดอีเวนต์ให้เขาก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญให้มึง
2: ชัดเลยนี่ไงมึงซุงแหล่อยู่ใช่ไหมจะบอกดีๆไหมว่าใครเป็นคนซื้อให้ฉันก็ตอบอีกทีไอซิลิคอนกับฟิลเลอร์มันไหลรวมกันเลยเอาไหมบอกมาเดี๋ยวนี้ใครเป็นคนซื้อให้อีเตี้ยมึงกล้าทรยศกูแค่เงิน 30,000 กระเป๋าตังค์หลุยเนี่ยนะมึงนี่มันครบไม่ได้ทำไมทำไม
1: อีเจมึงก็รู้ว่าช่วงนี้กูช็อตนะแล้วมึงคิดดูนะเว้ยเงินตั้ง 30,000 แถมได้กระเป๋าตังค์หลุยอีกใบนึงอ่ะถ้าเกิดว่ากูไม่เอากูก็โง่แล้วป่ะนี่ทำอย่างนี้ดิโอเคถ้าเกิดว่ามึงไม่สบายใจนะเว้ยเดี๋ยวกูเอาของทั้งหมดเนี่ยไปคืนมันเองแล้วกูจะกลับไปอยู่ข้างมึงแต่ว่ามึงต้องให้เงินกู 30,000 กับกระเป๋าตังค์หนูใบนึงนะโอเค
2: โอ้ยแน่แน่ไม่กล้ามาหากูอีกเนาะมึงนี่มันคบไม่ได้จริงๆเลยรู้ไหมมึงนี่มันนกสองหัวไม่ใช่ดิควาย2หัวชัดๆ
1: แก
2: อะไร
1: ไม่มีอะไรก็มึงจะคิดอะไรมากมายเรามึงลองคิดดูนะเว้ยเรื่องนี้ไม่มีใครเสียอะไรทั้งนั้นน่ะอีน่ารู้ก็ได้อีตั้มก็ได้อีน่ารู้ส่วนกูได้เงิน 30,000 กระเป๋าตังค์หลุย1ใบอ่ะมึงก็แค่เสียหน้านิดเดียวเองมึงอยากเห็นแกตัวได้ปะ
2: นี่มึงยังกล้าด่ากูว่าเห็นแกตัวอีกเหรอฮะมึงกล้าทรยศเพื่อนแค่เงิน 30,000 กับอีกระเป๋าหลุยแค่เนี้ยหมามันยังไม่ทําเลย
1: ก็หมามันใช้หลุยไม่เป็นมั้ย
2: เอเชต้า
1: ก็ได้เดี๋ยวกูเอาของไปคืนมันเอง
2: ในเมื่ออีน่ารู้นี่มันใช้เงินซื้อมึงกูก็จะใช้ความหน้าเงินของมึงนี่แหละดัดหลังมันอีกที
1: มึงทำอะไรวะ
2: เอาเป็นว่ามึงไปบอกมาละกันเพราะวันนี้แอร์ห้องกูเสียกูก็เลยจะขอไปค้างที่ห้องตั้มหน่อยถ้าอยากให้ทางสะดวกก็แค่จ่ายเพิ่มแล้วมึงจะหลอกเอาอะไรจากมันก็เรื่องของมึง
1: แล้วมันจะเชื่อกูป่ะ
2: เรื่องนั้นเป็นหน้าที่กูมึงแค่หลอกมันไปร้านกาแฟให้ได้ก็พอ
1: น้อมรับคำบัญชาเจ้าค่ะดูสิ

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: วันดี2026
5: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาดหรอกเจ้าค่ะ
4: ยกทัพคอนเทนต์จริตไทย
6: ฉันจัดการเอง
4: หงสาวดีสอดสร้อยมาลาแดงใบเล่มิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายคุณแฟนบ้านนอก yeah. สกุณาซ่อนรัก yeah. แรงเงาและคอนเทนต์ใหม่ Exclusive ทางแอปวันดีอีกมากมายดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
8: เฮ้ย ผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วย OK Herbal สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
11: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
12: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
13: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
12: กูสัญญา
14: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
15: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
16: คู่มั่น
17: ที่ว่าคุณชาญและลิมคิดถึงเคสองเมียเก่าเขาอยู
18: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีสองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งอุ้ย
14: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
19: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
8: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
19: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
19: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
6: ลองซื้อนี่ไปใช้ไหมคะสูตรแล้วสกัดจากทับทิมนะถ้าใช้แล้วเนี่ยผิวจะเรียบเนียนหน้าเด้งเด้งฟองนุ่มนุ่ม
17: งั้นเอาก้อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
6: ได้ค่ะทั้งหมด100 บาทค่ะพอดีค่ะขอบคุณค่ะถึงห้องแล้วอาบน้ำเลยนะ
1: ต้องขนาดนี้เลยเหรอแค่คุยกับลูกค้าธรรมดาทำไมต้องทำเสียงแบ่งขนาดนี
6: ้ขายของดีๆก็ต้องใช้เสียงสวยๆขายหรือเปล่าเนะหรือว่าจะให้ขายแบบนี้
1: เฮ้ยเอาไปใช้ดูว่าของเบ้เฮ้ยโอ้ไม่รู้เอา
10: เห็นร้อยเหตุผลคนลูกค้าจริง
6: ทำเสียงแบบนี้ใครเขาอยาก
10: ไม่ต้องมาเถียง
16: พี่เจ๊เรียกกูมามีอะไร
0: กูรู้สึกคันชะมาดอ่ะมึงช่วยตั้มกูหน่อยได้ปะ
16: ใช่ไหมฮะโอ้กูไปทำงานดีกว่า
0: เดี๋ยวแซวแหมเดี๋ยวนี้หยอกนิดหยอกหน่อยไม่ได้เลยนะมึงอ่ะคือกูมีเรื่องที่จะปรึกษามึงหน่อยอ่ะแป๊บนะฮัลโหลอยู่แล้วโอเค

0: เท่ามึงได้ป้าคนเนี้ย
1: ไอ้เสียไม่ตามช่างมาซ่อมวะ
0: กูตามแล้วแต่ว่าช่างบอกว่าว่างพรุ่งนี้มึงก็เลยพูดมาเหมือนกันไม่ได้อ่ะ
1: นอนไม่ได้นี่คนอย่างมึงอะนะซ้อมนอนร้อนๆไว้เถอะตกนรกจะได้ชิน
2: กูตกขุมเดียวกับมึงนี่แหละค
0: ่
2: ะ
0: นะๆๆขอกูไปนอนหน่อยนะได้ไหมนะ
1: นี่มึงเรียกกูมาเพื่อเรื่องแค่นี้นะ
2: เออ
1: ที่หลังมึงโทรบอกก็ได
0: ้เอางี้จริงๆกูมีเรื่องจะปรึกษามึงอีกเว้ยแต่ว่ากูยังคิดไม่ออกกูควรจะปรึกษามึงดีไหมอ่ะ
3: อีเจ๊มาขอนอห้อยตั้มจริงด้วยอ่ะ
2: โอ๊ยนึกว่าพามาดูอะไรโทรบอกก็ได้ไหม
3: ไม่ได้แม่ถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูของเธอจะถามว่าฉันซุ่มแหวะเอาอย่างเงี้ยพออีเจ๊มาขอนอห้อยตั้มจริงๆเนี่ยการที่จะเปิดทางให้เธออยู่ไปตั้ม2นอ2มันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่สิไม่ใช่แค่ยากธรรมดาจ้ะคราวนี้มันจะโคตรยากเลยแหละ
4: เฮ้ยจะต้องอัพราคาอย่างนี้ใช่ปะ
3: ก็ถ้าเกิดว่าเธออยากจะอยู่ไปตั้ม2นอ2อ่ะก็ต้องไปเปิดนะพี่อีเจ๊มันนอนแล้วคนกระแดดอย่างอีเจ๊เนี่ยนะดาว2ดาวไม่นอนหรอกจ้ะอย่างต่ำต้อง5ดาวจ้ะ
4: อย่างน้อง5ดาวเป็นกับไก่มะไก่ย่าง5ดาวเนี่ยไปไหม
3: ใช่เวลาตลกเวลาจริงจังอยู่เนี่ย
2: ลืมเอางี้พูดกันมากงงๆเลยเจ้าอีกเท่าไหร
3: ่ก็ไม่มากหรอกก็คือโรงแรมก็คืนละ 20,000 ถ้าเกิดว่าโรงแรมมีสปาด้วยที่ก็ 12,000 แล้วก็เบรกฟาสต์ 2,000 ดินเนอร์ 5,000 เท่านี้เองไม่มากเลยจ้า
2: โอ้ยเท่านี้เองมีมากเลยสปานวดหน้าได้ฝัดเท้า
4: แต่ว่าระดับชั้นแล้วเท่านี้แบบมีปัญหาเดี๋ยวจะจัดให
3: ้อุ้ยดีมากเลยอ่ะ
2: รวยไง
3: จริงๆๆงั้นฉันคืนนี้นะฉันว่านะฉันจะขอให้เธอมีความสุขกับการที่อยู่กับไอ้ตั้ม2ต่อ2แบบให้ถึงพริกถึงขิงเลยนะ
2: ฉันนี่นะจะควักหลักใส่หลักตักออกมาบี้ให้หมดจะกินไม่เหลือสักหยดไม่ค่อยตู้
3: โอ้โหอีเจ๊มึงดูดินี่มันให้เงินกูมาเพิ่มอีกนะเว้ยตั้ง 50,000 บาทอ่ะ
0: แม่ๆๆๆแล้วไม่ด่ากูว่าปึกแท้ที่แท้มันน่ะปึกคักๆปึกอีหลี
3: จริงโอ้ยไม่อยากจะพูดเวลาคนเราเนี่ยนะอยากจะเอาชนะใครมากๆเนี่ยนะเว้ยก็โง่เหมือนกันเนาะเหมือนมึงเลยตอนที่มึงอยากจะชนะมันมึงต้องจ่ายค่าไว้ตั้ง 60,000 นะโง่โง่งแต่ว่าคราวนี้มึงชนะแล้วไงเพราะว่ามึงให้กูเนี่ยไปหลอกเอาเงินมันมากกว่า 60,000 อีกบ้วย
2: เอามาให้กู 50,000 สิค่าวันคืนกูนะ
3: แล้วกูจะได้อะไรไม่ทราบทั้งงานเนี้ย
0: มึงก็ได้ 30,000 กับกระเป๋าเลยแล้วไงหรือมึงจะให้กูเลิกคบกับมึงในฐานะที่มึงทรยศโกเอาไหม 50,000
3: ก็ได้ลูอีนะกูไม่น่าเอา 50,000 มาอวดมึงเลยแล้วคราวนี้จะเอาไงต่อฮะจะให้อีหน้าลูนั้นไปกินไก่ตั้มเหรอ
0: นี่กูถามจริงเหอะทำมาเป็นห่วงเพื่อนแม่แม่แม่แม่แม่แม่ที่ตอนมึงขายอีตั้มไปอะได้สามหมื่นกระเป๋าหลุยเนี่ยมึงห่วงเพื่อนมากเลยเน
3: า
0: ะ
3: กูก็ห่วงไงแต่กูเห็นว่าไม่เห็นจะมีอะไรเสียหายแล้วก็แค่ไปดูหินตาหินยายกันสนุกดีออกป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าเนี่ยวินวินทั้งคู่นะ
0: ไม่เสียหายอะไรแต่กูไม่มีวันยอมให้อีน่ารู้นั้นได้อีตั้มเด็ดขาดเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยกูถือว่าโกงแพ้มัน
3: แล้วมึงทำไงฮะ
0: กูมีวิธีของกูไงมึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงตั้งฉายาตัวเองว่าสู่สิงไทเฮา
3: เพราะมึงเป็นเจ้าแม่แห่งการวางแผนไงคะ
0: ใช่แล้วกูก็สวยด้วย
3: สวยแบบศัลยกรรมไม่น่าภูมิใจเน
0: า
3: ะ
0: สวยแบบศัลยกรรมแหละน่าภูมิใจเพื่อการันตีว่าฉันนั้นเป็นง
2: อคอยดูแล้วกันคืนหน้ารู้แพ้คุณแน
3: ่จริง
2: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

0: เตอร์สูงไปหลังไม่ดีโซฟาดีกว่า
1: คุณน้ำ
0: การนอนมันดูให้ท่าจนเกินงามนั่งดีกว่า
2: คุณน้าครับเป็นไรครับร้องไห้ทำไมครับคุณลูน่าใจเย็นก่อนนะครับ

0: มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ
1: เรื่องมันยาวค่ะคุณตั้มลูน่าไม่พร้อมจะเล่าตอนนี้คุณตั้มช่วยอยู่เป็นเพื่อนลูน่าหน่อยได้ไหมคะตอนนี้ลูน่าอ่อนแอมากลูน่าอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับคุณลูน่าทำอะไรครับ
1: ลูน่าสูดน้ำมูกค่ะมีอะไรหรอคะ
0: คุณแม่คุณแม่ตั้งสติก่อนนะครับแล้วก็ลองเล่าให้ผมฟังสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ลูน่าไม่อยากเล่าอ่ะแต่ลูน่าอยากดื่มตามถึงเพื่อนลูน่าหน่อยได้ไหมคะลูน่าขอร้อง
0: แต่ว่าน
1: ะคะลูน่าอยากดื่มคุณลืมอ่ะลูน่าทรมานลูน่าทรมานถ้าคุณตามไม่ดื่มลูน่าสูดน้ำมูกนะ
0: โอเคครับงั้นลองอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาให้

0: อร์มันยาหญิงเข้าไปบวกลิตรแอลกอฮอล์ถ้าไม่ใช่ลูกปั้นจ่าเฉยก็ต้องหวั่นไหวกับกูบ้างแล้ววะ
1: Yeah.

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

0: ลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
3: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
4: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
6: หนูไปด้วยสิ
5: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
6: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
5: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไปไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
6: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
7: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
5: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ระวัง
9: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
10: เพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับ
4: อีกสักครู่ติดตามชมที่3ของเธอเวลา 20:30
0: นายกรัฐมนตรีร่วมงานครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยย้ำสัมพันธ์ไทยจีนไม่ใช่แค่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แต่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านทั้งการค้าการลงทุนเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI Semiconductor และยานยนต์พลังงานใหม่

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: นะครับหยุดร้องก่อนก็ได้ครับนะครับ
2: ขอบคุณค่ะชนค่ะไม่ใช่ชนแก้วค่ะชนแก้มชนแก้วเดี๋ยวนี้มันเชยแล้วค่ะต้องชนแก้มก่อนแล้วค่อยดึง
1: หอมผมทำไมครับ
2: คือเมื่อกี้ลูน่าได้กลิ่นแปลกๆค่ะก็เลยลองดมแก้มคุณตั้มดูแต่ว่าแก้มคุณตั้มอ่ะหอมหอม
1: แล้วตกลงคุณลูน่าเศร้าเรื่องอะไรครับ
2: ไม่รู้อะค่ะคือลูน่าเนี่ยเป็นคนขี้เบื่อค่ะลูน่าก็เลยไม่จำว่าตัวเองเป็นอะไรเพราะฉะนั้นชนค่ะชนแก้มค่ะไม่ใช่ชนแก้ว
3: พี่ตั้มพี่ตั้มฝ่ายรูปฉันหายหมดเลยอ่ะนายพอจะมีงั้นเดี๋ยวค่อยมาวันหลังก็ได้ค่ะ
1: คุณ
3: พี่ตั้มคุณตั้มเมามากเลยค่ะวันนี้ทำงานไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
1: คุณหนูยังไม่เมานะคุณดูหน้าปากผมก่อน
3: คุณเมาชอบพูดแต่ไม่เมาตลอดเลยค่ะเมาเมื่อกี้จริงนะคะ
1: คุณลูน่าปล่อยผมก่อน
4: คุณตั้มอย่าขัดขืนสิคะ
1: คุณ
4: อย่าขัดขืนค่ะฮึบค่ะฮึบยังอีก
1: คุณลูน่าปล่อยผมก่อน
3: สู้ขับไปก่อนค่ะเดี๋ยวลูน่าดูแลเองค่ะ
1: คุณลูน่า
2: แหมยังชนกันไม่ครบเลย
5: ถึงเวลาที่กูต้องแกล้งเมาแล้วสินะส่วนมึงห้ามคนเมา
6: ได
5: ้แอคชั่น
7: มึงเมาแล้วมึงก็อยู่ที่โรงแรมดีวะมึงจะมาที่นี่ทำไมหรออีเจ๊
3: ต
7: าม
3: ที่ทำไมเจ้าวะวีนายกูต้องแต่งชุดกับมึง
2: แต่งหลังกูก่อน
7: มึงจับอ่ะไม่ใช่ตั้มนะมึงเมามากแล้วเนี่ยนี่มันอัศนีน้อย
3: ตั้มอยู่ไหนตั้มอยู่ไหน
1: ครูน่าเพื่อนผมก่อนนะครับครูน่าผมก่อนผมก่อน
4: นี่กวักผีตะลงหม้อเลือกใครได้พวกนี
2: ้ตั้มไหน
1: เจ๊ประชาตีทำไมเจ๊เมาขนาดนี้เนี่ย
7: กูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้นั่งดื่มอยู่ที่โรงแรมใช่ปะแล้วมันก็อยู่ดีๆมันก็กระดกเอาอ่ะแล้วก็มาโผล่ที่นี่แหละมึง
2: ตั้มเซลตั้มอยู่ไหน
1: กูนี
2: ่เซลซ่ากูนี่นะไม่น่าไปบอกว่า open relationship ไหนสุดที่เลยอ่ะพี่สุดที่มันมีแฟนใหม่นะมึงเพราะยังมีวันเดียวเลยจะไม่กูไปแบบนี้
1: เด็กไม่ใช่แอนนี่นะคุณดูหน้า
3: ดูหน้าที่ไหนแอนนี่ฉันแฟน

0: ใจเย็นดิวะ
1: มันหนีเข้าห้องไปแล้ว
2: โหยอีง้ออีรู้นะอีง้อแค่นี้ก็ดูไม่ออกกูแกงรู้ตัวไหมเนี่ยฮะไปอีรู้หน้าหน้ารู้เลยเนี่ยมันวางแผนจะกินแตงมึงเนี่ยฮะ
0: มึงแกล้งเมาเนี่ย
2: เจ้าสิดูไม่ออกเหรอกูเก่งขนาดนั้นเลยเหรอว้าวรับรางวัลออสการ์เป็นไงกูฉลาดใช่ไหมล่ะสมกับฉายาซูสีไทยฮาของกูเปล่า
0: โอ้ยพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วพวกมึงรู้ได้ไงว่ากูรู้หน้าเขาวางแผนกินแตงกู
2: อ๋อพอดีว่ามีคนชั่วแถวนี้เนี่ยนะมันไปรับสินบนเงิน 30,000 กับกระเป๋าหลุยมาเว้ยเพราะว่ามันเนี่ยจะได้ทำให้มึงกับอีรู้หน้าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในห้องนี้ไงมึง
1: โอ้โหนางจะดีน้อยถ้าทำแบบนี้ได้ยังไงฮะนี่เสร็จไม่ดี
2: โอ้ยชั่วมึงนั่นแหละแหมโยนความผิดให้คนอื่นเลยนะมึงอ่ะ
1: แหมตั้มแต่อีเจมันก็ช่วยมึงแล้วนะเว้ยข้ามเรื่องกูไปเถอะ
3: คุณรู้ใช่ไหมอ่ะว่าที่ผมต้องอยู่กับคุณรู้หน้าต่อสองเมื่อกี้เป็นแผนของไอ้ชาตรีมันอ่ะ
4: แล้วนายจะอธิบายทำไมอ่ะฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย งั้นส่วนงานของฉันเนี่ยพรุ่งนี้นายค่อยตื่นมาทำก็ได้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: คุณเดี๋ยวก่อนสิคุณ
2: มึงไม่ต้องทำหน้าเบื่อขนาดนั้นได้ปะแหมเซ็งใหญ่เลยขอบคุณกูยังฮัลโหลนี่กูนางฟ้าพิทักษ์แตงไปไหนไปไหนขอบคุณยัง
0: ไม่ต้องเลยถึงพวกมึงไม่เข้ามาเนี่ยกูก็ดูแลตัวเองได้
2: จริงเหรอนี่เมื่อกี้ที่กูเข้ามาเนี่ยคือลูกกูหลานสองตัวรัดกันพันกูแล้วแป๊บแป๊บหนีแล้วนะแต่ยังไงก็แล้วแต่วันนี้กูแฮปปี้เพราะวันนี้กูชนะ
1: แล้วกูออกไปทำไมวะนี่ห้องกูอยู่นี่นี่หว่าบ้าบอบ้าไปแล้ว
0: มึงไปรับเงิน 30,000 กับกระเป๋าลุยของคุณรู้หน้าเขาจริงเหรอวะ
1: ก็จริงแต่กูไม่ได้ขอเขาไงเขาให้กูเองอ่ะจบนะ
5: Good night

0: ืมเมื่อคืนน่ะฉันขอโทษจริงๆนะเพื่อนก็เวลาที่เจมันเมาอ่ะใครก็เอามันไม่อยู่จริงๆอ่ะอดได้โอกาสที่จะอยู่กับไอ้ตั้ม2ต่อ2เลยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคืนนี้ฉันช่วยใหม่แล้วก็อาจจะมีค่าเปิดทางให้แบบเล็กๆน้อย
1: ๆคุยแต่ฉันว่าฉันช่วยตัวเองดีกว่า
0: ใจดีอีกแล้วอ่ะนี่ขนาดยังไม่ให้ฉันช่วยนะเธอยังเอาบัตรเครดิตของเธอมาให้ฉันใช้อีกอ่ะ
1: เฮ้ยอันนั้นไม่ใช่บัตรเครดิตฉันมันบัตรเครดิตเธอ
0: ชาตรีพิทักษ์ไทยนี่บัตรเครดิตของฉันไม่อยู่กับเธอได้ยังไงฮะ
1: ก็วันที่เราไปกินไวน์กันไงฉันก็หยิบบัตรเครดิตเธอมาเลย
0: แล้วเธอเอาไปทำอะไรบ้าง
1: อย่างแรกเลยนะรูดซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองแล้วก็กดเงินสดมา 30,000 อ๋อไม่ใช่แค่ 30,000 สิเพราะว่าจะมีค่าโรงแรม5ดาวใช่ป่ะมีค่าสปาดินเนอร์เบรกฟาสต์อะไรอย่างเงี้ยประมาณ 50,000 น่ะ
0: ถ้าอยู่ชั่วกระเป๋าหลุยส์วิตตองก็เงินฉันซื้อหรอ
1: แม่นแล้ว
0: แล้วก็เงินอีก 50,000 กิมาถาต่างๆก็เป็นของฉันหรอ
1: แม่นดิเลย
0: เพื่อนอ้ําอีกแล้วนะนี่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเอาของเพื่อนไม่รู้อ่ะมันก็ต้องมี SMS มาเตือนหรือเปล่า
1: โอ้ที่มันไม่เตือน SMS เค้าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าโทรไปยกเลิกล่ะ
0: สูงแหลเพื่อนไม่น่ารักเลยนะคะก็โหแบบเนี้ยอ้ําแต่เช้าเลยอ่ะนี่เพื่อนจะยกเลิกได้ยังไงล่ะคะก็ในเมื่อเพื่อนยังไม่รู้ข้อมูลส่วนตัวของเค้าเลยอ่ะ
1: วันนั้นเพื่อนมาไวใช่ป่ะเพื่อนก็เลยถ่ายรูปแบบประชาชนนี่น้องจะยกเลิก SMS ได้ยังทำบัตรเครดิตใหม่ยังได้เลยนะจะพูดยังไงอ่ะนะถ้าเกิดเพื่อนงงซื้อทำตามที่เพื่อนบอกเนี่ยเพื่อนยอมจ่ายจริงๆแต่เพื่อนเนี่ยได้ไปรวมหัวกับ EY 60,000 มาหักหลังฉันอันนี้มันก็ซอยบ่ได้เด้อเล็กอย่างนะเงิน 80,000 เนี่ยรีบไปจ่ายธนาคารด้วยไม่งั้นเนี่ยนะดอกมันจะบานตะไทยมาลัยจุ๋มมากๆเลยล่ะนี่กระเป๋าหลุยส์วิตตองอ่ะนะง่ายๆเลยถือซะว่าซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองหลุยส์วิตตอง
0: ตัวไม่ได้อยากได้ป่ะ
2: อีกเนาะ
0: มันร้ายมากมันร้ายขนาดที่ว่ากูต้องช็อกไปเลยเนี่ยแต่ว่ากูไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองโง่เลยถ้าวันนี้มาก่อนเลยอ่ะ
2: จริงมึงก็โง่เป็นปกติแต่วันนี้มึงโง่มากแต่ไม่เป็นไรไว้เพื่อนเดี๋ยวกูจะแก้แค้นให้มึงเอง
0: ดีแต่ก่อนที่มึงจะแก้แค้นให้กูเนี่ยนะมึงเอา 50,000 มาคืนกูก่อนได้ไหมอ่ะ
2: ไม่อ่ะเพราะว่ากูตั้งใจมาแค่ปอบไม่ได้จะคืนเงิน
0: ไอ้เจ๊ไม่เอากูขึ้นมานะไอ้เจ๊โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับหัวทิ้ง
2: โอ้ยตายแล้วเพิ่งแยกกันเมื่อกี้บอกคิดถึงแล้วล่ะค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะซีอูบาย
0: เจ๊นี่มึงเพิ่งรู้จักกับคุณคิมไม่ถึง2นาทีด้วยนะมึงให้เขาดูหินตาหินยายันเช้าเลยเหรอ
2: ดูหินตาหินยายอะไรคิมไม่ให้ดูโกนี่กูรู้สึกเ
3: ครียดขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
2: เป็นค่ะเป็นโสดชื่อออยนะคะ
3: ครับต้าครับโสดเหมือนกันขอโทษครับ
4: ชื่อออยนะคะโสดค่ะชื่อออยนะคะ
5: กิฟครับ
6: กูว่าเลยอีเจมันต้องมีอะไรแน่ๆว่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ูคิดว่ากูจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้กับใครอีกแล้วในชีวิตนี้แต่กับน้องคนนี้ไม่ข้อยกเว้นว่ะเวลาที่กูอยู่กับน้องเขาอะกูโคตรมีความสุขเลยว่ะกูสบายใจมากอยากอยู่กับเขา
1: คนจีบเจมส์แล้วไง
0: เจมส์ไงเพิ่งรู้เหรอ

0: พี่สามตันเตาคิดถึงพี่สาม
1: ตันเตานั่งก่อนเถอะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนผีอะไรเข้าสิงเนี่ยฮะถึงได้ไปปีนรั้วแบบนั้นน่ะไม่เข้ามาดี
0: ๆปากแบบนี้สิพี่สามตัวจริงเสียงจริงตันเตาคิดถึงพี่สามที่สุดก็ธรรมดาโลกไม่จำไงครับพี่สามลันเตาอยากให้พี่สามประทับใจจนลืมไม่ลง
1: เป็นไงล่ะคุ้มไหมน่ะขาเกือบเบี้ยไม่ใช่หรอ
0: แค่เจอพี่สามก็คุ้มแล้ว
1: นี่พ่อรู้ป่ะเนี่ยว่ามาที่นี่อย่าบอกนะว่าหนีพ่อมา
0: พ่อรู้แล้วพ่อก็ไม่ว่าด้วยก็พี่สามลืมของไว้ที่พังงานลันเตาก็เลยเอามาคืน
1: ลืมอะไร
0: ก็พี่สามลืมหัวใจไว้ที่ลันเตาไงก็พี่สามกลับบ้านไม่บอกลาลันเตาสักคําแล้วลันเตาผิดด้วยเหรอที่มาตามหาหัวใจของตัวเองอ่ะ
1: เราเจอมั้ย
0: เจอแล้วหัวใจของลันเตาก็อยู่ข้างหน้าของลันเตาแล้วนี่ไง
1: หมอว่าไงบ้าง
0: ตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่พบร่องรอยฟกช้ําหรือบาดแผลแต่ตรวจหัวใจพบว่าขาดคนดูแล
1: จริงจังหน่อยได้มั้ยดูหน้าพี่นะพี่ไม่เล่น
0: ก็ได้หมอบอกว่าลันเตาแค่อ่อนเพลียเฉยๆน่ะแล้วหมอก็แนะนำให้ลันเตาพักต่ออีกหน่อยด้วยแต่พี่สามอย่าไล่ลันเตากลับเลยนะเพราะว่าลันเตาตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ที่นี่
1: อยู่ที่นี
0: ่ใช่พี่สามให้ลันเตาทำงานด้วยนะลันเตาทำได้ทุกอย่างเลยพี่สามก็เห็นแล้วว่าลันเตาปีนป้อมได้รปภ.ของพี่สามเป็นสิบคนก็จับลันเตาไม่ได้สักคนลันเตาอ่ะย่องเบาเก่งนะ
1: ลันเตาเอางี้ร้อยหายดีก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากัน
0: พี่สามอุ่นจัง
1: พี่ต้องไปทำงานแล้ว
0: ไม่เอาลันเตาไม่อยากอยู่คนเดียวพี่สามอยู่เป็นเพื่อนลันเตานะพี่สามทำไมพี่สามถึงมี2คนน่ะ
2: ฉันว่ายังไงล่ะคะ
1: มึงมาก็ดีแล้วกูฝากน้องหน่อยแล้วก็อย่าไปแย่มากนะกูขอร้องเลย
2: ได้มึงไปชดใช้กรรมที่มึงทิ้งการทิ้งงานไป6เดือนให้สนุกเถอะแล้วก็คำเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านใหญ่ด้วยพ่อคิดถึง
0: ไม่เอาพี่สาม
2: น้องคะ
0: พี่สาม
1: อุ๊ยทางเตาแรงเยอะจังวะไปละ
2: ก็เลยนั่งลงก่อนพี่สามเขาต้องไปทำงานต่อเยอะแยะเลย
0: ไม่รู้ลันเตาไม่ฟัง
2: จะฟังไหมคะ
0: ไม
2: ่เป็นเด็กดื้อใช่ไหมคะ
0: ไม่ฟัง
2: เป็นเด็กดื้อต้องโดนอะไรนะ
0: ไม่รู
3: ้ตื่นไปหนึ่งทีนะ
1: โอ้ยโอ้โหไอ้สองไอ้เวนกูเพิ่งบอกว่าอย่าไปแย่น้องมัน

0: เด็กคนนั้นใครอ่ะอ๋อ
1: นั่นคุณแจมครับเป็นคนของคุณสิบครับ
0: เป็นคนของสิบเหรอ
1: ใช่ครับ
0: นี่ไอ้สิบมันมีเมียเก็บด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่แบบนั้นครับคือคุณแจมเป็นผู้ช่วยของคุณสิบต่างหากครับ
0: เป็นผู้ช่วย
1: ใช่ครับผู้ช่วยครับ
2: น้องแจมกลับคนเดียวได้ใช่ไหมครับ
3: สบายมากครับพี่วสิน
2: โอเคเลยงั้นเราไปกินข้าวกับคนงานดีกว่า
3: ครับ
2: ไปครับ
4: เฮ้ยคุณแจม
5: ระวัง
2: รองขาครับ
1: เกิดอะไรบ้างครับคุณแจม
3: เจ็บเท้าครับ
1: ต้องพาไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์นะครับคุณที
0: เดี๋ยวผมพาไปเอง
1: คร
0: ับค่อยๆลุกนะครับเพิ่งมาใหม่คงไม่รู้สินะว่าผมเป็นใครครับงั้นขอแนะนำตัวนะครับผมทีเป็นคนดูแลที่นี
3: ่ผมแจมจิรนัทครับเป็นผู้ช่วยของคนเสพ

0: กลับไปถึงบ้านอ่ะอย่าใช้มือเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะระบมนะคะ
1: ครับ
2: น้องแจมครับเดี๋ยวพี่ขอตัวแป๊บนึงนะครับ
1: ครับ
0: บ้านพักน้องแจมหลังไหนคะเดี๋ยวพี่อ่ะจะเรียกรถให้ไปส่งแล้วก็กลับไปถึงบ้านแล้วอ่ะอย่าลืมกินยานะคะ
1: รับทราบครับ
0: เดี๋ยวพี่จะไปสั่งยาให้นะคะน้องแจมรอแป๊บนะ
1: โอเคครับ
3: อุ้ยน้องแจม
4: คุณสาม
3: น้องแจมคุณมาได้ไง
4: โอ้ยคุณปล่อยแจมก่อนสิ
3: แจมอุ้ยเจ็บตรงไหนไหมอ่ะโอ้ยน้องแจมผมได้ยินคนงานคุยกันน่ะว่าน้องแจมอ่ะลื่นหกล้มแขนขาหักหมดเลยหัวแตกด้วยอ่ะเจ็บมากไหมเนี่ยโ
2: หแต่ไม่ต้องห่วงนะไอ้ลำธารนั่นน่ะผมสั่งผมไปแล้วถ้ามันทำเธอเจ็บอ่ะก็ไม่ต้องมีมันอีก
1: คุณก็อย่าเวอร์สิแจมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อย
2: แล้วไปทำท่าไหนอ่ะมันถึงล้มอ่ะ
1: แจมไม่ระวังตัวเองอ่ะครับ
2: น้องแจมไปกลับบ้านเถอะผมมารับแล้ว
1: อืม
2: ไป
3: ลงไปค่อยลงนะโอ้ลงไปโอ้ยระวังเจ็บไ
2: หมมาๆๆ
3: คุณ
2: หมอค่อยๆเดินเลย
1: ค่ะ
2: ไปช้านะ
3: ไปช้านะ
2: ไปช้านะ

0: ไม่ใช่ทางกลับบ้านพักแจมเนี่ยครับ
1: แล้วใครบอกให้เธอกลับไปอยู่คนเดียวล่ะเธอต้องไปอยู่กับผม
0: แต่แจมอยากกลับบ้านพัก
1: นี่มือเจ็บขาเจ็บขนาดเนี้ยจะกลับไปอยู่คนเดียวได้ไง
0: แต่
1: เอางี้เธอเลือกเอาแล้วกันว่าจะให้ผมไปอยู่กับเธอหรือว่าเธอจะไปอยู่กับผมเลือก
0: ทำไมคนต้องขู่ด้วย
1: ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยจะเอายังไงชักช้ามากถ้างั้นผมเลือกเองแล้วกันเธอไปอยู่กับผม
0: ก็ได้ครับ

0: คนสามแจมลืมเอาเสื้อกับผ้าขนหนูเข้ามาด้วยอ่ะคุณช่วยหยิบให้แจมหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณสาม
0: พี่สามครับ
2: ครับ
3: ว้า
0: ช่วยหยิบเสื้อกับผ้าฝุ่นหนูให้แจมหน่อยได้ไหมครับพอดีแจมเดินมาเข้ามาด้วยอ่ะ
2: เธอน้องแจมเมื่อกี้ให้ใครหยิบให้นะ
0: พี่สามไงครับแจมขอให้พี่สามหยิบให้
2: ใครนะ
0: พี่สามไงครับ
4: ได้ครับ
2: เรียกบ่อยๆนะจะได้ชิน
3: ว้า
2: วกลับไปสนามนะ
0: จะว่าไปคนสาม

0: ก็พูดรู้เรื่องเป็นเหมือนกันนะแจมว่าแจมพอจะจับทางคุณสามได้แล้วล่ะว่าไงล่ะครับคุณสามี
1: จ๋าว่าไงจ๊ะ
2: เอ้ยเรียกเลยบ่อยสิจะได้ชิน
1: คุณสามี
2: ค
1: ุ
2: ณสาม
1: ี
2: ค
1: ุณสาม
2: ี
1: คุณสามี
3: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะและคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
6: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
7: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
0: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
8: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
9: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอ่ะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
8: กูสัญญา
7: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
10: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
11: คู่มั่น
12: ที่ว่าคุณชาญและลิลี่คิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
13: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
7: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
3: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: องเองเองตื่นตื่น
1: อุ้ย
2: ไหนใครบอกว่าจะให้ปลุกแต่เช้าสายแล้วโอ้หลับสบายจะรีบตื่นทำไมเนี่ยจะไปไหนจะไปไหน
3: ทำงานสิครับแจมมีสิ่งที่ต้องทำเยอะแยะ
2: พักเลยแผลยังไม่หายดีเลย
3: พักได้ยังไงครับคุณสามไม่เข้าใจหรอก
2: คุณสามไปแล้วนะ
3: ก็แจมจะเรียกว่าคุณสาม
2: ได้ถ้าจะเรียกว่าคุณสามก็ช่วยเติมสระอีข้างหลังชื่อด้วย
3: ว่าไงล่ะครับคุณสามี
2: จ๋าว่าไงจ๊ะ
3: เฮ้ยแจมไม่ได้เรียก
2: เรียกบ่อยๆสิจะได้ชิน
1: คุณสามี
2: สาม
1: สัน
2: คุณสามนะ
3: คุณสาม
2: คุณสามอีกแล้วนะ
1: คุณสามี
2: คุณสามี
1: คุณสามี
2: คุณสามี
1: คุณสามี
2: คุณสามี
1: คุณสามี
3: คุณไม่ไปทำงานหรอครับ
2: จะไปทำงานได้ยังไงล่ะก็รอพาลูกแมวไปล้างแผลก่อนไง
3: แจมไม่ใช่แมว
2: ใช่แจมไม่ใช่แมวดูแบบเนี้ยเป็นพญาเสือโคร่งไง

0: ผสมกระทิงป่าด้วย
1: นี่คุณสาม
0: หยอกๆนะอย่าเพิ่งไกลล่าง
2: ต้องช้านะ
0: เชียร์ไม่แกล้งละรีบไปล้างหน้าล้างตาได้หรอกจะลงไปกินข้าววันนี้เข้าครัวเองเลย
1: ครับโอ๊ย
0: เฮ้ยสุดให้อุ้มไหม
3: ไม่เป็นไรครับแจมขอยืมมือคุณพ่อพอแล้ว
0: ได้แน่นอนมือซ้ายหรือว่ามือขวาดีครับมือขวาโอ้โหวางดีกว่าเราเล่นมือก็ได้โอ้โหแน่ใจนะไม่ไหว
1: ไหวนี
0: ่ปัดโอ้โหมาโอ้โหเหมือนขาหักเลยนี่
4: เมนูอาหารเช้านี้โจ๊กเห็ดหอมหอมมากหอยจ้อปูก้อนยักเห็ดเข็มทองนึ่งซีอิ๊วและที่สำคัญปูม้าผัดพริกไทยดังทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของเชฟสามเองว้าวเชิญชิมได้ครับ
3: เพิ่งรู้ว่าคุณทำอาหารเป็นด้วย
4: อร่อยมากลองชิมดูสิ
3: อร่อยอร่อยสุดนะครับ
4: ถ้าถามว่าอะไรอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วอร่อยที่สุดว้า
3: ว อร่อยจริงด้วยครับ
4: ข้ออร่อยว่าแล้วถ้าชอบนะก็ต้องมาหาผมให้ผมทำให้กินบ่อยๆแล้วล่ะ
3: พูดเหมือนคนว่างอ่ะเห็นทุกวันก็กลับมาเหนื่อยตัวเปียกมอมแมมตลอด
4: สำหรับน้องแจมแล้วเป็น first priority ของพี่สามเสมอ
2: น้องแจม
4: ผมไม่ได้แค่ทำอาหารเป็นเท่านั้นไม่ว่าไฟฟ้ารั่วท่อน้ำประปาแตกผมก็ซ่อมได้อ๋อน้องแจมเมื่อยพี่สามก็นวดให้ได้หรือว่าน้องแจมที่เครียดผมก็เล่นตลกให้ดูได้นะผ่านๆหรือว่าน้องแจมอยากจะไปที่ไหนอยากจะเดินทางไกลแค่ไหนไม่ว่าจะไกลไม่ว่าจะใกล้ผมก็สามารถขับไปส่งได้ทุกที่อยู่แล้วหรือว่าน้องแจมอยากจะซบมาที่ไหนก็เชิญได้เลยหรือว่าอยากได้หมอนข้างกอดอุ่นๆก็มาหาผมได้เลยผมน่ะดูแลดียิ่งกว่าประกันชีวิตมีเรื่องอะไรปรึกษาผมได้ทุกเมื่อเรื่องงานนอกผมก็ไม่เคยแผ่วเรื่องงานในผมก็ไม่เคยผ่อนผมเองพี่สามไงจะใครล่ะว้าวแฮปปี
3: ้ครับ
5: อ๋อยก็แล้วท่อสะพานก็แล้วเสิร์ฟตัวเองก็แล้วน้องแจมก็ไม่เก็ตเลย
6: หรือว่าต้องพูดตรงๆว่ารักนะไอ้ต้า
5: แล้วก็เขิน
6: เลยได้แต่แสดงบ้าๆบอๆออกไปจนดูเหมือนติดเล่นแบบเนี้ย
3: ถึงจะอยู่ใกล้กันแต่เหมือนมีกำแพงบางอย่างกั้นอยู่ไม่ได้ใกล้จริงๆเจ็บตัวครั้งนี้ทำให้คิดถึงตอนอยู่เกาะตอนนั้นคุณสามไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งที่จะโยนเราลงทะเลก็ทำได้ใจหนึ่งก็ดีใจแต่อีกใจก็อยากถอยห่างไม่อยากหวั่นไหวไปมากกว่านี้คุณสามชอบมาทำให้คิดแต่เราจะไม่คิดชอบมาเล่นกับใจแต่เราจะไม่เล่นด้วยหรอก
0: ไม่รู้แหละ
7: ยังไงเดี๋ยวต้องไปนอนต่อ

0: จนไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นซะหน่อยคุณแจนดูแลตัวเองได้นะ
1: ไม่รับฟังความเห็นต่างทุกกรณี
0: ไม่เอาอ่ะอยู่บ้านคุณแจมนอนไม่หลับหรอก
1: หน้างอเป็นปลาทูคอหักเลยนี่ผมขัดใจอะไรไม่ได้เลยเหรอ
0: แจมเปล่าซะหน่อย
1: แล้วผมต้องทำยังไงอ่ะถึงจะยอม
0: แจมอยากนอนกอดพี่เค
1: โอเคยอมไม่เอาเคเข้าบ้านก็ได้

0: ไงน้องน้อง
1: สวัสดีครับพี่สาม
2: สวัสดีครับ
0: เอ้าไปไงมาไงเราวันนี้วันหยุดไม่ใช่หรอ
1: นิ้งจะหยุดได้ไงล่ะครับก็เป็นห่วงเจ้าพวกนี้แหละ
0: อ๋อ
1: ตัวเนี้ยฮอตมากเลยนะครับ
0: อ๋อก็ฮอตเป็นพ่อมันนั่นแหละ
1: มีคนมาขอซื้อตั้งหลายครั้งพี่สามไม่ขายหรอกครับ
0: อ๋อพี่ไม่ขายหรอก
1: แต่เขาให้ราคาดีมากเลยนะครับแบบสู้ตายเลยอ่ะ
0: เงินซื้อพี่ไม่ได้หรอก
1: โหนิ่งนับถืออุดมการณ์พี่สามจัง
0: ถ้าไม่มากพอ
1: แปลงพี่สามดูรักม้าพวกนี้มากเลยนะครับนิ้งเองก็อยากมีม้าเป็นของตัวเองบ้าง
0: รักสิพวกนี้พี่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก
1: ว่าแต่พี่สามจะไปไล่ส้มเหรอครับ
0: ใช
1: ่นิ้งขอไปด้วยคนได้ไหมครับ
0: ไปสิไป
3: สวัสดีครับคุณที
4: พี่ว่าเรียกพี่ทีดีกว่านะ
3: ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
4: ฟังดูรื่นหูไปเยอะเลย
5: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
2: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
6: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องภพของเรานั่นเองนะคะ
9: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปี1ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ดูมันดีไทยเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: น้องแจม
1: พี่หมอสองสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่เราไม่เจอกันนานเลยนะน้องแจมรถนี่ไปโดนอะไรมา
1: อุบัติเหตุนิดหน่อยครับวันก่อนแจมไปฝ่ายกับพี่วสินแล้วขากลับจะลื่นครับ
0: โอ้ยถือว่าฟาดคอเนาะน้องแจมนี่ทำไมไอ้สามมันถึงส่งน้องแจมไปอยู่กับพวกชายชะกันแบบนั้นน่ะคนแกล้งปะเนี่ย
1: พี่วสินไม่แกล้งครับพี่ๆทุกคนใจดีมากเลย
0: ไม่พี่หมายถึงไอ้สามอ่ะมันแกล้งเราหรือเปล่าถึงได้ส่งไปบูขนาดนั้นน่ะ
1: ไม่หรอกครับยังไงแจมก็ต้องเวียนให้ครบทุกหน่วยอยู่แล้วอยู่กับพี่วสินน่ะสนุกดีนะครับได้บูมันหยดติ่งๆเลย
0: เหนื่อยหน่อยนะน้องแจมเดี๋ยวพี่สั่งขนมไม่กินไหมยิ่งเหนื่อยก็ต้องยิ่งเพิ่มพลังงานใช่ไหมน้องแจมมันจะหักโหมมากนะครับเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงเอา
1: ขอบคุณนะครับแจมยังไหวจีรนัทแปลว่าแพ้ไม่ได้ครับ
0: งานอ่ะมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหรอกนะถ้าสุขภาพแย่ขึ้นมามันจะแย่เอานะครับเดี๋ยวหลังน้องแจมกินขนมเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพี่พาเราไปขี่ม้าชมเมืองกันนะไปพักผ่อนกันดีกว่า
1: ไปครับ
0: ต้องอย่างนี้สิครับ
2: ไปเป็นไงเริ่มฟังนี่ยังบอกแล้วที่นี่เงียบสงบใครๆก็ชอบ
3: เฮ้ย
2: นิ้งหน่องเป็นไรไหม
4: ไอ้สาม
2: อ๋อไอ้สองมาก็ดีแล้วกูฟังหน่อย
4: อ๋อ
2: เฮ้ยนี่พวกคุณมาทำอะไรกันนะพวกคุณมาทำอะไรกันฮะมาทำอะไรกันฮัลโหลไม่มีใครตอบผมเลยเหรอเฮ้ยอยู่กันเยอะแยะว่าไงมาทำอะไรกันเนี่ยที่ผมถามคำถามยากไปเหรอผมไม่ถามคำถามโอลิมปิกวิชาการนะไม่ใช่ธรรมดาเลยคุณทำอะไรอยู่ฮะแล้วถ้านักท่องเที่ยวผมอะตกใจกลัวหรืออะไรขึ้นมาเป็นไงอะไรวะเนี่ยไม่มีใครตอบสักคนเลย
5: น้องแจมเจ็บตัวอยู่แท้ๆก็บอกแล้วว่าให้พักยังจะออกมาเล่นโซนอีกน่าดูให้เข็ดหลาบจริงเชียว
2: โอ้ยจะเป็นลม
6: พี่สาม
7: ครูสาม
6: อีสาม
7: ทำไงกันดี
8: นี่ว่าต้องพาสปอร์ตหนึ่งสองสาม
0: นิ้งหน่องกันละกัน
6: นิ้งหน่องเป็นหมอม้านะพี่สองอะไรเป็นหมอคน
0: พี่เป็นหมอฉีดหน้านะ
1: น้องแจม
6: แจมเป็นผู้ช่วยเลยขา
7: ช่วยพี่สามหน่อยนะ
6: ไม่ได้จริง
7: พี่สอง
0: อะไรวะ
2: ผมโอเคผมโอเค
6: ไปคุณสามไปคุณสาม
0: ไปก่อนดีกว่าไ
6: ปโอเคคุณสาม
0: หอย
6: คุณสาม
0: เป็นแสบคุณยังไงหนักขนาดนี้
9: ไม่มีใครจะถ่ายกว่าพี่สามคะแล้วตองขอภัยด้วยพี่สาม
0: นี่น้องแจมครับนิ้งหน่องครับรู้จักกันหรือยังอ่ะตอนทำงานได้เจอกันบ้างหรือเปล่า
6: ไม่เลยนะครับปกตินิ้งอยู่แต่ฟาร์มมาแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ซะส่วนใหญ่นะครับ
0: อ๋อถ้างั้นรู้จักกันไว้ก็ดีนะครับน่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะ
6: นิ้งหน่องนะครับเป็นสัตวแพทย์แล้วก็ดูแลม้าให้พี่สามครับ
1: จีรนัทครับดูแลบ้านให้คุณพี่สาม
0: เอาละ
1: รอเล่นนะครับตอนนี้แจมประจำอยู่หน่วยวิศวะอีกเดี๋ยวคงเวียนไปที่ฟาร์มม้าเหมือนกันยินดีที่ได้รู้จักนะครับหมอนิ้งเรียกทางนี้ว่าแจมเฉยๆก็ได้นะ
6: เช่นกันเรียกนิ้งเฉยๆก็ได
1: ้แล้วหมอนิ้งทำงานที่นี่นานหรือยังครับ
6: ก็ทำได้ไม่กี่เดือนเองแหละ
1: เคยไปทานข้าวซอยร้านใกล้โรงงานยังครับอร่อยนะ
6: ฟังดูน่าอร่อยนะ
1: แล้วหมอนิ้งมีร้านอาหารหรือร้านขนมที่นี่แนะนำไหมครับแจมจะได้รีบไปเช็คอินจริงๆอยากชิมให้หมดทุกร้านเลยแต่คงไม่ทันน่ะแจมอยู่ที่นี่อีกไม่ถึง3 เดือนเดี๋ยวก็ไปละ
6: โอ้ยน่าเสียดายจังจริงๆก็มีร้านอาหารเยอะนะมีบูธ

0: ที่อยู่ข้างร้านเบียร์แถวทางขึ้นน้ำตกอ่ะเราไปกินที่นั่นประจำเลยส่วนใหญ่ก็ไปกับพี่สามบางวันพี่สามก็มากินด้วยบางวันพี่สามก็ชวนไปกินที่อื่นแต่ถ้าที่เด็ดนะต้องไปร้านส้มตำอาหารอีสานแต่ว่าแจมจะกินอาหารพวกนั้นเป็นหรือเปล่าอ่ะดูจากหน้าตาแล้วเหมือนจะไม่ค่อยกินอาหารพวกนี้นะ
1: ทานได้สบายมากครับแจมทานปลาร้าไม่เก่งเท่าไหร่แต่ลาบเลือดนี่ชอบมากครับโดยเฉพาะเสือร้องไห้นี่ของโปรแจมเลย
0: งั้นเราไปกินด้วยกันไหมแจมชวนพี่สามไปด้วยสิ
1: หมอนิงก็ลองชวนพี่สามสิครับ
0: ไม่เอาอ่ะไม่รู้ว่าพี่สามอาจจะชอบกินส้มตำหรือเปล่านี่แน
1: ่คุณสามมาลิ้นจระเข้จะตายกินทุกอย่างเลยครับตอนอยู่เกาะเนี่ยคุณสามออกไปตกหมึกกับลุงเขือเอามาแล่มันกินสดๆบางวันก็จับหนอนตัวเบ้งจิ้มเกลือกินกับป้าสมรวยตอนเล่นป๊อกเด้ง
0: โอ้ยงั้นเราว่าให้แจมาชวนพี่สามดีกว่าแล้วปกติอ่ะได้ชวนพี่สามออกไปไหนบ่อยปะ
1: ปกติไม่เคยชวนครับคุณพี่สามเขาเป็นฝ่ายมาหาเองอ่ะแจมเป่าทำอะไรนะครับคุณพี่เขามาเอง
2: แล้วนี่เราจะแย่หมอนิ่งทำไมนะ
3: โอ๊ย
2: ไม่รู้คนถึง
0: งั้นเดี๋ยวนิ่งขอตัวก่อนนะครับพอดีว่าที่ฟาร์มต้องการตัวด่วนน่ะไว้เจอกันนะ
1: ไว้เจอกันนะครับเจอกันนะ
4: เออนี่น้องแจมน้องแจมไม่ห่วงไอ้สามมันบ้างหรอ
1: คุณสามนี่กว่าแมวก้าวชีวิตอีกครับไม่เป็นไรง่ายๆหรอก
4: ถ้าน้องแจมพูดมามันก็มีเหตุผลนะครับเมื่อหลายปีก่อนอ่ะไอ้สามมันเคยทำธุรกิจแล้วมันไปเหยียบเท้ากำนันเข้าลุงกำนันเนี่ยเสกหนังควายเข้าท้องไอ้สามเลยนะแต่มันไม่เป็นไรเลยเว้ย
1: จริงเหรอครับพี่สอง
4: ใช่
1: แล้วคุณสามนี่เขาวูบบ่อยเหรอครับ
4: จริงๆก็ไม่เคยเลยนะเนี่ยพี่ก็แปลกใจเหมือนกันที่มึงเห็นมันวูบครั้งแรกเนี่ยเอ้าไงมึงเป็นไงบ้าง
5: ว้ามึนๆอ่ะ
4: ล้า
5: เหมือนไม่ค่อยมีแรง
4: เออเดี๋ยวกูไปหาลุงหมอก่อนแล้วกันนะ
5: โอ๊ยเบาๆหน่อย
1: ไม่พูดอะไรหรอกคุณเจ็บตรงไหนบ้างครับ
5: โอ้เจ็บตรงนี้โอ้ยเจ็บตรงนี้โอ้ยเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ด้วยครับโอ้ย
1: ก็คุณน่ะชอบไม่นอนดึกดึกดื่นก็ยังทำงานคุณจะทำงาน24ชั่วโมงเลยหรือไงครับคุณเป็นมนุษย์นะไม่ใช่หุ่นยนต์มีลิมิตหน่อยสิครับวันดีคืนดีก็ทำตัวเป็นลุงข้างบ้านไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนี่คุณฟังอยู่หรือเปล่าครับ
5: ฟังอยู่ครับ
1: คุณสามชอบฟังหูซ้ายทะลุหูขวา
5: โอ้ย
4: เหมือนจะล้มเลยอ่ะ
5: คุณแจม
1: คุณไปนั่งก่อนไหมครับเดี๋ยวแจมไปตามหมอมาให
6: ้โอ้ยไม่เป็นไรแจมไม่ต้องถึงมือหมอหรอกไม่ได้ก่อนนะแจมต้องเหมือนกับสายแบบเดี๋ยวแป๊บเดียวก็กลับมาถึงแล้วพี่ตึงฝังแล้ว
4: น้องแซม
6: นี
4: ่ความจริงแล้วผม
1: คุณจะเล่นมุกว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทใช่ไหมคะ
4: นี่น้องแจมผมซีเรียสนะผมจริงจังมากๆด้วย น้องแจมตั้งใจฟังให้ดีนะน้องนะ

0: ผมผมผมผมผม
1: มึงมาเอาอะไร
2: กูไม่ได้จุดคู่เรียกมาซะหน่อย
1: เอาอีนี่มึงอย่ามาปากแซบใส่กูนะอีสามกูมารับน้องแจ้งค่ะกูรับเขาไว้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแล้วเพราะกูอ่ะจะไปกินชาบูที่ไทยไล่กันว่าแต่มึงอ่ะทำไมยังอยู่ที่นี่ให้กับบ้านกับช่อง

0: ไอ้แฝดน้องของกูมันกำลังมีความรักแน่ๆแค่ไม่รู้ว่าแม่งชอบใครนี่สินิ้งหน่องเหรอหรือว่าน้องหันเต่าแม่งเทคแคร์คนอื่นเขาไปทั่วจนดูมันผัวเขาไปหมดถ้าอยากรู้ก็ต้องไปหาคำตอบเองดีวะอีสามนะอีสาม
1: เทียมันสุกน้ำแจม
0: อีสาม
1: อีสามมึงเล่นลูกรักพระเจ้าเลยเหรอ

0: สวัสดีครับคุณที
1: เราเคยเจอกันแล้วนะครับ
0: เจมต้องเรียนรู้งานที่นี่เยอะเลยครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
1: คุณทีฟังดูห่างเหินนะครับพี่ว่าเรียกพี่ทีดีกว่านะฟังดูรื่นหูกว่าเยอะเลย
0: ถ้างั้นเจมขอเรียกว่าพี่ทีนะครับ
1: ยินดีครับว่าแต่น้องแจมติดหนี้พี่อยู่นะ
0: แจมไปติดหนี้พี่ทีตอนไหนหรอครับ
1: แจมยังค้างคำขอบคุณพี่อยู่อะครับงั้นพี่ขอรับคำขอบคุณเป็นแจมจะต้องไปทานมื้อเที่ยงกับพี่ทุกวันเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
2: เดี๋ยวนี้ทำตัวให้ว่างนะ
0: แจมมีนัดแล้วครับ
3: ทีคิดไม่เชื่อของแจมแน่กล้าดียังไงวะยุ่งกับหนูแจม
4: ดูมันดีไทยเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง

0: เทนต์ฟินที่ต้องดูหลากหลายคู่จาก GMM TV ดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคู่รัก
1: รักกูโลกเลย
2: ไม่คิดบ้างหรอคะว่าเราสองคนอาจจะมีอะไรสักอย่างที่เชื่อมโยงกัน
0: คู่ต่อสู
3: ้ตลกมากอะ
4: มึงก็ยิ้มมากูหน่อยสิครับคุณโปลิส
5: คุณยังต้องอยู่ในสายตาผม24ชั่วโมง
0: คู่แค้น
6: มันฆ่าพ่อเรามึงยังจะไปรักกับมันอีกเหรอ
7: สำหรับบางคนมันก็สมควรโดน
0: คู่ตรงข้าม
8: ชนะได้แน่ๆอยู่แล้ว
9: อยากลองดีกับกูใช่ไห
10: มคุณวายไม่ได้ชอบรันแล้วรันก็ไม่ได้ชอบคุณวาย
0: คู่เพื่อน
11: ตอนที่กูมีปัญหาอะไรมึงคือแสงสว่างนั้นเสมอ
0: คู่ใครกันแน
12: ่ให้โอกาสกูครับกูรักมึงนะเว้ย
13: เฮ้ยฮัลโหล
11: ต่อวะ
0: ทั้งหมดนี้ดูย้อนหลังที่

0: วันดีที่เดียว
1: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ดูมันดีค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์กับผลงานต่างๆมากมายที่การันตีคุณภาพสามารถติดตามและเป็นกำลังใจให้ดูมันดีได้ทุกช่องทาง
3: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
4: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได้นะ
5: ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
6: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
5: กูสัญญา
7: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
8: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
9: หนูไปด้วยสิ
10: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
11: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
12: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
13: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
14: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
15: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละ
16: ตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
17: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
18: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะ
19: ส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
20: คู่มั่น
21: ที่ว่าคุณชาญและลิลคิดถึงเคสอกเมียเก่าเขาอยู
22: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้อีก2คนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
7: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
4: สวัสดีครับ
5: พี่แจม
4: นันตอมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ
5: นันตอมาตามหาหัวใจของตัวเองอ่ะ
4: นันตอทำงานที่นี่เหรอ
5: ใช่นันตออยู่แผนก QC แต่ไม่ได้มาทำงานเพราะซิมที่3นะวันก่อนน่ะนันตอโดนพี่3ไล่ให้มาสมัครงานเองแล้วนันตอก็ได้ทำงานด้วยความสามารถของนันตอเองว่าแต่พี่แจมก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอครับ
4: อืมแต่พี่อยู่ไม่นานนะพี่แจมทำแค่ระยะสั้น
5: อ๋อแล้วพี่แจมพักแถวไหนเหรอครับ
4: พี่พักอยู่บ้านพักโซนเมืองกำลองอ่ะ
5: แล้วเย็นนี้พี่แจมรีบกลับบ้านไหมครับ
4: เรื่องต่อจะชวนพี่ไปไหนหรอ
5: ไปย่างหมูกระทะ
4: อืมไปสิ
5: เย้พี่แจมวันนี้เราต้องกินให้คุ้ม
23: ขอโทษนะคะโต๊ะเต็มหมดเลยค่ะ
4: แล้วโต๊ะนั้นล่ะครับ
23: โต๊ะนั้นมีลูกค้าจองไว้แล้วค่ะ
4: แจม
24: มานั่งด้วยกันไหมครับพอดีเพื่อนผมเทไปแล้วนะครับ
4: จะรบกวนไหมครับพี่วสินทร์

0: ฉันจะไปตามหาพี่สามทำไมไร่มันกว้างได้ขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้ย
2: เฮ้ย
3: น้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: ลันเตาจะไปตามหาหัวใจของลันเตาแล้วก็เจ็บขามากด้วย
2: นี่มา
1: โอ๊ย
3: แล้วหนีออกมาจากศูนย์แพทย์ทำไมนะเรา
0: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
3: เสื้อขนาดนี
0: ้ลันเตาไม่ได้หนีนะแค่ออกมาแบบไม่บอกใครเฉยๆก็ลันเตาไม่อยากอยู่ที่นั่นแล้วอ่ะ
3: ทำไมล่ะครับคุณหมอดุเหรอ
0: ที่นั่นไม่มีพี่สามพี่รู้ไหมครับว่าพี่สามอยู่ที่ไหนฮะ
3: ก็ไม่รู้สิตรงนี้มีแต่พี่วสินนะแต่พี่วสินก็จะพากลับไปส่งศูนย์แพทย์ด้วยไปมานี่มา
0: ลันเตาไม่ไปลันเตาจะไปตามหาหัวใจของตัวเอง
3: ขาก็ยังเจ็บอยู่เดี๋ยวหมอจะตามหายวุ่นอีก
0: ลันเตาไม่ไป
3: โหอยู่ดีไม่ว่าดีโดนแมวข่วนซะได
0: ้ก็พี่มาจับลันเตาทำไมล่ะ
3: ก็เพราะแมวดื้อก็ต้องจับใส่ตะกร้าไงครับ
4: ไม่เลยครับนั่งคนเดียวมันเหงาอะมาเร็ว
5: งั้นนั่งด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับ
5: ไป
6: พี่ครับผมขอชุดจานเพิ่มหน่อยครับผม2 ชุดครับ

0: แหมน้องรันเตามองพี่ขนาดนี้เนี่ยมีปัญหาข้องใจอะไรหรือเปล่าครับ
1: ถ้าพี่ไม่ได้มองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ารันเตามองล่ะครับ
0: ก็พี่มองเราอยู่นะสิ
1: มองทำไมล่ะครับ
0: เพราะน่ารักมั้ง
1: พี่ว่าสินอย่ามาทำตัวเจ้าชู้ใส่รันเตานะรันเตาไม่ชอบคนเจ้าชู
0: ้พี่ไม่ได้เจ้าชู้พี่แค่มองหนูอะ
1: นี่อย่ามาวอแวกับรันเตานะรันเตาชอบพี่สามแล้วแล้วก็ไม่ชอบคนอื่นด้วย
0: ทำไมถึงชอบคุณสามล่ะครับ
1: ก็พี่สามหล่อรันเตาปลื้มคนหล่อที่ชอบใส่ใจ
0: ชอบคนใส่ใจแล้วไม่ชอบคนใส่หมวกเซฟตี้บ้างครับ
1: ไม่เอาอ่ะรันเตาไม่ชอบวิศวกรอ่ะ
0: ไม่ชอบอะไรเนี่ยระวังจะได้อย่างนั้นนะครับ
1: พี่ว่าเสียงเพ้อเจ้อ

0: ลันเตายกให้พี่แจมนะ
1: ลันเตาจะให้พี่แจมทำไมพี่แจมมีแล้ว
0: นี่พี่แจมเหนื่อยแล้วทำงานมาทั้งวันก็ต้องกินให้อิ่ม

0: เป็นอะไร
1: คุณนั่นแหละมาทำไมครับ
2: ผมมารับ
1: อะไรคุณ
0: ตื่นยังเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำตัวให้ว่างนะ
1: แจมมีนัดแล้วครับ
0: นั่นกับใครไปไหน
1: พิธีชวนไปตลาดสีเขียวครับ
0: สนิทกันเหรอ
1: แล้วสนิทไม่ได้หรอครับ
0: เปล่าไม่มีอะไรผมไม่ให้ไป
1: คุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามแจไม่ให้ไปนู่นไปนี
0: ่ไม่รู้แหละไม่ให้ไปตอนเย็นก็มาหาผมผมมีอะไรให้ทำยันดึกแน
1: ่ตอนเย็นเป็นต้นไปไม่ใช่เวลางานแล้วครับแจฟ้องกรมแรงงานได้นะครับ

0: หนึ่งจับยืนตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้มา
1: ครับ
0: โอเคครับพร้อมนะโอเคครับ
2: ติดหรือเป็นตีตุ๊กแกเลยนะคุณ
3: ทีคิดไม่เสื่อมแจมเลยกล้าดีไงวะยิ่งเหมือนแจมกู
1: สวยครับ
0: และจุดตรงนี้นะพี่คิดว่ามุมตรงนี้น่าจะโอเคมาดูครับโอเคไหมเรามาถ่ายรูปกันดีกว่า
3: โอ้ยเชี่ยเกือบแล้วมึงเฮ้ยไอ้สองมาได้ไงวะ
4: มึงเรามาได้ไง
5: มีหน้าล่ะถึงได้ทำหน้าเหมือนหมาโดนเจ้าของทิ้งแบบเนี้ย
4: ต่างให้เป็นมงคลเลยนะมึงเนี่ย
5: ชอบน้องแจมหรอ
4: โหมากกว่าชอบไปไกลเลยเว้ยกูอะรักน้องแจมรักมากมากที่สุดควักหัวใจกูออกมานะก็บิดคำว่ารักน้องแจมรักน้องแจม
6: รักน้องแจม
4: รักน้องแจม
3: ขนาดนั้นเลยเหรอวะ
4: เออมันขนาดนั้นเลยแหละมึงเป็นหมอมึงน่าจะรู้นะเว้ย
6: ว่าหัวใจอะมันเต้นยังไง
4: แต่กูอะไม่รู้เว้ยกูอะรู้แค่ว่าหัวใจกูอะมันเต้นเป็นจังหวะหลักของแจ๊คหลักของแจ๊คหลักของแจ๊คหลักของแจ๊คหายใจเข้าหลักของแจ๊คหายใจออกหลักของแจ๊ค
3: กูเห็นพวกมึงตีกันตลอดเลยอะนี่พวกมึงไปรักกันตอนไหนวะ
4: อดีตมันเคยแรงแต่ปัจจุบันอะรักน้องแจมแบบแซ่บโค้งเลยเว้ย
3: ว้า
4: ก่อนหน้านี้มันแค่น้ำจิ้มเตรียมเจอของจริงได้เลยน้องแจมน้องแจมเจอแน่น้องแจมโอ้โหน้องแจมว้าน้องแจมต้องแจมเจอแน
7: ่เธออย่าเพิ่งไปบอกชอบใครนะผมกำลังทำคะแนนอยู
8: ่เดี๋ยวนี้สนิทกับทีเหรอทำไมถึงไปเล่นกับเขาบ่อยจัง
1: ก็ช่วงนี้แจมทำงานกับพี่ทีนี่ครับ
0: เอาไว้ว่างๆไปบ้านพี่สิที่ห้องทำงานพี่นะพี่เก็บของสำคัญไว้เพียบเลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดบิดบิดบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดบิดบิดบิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ดันนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วย
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อีกตัวหนอน

0: างทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี้
0: อะไรที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: เป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างด้วยความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: ค
0: ือ
1: มันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ยอ้
0: าวถ้ามันเหนียวนะ
1: ค
0: ุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและประกันอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: บเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบ
1: น่าจะดีฟสลีปได้ดี
2: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
2: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
2: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ

0: นหนูนุ่มมากให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสิให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสมบัติผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสิค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อย

0: ือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิมลดอีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: ว
0: ัน
1: นี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อ
0: น
1: บางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมากมาก
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมด
0: ค่ะนะคะ
1: แล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1หนึ่งแถมหนึ่ง
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่จุดเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: คิ
1: ดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: พระเมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไลฟ์เลสซั่นตอนพิเศษ SME พลังฮีโร่เดินทางมาถึง EP 5แล้วนะครับวันนี้เรามีบทเรียนชีวิต4ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยครับ
1: เราเงินเดือนไม่เยอะดังนั้นถ้าเราอยากทำธุรกิจหรือทำอะไรเราก็เริ่มจากที่ตัวเราเอง
2: วิกฤตน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมาเป็นอย่าง
3: จม จมหมดเลยรถทุกคันแต่ว่ามันคือพลังที่จากข้างในอย่างเดียวเลย
2: สัมผัสได้เลยว่าคนไทยใจสู้จริง
3: ๆทุกคนใจสู้ค่ะ
4: กล้วยมวยไทยมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
5: กล้วยมวยไทยมันเป็นนักสู้อดทนแล้วก็สู้กับมันสักวันมันจะเป็นวันของเรา
4: เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียว
6: ย่ามีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลย
0: Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตกับโตโต
7: ้การถูกเลย์ออฟจากบริษัทอาจจะไม่ใช่จุดจบนะครับแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆในชีวิตอย่างเช่นผู้ประกอบการที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้นะครับเธอชื่อคุณยาย่าสิรินาถอดีตเธอเคยเป็นนางฟ้าบนเครื่องบินมีงานมีเงินเดือนที่มั่นคงแต่แล้ววันหนึ่งที่โควิดเกิดขึ้นสายการบินต้องปลดพนักงานนั่นก็ทำให้เธอได้เจอโอกาสใหม่ในการสร้างธุรกิจเห็ดนางฟ้าทอดอบกรอบและเธอยังได้สร้างแบรนด์Much More ที่นอกจากขายดีในโซเชียลแล้วยังส่งออกไปขายไกลถึงต่างแดนด้วยนะครับเธอทำได้อย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ
4: สวัสดีคุณยาย่าครับ
6: สวัสดีครับ
4: ยินดีที่ได้เจอกันนะครับ
6: ยินดีด้วยค่ะ
4: ครับผม โอเคคุณยาย่าก่อนอื่นต้องถามกันเลยว่า Much More เห็ดนางฟ้าทอดอบกรอบธุรกิจนี้มันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไร
6: ถ้าถามว่า Much More เริ่มต้นขึ้นได้ยังไงต้องย้อนกลับไปเมื่อก่อนเลยค่ะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้ย่าเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ อยู่สายการบินต่างประเทศจริงๆก็เป็นลูกเรือที่บินอยู่ปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้ตอนนั้นเราไม่มีบินก็เลยมีความว่างแล้วก็พอย้อนตอนมหาลัยอะค่ะคือย่าเนี่ยจะเป็นสตาฟที่ช่วยอาจารย์เพราะว่าที่มหาลัยค่ะที่มอเนี่ยเขาจะมีโครงการที่พัฒนาผู้ประกอบการอะเยอะแล้วย่าเนี่ยไปเป็นสตาฟช่วยตรงนั้นทำให้ย่ารู้จักกับผู้ประกอบการในภาคใต้อะค่อนข้างเยอะค่ะจนมาเจอกับพี่ผู้ประกอบการท่านหนึ่งค่ะเป็นเขาทำเกี่ยวกับโรงงานผักทอดเห็ดทอดค่ะซึ่งตอนนั้นย่ารู้สึกว่าโอเคมันอร่อยทีนี้พอตอนที่ช่วงที่ย่าไม่มีบินนะคะตอนที่ว่างอยู่เนี่ย
4: โควิด
6: ใช่เพราะว่าโดนสถานการณ์โควิดทีนี้ก็เริ่มรู้สึกแบบอยากทำอะไรสักอย่างแล้วก็มีความรู้สึกอยากกินรู้สึกคิดถึงผักทอดเห็ดทอดของพี่คนนั้นค่ะก็เลยติดต่อผู้ประกอบการไปแล้วก็บอกว่าให้ช่วยส่งเห็ดทอดมาให้ย่าหน่อยเพราะว่าย่าอยากกินด้วยแต่เนื่องจากว่าโควิดตอนนั้นนะคะมันการขนส่งมันลำบากมากทีนี้เวลาจะส่งแต่ละครั้งมันต้องส่งเป็นจำนวนเยอะๆมันถึงจะคุ้มไม่งั้นค่าส่งมันแพงย่าเลยบอกว่าให้พี่เขาส่งมาเลยหลายร้อยห่อเลยเดี๋ยวย่าจะขายใช่เพราะว่าหาอะไรทำว่างๆค่ะเราก็ลองทดลองขายจริงในสิงคโปร์เลยค่ะแล้วมันก็ขายได้ด้วยแต่ตอนที่เราโปรโมทอะค่ะเราก็โปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียของเราทำให้มีเพื่อนๆที่ติดตามเราในโซเชียลมีเดียเราอะจากไทยใช่ก็รู้สึกอยากซื้อด้วยอยากทานด้วยค่ะพอถึงวันหนึ่งที่เราโดนบริษัทจ้างออกก็คือไปไม่ไหวแล้วโควิดเริ่มหนักขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นจะต้องกลับไทยทีนี้พอตอนเรากลับไทยอะย่าก็แค่อยากไปขอบคุณที่เขาช่วยเหลือย่าเนาะตอนที่ย่าอยู่สิงคโปร์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปขอบคุณซึ่งจริงๆผู้ประกอบการท่านนี้เขาก็เป็น SME ที่เพิ่งเริ่มเหมือนกันค่ะพอตอนที่ย่าไปถึงอ่ะเขาก็พูดกับย่าว่าน้องย่าไม่ทำแบรนด์ตัวเองหรอตอนนี้พี่แบบรับจ้างผลิตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นมันก็เปิดโลกเราอีกหนึ่งอย่าง
4: มีไอเดียอะไรไหมฮะ
6: ใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าเรายังสนุกกับการทำตลาดมันก็ไม่ได้เสียอะไรถ้าเราจะทำแบรนด์ตัวเองยิ่งเป็นแบรนด์ตัวเองเราจะยิ่งแบบทุ่มสุดตัวค่ะแล้วก็เลยเกิดเป็นแบรนด์ Much More ตอนนั้นเลย
4: จุดเด่นที่เห็ดของเราเห็นคุณย่าบอกว่าทานแล้ว
6: ไม่รู้สึกผิดเห็ดนางฟ้าทอดอบกรอบของย่าย่าตั้งตัวให้เป็นสแน็คของคนรุ่นใหม่แล้วกันค่ะที่ทานเท่าไหร่ไม่รู้สึกผิดเพราะว่าของเรากรอบฟูไม่อมน้ำมันค่ะก็อยากให้ทุกคนกินขนมแล้วยังรู้สึกดี
4: คุณทำเห็ดอย่างเดียวเลยอ่ะจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือ Much More ช่วยเหลือเกษตรกร
6: ใช่ค่ะเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเราใช้เห็ดนางฟ้า 100% ค่ะจากเกษตรกรไทยค่ะเราเริ่มมาจากเกษตรกรไทยที่อยู่ในพื้นที่รอบๆโรงงานเราก่อนนะคะทำให้พวกเขามีรายได้ค่ะแต่ว่าพอวันหนึ่งที่เรามีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นบอกตรงๆว่าเฉพาะชาวบ้านรอบๆเรามันไม่พอค่ะทีนี้เราเลยรับเห็ด นางฟ้าแทบจะทั้งหมดประเทศไทยปัจจุบันก็คือมีภาคกลางภาคเหนือที่เราใช้เป็นวัตถุดิบด้วยค่ะ
4: อันนี้คือสูตรสีเหลืองนี่คือสูตร
6: ออริจินอล
4: ออริจินอล
6: ใช่ใช่ค่ะข้างในมีน้ำจิ้มด้วย
4: อ๋อข้างในมีน้ำจิ้ม
6: ใช่ส่วนสีแดงเป็นรสต้มยำค่ะ
4: ทุกวันนี้ช่องทางที่เราขายเยอะๆเลยคือช่องทางไหน
6: ช่องทางหลักก็เป็นออนไลน์ค่ะ

0: เป็น Facebook Line Official ค่ะ
1: มันก็จะเป็นอย่างนี้เห็ดนางฟ้านี่แหละที่เรารู้จักกันเอามาทอดแล้วก็อบกรอบ
0: ใช่ค่ะเราสลัดน้ำมันแล้วก็อบไล่น้ำมันค่ะแอบเคี้ยวเหรอ
1: ASMR
0: แต่คิดว่าพี่ต้นน่าจะชอบรสต้มยำมากกว่าหรือเปล่า
1: เข้าใจแล้วว่ามันกินเพลินแน่ๆเลยอ่ะนี่ผมว่าจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจสำหรับตัวคุณยาย่าเองแล้วก็ตัวแบรนด์มัชมอลเองก็คือเราทำสิ่งนี้ด้วยตัวเราเองคนเดียวเล่าให้เราฟังหน่อยกระบวนการการต่อสู้การมาสร้างธุรกิจด้วยตัวเองมันต้องผ่านอะไรมาบ้าง
0: จริงๆทั้งหมดอ่ะในชีวิตยาย่าคิดว่ามันอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสด้วยค่ะคือตอนที่โดนออกจากแอร์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียใจนะคะคือมันแค่รู้สึกว่าทำยังไงให้ชีวิตไปต่อได้แล้วเหมือนโลกมันก็หมุนจังหวะและโอกาสนี้มาให้ย่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือมันมีทั้งขึ้นแล้วก็ลงอยู่แล้วคือมันจะต้องอดทนมากๆแล้วก็ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นผลลัพธ์มันก็ตามอะค่ะแต่คือเราเหมือนเรามีความเชื่อว่าเราจะทำมันสำเร็จไม่วันใดก็วันหนึ่งคือถ้าย่าไม่ทำเลยคือโอกาสสำเร็จย่าเป็นศูนย์แต่ว่าถ้าย่าทำมันอาจจะเป็น1เป็น2หรือเป็น100เลยก็ได้เหมือนที่ย่ามาวันนี้ย่าก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของย่าเหมือนกันที่ย่าไม่เคยหยุดทำเลยเพราะฉะนั้นมัชมอลเหมือนเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจจริงให้กับย่าทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดค่ะ
1: เป็นคนที่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรโซโลพรีเนอร์นะแบบเป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเองด้วยคนเดียวมีอะไรที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆผู้ประกอบการที่อาจจะรู้สึกแบบคุณย่าย่าวันนี้ดูแล้วเป็นแรงบันดาลใจ
0: คือทุกคนดูเหมือนว่าย่าทำงานเป็นโซโล่เดียวเป็นผู้หญิงเดียวใจเด็ดแต่จริงๆแล้วก็คือเบื้องหลังย่ามีครอบครัวซัพพอร์ตกำลังใจตลอดเลยที่แบบให้เราอะยืนอยู่ข้างหน้าได้แบบแข็งแกร่งค่ะแต่ว่าจริงๆข้างหลังย่ากำลังใจเยอะมากก็คือขอบคุณด้วยกัลยาณมิตรย่าดีมากอยากให้ตัวเองอ่ะมีกำลังใจสำคัญสุดคือตัวเองมีให้ตัวเองแล้วก็คิดบวกเข้าไว้คือย่ามีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอ่ะคือมันมีทางแก้เสมอสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอคิดดีทำดีวันหนึ่งเดี๋ยวผลมันก็จะต้องดีสักวัน
2: การตัดสินใจลาออกจากงานประจำอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับยิ่งถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะลาออกมาทำอะไรยิ่งยากต่อการตัดสินใจครับเราลองมาฟังเรื่องราวของคุณนุ้ยอดีตพนักงานประจำที่ลาออกมาสร้างธุรกิจหลักล้านและเธอยังได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดของเธอที่จังหวัดลำปางด้วยนะครับ
1: เส้นทางก่อนที่จะมาเป็นลำละนาคุณนุ้ยเห็นบอกว่าเรียนจบฟู้ดไซ
3: น์ค่ะพอเราจบเราก็แบบเป็นเด็กจบใหม่อะค่ะก็เลยไปหางานแบบตามบริษัทมาได้งานที่สมุทรปราการทำเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่แล้วพอเราทำไปเรื่อยๆเราได้ออกไปสัมผัสกับลูกค้าค่ะเราก็เห็นช่องทางว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประกอบกับที่ทางบ้านอยากให้กลับไปอยู่ทางเหนือ
1: เป็นคนลำปาง
3: ใช่เป็นคนลำปาง
1: แต่พูดเหนือได้ไหม
3: พูดได้เจ้า
1: ด้วยปกติที่เราทานกันข้าวแต่นนี่เขาจะเป็นราดด้วยน้ำอะไรนะ
3: น้ำอ้อยค่ะ
1: แต่เราไม่ได้เริ่มด้วยน้ำอ้อยเราเริ่มด้วยเคลือบช็อกโกแลต
3: ใช่เราก็เลยแบบลองเปลี่ยนดูเราช่วงนั้นคือเราไปเดินกาดหลวงไปเดินอะไรเห็นผลไม้ขายดีเราก็เลยลองจับมา
1: โอเคต้องถามแล้วล่ะว่าลำละนาความคิดแรกของผมคือลำคือแปลว่าอร่อยคนเหนือเขาลำแต่เจ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะนั้นจะเป็นความหมายที่2
1: อ๋อแล้วความหมายแรก
3: ความหมายแรกคือมาจากคำว่าลำปางซึ่งเป็นคนลำปางแล้วก็ละนามาจากคำว่าลาละนาที่แปลว่าผู้หญิง
1: ผู้หญิงลำปางคนสวยคนนี
3: ้
1: เป
3: ็
1: นเจ้าของแบรนด์ก็คือลำละนาโอ้เก๋
3: ก็เลยแบบเอามารวมกันก็เลยกลายเป็นลำละนาแล้วพอแบบฟังไปฟังมาพูดไปพูดมามันก็กลายเป็นลำละนาลำละนาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบคนลำปางอ่ะจะลงท้ายด้วยหนาหนาหนาอะไรเงี้ยค่ะใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอเคความหมายดีทั้งสองความหมายเลย
3: ใช่ค่ะ
1: อยู่มากี่ปีแล้วครับ
3: ปีนี้จะเป็นปีที่9แล้วค่ะ
1: โอ้มีบทเรียนทางธุรกิจในการสร้างแบรนด์ลำละนาอะไรที่อยากจะมาแชร์และแบ่งปันกับคุณผู้ชมบ้าง
3: บทเรียนที่เราได้รับนะคะก็คือเจอหนักๆเลยก็คือช่วงโควิดแต่ตอนนั้นคือจริงๆเราก็อยากให้แบบทุกคนเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะเริ่มจากเล็กๆไปก่อนดีกว่าแบบไป กู้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาลงทุน
1: อ
3: ันนี้คือเราเริ่มด้วยจากทุนเราเล็กๆค่อยๆโตค่อยๆขยับขยายอะไรเงี้ยเพราะว่าเจอช่วงโควิดเราโชคดีที่ว่าเรายังไม่มีพนักงานตอนนั้นทำเองผลิตเองหมดเลย
1: จำหน่ายเองหมดเลย
3: ใช่เข้าโรงงานเองทุกอย่างตั้งแต่แบบทอดเข้าแตนแพ็คอะไรเงี้ยค่ะโชคดีนิดนึงที่แบบความเสียหายมันไม่ได้เยอะมาก
1: อันนี้แพ็กเกจจิ้งเหรอฮะ
3: ใช่ค่ะแพ็กเกจจิ้งล่าสุดของเราจะเป็นเซตแบบรวมรถสามารถแบบซื้อฝากหรือซื้อทานเองก็ได
1: ้อ๋อสวยหรู
3: ใช่ค่ะจะเป็นแบรนด์ก็จะสื่อถึงความเป็นเชียงใหม่อะค่ะก็คือจะมีในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นสื่อถึง
1: ร่ม
3: ใช่ค่ะร่มของบ่อสร้าง
1: บ่อสร้าง
3: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีโคมใช่ค่ะแล้วก็จะมีดอกพญาเสือโคร่งค่ะหรือซากุระเมืองไทยแล้วก็มีช้างด้านในก็จะแบบมีการ์ดให้กรอบไหมคะเพราะของเราจะผ่านการอบทุกชิ้นมันจะแห้งกรอบ
1: ทำยังไงอ่ะมันดูไม่มีมันน้ำมันเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะมันคือเราอบจะใช้เวลานานแล้วมันก็ช่วยไล่น้ำมันด้วยกระบวนการอบอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าหน้าที่นิยมของเราจะเป็นหน้าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันจะมีความหนึบแต่ถ้าเป็นหน้าลำไยมันจะมีความกรอบทั้งหมดเลย
1: อันนี้
3: ใช่ค่ะ
1: ผลไม้เราก็เน้นผลไม้ภาคเหนือ
3: ใช่ค่ะหลักๆเริ่มต้นเราเน้นผลไม้ภาคเหนือแล้วก็เป็นผลไม้ที่แบบได้รับความนิยมของไทย อย่างเช่นสตรอเบอรี่มะพร้าวมะม่วงทุเรียนลำไยอันนี้คือเป็น5รสชาติแรกที่เราทำ
1: อันนี้คือสตรอเบอรี่นะครับหอมสตรอเบอรี
3: ่มันจะมีความหนึบหนึบเนื้อสตรอเบอรี่ด้วย
1: ครับคุณผู้ชมดูอยู่อยากทานทำยังไงได้บ้าง
3: เริ่มต้นเลยถ้าใครได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ค่ะแนะนำไปที่หน้าร้านของเราจะมีครบทุกรสชาติเลยที่วันนิมานชั้น2ช็อปเรามีที่เดียวนะคะในเชียงใหม
1: ่โอเค
3: แต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปเที่ยวหรือยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวค่ะสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้จะผ่านทาง Facebook ทาง LINE Official แล้วก็ทางแพลตฟอร์ม e-commerce อย่างเช่น Shopee Lazada แล้วก็ TikTok
1: และสุดท้ายคือ
3: next gen ใช่ค่ะ
1: มีเป้าหมายที่อยากจะพาลำลนาไปไหมครับ
3: มีค่ะมีแน่นอนก็คือส่งออกต่างประเทศตอนนี้เรากำลังพัฒนาในส่วนของการผลิตของเราอยู่เพื่อที่แบบพร้อมเตรียมพร้อมกับการส่งออก
1: แล้ววันหนึ่งเราจะได้เห็นแบรนด์สินค้าของสาวเหนือไปสู่ต่างประเทศอย่างแน่นอนวันนี้ขอบคุณคุณนุ้ยมากๆนะครับที่มาแชร์บทเรียนการทำธุรกิจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

0: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
1: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
2: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
4: หนูไปด้วยสิ
3: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
5: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
3: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
4: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
6: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
7: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
3: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
2: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
9: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
10: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงอ่ะจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
9: กูสัญญา
2: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายอังคารนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25
12: สนับสนุนโดย
13: สวัสดีนะครับคุณดิติครับ
0: สวัสดีค่ะคุณโตโต้
13: ทราบมาว่าคุณดิติติดตามรายการของเราด้วย
0: โอ้ดูเยอะมากค่ะ
13: ครับ
0: ดูรายการคุณโตโต้อยู่แล้ว
13: โอเคขอบคุณมากวันนี้รู้สึกยังไงก่อนถามก่อน
0: จริงๆเป็นความรู้สึกที่แบบพูดไม่ค่อยถูกเลยเพราะว่ามันดีใจที่แบบว่าโดนมาสัมภาษณ์คนเดียวกันที่เคยสัมภาษณ์คนที่เก่งกว่าเราเยอะมากๆแล้วก็จริงๆเราติดตามช่องอยู่แล้วค่ะก็ดีใจจริงๆที่แบบได้มาอาจจะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าก็ดีใจมากๆค่ะเป
13: ็
0: นเกียรติมาก
13: ทีนี้เราต้องถามว่าทำธุรกิจแมงกระพุน
0: แมงกระพุนใช่ค่ะ
13: ชื่อแบรนด์ว่า
0: ชื่อวารินฟู้ดค่ะ
13: จุดเริ่มต้นของวารินฟู้ดที่ทำแมงกระพุนเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างไร
0: คือจริงๆตอนจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับแมงกระพุนเลยแต่เริ่มต้นเนี่ยคือติ๋มคุณชอบทานอาหารมากเป็นฟู้ดดี้มากๆเลยเราชอบทานอาหารอร่อยแต่เราก็ชอบทำธุรกิจด้วยตั้งแต่เด็กเลยจะชอบลองนู่นลองนี่ตั้งแต่เด็กชอบขายของแต่ตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่านักธุรกิจกับแม่ค้าเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะเราเด็กมากแต่เรารู้แค่ว่าเราชอบแบบชอบหาเงินอะพอเราเริ่มชอบขายของเนี่ยเราชิมแล้วเราป้ายยาเก่งจริงๆตีเป็นผู้ประกอบการในหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะก็เราจะทำห้องเย็นเราจะจำหน่ายวัตถุดิบอาหารเป็นหลักเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแช่แข็งลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเลยจะเป็นผู้ประกอบการจะเป็นหน่วยงานจะเป็นองค์กรต่างๆจะเป็น B2B เป็นหลักเลยค่ะแต่จุดที่เรามาเห็นถึงจุดนึงเนี่ยคือมันสเกลไม่ได้เพราะว่าเราได้พื้นที่ตรงนั้นถ้าเราจะไปเปิดห้องเย็นที่นึงมันต้องใช้
13: ลงทุน
0: ใช่มันเยอะมันหลายๆอย่างโลจิสติกหลายๆอย่างมันไม่เอื้อแล้วก็บวกกับการที่ว่าเราก็มีสินค้าในมือจริงๆแมงกะพรุนนะคะเป็นหนึ่งในสินค้าเรามานานแล้วตอนช่วงตีเริ่มเนี่ยมันเป็นช่วงยุคของชาบูหมูกระทะมันเป็นยุคนั้นแล้วคราวนี้เนี่ยคนไทยเลยค่อยๆเริ่มรู้จักจริงๆติมี SKU ค่อนข้างแบบเกือบ100ตัวแต่คราวนี้พอแมงกะพรุนเนี่ยเราก็เริ่มเห็นจุดของมันว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยมันเป็นสินค้าที่โอเวอร์ลุคนะมันมีการบริโภคค่อนข้างเยอะนะจนกระทั่งแบบวารินฟู้ดเนี่ยมาเกิดได้ตรงที่ว่าตีอยากลองมา B2C บ้างแต่คราวนี้ถ้าเราจะสเกลนอกพื้นที่เนี่ยยังคิดภาพไม่ออกจนกระทั่งลองในอีคอมเมิร์ซสิ
13: โอเคใช้ช่องทางออนไลน
0: ์ออนไลน์เลย
13: คือเริ่มต้นทำธุรกิจก็คืออยู่ในหาดใหญ่สงขลาในละแวกนั้นแหละเราเริ่มเข้าอีคอมเมิร์ซแรกคือ
0: ช้อปปี้ค่ะตอนนั้นช้อปปี้ก็จริงๆสักเมื่อปีที่แล้วเองใช่ๆค่ะแล้วก็เริ่มในช้อปปี้เนี่ยกลายเป็นว่าก็เหมือนคนทั่วไปนี่แหละเราเป็นคนเชิงลุกมาก่อนอะ B2B แบบวอลลุ่มจัดๆเนี่ยพอมาเป็นพอออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นเชิงลับละเราต้องทำยังไงหน้าร้านมันดีนะทำไมให้มันน่าสนใจนะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราสนุกมันเหมือนเป็นโลกใบใหม่เพราะว่าถ้าคนที่เคยทำมาก่อนว่าแบบธุรกิจเชิงลุกกับเชิงลับเนี่ยมันจะคนละนิสัยกันเขาจะคนละโลกกันเลยตอนนั้นตีทำด้วยตัวเองทั้งหมดในอีคอมเมิร์ซหมดเลยฉะนั้นนะแอดมินทุกคนที่ตอบที่เรานั่งตอบเนี่ยตัวเราเองหมดเลยค่ะ
13: ทำเอง
0: แต่ข้อดีของมันคือ ตีจะรู้หมดเลยว่าเขาต้องการอะไร
13: ทีนี้ผมขอทำความเข้าใจกับตัว product แมงกระพุนเนี่ยก็คือเราไปจับมาในทะเลชาวประมงไปจับมาในทะเลนะขั้นตอนหลังจากนั้นทำอย่างไรครับ
0: คุณโตโต้รู้ไหมคะว่าแมงกระพุนเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ที่ฟาร์มิ่งได้เหมือนหมูเหมือนกุ้งเหมือนไก่มันเป็นสินค้าที่ซีซันอลมันเป็นสินค้าตามฤดูกาลช่วงที่ตีเริ่มสนใจมันจริงๆเนี่ยใน1ปีตรงนั้นน่ะตีคิดว่าตีอยู่กับมันมากๆเลยเราไปรู้ว่าทำยังไงเราเลือกพาร์ทเนอร์เราค่อนข้างแข็งแรงนะคะฉะนั้นเนี่ยตีให้เลยว่ามันคือเป็นกรรมวิธีชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาจริงๆเราจะใช้อยู่3อย่างก็คือจะมีเกลือเบกกิ้งโซดาแล้วก็สารส้มค่ะเพื่อขจัดเมือกอะไรต่างๆก็จะเป็นกรรมวิธีไปกว่าจะออกมาให้เรากินได้เนี่ย17-10 วันนะคะคุณโต้ใช่นานนาน
13: แล้วหลังจากนั้นเหรอครับ
0: คราวนี้พอเราถนอมอาหารได้แมงกะพรุนพอเราถนอมอยู่ในเกลือเนี่ยถ้าติดไม่แตะมันเลยนะมันอยู่ได้เป็นปีคราวนี้หน้าที่ของเราคือทำให้มันแบบเฟิร์มรูปเข้ารูปเฟิร์มเอาเมือกออกเอาเกลือใส่เข้าไปเราเรียกว่าดองเค็มคือหน้าที่เราทำให้มันหายเค็มเรียกว่าล้างจืดค่ะ
13: ล้างจืดโอเคโหได้สับใหม่นะวันนี้เห็นบอกว่ามีตัวแพ็กเกจจิ้งมาให้ดูให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยได้ไหมครับว่า
0: ได้เลยค่ะ
13: เป็นอย่างไรนะครับอย่างอันนี้บอกว่าเป็นแมงกระพุนขาล้วน
0: ใช่ตัวขาล้วนเนี่ยคือจะเอาแค่ขาเขาจะเหมือนปะการังเราจะเป็นส่วนที่คนในภัตตาคารจะใช้กันมันจะกรุบมันจะกรอบส่วนเหมือนตัวที่ติดถือเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าหัวติดขาถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าผาสี่ผาเป็น4ส่วนตัวนี้เนี่ยที่ลูกค้ากินในชาบูหมูกระทะทั่วไปแทบจะเป็นตัวนี้หมดดังๆในตลาดเนี้ยก็ตัวนี้ทั้งหมด
13: ชอบคำหนึ่งที่คุณตีพูดว่าเราธุรกิจเรา

0: ล้มไม่ได
1: ้
0: หมายความว่ายังไง
1: ตีว่าทุกๆคนเนี่ยที่เวลาทำธุรกิจเนี่ยมีความฝันกับตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตีจะไม่เคยไปดูถูกความฝันใครแล้วก็พอเราล้มไม่ได้เนี่ยเราจะคิดถึงหน้าลูกน้องเราทีมงานเราทุกคนว่าแบบเอ้ยเราคือตีจะค่อนข้างสนิทกับทีมงานทั้งหมดมีประมาณเกือบ20คนเนี่ยเราจะรู้จักกันทุกคนพอเราเข้าใจความฝันแต่ละคนเนี่ยค่ะเราพยายามตัวตีเองมีหน้าที่ที่ผสานความฝันส่วนตัวของเขากับเป้างานของเราเนี่ยเข้าร่วมเป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ฉะนั้นเนี่ยพอเรารับรู้แต่ละคนเนี่ยที่เขาตั้งใจมาเนี่ยหรือเขาตั้งใจให้ค่าตีในวันที่ตีแบบไม่ได้มีอะไรมันความมั่นคงอะไรรองรับเขาเลยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปต่อ
0: มีอะไรที่อยากจะส่งต่อถึงคนหัดใหญ่หรือว่าคนภาคใต้ที่เจอน้ำท่วมเหมือนกันกับเราแล้วก
1: ็
0: ทำธุรกิจอยู
1: ่
0: วันนี้กลับมาลุยต่อสู้ต่อได้แล้ว
1: อย่างที่บอกคือสติอยู่ดีจิตต้องแข็งมากๆแล้วก็แบบพลังชีวิตคุณต้องเอากลับมาให้ได้อะเออถ้าคุณคิดว่าแบบมันหลังชนฝาคุณนอนแบบสักวันเดียวก่อนแล้วแต่ต้องตั้งสติแบบเดินต่อมันไม่มีอะไรสู่สำเร็จอะค่ะแต่ว่ามันคือพลังจากข้างในอย่างเดียวเลย
0: สัมผัสได้เลยว่าคนป้ายใจสู้จริงๆคนหัดใหญ่ใจสู้จริง
1: ๆทุกคนใจสู้ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากมากนะครับสำหรับวันนี้ที่มาแชร์แบ่งปันบทเรียนชีวิตกับเราขอบคุณคุณริติมากนะครับขอบคุณ
1: ขอบคุณมากมากค่ะคุณโตขอบคุณค่ะ
2: ผู้ประกอบการคนสุดท้ายของวันนี้น่าจะทำให้คนที่รู้สึกหมดหวังกับความร่ำรวยได้รับกำลังใจดีๆนะครับเพราะเขาเคยบอกว่าอดีตของเขานั้นเคยเป็นคนที่ถือบัตรคนจนแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาสามารถสร้างธุรกิจกล้วยมวยไทยเลื่อนนักสู้ของเขาเปลี่ยนคนจนในวันนั้นให้กลายมาเป็นนักธุรกิจที่ยืนได้ด้วยลำแข้งด้วยกล้วยเล็บมือนางจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับ
0: สวัสดีครับ
3: โตสวัสดีครับผม
0: กล้วยมวยไทยผมชอบชื่อนี้มากช่วยอธิบายให้เราได้รู้จักหน่อยได้ไหมครับว่ากล้วยมวยไทยคืออะไร
3: กล้วยมวยไทยเนี่ยผมพยายามเชื่อมโยงกับซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกที่แบบศิลปะการต่อสู้เชื่อมโยงกับกล้วยของผมมีสัญลักษณ์ว่ากินกล้วยแบบเพิ่มพลังเพื่อกล้วยนักสู้กล้วยมวยไทยนะ
0: คุณนนท์เป็นอดีตนักบัญชี
3: พนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับที่ชุมพรครับอายุประมาณ20กว่า28 29ตอนนั้นที่แบบเราจากงานแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยวัยรุ่นไม่มีความอดทนมากเพียงพอแล้วก็แบบคิดว่างานหาง่ายเฮ้ยหาใหม่ก็ได้สรุปออกไปแล้วก็หาไม่ได้ไม่มีใครรับสักบริษัทเลยตอนนั้นอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนก็เลยอยากลองไปทำพวกยาสระผมสบู่เครื่องสำอางอะไรพวกนั้นที่เราแบบเห็นคนอื่นเขาขายได้ดีแล้วเราอยากทำตามโดยไม่มีความรู้กับเรื่องการตลาด
0: เป็นไงฮะ
3: เจ๊ง ขายไม่ได้เลยครับ
0: นั่นคือบทเรียนครั้งแรกจากการเจ๊ง
3: ใช่
0: กล้วยเนี่ยเราตั้งแต่วันที่เดย์วันที่เราปลูกมาจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับที
3: ่9ปีกว่าครับ
0: เติบโตยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
3: สำหรับผมมันเติบโตเหมือนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องที่แบบทางนี้ใช่แล้วทำเกษตรที่บ้านอย่างเงี้ยได้เอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเอามาเป็นอาชีพของเราได
0: ้ภูมิใจแค่ไหนครับวันนี้กล้วยมวยไทย
3: ครับภูมิใจมากครับจากที่มีบัตรคนจนเลย
0: สู้ชีวิตมา
3: ใช่
0: จากบัตรคนจนวันนั้นกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจ
3: ตอนนี้ก็จดบริษัทมามีอายุ1ปี6เดือ นปีแรกก็ยอดขายที่จดบริษัทก็10ล้านบาทครับ
0: คิดว่าอะไรที่มันทำให้เราเติบโตแล้วก็พัฒนาจากมนุษย์ที่เขานิยามว่าเป็นคนจน
3: น่ะผมคิดว่าเป็นเรื่องของความอดทนแล้วก็ความพยายามครับใช
0: ่พี่นนท์ยังพกบัตรคนจนอยู่เลยทุกวันนี
3: ้ตอนนี้ผมใส่กรอบไปที่บ้านเอาไว้เตือนว่าถึงร่างเงาของตัวเองว่าเป็นยังไงผลตอบรับดีครับลูกค้าเรียกชื่อจากกล้วยอบเนี่ยลูกค้าเรียกชื่อว่ากล้วยมวยไทยมีกล้วยมวยไทยไหมคะสั่งกล้วยมวยไทยแล้วนะครับอะไรเงี้ยครับรู้สึกดีใจที่ลูกค้าเรียกชื่อกล้วยมวยไทยครับ
0: แล้ววันนี้กล้วยมวยไทยขายที่ไหนบ้าง
3: ตอนนี้ก็เป็นออนไลน์มา 80% Shopee Lazada Facebook LINE MyShop ล่าสุดก็จะมีทาง Next Gen Commerce Platform คนไทยแล้วก็มีขายส่งที่ร้านของฝากร้านกาแฟ
0: มีอะไรอยากขอบคุณตัวเองกับ9ปีที่เราสู้มา
3: ก็ขอบคุณตัวเองที่ถ้าที่สู้ได้มาถึงจนวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณแม่ด้วยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยแล้วก็น่าจะเป็นaffiliateของผมด้วย
0: พี่นนท์คิดว่ากล้วยมวยไทยมันมีอะไรที่มันรีเลทกับเส้นทางชีวิตของพี่นนท์บ้าง
3: กล้วยมวยไทยมันเป็น

0: นักสู้ครับอดทนแล้วก็สู้กับมันสักวันมันจะเป็นวันของเรา
1: พบกับเรื่องราว Life Lesson ของผู้ประกอบการ SME ไทย20ธุรกิจ20ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Ecom Restart Roadshow โดยสสว.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ DBD ร่วมกับ DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่จะปลุกแรงบันดาลใจในการสร้างความสำเร็จในแบบของคุณ
2: ต้องขอบคุณเกษตรกรที่ดูแลใส่ใจเรื่องของคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำเพื่อให้มีกำลังใจในการต่อสู้ทำธุรกิจ
3: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันเก็บไปเรื่อยๆให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดีอยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ

0: ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่แล้วเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนาะอร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องอย่างนี้นะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วอ่ะซื้อเตาตัวเดียวอ่ะเดินเข้าห้างตัวละ 1,000 กว่าบาทแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ
1: ่
0: ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เนี้ยเตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทําเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทํารัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ํามันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสําเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทําขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาทอ
1: ู้
0: น่ากินมากเลยอ่ะ
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อัน

0: เหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ณภาพของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่1,000 กว่าบาทจริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600 กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: นะคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกการนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม่
0: โทรแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695 บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรคะท่านหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมาจาก990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซามิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงา
0: แล้วมีอะใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเดี๋ยวมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพ

0: ใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยสปิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี่ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้สมินาของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: างที่บอกว่าตัวละ495บาทซึ่ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
1: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้ชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยแล้วยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: น้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และอย่างว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์ครอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนก็ได้รับถุงออเดอร
1: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไง

0: ไปไหนก็โอเค2แถม5
1: 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
5: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีจ่าไอเอิร์ดไอเอิร์ดเห็นข้าเจ้าบอกวายเอิร์ดคุยๆกับคุณแคล้วอยู่บนแม่นบ่จ่าเป็นอย่างมือนี่คือควงผู้ชายมานำ
6: โอ้ควงจังไดยังมีลูกน้องที่บริษัทพี
8: ่ไปโกหกเขาทำไมล่ะคะที่ร้าน
6: เฮ้ยคุณพ่ออย่างนี้ก็เล่นสั้นเนียนเลยข้าเราบอกแล้วว่าพี่นี่แมนทั้งแข้งเลยนะ
7: กูละจ้าหยอกเล่นซื้อๆว่าแต่วันนี้มีอะไรให้หนูช่วยคะ
6: คือลูกน้องพี่เนี่ยทำเครื่องกดน้ำที่ออฟฟิศพังต้องซื้อใช้อ่ะมีแบบไหนแนะนำไหมจ๊ะ
7: งั้นเป็นเครื่องนี้เลยค่ะเครื่องกดน้ำที่มีเครื่องกรองน้ำอยู่ในตัวดีกว่าเครื่องกดน้ำแบบที่เป็นถังคว่ำนะคะแถมยังไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำไม่สะอาดด้วยค่ะ
8: ดีมากเลยครับเอามาสองเครื่องเลย
6: เดี๋ยวเอามาทำไมสองเครื่อง
8: สำรองไว้พี่เดี๋ยวผมทำพังอีก
6: โอเคงั้นเดี๋ยวพี่โทรบอกที่ออฟฟิศมาซื้อเลยแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ
8: เออพี่ตกลงที่ออฟฟิศเราจะไปสัมมนากันอ่ะโชคเมื่อไหร่ก็จะเป็นเต้นนะพี
6: ่แป้น
8: เอาเพลงไหนง่อง
6: ไหนง่องตั๊กแตนสุรดาล่ะ
7: แมนจ้าเยาว์เยาว์เยาว์เยาว์ที่พี่ของเขาอย่าเจ้าอย่าสุดตึงตึง
6: พอแล้วพี่นึกออกแล้วไม่ต้องโชว์ไปทำงานต่อไปโอ้เป็นเสมือนเลยไปเต้นด้วยกันไหม
8: เห็นไหมพี่เพลงสนุกจะตายเราเต้นกันทั้งแผนกเลยนะพี่เป็นคนนำ
6: ฮะไม่เอาไม่เต้นฉันไม่เต้น
8: เดี๋ยวดิพี
6: ่
8: เอ
6: า
9: เปรียบดังเสมือนดวงใจตามติดตึงแนบชิดข้างกายหวังว่าเธอจะไม่ไปไหน
10: ซันพี่พลาฟังเพลงแบบนี้ด้วยเหรอคะเคยเห็นแต่ร้องยอดดังเด้อ
11: โอ้ยมีปลา
7: อะไรนะคะน้องซัน
11: คิดไงเนี่ยมาฟังเพลงพี่ปามี่ตอนนี้เนี่ย
7: เอ้าแล้วทำไมพี่จะฟังไม่ได้ล่ะคะหน้าพี่ก็สวยคือปามี่อยู
10: ่ชื่อว่า
11: ปาม
7: กลับมาท่าสวยๆหน่อยจะชงทำไมคะน้องซัน
11: จังหวะมันได
8: ้โอ้ยหิวหิวหิวหิวหิวมีอย่างกินบ
10: ่มีเพียบเลยค่ะ
8: ฮะ
10: มีน้ำลูกเดือยน้ำเต้าหู้ใส่แปะกล้วยน้ำเต้าหู้ใส่เม็ดแมงลักน้ำเต้าหู้ใส
8: ่จะอธิบายทำไมเนี่ยฮะมันก็คือน้ำเต้าหู้นี่แหละโอ้ยล่ะเอ้ยพี่บอลล่าช่วงนี้เป็นไรเนี่ยฮะซื้อแต่น้ำเต้าหู้ไหมกินทุกวันเลย
7: คนเขามีน้ำใจซื้อมาให้อ่ะจะบ่นทำไมล่ะคะไปเถอะเถอะยิ้มสิคะคนให้ของอ่ะหน้าบึ้งทำไมอ่ะใจนานใจนานเออเอออย่างนั้นย่อๆๆลงมาเอาน้ำเต้าหู้ชิดๆหน่อยเออหาได้แล้ว
8: จะถ่ายไปทำไมเนี่ย
11: น่าดิพี่เมื่อกี้เนี่ยพี่พลาก็บังคับให้ผมถ่ายกับน้ำเต้าหู้แบบเนี้ย
10: เธอก็โดนถ่ายด้วยเหมือนกันค
7: ่
10: ะ
7: โอ้ยแปลกตรงไหนล่ะคะพี่ก็แค่หาภาพลงโซเชียลอ่ะขอตัวก่อนนะคะ
8: นี่ยังวะทำตัวแปลกๆไอ้อ้วนไปเอาแก้วหน่อยดิ
10: พี่วิลเลียใครอะคะไม่เห็นมีคนอ้วนอยู่ตรงนี้สักคนเลย
8: โอ้โหก็นั่งอ้วนอยู่คนเดียวเนี่ยฮะ
10: โชว์ไม่ได้อ้วนค่ะโชว์ถามครูมาแล้วครูบอกว่าโชว์กำลังโตค่ะ
8: โตไปถังแก๊สอ่ะดิแก้วเลยโตยังไงเนี่ย

0: เฮ้ยพี่วินดูเตตัสพี่บอลล่าดิพี่เนี่ยอร่อยสุขภาพดีต้องร้านนี้เท่านั้นแฮชแท็กน้ำเต้าหู้ในจืดตั้งแต่พรุ่งนี้ซื้อได้ที่หน้าหมู่บ้านซาลันแลนด์นะครับ
1: โอ้แคปชั่นเนี่ยกับเป็นเจ้าของร้านเองฉันว่านะเว้ย
2: เรื่องเนี้ยมันต้องมีเงื่อนงำ
1: พรุ่งนี้เราจะไปร้านน้ำเต้าหู้กัน
0: เดียว
3: จักสิไปเฮ็ดหยังที่นี่อยู่ก็ยังกินบ่เบิดแล้ว
1: พูดอะไรอ้วนเฮาใส่แก้วให้หน่อย
3: ได้ค่ะพี่วิน

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
3: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
4: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 14:30 ทางช่อง GMM 25

0: ผมนี่ชื่นชมพี่จริงเลยปกติพี่ตื่นบ่ายเมื่อวานก็ตื่นเย็นแต่พอจะมาสืบเรื่องพี่พัลล่าทีนึงเนี่ยตื่นเช้าเชียวเฮ้ยมิน
1: เฮ้ยรอเล่นคนบ้าจะมายืนหลับได้แต่พี่พัลล่าบอกว่าน้ำเต้าหู้จะมาขายตอนเช้าแต่ทำไมไม่มาสักทีวะ
0: นั่นดิ
2: น้ำเต้าหู้อร่อยอร่อยมาแล้วจ้าหวานเครื่องเยอะเยอะปลาท่องโกก็มีนะจ๊ะกรอบนอกนุ่มในสนใจไหมคะ
0: พี่พัลล่าเขามารับจ๊อบขายน้ำเต้าหู้เหรอเนี่ยพี
1: ่คนอย่างพี่พัลล่าไม่น่าขยันในขนาดนี้นะเว้ยงานหลักคือเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแล้วมาทำอาชีพเสิร์ฟขายน้ำเต้าหู้เนี่ยนะ
0: หรือว่าพี่พัลล่าเขาจะมีปัญหาเรื่องเงินเราไปถามให้รู้เรื่องไหมพี่เพื่อมีอะไรช่วยเขาได้ไหม
1: ไปพี่พอล่า
3: ผมบอกแล้วไหมครับว่าไม่ต้องช่วยผมเข็น
4: เอ้าก็ตะกี้อ่ะเห็นจุดแวะซื้อน้ำพี่ก็เลยเข็นมาให้ก่อน
3: ผมก็ซื้อมาให้พี่กินนี่แหละครับ
4: ขอบคุณนะ
3: นี่ไงเข็นมามือเปื้อนหมดแล้วเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้พี่พอล่ามาช่วยผมขายทุกวันเลยผมเกรงใจจัง

0: หรอก
1: เชิญให้นะ
2: โอ้โหฉันว่านะไม่น่าจะใช่ปัญหาเรื่องเงินแล้วล่ะขอน้ำเต้าหู้ถุงนึงครับ
0: ได้ค่ะเอากินทุกคน
3: จะตกใจเลยค่ะนะพี
0: ่วินน้องสันมาทำอะไรแต่เช้าคะเนี่ย
2: มาซื้อน้ำเต้าหู้ครับขอน้ำเต้าหู้หนึ่งถุงไม่ต้องหวานมากนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยคนขายเนี่ยคงหวานมากอยู่แล้ว
4: นี่คุณวินคุณซันเจ้าของบ้านที่พี่ทำงานด้วยใช่ไหมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: พี่ครับพี
4: ่เห็นพี่พอล่าบอกว่าที่บ้านชอบกินน้ำเต้าหู้กันขอบคุณมากนะครับที่ฝากพี่พอล่ามาซื้อทุกวันเลยครับ
2: ผมก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันครับว่าชอบกินน้ำเต้าหู้เนาะ
0: นี่ถ้าอยากกินก็ทำไมไม่ฝากพอล่าซื้อเหมือนเคยนะคะไม่เห็นต้องออกมาซื้อเองเลยอะ
3: ไม่ได้นะครับพี่พอล่าเพราะว่าพี่บอกเองว่าร้านนี้ดีนะดีหนาผมก็ต้องมาดูให้เห็นกับตาเนาะ
0: เห็นกับตาอะไรล่ะคะน้องซัน
2: ก็เห็นว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยน่าทานขนาดไหนเนาะ
4: แล้ววันนี้จะรับเครื่องอะไรดีครับเดี๋ยวผมทำให้เลยเนาะ
0: จืดก็จะไปเล่นกับเขาทำไม
2: น้อง
0: ไม่ต้องน้องตรงน้องแล้วค่ะไม่ต้องกินแล
2: ้
0: วอ
2: ะไร
0: กลับบ้านเลยตอนนี้เลย
2: ทำไม
3: ไม่เอาเดี๋ยว
0: ขอลาตรงนี้ไปทำงาน
2: เฮ้ยเดี๋ยวไม่
0: ได้แล้วจืด
2: ผมจับไว้แหละ
0: น้องสันไม่ต้อง
3: ขอกิน
0: ขอไปกินมันหลัง
2: อยากจะกินก่อน
0: อย่าดื
2: ้อเอา
5: ก็บอกแล้วไงว่าไม่เต้นไม่เต้นพวกแกอยากเต้นก็เต้นไปแต่ว่าอย่ามาชวนฉันเข้าใจไหม
2: โอ้โหพี่ก็คนในแผนกทุกคนเขาอยากให้พี่เต้นด้วยอ่ะแล้วพี่เป็นหัวหน้าแผนกนะออกมาเต้นเป็นตั๊กแตนชลดายังไงก็พีค
5: พวกพี่พวกแกยังเต้นเองได้เลยยังเต้นระบำหน้าท้องเนี้ยระบำพ่นไฟเนี้ยพวกแกก็เต้นได้ทำไมไม่ต้องมาชวนฉันด้วยวะ
2: ก็ทุกปีพี่ไม่ยอมทำเลยไงปีนี้ทุกคนเขาบอกกับผมนะว่าให้ลากพี่ไปเต้นด้วยให้ได้ผมไม่รู้อ่ะถ้าพี่ไม่ยอมนะผมจะลาออกเลย
5: งั้นไปเลย
2: พี่จะไปสอนเต้นใช่ไหมพี
5: ่ไม่เขียนใบลาออกให้แกเนี่ยฉันตายแทนที่พวกแกจะเอาเวลามาทำอะไรไร้สาระแบบนี้นะเว้ยกลับไปทำงานดีกว่าไหมฮะนี่เลยอย่างแรกเลยรีบเอางานนี้ไปส่งพี่สมศรีเลย
2: ครับ
5: อย่ามาชวนหนีนะเว้ย
0: เด็
5: กยังกระโดดเลย
0: บอกไม่มีอะไร
3: นี่บอกมาเลย
0: พี่บอกแล้วไงว่าพี่กับสื่อไม่ได้มีอะไรกันก็
5: เนี่ย
0: แค่เขานิสัยดีเราเลยไปช่วยเขาขายแค่นั้นเอง
2: เห็นไหมสันแกคิดมากพี่พอลล่าเนี่ยเขาไม่ได้ชอบไปจืดเลย
3: พี่วินผมเองอ่ะก็เชื่อแบบนั้น
2: เนาะ
0: เกียจังเนาะบ้านนี้เนี่ย
3: เฮ้ยจะไปไหนจะไปไหน
2: มีเหรอนี่เหรอ
3: ยอมรับมาเลยว่าพี่มีซัมติงอะไรกับไม่จืด
0: ไม่มีอะไรค่ะไม่เชื่อพี่สักที
2: ถ้าไม่มีเนี่ยทำไมต้องไปช่วยเขาขายน้ำเต้าหู้ทุกวันนะ
0: ก็เป็นเพื่อนกันจะไปจะช่วยขายไม่ได้หรอคะ
2: ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อแล้วจะถามพี่ทำไม
2: แล้วพี่จะวิ่งหนีทำไมไม่ได้เลย
0: แล้วจะไปด่าเขาทำไมล่ะเนี่ย
5: โอ๊ยขันๆๆๆเล่นยังกระโดดเนี่ยฮะ
6: นั่นสิคะวิ่งจนเชอร์วินหัวเบิดแล้ว
3: พี่พี่เอิร์ทพี่พอล่ามีแฟนแล้วแล้วไม่ยอมรับ
5: ฮะพอล่ามีแฟนแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่ค่ะคุณเอิร์ทอย่าไปเชื่อนะคะ
2: อ๋อยังจะมาปากแข็งเอิร์ท
5: ฮะ
2: แกไปถามนั่นเลยคนขายน้ำเต้าหู้ที่ชื่อนายจืดไปถามเลยว่าสองคนนี้เขาชอบกันอยู่หรือเปล่า
0: อย่านะคะเขาไม่ได้ชอบพอล่าพอล่าชอบเขาข้างเดียว
2: นั่นไงนั่นไง
0: ตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะความจริงคือพอล่าขอลาครึ่งวันค่ะพอล่าป่วย
2: เดี๋ยวจะไปไหน
3: เล่ามาเลยว่าไปชอบเขาตอนไหน
0: ไม่ค่ะคนล่าจะไม่เล่าอะไรทั้งนั้นอ่ะ
2: ไม่ตอบใช่ไหมอยากให้ต้องใช้กำลังใช่ไหมฮะ
0: คุณนี่จะทำอะไรคะ
2: จันล็อก
0: เฮ้ยจะทำอะไรคนล่า
2: เอิร์ท
0: คุณวิน

0: นาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: คุณเชิดขาคุณห้ามจำวิธีนี้ไปใช้กับเพื่อนที่โรงเรียนเด็ดขาดนะคะเข้าใจไหมมันไม่ดีแล้วสู้สิแม่งยากอย่างนั้นเพิ่นเพิ่นสิมีไผคุยกับไผกับสร้างเพิ่นทำไม
2: บ่ได้แฮงแอบแฮงปกปิดเนี่ยแฮงอยากรู้พี่วันล่าถ้าพี่ไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดนะพี่ก็ต้องนั่งอยู่แบบนี้แหละ
3: ต่อให้พี่แฮงตายคาเก้าอี้พี่ก็ไม่เล่าหรอกค่ะ
4: ที่ผมจับพี่มัดแบบนี้นะผมไม่ได้กะให้พี่แฮงตายคาเก้าอี้หรอกแต่ผมจะใช้วิธีอื่น
1: คุณ
3: อย่าบอกนะคะว่า
4: จะยอมรับไหม
3: คุณนะ
4: ไ
3: งต้องเชิญช่วยพี่ด้วยค่ะใครใ
4: ครใครใครใครใ
3: ครใครใ
2: ครใครใครใครใครใครใครใ
1: ครใครใครใครใ
0: ครใครใครใครใครใครใครใครใครใครใครใครใคร
1: ใครใครใครใครใครใครใครใครใคร
3: ใครใครใครใครใครใครใคร
4: ใเล่ามาเลยพี่บัลล่าว่าพี่ไปชอบเขาได้ยังไง
3: พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะพอลล่าว่าจะไปตลาดอะแล้วอยู่ๆฝนก็ตกบรรยากาศเหมือนซีรีส์เกาหลีเลยอะค่ะ

0: ไปไม่ได้ฝนมาตกอะไรตอนนี้เนี่ยเปียกก็เปียกหิวก็หิวอะไรอ่ะ
1: น้ำเต้าหู้ไงครับเห็นพี่บ่นว่าหิวลองท้องกันไหมครับกำลังอุ่นๆเลยจะได้หายหนาวด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: 15บาทครับพอดีผมก็ติดฝนอยู่แถวนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ขายไม่ได้เลย
0: ก็คงต้องให้สินะแล้วก็นึกว่าจะจีบโอ้ยจะขายอะไรกัน
1: อันนี้ผมไม่ได้ขายครับผมแถมให
0: ้ฝนซาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะพอดีมีงานรออีกเยอะเลย
1: เดี๋ยวครับตากฝนเดี๋ยวเป็นหวัดนะครับ
0: แล้วฉันจะเอาโล่มาคืนคุณยังไงอ่ะ
1: ผมก็ขายน้ำเต้าหู้อยู่แถวนี้แหละครับใครมาคืนผมก็ได้จะได้เจอกันอีก

0: พี่ปลา
1: ใจหมดน้องซัน
0: เรียกไม่ตอบ
2: นี่พี่พอล่าแค่เขาให้ขนมพี่กินฟรีแค่นั้นพี่ถึงกับชอบเขาเลยนะ
1: มันไม่ใช่แค่ขนมเขาคุณเอิร์ธแต่เขาทั้งน่ารักอ่อนโยนแถมยังขยันทำมาหากินด้วยอ่ะแต่ยิ่งได้รู้จักเขานะคะยิ่งรู้สึกว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษไม่เหมือนผู้ชายบ้านนี้หรอกค่ะ
3: ทำไมผู้ชายบ้านนี้ยังไงฮะ
1: ยังจะให้พี่บอกอีกแล้วคะว่าทำไมมัดพี่เป็นแหนมขนาดเนี้ย
4: ตกลงพี่คาร่ากับพี่จืดเป็นแฟนกันหรือยังคะ
1: โอ้ยจะเป็นอะไรได้ล่ะคะน้องเธอแค่มองตาเขาอ่ะพี่ก็เขินแล้ว
2: โอ้ยกูสีหัก
1: แต่เขาผมไม่ได้ชอบพี่หรอกค่ะมีแต่พี่แอบชอบเขาข้างเดียว
0: แต่ผมว่าเขาชอบพี่นะก็ปกติเนี่ยเวลาผู้ชายเนี่ยถ้าเขาไม่รู้สึกดีกับใครจริงๆเขาไม่ทำดีด้วยหรอพี่นะ
1: น้องซันก็เขาเป็นคนน่ารักนิสัยดีอะค่ะเขาก็ทำดีกับทุกคนนั่นแหละ
3: ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องรอให้เขามาชอบพี่ก็ได้พี่ก็ไปจีบเขาก่อนเลย
1: โอ้ยไม่เอาหรอกค่ะเสียภาพแล้ว

0: ู้หญิงหวานสไตล์แอปหมด
1: แอปเนี่ยหมายถึงแอปทักษะออน
0: แอปอะไรล่ะคะน้องเธอแอปทักษะออนนี่แหละค่ะ
1: นี่พี่เบลล่าถ้าพี่ชอบเขาจริงๆอะนะพี่ก็นัดเขาไปกินข้าวเลยเดี๋ยวผมช่วยเองเชื่อมือ
0: แต่ก่อนจะช่วยอะไรพี่เนี่ยช่วยแก้มัดก่อนเถอะค่ะตะคิวกินขาหมดแล้วเนี่ยโอ้ยน้องสั้นน้องสั้น

6ไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: นี้ว่างไหมอ่ะมากินข้าวกันพอดีมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย
1: บทอ่ะได้นะแต่น้ำเสียงพี่เนี่ยไม่ดีเรื่องเลยพี่ก็ต้องทำเสียงมันยั่วยวนอ่อนหวานหน่อยสิ
2: เสียงยั่วยวนอ่อนหวานยังไงอ่ะ
1: ดู
3: ยัง
1: ฟังด้วย
3: หาเฮ็ดทูทีพี่น้อง
1: แอคชั่นจืดเย็นนี้ว่างไหมอ่ะไปกินข้าวกันไหม
3: โอ้ย
1: ไปไป
3: ยั่วยวนหรือยั่วบาทา
1: เนี่ยเอานะอย่างน้อยก็ทำน้ำเสียงให้มีอารมณ์หน่อยนะให้มีอินเนอร์หน่อยว่าแบบอยากจะให้เขามาเจอเราอ่ะนะ
4: เป็นพี่เป็นนี่นี
1: ่โทรดิ
0: ฮัลโหลเย็นนี้ว่างไหมอ่ะมากินข้าวกันพอดีมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย
1: แค่นั้นแหละ
4: เขาว่าไงบ้างพี
0: ่เขายังไม่รับเย็นนี้บ้างไหมมากินข้าวกันมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วย
4: เดี๋ยวแล้วพี่จะพูดรัวขนาดนี้ทำไมอ่ะแล้ววางไปทำไมไม่รอคำตอบก่อนแล้ว
0: โอ้ก็พี่ตื่นเต้นนี่คะ
4: นี่โทรกลับไปหาเขาใหม่เลยพี
1: ่
4: ค่อยๆพูดอย่าพูดรัวแล้วรอคำตอบด้วย
0: โอ้ยไม่เอาแล้วไม่จงไม่จีบมาแล้วค่ะ
1: เอ้ยอะไรวะ
0: อุ้ยเขาข้อความมา
1: ก็ดูดิ
4: ว่างครับเจอกันที่ไหนดี
1: มันปฏิหารชัด
3: นี่คือยอมมากินข้าวด้วยเหรอ
1: ที่เขาฟังออกเนี่ยที่ไม่เป็นไร
4: ต่อก
1: ัน
4: ดิพี่เร็วต่อให้มา
0: ไม่มาเดี๋ยวตอบเอง
4: ตอบเลยเร็ว
3: เห็นคุณอ่ะคุณอ่ะ
1: สามีอ่ะจบ
5: อันนี้ของน้าจันครับ
1: โอเคจ้ะ
5: อันนี้ของน้าไรครับหวานน้อยไม่ใส่น้ำตาลครับ
4: จำได้ยังไงเนี่ยฮะ
5: ก็เห็นน้าไรบ่นตลอดนะครับว่ากลัวอ้วนแล้วก็กลัวเป็นเบาหวานด้วยครับ
4: เอาใจนะยิ่งกว่าผัวน้าอีกนะเนี่ย
1: เอ้าเฮ้ยนี่คิดอะไรกับเมียฉันหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงจะแก่เหี่ยวหน้าย่น
4: กินกาเต็มหน้าเลย
1: ยังไงฉันก็รักของฉันนะเว้ย
4: นี่รักจริงหรือหลอกด่าเนี่ยฮะไม่ต้องเลย
5: ดื่มน้ำเต้าหู้เยอะเนี่ยดีนะครับมันสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้แถมวิตามินเยอะอีกด้วยนะครับ
1: บทฉลาดเกิน
4: เขาสิเขาหวังดีนะเขาห่วงใยเอาใจฉัน
5: ยิ่งน้าสองคนเนี่ยทำงานหนักๆนะครับยิ่งต้องดูแล

0: ภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็ต้องระวังนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าอยากจะอุ่นใจนะครับมีประกันสุขภาพไว้ดีที่สุดครับสนใจครับถ้าสนใจเนี่ยผมสามารถบอกรายละเอียดได้นะครับ
1: ว้ายเป็นคนดีเป็นห่วงเป็นใยเป็นไงล่ะหลอกขายประกัน
0: ผมไม่ได้หลอกครับผมเป็นห่วงจริงๆให้ผมดูแลนะครับ
1: เป๊ะป๊อว่าคักแล้วโบแห้งพวดแห้งโพกว่า
2: เล่นไปถ้าไม่มีโบพี่ก็ไม่มั่นใจอะค่ะพี่ไปแล้วนะคะ
3: สุดๆนะพี
4: ่ช่วงนี้ดี
1: ไฮโซดีดีสับขาหน่อยสับขาหน่อย
2: พี่ไม่มั่นใจแล้วค่ะพี่ไม่ไปแล้วดีกว่า
4: เอาเลยสิบอถอยสิไปน้ำ
2: โอ้โหไม่เอาหรอกค่ะน้องซันยิ่งมีคนอื่นไปด้วยพี่ยิ่งเขินทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
3: พี่พลาอย่าไปคิดมากเดี๋ยวพี่อย่าเกรงทำตัวสบายสบายเป็นตัวเองมากที่สุด
5: พี่พลาสู้สู้พี่พลาสู้นะพี่พลาไว้ไงสู้นะสู้สู
2: ้น้องเธอนี่พี่จะไปกินข้าวนะคะไม่ได้ไปแข่งชักเยอะ
1: คัมออนคัมออนคัมออน
4: กำลังใจกำลังใจไม่เป็นไรผมด้วย
5: พี่พี่พ
2: ลา
3: ค่ะสู้
5: สู
3: ้
5: ค
3: ่
5: ะ
3: เอ้ยขายออกแล้วเว้ย
6: ม่วนคักคันบ่เห็นด้วยตาเจ้าของเนี่ยคือสิเสียดาย
7: จะสั่งน้ำอะไรกินก่อนไหมคะพี่พล่าพี่พล่า
2: โอ้ยตกใจหมดเลย
7: คือหนูถามว่าพี่จะสั่งน้ำอะไรกินก่อนไหมคะพี่เป็นอะไรคะเนี่ย
2: ป้าเปล่าเดี๋ยวถึงสั่งแล้วกันเดี๋ยวเพื่อนพี่มาเนาะ
7: ได้ค่ะ
0: รอนานไหมครับพี่โทษทีนะครับที่ผมมาช้าพอดีผมมัวแต่เอารถเข็นไปเก็บอยู่อะครับ
7: ไม่เป็นไรโห
0: วันนี้พี่พอล่าดูสวยผิดหูผิดตาเลยนะครับ
2: ก็ไม่นะก็ปกติอ่ะเสียแรงแต่งมาตั้ง3ชั่วโมง
0: สวยครับวันนี้สวยจริงๆ
2: สวยหรอ
6: โอ้ยสีรอดมาเนาะเอ่ยข่อย
8: น้องวิน
2: เ
8: ออครับเป็นอะไรทำไมยืนหัวเราะคนเดียวนี่จะบอกนะว่าเมาควันไก่ย่างอยู่
6: ไม่ได้เมาควันไก่ครับคือผมมันดูพี่บอลล่าเนี่ยเตะกับผู้ชายอยู่
2: เฮ้ยแล้วเขาดูคนไหนวะ
6: เอง
2: ว้าย
6: เฮ้ย
2: นายจืดพ่อไอ้นายจืดที่ขายน้ำเต้าหู้นี่พ่อ
6: ก็ใช่ไง
2: แล้วไปไงมาไงอะเฮ้ยมาจีบบอลล่าได้ไง
6: ก็ไม่ได้เชิงจีบหรอกนะครับแต่ว่าพี่พล่าไปชอบเขาก่อนแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยดูแลเป็นหนุ่มเป็นใหญ่เทคแคร์พี่พล่าดีก็เลยไปตกหลุมรักเขาซะงั้น
2: พล่าไปชอบเขาได้ยังไงนี่นี่ในจืดคนเนี้ยนะทำดีกับทุกคนเพื่อจะขายประกันน้าเจอกับตัวเองมาแล้ว
8: จริง
2: จริง

0: ดับ
1: แสนรู้จริงๆเลย
0: เธอไอแสนรู้เนี่ยมันใช้กับหมาไม่ได้ใช้กับคนเธอ
1: เชื่อขอโทษค่ะเชลืม
0: ผมเต้นง่ายง่องไปแล้วเนี่ยง่ายจะตายทำไมพี่ไม่เต้นเนี่ย
2: เฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับว่าง่ายหรือยากเว้ยแต่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเต้นแบบนี้มันน่าเกลียด
0: พี่ไม่เคยดูตลกเสียงอีสานเหรอคนแก่เขาเต้นกันเติมเลยนั่นน่ารักดีอ่ะโอ้เด้อนั่งเด้อเด้อนั่งเด้อเด้อนั่งเด้อเด้อนั่งเด
2: ้อโอ้ยมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมนี่สันแกยังเป็นเด็กยังไม่รู้อะไรยังไม่โตไงถ้าเกิดแกโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหัวหน้าคนเหมือนฉันเนี่ยหรือเป็นผู้กำกับเหมือนเอวินเนี่ยแกจะเข้าใจเองเว้ย
0: งั้นเอางี้ถ้าผมให้พี่บินเต้นได้เนี่ยพี่ยอมเต้นได้ไหม
2: เอาดิว่ายังไงเอวินไม่เต้นอยู่แล้วเว้ย
0: ตามนั้นตกลงนะ
2: ก็เต้นด้วย
3: น้องวินคอยจะไม่เข้าไปเตือนพอล่าเลยเหรอที่เลยเจอเขามาทำดีพูดดีแบบเนี้ยเขาจะหลอกขายประกันให้พอล่า
4: ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่น้าบอกแล้วนะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยในจืดเนี่ยเขาดูจริงใจที่พอล่าจริงครับ
5: ตอนที่เขาหลอกขายประกันให้ยายแก่เนี่ยนะยายแก่เนี่ยบอกเขาจริงใจห่วงยายนะยิ่งกว่าผัวของน้าซะอีก
4: ผมว่าดูไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเพิ่งไปด่วนตัดสินจืดเขาเลย
6: พี่พอล่านี่เก่งนะครับรับทำงานบ้านตั้งหลายหลังดูแลสุขภาพบ้างนะครับผมเป็นห่วง
7: ไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกห่วงตัวเองเ
6: ถอะผมพูดจริงๆนะครับทำงานหนักขนาดนี้เนี่ยต้องดูแลสุขภาพบ้างนอกจากเรื่องอาหารการกินเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องระวังด้วยนะครับ
3: เหมือนแพ้ทุกอย่างเลยในจืดที่คุยกับพล่าเมื่อกี้เนี่ยเหมือนที่คุยกับน้ำเป๊ะๆ เลยล่ะน้องเวียนนี่ตอนนี้พล่าเนี่ยกำลังถูกหลอกขายประกันแน่ๆ
5: ชัวร์
3: เชื่อนะ
5: ชัวร์

0: ะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
1: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
0: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
1: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
2: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
3: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อยๆ
4: ระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
7: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลอ่ะจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
8: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ปะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
7: กูสัญญา
5: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
9: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
10: คู่มั่น
11: พี่ว่าคุณชาญแล้วยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู
12: ่เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
5: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25อยู่คนเดียวก็ฝันฝัน
13: มันขับก็ฟรีเจอนี่เอาใจเก่งเนาะถ้าใครได้เป็นแฟนโชคดีตายเลยอะ
14: ใครจะมาสนใจคนจืดๆอย่างผมล่ะครับ
13: ถ้าบอกว่าเราสนใจจะน่าเกลียดไหมนะ
14: พี่พอล่าครับ
13: เปล่านะพี่ไม่ได้ภูมิพรรมอะไรเลยอ่ะ
14: ผมแค่จะบอกว่าพี่ลองทานนี่ดูนะครับลองชิมดูนะครับมีสมุนไพรเยอะช่วยระบายท้องได้ดีครับแต่มาพูดจริงๆนะครับพี่ต้องดูแลสุขภาพบ้าง
13: นั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้ว

0: ทางที่ดีเนี่ยถ้ามีประกันสุขภาพไว้เนี่ยอุ่นใจนะครับแตกแล้วพี่พอล่าลองอ่านรายละเอียดดูนะครับถ้าพี่พอล่าสงสัยตรงไหนเนี่ยถามผมได้เลยครับนี่ครับให้ผมดูแลนะครับ
1: จิตชวนพี่ทำประกันจริงๆเหรอ
0: ใช่ครับ
2: นี่คุณถ้าคุณจะมาทำดีกับพี่พอล่าเพราะแบบนี้ผมขอนะเลิกยุ่งกับพี่พอล่าได้แล้วไปพี่พอล่า

0: น่าสงสารพี่บอลล่าตอนแรกคิดว่าจะได้เจอความรักที่ดีแล้วอะสุดท้ายก็มันโดนหลอกซะได้
1: เนี่ยธนวินทำแบบในจืดนะหน้าว่านะรวยไปแล้ว
2: เท่าไรครับ
1: ต้องหลอกสาวๆขายประกันไงบักคำเขี้ยวอยู่แล้วเราเนี่ย
3: โอ้โหไม่คุ้นแต่ตัวก็สวยเลย
2: มาทำอะไรผมมีเรื่องต้องมาเคลียร์พี่พาร่าครับ
0: นี่พี่ถ้าพี่จะมาขอโทษพี่พาร่านะผมโอเคแต่ถ้าพี่จะมาทำให้พี่พอลล่าเขาเสียใจหนักกว่าเดิมเนี่ยคราวนี้พี่เจอผมแน
4: ่เจอเชิญด้วย
2: พอก่อน
5: พี่พอลล่าอยู่หลังบ้านครับ
6: มาทำไมนี่จะมาหลอกให้พี่ซื้อประกันให้ได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ผมไม่ได้หลอกพี่ที่ผมอยากให้พี่ทำเพราะผมเป็นห่วงพี
6: ่หยุดพูดคำนี้ได้แล้ว
2: ทำไมล่ะครับก็ผมเป็นห่วงพี่จริงๆนี่
6: จะมาห่วงกันทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย
2: ไม่ได้เป็นอะไรแล้วห่วงไม่ได้เหรอครับ
6: ไม่ได
2: ้แล้วถ้าผมบอกว่าผมชอบพี่ผมห่วงได้หรือยังผมอะชอบพี่ตั้งแต่ที่พี่ไปช่วยผมขายน้ำเต้าหู้แล้วพอเรามีโอกาสได้คุยกันเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันนะครับเข้ามากรุงเทพทำงานหาเงินส่งให้ที่บ้านรักแม่รักน้องจนบางทีเนี่ยเราก็ลืมที่จะรักตัวเองนะครับผมตั้งใจจะสารภาพความรู้สึกกับพี่แต่พอดีคุณวินเขามาดึงพี่หนีผมไปก่อนนะครับ
7: ผมไม่รู้ว่าชอบกันไง
8: รู้ไหมเคียว
2: ตั้งแต่ที่เราได้รู้จักกันนะครับผมกลับไปบ้านนะผมได้ฟังเพลงหนึ่งแล้วผมไปนึกถึงพี่เลย
6: เพลงอะไรอ่ะ
2: บนนาเสื้อ

0: ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเอวินว่าแกจะยอมเต้น
1: ก็ฉันบอกไงว่าฉันเนี่ยอยากแกล้งแกอย่างน้อยเนี่ยฉันก็เต้นแค่ตรงนี้แต่แกต้องเต้นทั้งตรงนี้แล้วก็ต่อหน้าคนทั้งบริษัท
0: เต้นอยู่บ้านก็ยังเขินๆกันเต้นอยู่บริษัทกูสิบ่อายคนดิน
1: ั่นแหละคุณค่าสำหรับฉันแล้ว
2: พี่เอิร์ธเชื่อว่าเต้นกันหลายๆคนอ่ะก็น่ารักดีออกดีกว่าพี่เอิร์ธทำหน้านิ่วแบบเนี้ย
3: ไปเอามาจากไหนเนี่ยเชอร
2: ์ก็พี่ตั้มบอกว่าพี่เอิร์ธอยู่ที่บริษัททำหน้าแบบนี้ตลอดเลยที่พี่เขาชวนเต้นอ่ะก็เพราะว่าอยากให้พี่เอิร์ธคลายเครียดบ้างค่ะ
0: มันก
3: ็นี่ไงที่ลูกน้องเขาชวนพี่เต้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาหวังดีดันไปหาว่าเขาจะทำให้พี่อับอายนี่พี่ว่าเต้นๆไปเถอะนะมันไม่เสียผู้ใหญ่หรอก
1: ใช่เว้ย
3: ดีเนี่ยเขาจะรักพี่มากขึ้นกว่าเดิมอีกเชื่อผม
1: ใช่ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดได้จริงโอ้ยโอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะดูอย่างพี่พอล่าดินะตอนแรกว่าจะโดนหลอกขายประกันสุดท้ายเป็นไงได้แฟนซะงั้น
0: ไม่เอายังไงไปเปรียบเทียบอะไรกับพี่พลล่
1: าเอาไปบอกแล้วไงอะไรเกิดขึ้นได
3: ้เอาเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าเดี๋ยวช่วยนำนะ
1: เร็วๆเดี๋ยวน้องเขาเต้นด้วยเนี่ยเร็ว
0: สองนะเอาก็ได้มา

0: ้ายกับน้องเชิญจอมป่วนชวนสมาร์ท
1: หายไปไหนเนี่ยหลังบ้านก็ไม่มีใครเอาไปไหนวะน้องเชิญคะเห็นบัวรดน้ำผักไหมอ่ะ
2: มันแตกไปแล้วอะค่ะเนยเอาไปคว้างไล่หมาค่ะเชิญจะห้ามด้วยนะคะแต่ห้ามไม่ทันนะคะ
1: ทำไมห้ามไม่ทันล่ะคะ
2: เชิญวิ่งหนีหมาอยู่ค่ะ
1: ดีนะคะรอดมาได้เนี่ยแล้วพี่จะใช้อะไรรดน้ำผักดีล่ะคะผักก็เหี่ยวแล้วเนี่ย
2: ใช้สายยางรดไม่ได้เหรอคะ
1: โอ้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าผักนี่มันบอกบางนะคะถ้าเราใช้สายยางรดเนี่ยมีหวังช้ำหมดเลยอะช่วยไม่ได้คงต้องใช้ฝักบัวสำรองน้องเชอร
2: ์คุณพลาจะทำอะไรอะคะ
1: รดน้ำผักไงคะ
2: เดี๋ยวค
1: ่
2: ะ
1: อะไรอีกคะน้องเชอร
2: ์พี่พลาจะใช้ปากพ่นน้ำเนี่ยคะ
1: ก็ใช่สิคะ
2: แล้วถ้าพี่พลาพ่นน้ำแบบนี้ใครจะกล้ากินผักด้วยคะ
1: ก็จริงค่ะแล้วน้องเชอร์จะให้พี่ทำยังไงล่ะคะ
2: เชิญนึกก่อน

0: เนี่ยฉลาดกว่าพี่อีกอะ
1: สมาร์ทไหมล่ะคะ
0: เรื่องความฉลาดเนี่ยพี่อาจจะแพ้น้องเชอนะคะแต่เรื่องความสวยพี่ไม่แพ้ใครแน่นอนเรามาแข่งกันรดน้ำไงว่าใครจะรดได้เซ็กซี่กว่ากัน
1: ได้ค่ะที่มันล่าไป

0: วันติดสมาร์ทไวท์บอลวานิลา
1: สันน่าจะสว่างใช่ไหมเน
2: ี่
1: ย
2: นิดนึงครับนานทีเพื่อนเขาจะรวมตัวทีนึงครับ
3: เที่ยวผับเที่ยวบาร์ตอนนี้ต้องระวังเนื้อระวังตัวให้ดีๆนะน้องสันน้าเพิ่งเห็นข่าวมาว่าไอ้ยาเสียสาวตอนนี้ระบาดเยอะเต็มไปหมดเลยถ้าไม่ระวังตัวน่ะจะโดนไอ้ยาตัวนี้มอมเอาง่ายๆนะจ๊ะ
2: เฮ้ยชัดเลย
3: เฮ้ยชัดอะไร
2: นันนายเห็นผู้ชายตัวนั้นไหมครับผมเห็นเขามอมยาผู้หญิงคนที่มาด้วยครับ
3: เฮ้ยเฮ้ย
2: โ
3: อ้น้องสันกำลังจะทำอะไรอ่ะ
2: ก็นั่นนะสิ

0: ค่ะกับรังนกบอนแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอนแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอนแบกแล้วถ้าพูดถึงบอนแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอนแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอนแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอนแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอนแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต

0: เป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
1: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
1: เห็นว่าย
2: ังไงจะมา
1: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: ป๊อก
0: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
1: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
1: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
1: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
1: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
1: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
1: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
1: เติมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
1: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
1: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
2: ั
1: ยร
2: ุ่
1: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
1: เราก
2: ็
1: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: บอกนะ
1: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
1: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
1: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
1: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่ค่อยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
1: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
0: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโอ๊ตเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
1: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
1: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
1: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค 42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อ

0: ให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
1: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
3: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
3: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
1: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
3: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
1: โอ้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
3: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
1: ี้
3: คร
1: ับ
3: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
1: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
3: ครับผมยินดีมากๆ
1: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
4: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับค่ะต้องบอกนะคะว่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
6: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
5: ถูกต้อง
6: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
5: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
6: ไปไกลมาก
5: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
6: แต่จริงๆไปได้อีก
5: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
6: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
5: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
6: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
5: มันแตก
6: มันแตก
5: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
6: ถูก
5: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
6: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
5: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
6: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมนมแบบนี้
5: สวยเน
6: า
5: ะ
6: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
5: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
6: ใช่
5: วันนี้จ่ายเท่าไหร่
6: เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบ

0: ามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติกเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์ยังอยู่
2: ที
0: ่
2: บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
2: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
2: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคาแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: เ
0: ลยจ้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
2: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเราเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83.25 บาทจำกัดให้แค่90เซ็นในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
3: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
4: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
5: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
6: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
5: เออมาสู้มือนะเนี่ยกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
6: เลิศมากคุณนะ
5: จริงๆซาบีน่า
6: ผ่านกันไหมผ่านแน่นอน
5: เ
6: ต็มเลยตัวนี้
5: แล้วก็หาเซ็ตนี้ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
6: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ S
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้
1: นะ
0: ใส่ได้
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้น
0: เนื้อผ้ายัง
1: มาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหรอ
0: 3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999 บาท
1: 31-41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยนะคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องสายสาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ท
0: ันจ่ายไว้999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ก็ค่าดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยการ์ตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ในวันที่ผีเสื้อโบยบินความรักก็ผลิบานแล้วการเดินทางของเราก็เริ่มต้นขึ้นเขากลายเป็นทุกอย่างของฉันทั้งรอยยิ้มความอบอุ่นไปเป็นเพื่อนร่วมทางเราลุยไปด้วยกันทุกที่ต่อให้มีอุปสรรคเขาก็จะยังยิ้มและพยายามพาฉันไปให้ถึงจุดหมายที่เราฝันกันไว้นั่นก็คือการได้ไปดูดาว
1: เธอไม่มีดาวสักดวงเลยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราขึ้นมากันใหม่นะ
1: สัญญานะ

نیم نه باشیم هر. هیم باشه تولیم نه.

can read all the now. Let me listen. Now listen. แค่รู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกดีเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเราว่าเราชอบเธอแต่ไม่รู้ว่าเธอชอบเราไหม

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าขี้น่าเกียจ
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได
1: ้นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉีด
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่

0: ามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ผู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: เอามาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะจ๊ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
2: ับ โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: กำลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้นมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะ

0: ว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
1: เยอะมาก
0: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
1: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก วันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
0: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ฮะราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยเอ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบล็อกโคลี่เรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ

0: ผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
0: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
3: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
5: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
3: ค
5: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
6: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละซองก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
5: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
6: จริง
5: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
6: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
5: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
6: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
5: มันชื่นใจ
6: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
5: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง02-817-9925028179925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
6: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
5: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ากจับเธอก็ต้องมาไล่จับมันไม่ค่อยจะอยากกลับชอบเต้นกับจังหวะถ้าอยากจับเธอก็ต้องมาไล่จับมันไม่ค่อยจะอยากกลับชอบเต้นกับจังหวะ

0: กับซาบิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซาบิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนๆเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซาบิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค์
1: คุ้มได้ซาบิน่าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: นี่ชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซาบิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมา

0: ่งผ้าขึ้นเงาย
1: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
0: ไม่ยับแล้วดูเด็กมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
1: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซาบีน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซาบีน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซาบีน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยอุ๊ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
0: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซาบีน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดี
1: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะว่าสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
0: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
1: ๆใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซาบีน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: ัวจะได้ไปแล้วอย่างที่บอกว่าตัวละ495บาทซ
1: ึ่
0: ง2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์2 XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: เออชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้อันนี้คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่านุ้ยจับไปเลยสีครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำหนังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบิดพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
1: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์

0: ับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันเสื้อบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
2: ์ใช่
1: แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพี่พันนิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
2: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
2: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
2: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
2: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้ค่ะมันถึงจะสะใจทำอาหารก็สุกไวเนาะ
1: แล้วก็ต้องเป็นเตาแก๊สตัวนี้ด้วยนะครับแบรนด์ดังคาชิวาครับตัวร้อนตัวแรงนานๆทีจะมา
0: ใช่แล้วฉะนั้นวันนี้เห็นรายการอยู่นะคะก็รีบเป็นเจ้าของได้เลย อันนี้เป็นหัวฟู่แบบไฟวนนะหัวฟู่ไฟลุกไฟร้อนไฟแรงจะต้มมันก็สุกเร็วจะผัดจะทอดมันก็แบบโอ้โหแบบไฟแรงสะใจอันนี้ต้มอะไรไว้คะมันเดือด
1: กำลังเดือดพลาดเลยครับคุณผู้ชมครับประเภทผัดก็แบบผัดไฟฟู
0: ่
1: ผ่านแล้วนะครับส่วนประเภทเคี่ยวตุ๋นต้มก็ผ่านเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรไฟเราร้อนพอไฟเราร้อนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเราก็จะทำอาหารได้สุกได้เปื่อยได้ง่ายมันก็จะไม่เปลืองเวลาแล้วก็ไม่เปลืองเชื้อเพลิงในถังแก๊สเรา
0: แล้วเราก็ไม่ต้องอยู่หน้าเตาร้อนๆ นานค่ะนะคะวันนี้ครัวไทยต้องไฟลุกไฟร้อนไฟแรงค่ะวันนี้จัดโปรมาให้และเป็นหน้าเตาแบบว่ากระจกนิรภัยคือมันสวยมันทนมันดูแลง่ายมันจะดูใหม่อยู่เสมอเพราะว่าเราเช็ดทำความสะอาดได
1: ้คุณจะได้เตาแก๊ส1เครื่องนะครับสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไปตั้งกับครัวแบบไหนก็ดูสวยนะครับแล้วก็แถมผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนปกติราคา 3,089 บาทวันนี
0: ้เหลือแค่ 1,000 กับ90บาทฟังไม่ผิดค่ะ 1,000 กับ90บาทและส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านก่อนที่จะปรับราคาขึ้นรับประกันหัวสปาร์คด้วยนะคะ6เดือนฉะนั้นดูอยู่รีบไปโทรค่ะ

0: ่างที่โทรมาดูใกล้ๆวันนี้ถ้าแม่สั่งไปแม่จะได้อะไรนานๆมาทีนะคะเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์คาชิว่าแบรนด์ดังขึ้นห้างหัวสปาร์คเนี่ยแน่นๆแบบนี้นะคะรับประกันตัวหัวสปาร์คเนี่ย6เดือนเลยไล่ขึ้นมาข้างบนค่ะเป็นหน้าเตานิรภัยสวยสวยดูแลง่ายนะคะแล้วเป็นแบบหนาอันนี้ชอบมากไปฝังไว้ในครัวก็ได้นะแล้วหัวของเขาค่ะเป็นหัวไฟวนแบบนี้ไฟมันจะวนลุกแบบร้อนแรงเหมือนเกลียวขึ้นพายุ
1: ครัวเนี่ยจะเป็นครัวไทยครัวบ้านปูนบ้านไม้บ้านเดี่ยวเป
0: ็
1: นคอนโดเข้าได้หมดดูสวยนะครับนานๆทีจะมาทีนะจ๊ะบอกให้เตาแก๊สหน้ากระจกอ่ะคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วเป็นไฟแบบเป็นไฟฟู่ไม่ใช่แบบเป็นไฟแบบแผ่ว
0: ๆ
1: รุ่นนี้เตาสวยไฟแรงต้องคาชิว่ารุ่นนี้ช้าเดี๋ยวหมดเดี๋ยวอดนะครับมา
0: โหดด้วยนะ
1: เจียวไข่กันไหมล่ะ
0: เออ
1: เตาแก๊สจะแรงจะดีไม่ดีมาดูตอนเจียวไข่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูกันชัดๆจ้ะดูด
0: ูหิวข้าว
1: ต้มตุ๋นเคี่ยวนึ่งร้อนเร็วร้อนไวทอดไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มในสีอาหารเหลืองทองสวยเตาแก๊สหน้ากระจกแบบนี้คุณผู้ชมหลายพันอยู่นะ
0: จริง
2: เนาะ
0: มีหลายพันหลายตังเลยแหละแต่วันนี้พันกับ90บาทอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วยังส่งให้ฟรีอยู่ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นโอ้โหยังได้เข้าสวยเลยอ่ะ
1: ก่อนจะได้เข้าสวยเธอมาดู
0: กินคู่กันกับแกงส้ม
1: จะบอกให้นะครับวันนี้มีแกงส้มหลายคนบอกว่าโอ๊ยดูรายการเชฟเมกกี้แล้วหิวเดี๋ยวก่อนแม่นะไม่ใช่ไปปักซอยนะ
0: อย่าพึ่งสั่งเตาแก๊สจะมาทำกับข้าวให้ลูกให้หลานกินเวลามารวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้มีเมนูพร้อมเสิร์ฟบางคนน่ะมีเตาหัวเดียวติดดับดับด้วยนะคะกว่าจะทำกับข้าวเสร็จโอ้อยู่ในครัวนานมาก
1: ซื้อเปลี่ยนใหม่วันนี
0: ้
1: ดีที่สุดบอกให้คร
0: ับ และสั่งกับเราวันนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์ค6เดือนด้วยนะคะตัวนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านชิ้นใหญ่ขนาดนี้นะและยังแถมฟรีเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนุ่มๆเนียนๆค่ะทั้งหมดนี้1,000กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: ไปถึงหน้าบ้านจ่าย1,090บาทในเน็ตเบอร์อยู่หน้าจอแล้วรีบ

0: กี้ทำเมนูอะไรคะ
1: ต้มผู้กองหรือต้มผักกาดดองกระด
0: ู
1: กหมูนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมครับก็ตั้งเคี่ยวไปเลยนะครับนะเอาให้เดือดพล่านแป๊บเดียวก็สุกได้กินนะครับเดี๋ยวจะใส่ผักชีอันนี้ทำให้ดูนะ
0: อันเนี้ยไม่ได้ทำกินนะอันเนี้ยเทสให้ดูว่าหน้าเตากระจกนิรภัยอ่ะมันไม่เป็นรอย
1: ถูกต้อง
0: มันทนนะคะ
1: มันทนไม่ใช่แค่สวยอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ไม่เป็นรอย
1: ไม่เป็นรอย
0: ทนเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้คือเราทำให้ดูว่ามีดลงไปแบบเนี้ยนะครับเตาแก๊สของเราเนี่ย
0: แม่อย่าไปหั่นอย่างนี้นะมันไม่ถูกซื้อเขียง
1: เ
0: ลยแม่
1: ซื้อเขียง
0: แต่เราเทสให้ดูเป็นรอยไหม
1: ดูส
0: ิ
1: เห็นป่ะ
0: ไม่มีรอยมีดเลยเมื่อกี้ลงมีดหนักเหมือนกันนะ
1: เออคุณผู้ชมครับรีบตัดสินใจเพราะว่าคนโทรเข้ามาเยอะก่อนที่จะหมดเดี๋ยวเรามาทบให้ดูเลยให้เห็นกันจะในรายการตรงนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับ
0: อีกอย่างตัว
1: หนาตัวแรงเลยอ่ะ
0: โอ้โหไม่ใจเย็นใจเย็นเตาอ่ะไม่เป็น
1: คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหนึ่งคือไม่มีรอยสองคือไม่แตก
0: ไม่ร้าวไม่รอยไม่อะไรทั้งนั้นนี่คือหน้าเตากระจกนิรภัยจริงๆวันนี้แม่ได้ไปเนี่ย บอกเลยว่าทนแน่นอนรุ่นนี้
1: ใช่ครับ
0: ทั้งหมดนี้ 1,000 กับ90บาทเท่านั้นราคานี้เบ็ดเสร็จแล้วคือรวมส่งแล้วด้วยนะ
1: เขามีรับประกันหัวจุดสปาร์คด้วยนะครับ6เดือนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเตาแก๊สรุ่นนี้สบายใจได้อย่างแน่นอน

0: ันนี้โอกาสดีที่เปิดมาเจอกันนะครับย้ำนะครับเตาแก๊สตัวนี้1,090บาทเปลี่ยนเพื่อการทำอาหารของคุณให้มันสบายใจเพราะว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในบ้านเปลี่ยนเพื่อเมนูอาหารอร่อยของคุณให้ตัวคุณและคนที่คุณรักในครอบครัวนะครับ
1: ใช่แล้วและที่สำคัญค่ะตัวนี้นะคะรับประกันหัวสปาร์คนาน6เดือนด้วยได้เตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยที่เป็นหัวฟู่ไฟวนแบบนี้แบรนด์ดังคาชิวา1เตายังไม่พอค่ะผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ด้วยตอนนี้ยังทันนะปกติเซตนี้นะคะ 3,089 บาทเลยแต่วันนี้เหลือแค่1,090บาทและส่งฟรี
0: เบอร์อยู่หน้าจอแล้วนะครับรอรับของอยู่ที่หน้าบ้านของถึงหน้าบ้านเตาแก๊สถึงหน้าบ้านเราค่อยจ่ายและจ่าย1,090บาทเน็ตๆนะครับใครที่ถือสายรออยู่ตอนนี้พนักงานของเรากำลังรีบเร่งรับสายให้รอสักครู่นะครับได้สิทธิ์ทุกคนครับ
1: อ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วคุณผู้ชมโทรได้อยู่นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อุ้ยหิว
0: กินไหม
1: หิว
0: หิวต้มอันนี้ดีมาก
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รมนำชีวิต
1: สำหรับธรรมะที่จะนำมาในวันนี้นั้นก็คือหลักของพรหมวิหารธรรมหลักของพรหมวิหารธรรมนั้นที่ทุกท่านได้ทราบดีก็คือเป็นธรรมะของคารวาสหรือธรรมะที่ใช้สำหรับกับผู้ที่จะต้องครองตนครองเรือนที่ดีงามโดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูพ่อแม่หรือผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต่างๆเพราะว่าหลักธรรมนี้จะสอนให้ทุกท่านทุกคนนั้นได้ใช้ชีวิตครองตนครองเรือนอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดหลักธรรมของพรหมวิหารธรรมนั้นประกอบไปด้วย4ประการประการที่1ก็คือเมตตาแปลว่าความรักคนเราทุกคนนั้นต้องมีความรักมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความปรารถนาดีถ้าจะให้เปรียบกับผู้ที่ได้ชื่อว่าบิดามารดาก็จะต้องมีความรักมีความเมตตากับผู้ที่เป็นบุตรธิดาของตนเองจะเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ก็ต้องมีความรักมีความปรารถนาดีกับผู้ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีความรักมีความเมตตากับผู้ที่อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาอย่างนี้เป็นต้นประการที่สองนั่นก็คือกรุณากรุณาก็คือความสงสารความปรารถนาดีความช่วยเหลือจุนเจือให้กับบุคคลผู้อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามโดยเฉพาะที่ได้ตั้งเอาไว้ทั้ง3ประการก็คือครูบาอาจารย์บิดามารดาผู้ที่ได้ชื่อว่าผู้บังคับบัญชาทั้ง3อย่างนี้จะต้องรู้จักสงสารมีความเมตตาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะ

การที่3ก็คือมุทิตาแปลว่าความพอยินดีความแสดงความมีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลไม่อิจฉาริษยาไม่แก่งแย่งชิงดีโดยถ้าทุกท่านทุกคนมีหลักธรรมในข้อนี้แล้วนั้นจะทำให้สังคมจะทำให้ครอบครัวอยู่ดีเป็นสุขเพราะว่าการที่เราไม่อิจฉาริษยาการที่เรานั้นไม่คิดที่อยากได้ของคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีแล้วดีใจด้วยเห็นคนอื่นมีสุขเราสุขด้วยอย่างนี้ถือได้ว่าเราจะมีมุทิตาคือมีความพอยินดีถ้าจะให้เปรียบบิดามารดาทุกคนเมื่อเลี้ยงลูกมาแล้วก็อยากจะให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จพอลูกประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการงานหรือมีครอบครัวที่ดีก็ตามบิดามารดานั้นจะเป็นผู้ที่มีความพอยินดีอย่างที่สุดลูกทุกคนอาจจะดีใจที่สำเร็จการศึกษาได้งานดีหรือมีครอบครัวดีก็ตามแต่คนที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดามารดาจะมีความดีใจมากที่สุดเพราะถือว่าลูกที่เราเลี้ยงมาลูกที่เราอบรมมาประสบความสำเร็จถือว่าพ่อแม่นั้นประสบความสำเร็จยิ่งกว่าอีกประการหนึ่งก็คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์คนไหนก็ตามเรียนดีประพฤติตนดีประสบความสำเร็จสามารถต่อยอดตัวเองให้เรียนสูงยิ่งขึ้นไปเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพที่ดีงามบุคคลที่ได้ชื่อว่าครูบาอาจารย์ก็ถือว่ามีความพอยินดีที่ส่งให้ลูกศิษย์นั้นไปถึงฝั่งที่ดีงามได้บุคคลที่ได้ชื่อว่าผู้บังคับบัญชาถ้าเห็นลูกน้องของตนเองนั้นทำงานมีความเจริญก้าวหน้ามีความพัฒนาในเรื่องการงานดีเอาใจใส่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จโดยการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งไปในทางที่ดีผู้บังคับบัญชาก็มีหน้ามีตาเพราะถือได้ว่าเราได้พอยินดีในส่วนของมุทิตาตัวนี้ให้กับบุคคลที่อยู่รอบข้างประการสุดท้ายก็คืออุเบกขาอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยความนิ่งเฉยหรือว่าความหนักแน่นความแข็งแกร่งก็ว่าได้บุคคลที่มีอุเบกขาหรือมีความแข็งแกร่งมีความหนักแน่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาก็ตามครูบาอาจารย์ก็ตามหรือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้บังคับบัญชาก็ตามถ้าเรามีความอุเบกขาอยู่ในใจแล้วการงานหรือสิ่งต่างๆก็จะสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีเหมือนที่เขามีคำพูดเอาไว้ว่าคนเรานั้นจะเป็นเจ้าคนนายคนได้เราต้องรู้จักอย่าทำให้หูเรานั้นเบาลงไปอะไรที่เราเห็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรก็อย่าใช้สายตาเรานั้นมองให้มันเป็นในสิ่งที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นคำว่าอุเบกขาคือการวางเฉยนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ใช่แต่อะไรควรเราก็ควรอะไรไม่ควรเราก็ต้องไม่ควรเพราะฉะนั้นหลักธรรมพรหมวิหารทั้ง4ประการนี้ซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาจึงเป็นหลักธรรมที่จะให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนนั้นได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันคนเราทุกคนจะต้องยึดถือปฏิบัติกันนอกจากพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการแล้วยังมีหลักธรรมอีก7ประการที่เราสามารถที่จะปฏิบัติตนของคนเราให้ทุกคนนั้นให้มีความสุขไ
หลักธรรมนั้นก็คือสัพพุริสธรรม7ประการประการที่1ก็คือธรรมัญญุตาการรู้จักเหตุคนเราทุกคนนั้นจะทำอะไรก็ตามต้องรู้จักเหตุเหตุที่เกิดขึ้นจากตัวเราทั้งหมดไม่ว่าเราจะกินเราจะเดินเราจะนั่งหรือเราจะนอนทุกอย่างจะมีเหตุทั้งหมดเรากินเหตุที่เราจะกินก็เพราะว่าเราหิวเราจะนอนเหตุที่เราจะนอนก็เพราะว่าเรานั้นง่วงนอนนี่คือเราต้องรู้ตนเองของเราว่าเราต้องรู้จักเหตุของเราก่อนประการที่สองก็คืออัตถัญญุตาการรู้จักผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำในกรณีที่บางทีบางท่านบางคนอาจจะประกอบคุณงามความดีแล้วอยากเห็นผลเลยอันนั้นไม่ใช่แต่ถ้าเผื่อว่าเรานั้นรู้ว่าการทำดีแล้วผลของดีนั้นคือความสุขคือความชุ่มชื่นใจคือบุญที่เกิดขึ้นด้วยการกระทำของเราแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเรารู้จักผลที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าอัตถัญญุตาประการที่สามเรียกว่าอัตตัญญุตาการรู้จักตนการรู้จักตนเองว่าตนของเรานั้นอยู่ในบทบาทหน้าที่อะไรเมื่อเรารู้จักตนรู้จักตัวเราแล้วว่าเราอยู่ในหน้าที่อะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินชีวิตของเรานั้นให้ไปสู่ในการทำคุณงามความดีเมื่อเรารู้จักตนว่าสิ่งที่เราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราจะไม่ทำความชั่วอีกเลยเพราะถือว่าเรารู้จักตนเพียงพอเมื่อรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนเองแล้วเราก็จะประกอบในคุณงามความดีได้ชื่อว่ากุศลที่ได้ชื่อว่าความดีนั่นเองคำว่ามิตรแท้ก็หมายความว่ามิตรที่คอยแนะนำส่งเสริมให้เรานั้นทำความดีมิตรที่คอยบอกตักเตือนในสิ่งที่เรานั้นทำผิดพลาดไปมิตรที่คอยช่วยเหลือเราในเวลาเราเจ็บในเวลาเราจนแม้กระทั่งในเวลาเราต้องจากไปแต่มิตรเทียมคือคอยปลอกลอกคอยว่ากล่าวนินทาคอยที่จะส่งเสริมให้เราทำความชั่วไม่คอยช่วยเหลือเราเวลาเราจนก็ไม่คอยช่วยเหลือเวลาเราเจ็บก็ไม่เยี่ยมเยียวยาแม้กระทั่งเวลาเราจากก็ไม่ได้มาหาเราสิ่งนี้เขาเรียกว่ามิตรเทียม

ื่อเราทำอะไรก็ตามเราประสบความสำเร็จเราก็มีความยินดีในตัวเราและที่สำคัญก็คือเมื่อเราเห็นคนอื่นมีความสำเร็จด้วยมันสมองด้วยการกระทำของบุคคลนั้นๆเราก็ควรจะยินดีชื่นชมหรือให้รางวัลปลอบใจเป็นการตอบแทน

โดยที่เรานั้นไม่คิดริษยาหรืออาฆาตหรืออยากได้อยากดีอยากเด่นเหมือนบุคคลที่เขาทำดีนั่นเองเราก็สามารถที่จะทำของเราได้โดยการสร้างการกระทำประกอบอาชีพของเรานั้นให้ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นมุทิตาคือความพอยินดีนั้นนอกจากจะพอยินดีกับผู้อื่นแล้วเรายังสามารถพอยินดีกับตัวเองเราได้ที่เราก็สามารถทำได้เหมือนคนอื่นเหมือนกันประการที่4ก็คืออุเบกขาข้อนี้ดังที่ได้สรุปเอาไว้แล้วก็คือว่าความวางเฉยหรือว่าความนิ่งเฉยความแข็งแกร่งก็คือทำให้เรารู้จักนิ่งรู้จักวางเฉยรู้จักเข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรทำแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะพูดถึงข้อนี้สาธุชนทุกท่านทุกคนก็คงจะรับทราบรับรู้ดีว่าในสังคมเราทุกวันนี้นั้นมีมากมายเหลือเกินที่คนเรานั้นเกลียดกันโกรธกันคนเราเนี่ยเวลาเกลียดกันโกรธกันเนี่ยอย่าว่าแต่คำพูดเลยบางทีเดินกันเดินผ่านกันแค่ลมเดินผ่านกันยังมีความโกรธความเกลียดยังมีความแค้นกันเลยไม่รู้จักวางเฉยถ้าคนเราไม่ถูกกันไม่เข้าใจกันก็เพียงแต่สงบนิ่งรู้จักวางตนเองวางเฉยวางตนเองที่ไม่คิดแค้นอาฆาตหรือไม่คิดที่จะนำคำพูดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาทำให้เกิดให้เรานั้นเนี่ยเกิดความไม่สบายใจก็ทำได้แต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีความวางเฉยไม่มีความหยุดนิ่งแม้กระทั่งเดินผ่านยังคิดว่าเขาจะทำร้ายเรายังคิดว่าเขาจะนินทาเราจะคิดว่าเขาจะว่าเราต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้นี่แหละมันเกิดจากใจของเราทั้งนั้นมันเกิดจากความที่เรานั้นไม่วางเฉยไม่มีความนิ่งไม่มีความแข็งแกร่งในด้านจิตใจเพราะฉะนั้นในส่วนของคำว่าอุเบกขาคือความวางเฉยนั้นจึงเป็นหลักธรรมที่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนนั้นหรือญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนควรจะน้อมนำเอาไปใช้รวมทั้ง4ประการก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงเป็นหลักธรรมที่ให้ทุกคนนั้นได้ประสบความสำเร็จ

0: ท้ายนี้อาตมาภาพก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจของพระประธานในอุโบสถวัดบางบัวซึ่งเป็นพระประธานอันศักดิ์สิทธิ์อันสำคัญของวัดบางบัวจงได้ประทานพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ได้ฟังรายการพบพระพบธรรมทาง GMM 25ทุกท่านทุกคนประสบพบแต่สิ่งดีให้มีความสุขและความเจริญจะนึกคิดสิ่งใดประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนและก็ขอให้เจริญด้วยอายุยิ่งยืนยาวนานวรรณะผิวพรรณหมดจดผ่องใสสุขะคือความสุขกายสบายใจและพละคือความพลานามัยเข้มแข็งแรงจงทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญ
1: หลักธรรมพรหมวิหารทั้ง4ประการซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นหลักธรรมที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขที่แท้จริง
2: ธรรมนำชีวิต

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ขอเชิญทุกท่านล่องใต้ไปกับเพลงรักสำเนียงใต้

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: จะไปกินข้าวกันเหรอคะหนูไปด้วยสิ
2: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
1: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
2: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
3: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
4: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
5: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ธรรมนำชีวิต
8: เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมสาธุชนทุกคนที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่ได้มาบางคนอาจจะมาทำบุญที่วัดลาดประเขาบ้างบางคนอาจมาประกอบกิจกรรมที่วัดลาดประเขาวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญอีกวันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่วัดลาดประเขาก็ได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านก็ขออนุโมทนาท่านเจ้าของรายการแล้วก็ทางญาติโยมสาธุชนวันนี้หัวข้อธรรมะหรือหลักปฏิบัติธรรมที่พวกเราจะได้นำมาใช้เพื่อเกิดความสงบสุขในชีวิตของเราโดยเฉพาะการครองเรือนการครองคู่การครองชีวิตในปัจจุบันนี้ให้มีหลักธรรมประจำใจคำว่าหลักหมายถึงที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ให้เราง่อนแง่นคลอนแคลนธรรมะหมายถึงธรรมะที่เราจะต้องมาเตือนจิตเตือนใจให้เรานั้นได้ระลึกนึกถึงและนำมาปฏิบัติหลักธรรมในการครองเรือนเรียกว่าคารวาสธรรมมีอยู่4ข้อ4หลักหลักที่1ก็คือสัจจะหลักที่1นี้สัจจะสัจจะหมายถึงความจริงใจหมายถึงความซื่อสัตย์หมายถึงความตรงไปตรงมาหมายถึงความไม่เอ็นเอียงไม่ลำเอียงก็ว่าได้ดังนั้นการครองคู่หรือการครองเรือนหรือการครองชีวิตในสังคมของเรานี้สัจจะคือความจริงสัจจะคือความซื่อสัตย์สัจจะคือความจริงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจะมีความสำคัญยังไงนั้นเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหลังหลักข้อที่สองนั้นก็คือธรรมะธรรมะหมายถึงการข่มใจการข่มใจนี้มีความสำคัญอีกข้อหนึ่งคนเราถ้าไม่มีความข่มใจ

ไม่มีความรู้จักยับยั้งชั่งใจหรือการฝึกจิตฝึกใจของเรานั้นให้ได้รู้ให้ได้เห็นให้ได้ปฏิบัติตามความเป็นจริงในสิ่งนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมามากมายหลักข้อที่3ก็คือขันติขันติหมายถึงความอดทนความอดทนในข้อนี้ชีวิตของคนเรานั้นมันต้องมีสุขทั้งมีทุกข์ท่านถึงกล่าวไว้ว่าชีวิตของคนเรานั้นมีเพื่อนแท้อยู่8คนมีเพื่อนแท้อยู่8อย่างคำว่าเพื่อนแท้8อย่างนี้จะอยู่กับเราตลอดไม่หายไม่หนีไปไหนทางพระเรียกว่าโลกธรรม8ประการโลกธรรมหมายถึงธรรมดาของโลกที่พวกเราจะต้องเจอที่พวกเราจะต้องได้ที่พวกเราจะต้องมีเพื่อนแท้ของเรา8คนแบ่งออกเป็นเพื่อนที่ดี4เพื่อนที่ไม่ดี4เพื่อนที่ดีก็คือมีสุขมีลาภมียศมีสรรเสริญนี่ก็เรียกเพื่อนที่ดีของเราถ้าเพื่อนที่ดี4คนนี้อยู่กับเรานะเราจะมีความสุขมีลาภมียศมีสรรเสริญ4เพื่อนนี้ถ้าอยู่กับเราเมื่อไหร่เวลาไหนเราจะมีความสุขเวลานั้นเราจะมีความสบายและเหมือนชีวิตของเรานั้นจะไม่มีอะไรแต่เพื่อนทั้ง4คนนี้ก็ไม่ใช่จะอยู่กับเราตลอดจะมีเพื่อนแท้ของเราอีก4คนที่จะเข้ามาหาเราที่จะมาอยู่กับเรามีทุกข์มีเสื่อมลาภมีเสื่อมยศมีนินทามีทุกข์มีเสื่อมลาภมีเสื่อมยศมีนินทานี่ก็คือเพื่อนแท้ของเราอีก4คนที่จะมาหาเราความหมายก็คือว่าเราจะสุขอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความทุกข์มีปัญหายกตัวอย่างง่ายๆมีใครบ้างที่มีความสุขโดยตลอดทุกคนก็เวลามีความสุขก็มีความทุกข์

เวลามีลาภสิ่งที่เราได้มาเราก็มีความสุขใจดีใจแต่ลาภก็ไม่อยู่กับเราโดยตลอดพอมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภนี่แหละเขาเรียกว่าเพื่อนแท้ของเรามียศก็ไม่ใช่ว่ายศจะอยู่กับเราโดยตลอดพอมียศก็ทำให้เรานั้นมีความสุขมีความภูมิใจในตัวเองแต่ในความมียศมันก็มีความเสื่อมยศตามมาก็คือความไม่มียศสักวันใดวันหนึ่งเราก็จะไม่มียศมีสรรเสริญหรือยกย่องคนเราตัวของเรายกตัวอย่างง่ายๆบางครั้งบางทีคนที่อยู่ใกล้เราบ้านใกล้เรือนเคียงเราเห็นเราทำดีเห็นเราได้ดีก็ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ก็มีอีกบางคนอาจจะไม่ชอบเราบางคนอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราหรือไม่รู้ความจริงก็นินทาอย่างนู้นอย่างนี้งั้นทั้งสองอย่างสรรเสริญและนินทาจะเป็นของคู่กันสิ่งเหล่านี้แหละท่านถึงบอกว่าต้องมีความอดทนคือขันติทั้งอดทั้งทนตัวนี้สำคัญมากที่สุดในการครองคู่ในการครองเรือนในการครองชีวิตหรือว่าในการเป็นคฤหัสถ์ของเรานี้ความมีความอดทนเนี่ยท่านถึงบอกว่าทำให้สง่างามขันติโสรจะขันติคือความอดทนโสรจะคือความเสงี่ยมสิ่งสองอย่างนี้ธรรมะสองข้อนี้ทำให้เรามีความงดงามงดงามทั้งภายนอกงดงามทั้งภายในแต่คนที่ไม่ค่อยมีความอดทนไม่มีความอดทนต่อทุกเรื่องไม่มีความอดทนต่อทุกอย่างทำอะไรก็ยากจะประสบความสำเร็จทำอะไรก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดนี่ถึงบอกว่าความอดทนเนี่ยจึงเป็นข้อที่สามเป็นหลักข้อที่สามที่เราต้องยึดต้องเหนี่ยวต้องปฏิบัติให้ได้เพราะอย่างที่กล่าวมาคนเรานั้นจะมีเพื่อนที่ดีหรือมีสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเรานั้นอย่างเดียวก็หาไม่เราต้องมีเพื่อนที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา

การเลี้ยงชีวิตด้วยความเหมาะสมการเลี้ยงชีวิตด้วยความเหมาะสมในตรงจุดนี้นะเป็นสิ่งสำคัญอีกเป็นสิ่งสำคัญคือความเสมอต้นเสมอปลายในการคิดในการที่จะทำอะไรให้มีความเหมาะสมให้มีความสมควรตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันดังนั้นทั้ง4ข้อหลัก4ข้อนี้จึงเป็นหลักธรรมหลักปฏิบัติที่บางครั้งบางทีบางคนอาจจะปฏิบัติแต่บางคนอาจจะละเลยท่านถึงบอกว่าเมื่อเรามีหลักธรรมข้อปฏิบัติแล้วเราจะมีความสงบสุขอยู่อย่างสบายหรืออยู่อย่างสงบที่ท่านบอกว่าไว้ว่าธรรมจารีสุขังเสติผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขย่อมอยู่อย่างสงบและทำไมท่านถึงให้หลักธรรมข้อแรกคือสัจจะคนเราสัจจะหรือความจริงใจความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากคนเราถ้าทำดีอะไรมาเสียทั้งหมดแต่ถ้ามาขาดข้อเดียวคือขาดการมีสัจจะหรือขาดความซื่อสัตย์ความดีที่มีทุกอย่างก็พลันอันตรธานหายไปหมดก็พลันอันตรธานไม่มีเสียทั้งหมดคนเราถ้าอยู่ด้วยกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเพื่อนอยู่ด้วยกันคนเราอยู่ด้วยกันในสังคมนี้ถ้ามีสัจจะแล้วไม่มีความสบายใจมีความไว้วางใจและทำอะไรก็ไม่ต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกันแต่ถ้าไม่มีสัจจะไม่ความมีความซื่อสัตย์ต่อกันทำอะไรก็หวาดระแวงที่บอกว่าไม่มีความจริงใจต่อกันหรือหน้าไหว้หลังหลอกหรือหน้าเป็นอย่างหนึ่งหลังเป็นอย่างหนึ่งท่านจึงให้หลักที่จะต้องยึดต้องปฏิบัติมาเป็นข้อแรกเลยก็คือต้องมีสัจจะความจริงใจต่อกันมาเป็นอันดับแรกคนเราถ้ามีความสัจจะมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจจะทำอะไรก็ย่อมประสบความสำเร็จหรือมีความไว้วางใจต่อทุกคนที่จะมาคบหาพบปะเจอกับพวกเราที่เรียกว่ามีเครดิตมีเครดิตก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจจึงได้รับเครดิตเมื่อไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความจริงใจเครดิตก็ไม่มีความเชื่อถือความไว้วางใจก็ไม่มีตรงนี้เป็นหลักสำคัญข้อแรกที่ต้องยึดถือปฏิบัติให้ได้และจะนำมาซึ่งประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อคนที่ปฏิบัติอย่างมากมายข้อแรกเนี่ยโยงไปถึงหลักธรรมข้อที่3หลักธรรมข้อที่3หรือว่าศีลข้อที่3เกี่ยวโยงไปถึงความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อกันศีลข้อที่3ก็คือกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิคือความหมายว่าข้าพเจ้าจะสมาทานการไม่ประพฤติผิดในกามซึ่งข้อที่1ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามข้อที่4ไม่โกหกข้อที่5ไม่เสพไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ยึดติดไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดใดๆทั้งสิ้นข้อแรกสัจจะเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วทำให้ศีลทั้ง5ข้อนี้มีความบริสุทธิ์ทำให้ศีลทั้ง5ข้อนี้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่3คือความไม่นอกอกนอกใจซึ่งกันและกันในการครองคู่ในการครองชีวิตดังนั้นวันนี้ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอย่างที่กล่าวมาธรรมจารีสุขังเสติผู้มีปกติประพฤติธรรมหรือประพฤติธรรมทำคุณงามความดีอยู่โดยตลอดนั้นย่อมอยู่เป็นสุขหลักธรรมข้อปฏิบัติที่ญาติโยมควรปฏิบัติและควรยึดถือที่ง่ายๆ4ข้อดังที่กล่าวมาก็คือสัจจะธรรมขันติแล้วก็จาคะหรือสมาการเลี้ยงชีวิตด้วยความเหมาะสมการวางตนเสมอต้นเสมอปลายในตรงจุดนี้ง่ายๆทั้ง4ข้อแต่มีคุณค่ามากมายมหาศาลในสังคมปัจจุบันนี้ยิ่ง
ป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทันสมัย

0: สมาชีวิตาก็คือการเลี้ยงชีวิตด้วยความเหมาะสมตัวนี้สำคัญอีกอย่างหนึ่งในตรงจุดนี้การที่เราจะมีทรัพย์ได้ดังที่กล่าวมาต้องมีความขยันมีความหมั่นเพียรเสร็จแล้วก็ต้องรักษาไว้ให้ได้เมื่อรักษาไว้ได้ต้องมีมิตรดีมีเพื่อนดีแล้วก็เลี้ยงชีวิตด้วยความเหมาะสมด้วยความสมควรด้วยความพอเพียงก็จะสามารถมีทรัพย์เมื่อมีทรัพย์แล้วก็จับจ่ายใช้สอยทรัพย์ก็มีความสุขมีความสุขแล้วเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครไม่ต้องไปยืมใครเราก็มีความสุขคนเราถ้าเป็นหนี้ไม่ว่าเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่ย่อมจะอยู่อย่างหวาดระแวงและไม่มีความสุขนี่คือมีความสุขข้อที่3ความสุขข้อที่4ของพวกเราก็คือการทำงานด้วยความสุจริตการทำงานด้วยความสุจริตด้วยความซื่อสัตย์งานสุจริตเนี่ยไม่ต้องกลัวใครจะมาว่าไม่ต้องกลัวใครจะมาทำอะไรเราได้เราก็ทำงานหรือปฏิบัติกิจที่เรามีด้วยความสบายใจแตกต่างกับงานที่เป็นทุจริตทุกประการก็แล้วแต่ที่เป็นงานทุจริตทุกอย่างถึงแม้ว่าอาจจะใครไม่รู้ในสิ่งที่เราทำแต่สักวันหนึ่งก็ต้องมีคนรู้ได้และเราทำไปก็ด้วยความหวาดระแวงแต่ถ้าทำงานด้วยความสุจริตงานที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดภัยต่อตัวเองและสังคมย่อมจะเกิดความสุขที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นการที่พวกเราต้องการความสุขให้กับชีวิตท่านถึงบอกว่ามีจากการมีทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์การไม่ต้องเป็นหนี้และการทำงานที่เป็นสุจริตสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นมีความสุขได้ในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นก็ขออนุโมทนาและเจริญพรญาติโยมทุกคนมาณโอกาสนี
1: ้ในปัจจุบันความไม่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะหากวันใดวันหนึ่งเราประมาทความมีทรัพย์ก็จะกลายเป็นไม่มีทรัพย์ความมีชีวิตก็จะกลายเป็นไม่มีชีวิตดังนั้นความไม่ประมาทจะนำมาซึ่งประโยชน์ทำให้เราดำรงชีวิตได้มั่นคงในทุกๆด้านธรรมนำชีวิต
2: ไม่ได้เจอกันนานสบายดีนะคะส่วนนี้สตีเฟนชเวคู่มั่นของฉันค่ะ
3: คู่มั่น
4: ที่ว่าคุณชาญและลุยยังคิดถึงแกสองเมียเก่าเขาอยู่
5: เพราะว่างานถัดไปของพวกคุณคือทำให้ไอ้สองคนมันเลิกกันถ้าใครทำได
3: ้โบนัสล้านหนึ่งโอ๊ย
6: ติดตามโชว์ Break Up Service บริษัทลดรักเลิกคืนนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
7: พอรู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าไอ้เรื่องบัตรซบพวกนี้ตอนจบของมันควรจะเป็นยังไงลากมันไปสู่ฉากจบได
8: ้ถ้ามึงไม่หยุดพวกมันตอนเนี้ยแพลวจะกลายเป็นฆาตกรเหมือนไอ้คิมนะเว้ย
9: มึงสัญญากูอย่างนึงได้ป่ะว่ามึงจะปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วมึงจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจอแบบกูอีก
8: กูสัญญา
10: ติดตามชมมิสเตอร์คิวมังงะสั่งตายพรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
11: น้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
12: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
10: ติดตามชมโซตัส The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25 Give me more

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ธรรมนำชีวิต
2: ถ้ากราบพระในพระอุโบสถหรือในโบสถ์ทั่วไปเนี่ยก็ให้มองไปที่องค์พระพุทธรูปว่าเป็นปางอะไรคำว่าปางคืออิริยาบถเช่นยืนเดินนั่งนอนแล้วนั่งแบบไหนเอาพระหัตถ์หรือมือไว้ตรงไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าปางคือลักษณะกิริยาท่าทางของพระพุทธรูปเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงธรรมะด้วยคือเห็นพระพุทธรูปนะให้นึกถึงธรรมะที่เกี่ยวข้องกับปางนั้นๆในส่วนของพระประธานในพระอุโบสถวัดปยุรวงศาวาสเป็นปางมารวิชัยส่วนใหญ่ถ้าเข้าไปในโบสถ์ของวัดทั่วประเทศเนี่ยจะพบพระพุทธรูปปางนี้ปางมารวิชัยมารวิชัยเป็นพระอยู่ในลักษณะหรืออิริยาบถที่นั่งขัดสมาธิแล้วก็มือหรือพระหัตถ์เนี่ยวางไว้บนพระเพลาคือหน้าตักโดยมือซ้ายหรือพระหัตถ์ซ้ายอยู่ข้างล่างพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายโดยนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายวางไว้บนหน้าตักหรือที่เราเห็นทั่วไปแล้วก็ส่วนพระหัตถ์ขวาเนี่ยวางไว้บนเข่าขวาจะชี้นิ้วเนี่ยลงไปบนแผ่นดินอย่างนี้เขาเรียกว่าปางมารวิชัยแต่ถ้าพระหัตถ์ขวาทับซ้อนกับพระหัตถ์ซ้ายบนหน้าตักเนี่ยเราเรียกว่าปางสมาธิในโบสถ์ทั่วไปในประเทศไทยเรา 90%เราจะพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยนี้แหละคือพระหัตถ์ซ้าย อยู่บนหน้าตักแล้วก็พระหัตถ์ขวาวางไว้บนเข่าขวาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยท่านหมายถึงปางตรัสรู้คือเอาเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยมาเป็นพระประธานในโบสถ์และถ้าบางวัดเนี่ยเขาจะวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งอยู่ตรงกันข้ามด้านหน้าพระประธานจะเป็นภาพผจญมารก็คือเหตุการณ์ที่มีมารมาผจญพระพุทธเจ้าอันนี้แหละที่ทำให้เกิดพระ

โดยเอาเหตุการณ์ในวันตรัสรู้มาเป็นเหตุการณ์ที่เล่าด้วยภาพก่อนเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดประยุรวงศาวาสเนี่ยเคยมีภาพนี้แต่ว่าเสียหายเพราะว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็มีทำหลังคาเนี่ยก็เรียกว่าหลังคามันเปิดหน่อยหนึ่งฝนก็ชะล้างภาพไปตอนนี้กำลังวาดภาพใหม่อย่างที่กำลังทำอยู่เป็นภาพพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับนั่งใต้ต้นโพผจญมารแล้วก็การผจญมารของพระองค์เนี่ยทำให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าในภาพนั่นแหละมาตั้งเป็นพระประธานอีกทีนึงคือจะนั่งแบบเดียวกันเป็นมารวิชัยการที่มากราบพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานในโบสถ์อย่างนี้เนี่ย

็นการมาขอกำลังใจขอพรให้เรามีชัยชนะเหนือมารทั้งปวงฉะนั้นคนที่ท้อแท้ที่มีอุปสรรคเวลากราบพระเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าในอิริยาบถหรือปางนี้ว่าพระองค์

อะไรขึ้นมานะมันจะต้องมีมารมาคอยขัดขวางไม่ให้เราทำความดีและยิ่งจะทำความดีที่ยิ่งใหญ่คือเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องมีมารมาผจญมากมายดังนั้นเราจึงนึกถึงพระพุทธองค์ว่าแม้แต่จะตรัสรู้แล้วก็ยังไม่วายมีมารมาผจญอีกทั้งที่มาผจญต่อเนื่องมาก่อนนั้นหลายชาติในวันตรัสรู้นั้นที่ทำให้เกิดพระพุทธรูปปางนี้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าได้ยากคามา8กรรมแล้วก็ถือมาปูไว้ที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เพื่อจะนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรทีนี้ก่อนที่จะประทับนั่งเนี่ยพระองค์อธิษฐานจิตนะใครจะทำการใหญ่ต้องอธิษฐานว่าอย่างไรคือระดมทำให้สำเร็จให้ได้พระพุทธเจ้าได้สรุปเหตุการณ์ว่าในการที่พระองค์จะตรัสรู้เนี่ยจะต้องมีลักษณะหรือคุณธรรมสำคัญ2ประการ1ไม่สันโดษในการทำความดี2ไม่ท้อถอยในการบำเพ็ญเพียรที่ว่าไม่สันโดษในการทำความดีก็หมายความว่าสันโดษคือพอใจตามที่มีที่เป็นตามปกติเนี่ยถ้าทำเรื่องอื่นๆหมายถึงว่าเช่นบริโภคใช้สอยนี่ท่านให้สันโดษได้เรียกว่ารับประทานพอมีพอกินเนี่ยอย่าให้เกินตัวแต่เวลาทำความดีท่านไม่ให้สันโดษนะให้สันโดษในการจับจ่ายใช้สอยในการบริโภคแต่อย่าสันโดษในการทำความดีไม่ใช่ว่าเรารักษาศีล5แค่นี้พอแล้วถ้ามีโอกาสเราก็ต้องรักษาศีล8ศีล10หรือบำเพ็ญบารมีเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีจนเป็นพระอรหันต์ไม่งั้นคนก็จะไม่เป็นพระอรหันต์เพราะไปหยุดอยู่แค่ชั้นต้นๆในการทำความดีเนี่ยนั่งสมาธิได้5นาทีอย่าเพิ่งพอใจ10นาที20นาทีขยายไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็ทรงทำแบบเดียวกันบำเพ็ญบารมี10ทัศน์น่ะทุกข้อครบทุกประการแล้วก็พร้อมที่จะตรัสรู้นี่เรียกว่าไม่ท้อถอยในการทำความดีฉะนั้นเข้าไปในโบสถ์เนี่ยไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังก็เห็นนึกว่าพระพุทธเจ้ากว่าจะตรัสรู้นี่ต้องสู้กับมารมารณที่นี้คือมารภายนอกก่อนคือเทวดาขี้โกงพอเทวดาขี้โกงทำให้พระพุทธเจ้าหวั่นไหวไม่ได้ก็ยกทัพหนีกลับไปพระพุทธเจ้าก็นั่งบำเพ็ญเพียรต่อในคืนนั้นคืนวันเพ็ญเดือน6นะแล้วเอาชนะกิเลสมารกิเลสในใจของพระองค์เนี่ยเอาชนะได้ก็ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการที่เราเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังก็ดีกราบพุทธรูปก็ดีก็ให้น้อมนำเอาธรรมะ2ข้อมาไว้ในใจว่าเวลาเราทำการใหญ่หรือจะทำงานให้สำเร็จ1เราอย่าสันโดษในการทำคุณงามความดีอย่าทำเรื่องเล็กๆน้อยๆทำบุญก็ทำให้ใหญ่ปฏิบัติทำถือศีลอะไรก็ตามทำให้มันเต็มที่ร้องให้มันสุดคำรำให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีกข้อที่2ให้นึกเสมอว่าเวลาทำความดีมันจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคมีคนมาขัดขวางเราก็ต้องสู้เหมือนพระพุทธเจ้าสู้กับมารผจญมารคือไม่ท้อถอยในการทำความเพียรให้นึกถึงว่าเวลาที่จะทำการใหญ่เราจะต้องตั้งปณิธานตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องทำให้สำเร็จเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปรารถนาทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจจากนั้นเราก็ขอพรพระว่าเมื่อจะทำงานต่อไปหรือทำอะไรก็ตามขอพรของพระพุทธเจ้าที่ทรงชนะมารเนี่ยให้มาอยู่ในตัวเราดลบันดาลอำนวยพรให้เราเนี่ยเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้ใครที่ได้ฟังพระสวดมนต์นะเจริญพุทธมนต์เนี่ยจะมีบทพรพระนะพรพระก็คือบทที่อำนวยพรให้พวกเราประสบชัยชนะประสบความสำเร็จเราเรียกว่าบทพาหุงบทพาหุงเนี่ยเป็นภาษาบาลีว่าพาหุงสหัสสมภินิมิตสาวุทันตังเนี่ยเป็นพรพระที่พระเจ้าที่อ้างถึงชัยชนะพระเจ้าที่มีต่อพญามารที่เล่านี่แหละพาหุงแปลว่าแขนนะในคำว่าพาหุงสหัสก็หมายถึงมารเนี่ยเนรมิตแขน 1,000 แขนถืออาวุธถือหอกถือดาบอะไรก็ตามนั่นก็คือแล้วสุดท้ายพอสวดจบเนี่ยมันก็จะอํานวยพรว่าพระพุทธเจ้าชนะพยามารฉันใดตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ
ขอชัยชนะอันเป็นมงคล

เขตแห่งความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังพระสวดพาหุงนี่แหละดังที่มีผู้เอาไปประพันธ์บอกว่าขุนมารสหัสสพหูชะสพหูพาหูวิชาวิชิตขังเนี่ยก็หมายความว่ามารเนี่ยมีแขนเยอะแยะยังเอาชนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเอาชนะด้วยความดีเมื่อเอาชนะด้วยความดีแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคือเอาความดีเนี่ยชนะความร้ายทั้งปวงดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอโกเทนะชิเนโกทังอาสาทุงสาธุนาชิเนเป็นต้นซึ่งแปลว่าให้ชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบชนะคนชั่วด้วยความดีชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ชนะคนที่พูดเลาะแหละด้วยการพูดคำจริงฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาชนะด้วยกำลังไม่ได้เอาชนะด้วยการเบียดเบียนบีทาแต่เอาชนะด้วยการทำความดีสู้กับมารวิธีเอาชนะของพระพุทธเจ้าจึงเริ่มจากชนะตัวเองก่อนชนะกิเลสชนะจิตใจที่เป็นฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยให้มันเป็นสีขาวบริสุทธิ์แล้วเมื่อเราชนะตนเองได้เราก็จะชนะคนอื่นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตาหเวชิตังไสโยชนะตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าดีกว่า

0: เพราะเราเป็นคนดีก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านทุกคนประสบชัยชนะในตัวเองชนะอุปสรรคศัตรูและมีความสุขสงบในชีวิตทุกท่านทุกคน
1: การที่เราเอาชนะตัวเองก็ประเสริฐแล้วชนะความโกรธความเกลียดในใจชนะกิเลสมารหากเรายังเอาชนะมารข้างนอกด้วยความดีด้วยเมตตาธรรมแล้วจะเป็นชัยชนะที่ยั่งยืน

0: เพราะว่าแบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็คแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็คแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม่
0: เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไรวันนี้
1: สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็

0: างที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซต
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมแบบไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี
0: ้
1: ห
0: ้
1: องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมด
0: ค่ะนะคะ
1: แล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่คุณเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูร่าเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาเป็นไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้านี่นะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูกขึ้น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยโทรมาก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี
1: ้ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดด
2: ทำเลยเพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยและถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อน

0: อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมง
1: เที่ยง
0: กลับมาพี่ล้างหน้าหน้ามันก็หมอง
1: ค่ะ
0: เฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเลยอย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืนเป็นครีมบำรุงผิว
2: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: ทาไปดูเนื้อ
1: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: ทาครีมบำรุง
1: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
1: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
1: ื
0: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเองผูกเอง
1: นี่แหละ
2: ลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
1: แหละนี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมเพราะงั้นนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ
0: 100
2: เซตให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
2: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคลิปตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาแล้วใช้เองทำเองด้วยตัวเองทีนี้นี่ขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก
1: ้
2: ม
1: อะไรคะ
2: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไ
2: หมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: วิ่ง
0: ตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
0: ึ
1: ง
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกว่า
2: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
0: เขาทาแซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดูทาแซมเปิ้ล
2: ให้ดู
1: และอย่างที
2: ่
1: บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟิลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
0: าอ่ะมาดูสารสกัด
1: สารสกัดหนูอยากท
0: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข
2: ้
0: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช
0: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
1: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอะ
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง90 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: ตรงน
1: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ110
2: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: แล้วมีขายอยู
1: ่เ
0: อาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเนาะ
2: เฮ้ยยังไม่เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะยังไม่หมด
1: นี่คุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณเยอะนะนี่ยังไม่หมด
1: คุณใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่าให้มันเหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เดี๋ยวไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องหน้าขาวเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซอง
1: ใช
2: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจกแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

วันหนึ่งเขาบอกว่าเธอเหนื่อยไหมที่ต้องอยู่กับเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย

0: ู่รายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่านี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สี
0: ถ
1: ูก6ตัวเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทร

0: ีตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: เราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่พิมพ์แม่ๆเห็นไหมคะด้านข้างก็ให้

0: มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นไห
0: ม
1: แล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว
0: ้
1: ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บอะเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม่เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว
0: ์
1: เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย
1: เก็บเอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม
0: ่
1: มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 12 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
0: ใช
1: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้าง
0: เออ
1: ตัวละแค่83 บาท
2: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83.25 บาท
1: จากตัวละ390
2: ใช่
1: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาท

0: สวยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุส
1: ี
0: 2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีนึงสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะอย
0: ่
1: างที่บอกไปค่ะตูนนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีนาและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีนาอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: โอ้รวมเป็น12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200 บาทเหลือ 999 บาทเท่านั้นค่ะ
1: นี่

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ำเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สำคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรุ่นเดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้มั้ย
1: เชื่อมั้ยว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199 แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่รีบโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาทส่งฟรี

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ความน่าทึ่งมากมายแห่งดินแดนยุทธหัตถีจังหวัดสุพรรณบุรีกำเนิดพระเครื่องราคาหลักล้านหนึ่งในชุดเบญจภาคีเผยโดยเซียนพระชื่อดังพี่ป๋องสุพรรณเปิดสำนักสรรพวิชาตำราไสยศาสตร์คุ้มขุนแผนสุดทึ่งพระพุทธรูปทั้งองค์ลอยในบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ
1: ์ถ้าน้ำเข้าไปเนี่ยต้องจมแล้วแต่นี่ไม่จมครับ
0: ร้านอาหารน้องหมาน่ากินระดับภัตตาคารโรงเรียนสุดโหดไม่เจ็บตัวไม่จบหลักสูตร
2: ใครบอกไม่เจ็บ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาทึ่งกับอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยนั่นก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับผมอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นสำเนียงการพูดรวมไปถึงสถานที่สำคัญต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นข้างหลังของผมนี้นะครับนั่นก็คืออุทยานมังกรสวรรค์นั่นเองครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมมีความน่าทึ่งมากมายอยู่ในนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับปกติแล้วเวลาเราไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของที่อื่นเราจะเห็นเสาเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ของที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นครับหน้าตาจะน่าทึ่งขนาดไหนจะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับ

0: และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่รู้ข้อมูลของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้รวมไปถึงเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ครับคุณนราหรือว่าพี่โจนั่นเองครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่เนี่ยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่หน้าตาแตกต่างจากของจังหวัดอื่น
2: ๆครับผม
0: อยากเห็นแล้วครับพี่โจ
2: ก่อนที่จะรู้เรื่องราวเราแนะนำให้ไปไหว้เจ้าพ่อก่อน
0: โอเคครับงั้นเดี๋ยวตามไปเลยฮะ
2: และนี่ก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองครับองค์เจ้าพ่อหลักเมือง2พระองค์นะครับซึ่งเป็นนะครับองค์ดั้งเดิมเลยนะครับ
0: ของแท้เลยนี่ฮะนี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมเหมือนอย่างที่ผมบอกไหมครับไม่ใช่เสานะฮะแต่เป็นเทวรูปหินสลักนะครับ
2: ครับเราได้ลงรักปิดทองนะครับโดยคณะท่านบรรหารศิลปอาชาท่านได้ให้ทางกรมศิลปากรที่2นะครับได้มาบูรณะใหม่เป็นองค์เก่าแก่ดั้งเดิมนะครับอายุ 1,400 ปี
0: 1,400 เลยเหรอครับพ
2: ี่ 1,400 ปีครับพระนามว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับ
0: ครับ
2: หรือสามัญชนธรรมดาเรียกว่าเจ้าพ่อหลักเมือง
0: ครับ
2: ซึ่งมีหน้าที่ดูแลมวลมนุษย์สรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์นะครับ
0: ทำไมศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเทวรูปหินสลักแต่ว่าของที่อื่นเนี่ยเราคนไทยคุ้นเคยก็จะเห็นเป็นเสาเป็นต้นเสาเลยอย่างนั้น
2: เพราะว่านะครับดั้งเดิมเลยเมื่อ150ปีก่อนนะครับด้านหลังจะมีคลองนะครับเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนและประตูเมืองนะครับและเจ้าพ่อหลักเมืองท่านได้ลอยน้ำมานะครับแล้วก็มาจมดินจมโคลนอยู่ตรงนี
0: ้ก็คือ2องค์นี้เหรอฮะ
2: 2องค์นี้ครับแล้วก็ชาวจีนที่มาทำไร่ผักนะครับได้มาอัญเชิญขึ้นมาโดยสร้างศาลหลังเล็กเป็นหลังกระต๊อบทำด้วยสังกะสีและหลังนี้ก็คือรัชกาลที่5เสด็จประพาสภาคเหนือนะครับผ่านมาทางจังหวัดอ่างทอง
0: ครับ
2: ท่านได้มาทำพิธีกรรมที่นี่นะครับมาสักการะบูชาเจ้าพ่อที่นี่และก็พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างศาลหลังนี้นะครับให้เจ้าพ่อหลักเมืองได้อยู่ประทับทีนี้การเวลาล่วงเลยนะครับมาถึงท่านบรรหารศิลปอาชานะ
0: ครับ
2: ตอนนั้นท่านเป็นส.ส.เมืองสุพรรณท่านได้รวบรวมปัจจัยรวบรวมเงินจัดนะครับพี่น้องชาวสุพรรณสร้างศาลหลังใหญ่ครอบคลุมหลังนี้อีกทีนึง

0: เคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โจมากที่พาผมมากราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี
1: ้แต่เรายังมีอีกที่นะครับที่จะต้องให้ไปนะครับระฆังสำนึกใบใหญ่นะครับมาศาลเจ้าพ่อแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปข้อระฆังสำนึกเดี๋ยวจะบอกมากไม่ถึงศาลเจ้าพ่อ
0: เดี๋ยวผมจะไปตีระฆังแน่นอนครับพี่โจครับแต่วันนี้ขอบคุณพี่โจก่อนที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับผมนะฮะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ฮัลโหลไอ้เธอ
1: ตอนแรกพี่โจบอกผมว่ามีระฆังสัมฤทธิ์ใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกผมยังพูดกับทีมงานอยู่เลยเอ๊ะมันจะใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรออยู่ในสุพรรณบุรีเนี่ยพอเดินมาดูปุ๊บโอเคเชื่อแล้วนี่ผมอยากให้ดูความใหญ่ดูนี่ความใหญ่ความหนาคุณผู้ชมนี่เนี่ยผมเอามือวัดให้ดูประมาณเนี้ยหนามากเราจะตีละครั้งทั้งหมด3ทีเริ่มทีที่2ไปทีสุดท้ายตอนนี้ครับผมมีเรื่องทึ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปองค์หนึ่งครับที่สามารถลอยน้ำได้ครับคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมเห็นขนาดของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับจะต้องยิ่งทึ่งเพราะว่าองค์ใหญ่ขนาดนี้ลอยน้ำได้ยังไงวันนี้ครับพี่เลโอจะพาเราไปพิสูจน์กันที่วัดตาลเจ็ดช่อจังหวัดอ่างทองครับ
2: เรื่องราวไม่น่าเชื่อของสิ่งที่ไม่น่าจะลอยน้ำได้เคยเป็นข่าวคลึกโครมมาหลายต่อหลายข่าวซึ่งมองได้หลายแง่หลายมุมทั้งทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงทางไสยศาสตร์แต่ล่าสุดที่รายการไทยทึ่ง

0: จอนี่ครับแหมยิ่งไม่น่าเชื่อไปกว่านั้นครับวันนี้นายเลโอพามาที่วัดตาลเจ็ดช่อจังหวัดอ่างทองให้มาเห็นพระพุทธรูปหนักกว่า300กิโลกรัมแต่กลับลอยอยู่กลางบ่อน้ำได้อย่างเหลือเชื่อ
1: มันมหัศจรรย์จริงๆอะค่ะไม่เคยเห็นเลย
2: มันก็น่าแปลกธรรมดามันต้องจมนะ
1: อาจจะเป็นปาฏิหาริย์ของท่านก็ได้อะค่ะ
3: กราบนมัสการนะครับหลวงพ่อเจ้าวาดครับ
4: เชิญพร
3: ทำไมพระพุทธรูปองค์นี้ถึงลอยอยู่ในน้ำได้ครับ
4: อาตมาตั้งใจที่จะมาทำน้ำพุทธมนต์นะให้กับญาติโยมที่ได้มากราบไหว้บูชาคือจะเอามาตั้งกลางบ่อน้ำมนต์
3: ครับ
4: แต่พอนำมาแล้วตั้งไม่ได้โยมก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละพอตั้งแล้วก็ลอย
0: พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปโบราณเนื้อทองเหลืองปางเปิดโลกประทับยืนเชื่อว่าเป็นพระแห่งปัญญาผู้ที่กราบไหว้บูชาจะมีความฉลาดหลักแหลมเชื่อหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปองค์นี้เก่าแก่อายุเป็นร้อยปีและมีร่องรอยชำรุดมีรูหลายแห่งทั่วองค์ซึ่งน้ำก็น่าจะเข้าไปในองค์พระทำให้จมแต่เหตุไฉนถึงได้ลอยน้ำอยู่แบบนี้ได้อย่างน่าสงสัย
3: นี่ครับมีรูใหญ่เลยนะครับถ้าน้ำเข้าไปเนี่ยต้องจมแล้วแต่นี่ไม่จมครับเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันนะครับว่าถ้านำพระพุทธรูปองค์ที่เป็นปางเดียวกันแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่านี่นะครับลอยน้ำจะลอยหรือว่าจมคิดว่าจมหรือลอยครับ
5: จม
3: หมดเลยไม่มีใครคิดว่าลอยได้เลยนะครับผมจะลองนะครับ
0: พระพุทธรูปปางเปิดโลกองค์เล็กจมอย่างรวดเร็วแม่แต่ทีมงานก็ยังพิสูจน์ต่ออีกนะครับหากว่าพระพุทธรูปปางเปิดโลกที่มีขนาดเท่ากันน้ำหนักเท่ากันแต่เป็นองค์จำลองจะลอยน้ำได้แบบองค์นี้หรือไม่วันนี้ชาวบ้านหลายสิบคนมาช่วยกันยกหลวงพ่อลอยน้ำองค์จำลองมาพิสูจน์กันครับว่าจะจมหรือลอย
6: ได้เห็นพี่เขายกเมื่อกี้แล้วก็คิดว่าจมแน่ๆค่ะ
7: ปางคิดว่าจะลอยองค์เก่าก็ลอยจ้ะ
8: จมครับคิดว่าจมครับ
3: เพราะอะไรพี่
8: น้ำหนักเยอะครับผมยกกับมือเลยครับ
3: ตะกี้ยกมาแล้วน้ำหนักเยอะมาก
8: เยอะมากครับ
3: ถามพี่ๆรอบๆเลยคิดว่าจะจมหรือว่าจะลอยครับ
9: ลอย
3: เอาละครับแต่ละคนก็คิดแตกต่างกันไปนะครับถึงเวลามาพิสูจน์แล้วนะครับว่าจะจมหรือว่าจะลอยครับโอเคเอาละครับลงแล้วครับตอนนี้โอ้โหเอาละครับ
0: หลังจากพระพุทธรูปปางเปิดโลกองค์จำลองขนาดเท่ากันน้ำหนักเท่ากันถูกยกลงในบ่อน้ำมนต์ไม่นานนะครับก็ค่อยๆจมลงก้นบ่ออย่างรวดเร็วแต่องค์พระพุทธรูปองค์จริงที่มีอายุกว่า100ปีกลับยังคงลอยสงบนิ่งเหมือนเดิม
2: ผมติดมันน่าจะจมแต่มันก็ไม่จมมันก็เห็นว่ามันพูดยากต้องมาดูให้เห็นกับตาหลวงพ่อลอยน้ำทึ่งจริงๆครับ
0: เรื่องนี้รองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ไว้ในเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษว่าแรงลอยตัวในน้ำคือแรงพยุงของน้ำที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในน้ำนั้นทำให้วัตถุลอยอยู่ในน้ำได้การที่วัตถุบางชนิดลอยอยู่ในน้ำได้เพราะแรงลอยตัวที่กระทำต่อวัตถุนั้นมีค่ามากเพียงพอที่จะต้านน้ำหนักของวัตถุซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็เหมือนกับเรือลำใหญ่ๆก็ยังสามารถลอยน้ำได้แต่จะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือเพราะปาฏิหาริย์ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อลอยน้ำองค์นี้ครับทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของความเชื่อของแต่ละคนทางวัดตาลเจ็ดช่อได้ทำพิธีย้ายและอัญเชิญพระลอยน้ำขึ้นมาประดิษฐานในวิหารจตุรมุขให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ปิดทองกันได้ที่วัดตาลเจ็ดช่อจังหวัดอ่างทองจะไม่มีการพิสูจน์อะไรอีกต่อไปแล้วนะครับจะให้เพียงแต่มากราบไหว้ขอพรเท่านั้นครับ
3: คุณผู้ชมคนไหนนะครับแวะผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถมาไหว้พระขอพรนะครับรวมถึงทำบุญนะครับให้กับน้องๆเด็กกำพร้านะครับที่นี่มีรับเลี้ยงไว้รับดูแลไว้เนี่ย200กว่าคนด้วยกัน นะครับผมยังไงวันนี้นะครับรายการไทยทึ่งนะครับก็ต้องนมัสการขอบคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้เรามาถ่ายทำรายการนะครับรวมถึงมาพิสูจน์กันด้วย
8: กับนมัสการครับ
4: เจริญพร
0: ช่วงหน้าร้านอาหารน้องหมาน่ากินระดับภัตตาคาร
5: แพนเค้กแซลมอนสตูข้าวไรซ์เบอร์รี่เนื้อแกะ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ โอ๊ตขายไปนานเลย
1: นานทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
2: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
2: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
2: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
1: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
2: จ้ะ
0: เห็นมาก
2: ยังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
2: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
1: าใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงและอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
6: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
7: อร่อยค่ะชอบค่ะ
8: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
9: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
2: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบ กินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
10: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
10: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
2: ง
10: ามไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
10: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
10: เราก
2: ็
10: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ก็นะ
10: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
10: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อย่างและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
10: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
10: หุยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
10: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมขาทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
10: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
10: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
10: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
10: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
2: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
10: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
2: ก
1: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
10: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
2: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
1: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
2: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
10: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
2: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวัน

0: เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อีกหนึ่งตำนานเรื่องเล่าชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นั่นก็คือวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนครับซึ่งมีหลายคนบอกเล่าต่อกันมาว่ามีเค้าโครงมาจากเรื่องจริงซึ่งสถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้ครับมีความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมเรื่องนี้และมีร่องรอยหลักฐานที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะที่นี่ก็คือคุ้มขุนแผนวัดแคครับ
1: นมัสการครับอาจารย์ครับ
2: เจริญพร
1: วันนี้ครับคุณผู้ชมเราได้รับความเมตตาจากพระสมุวสันสัญญโมครับผู้ที่จะมาให้ความรู้ต่างๆภายในวัดแคแห่งนี้กับเราครับพระอาจารย์ครับคุ้มขุนแผนเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือเป็นสถานที่ที่ขุนแผนเคยมาอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ขุนแผนเคยร่ำเรียนสภาวิชาต่างๆที่นี่อยู่แล้วเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร
1: ์จริง
2: ๆถูกต้อง
1: อ๋อแสดงว่าต้องมีร่องรอยหลักฐานบ่งบอกอยู่ใช่ไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยเคยมีเรื่องราวผูกพันกับขุนแผนอยู่
2: ใช่
1: คุณผู้ชมครับต้นมะขามยักษ์อายุ 1,000 ปีต้นนี้แหละครับคือต้นที่ขุนแผนเนี่ยได้เอาใบมะขามมาแล้วก็เป่าออกไปเสกให้กลายเป็นพญาต่อคาดว่าก็จะเป็นต้นมะขามยักษ์ต้นนี้แหละซึ่งไม่ใช่แค่ต้นมะขามยักษ์ธรรมดาด้วยนะครับคุณผู้ชมต้นมะขามยักษ์ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยเป็นถึงขนาดรุกขมรดกของแผ่นดินมีเพียงแค่1ใน15ต้นของประเทศไทยเท่านั้น
2: ต้นเดียวเท่านั้น
1: ถ้าอยากจะเห็นต้นนี้ต้องมาที่วัดแคสุพรรณบุรี
2: เลย
1: โอ้โหถึงแม้จะเป็นต้นมะขามยักษ์ 1,000 ปีนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาดูใกล้ๆจะเห็นได้ว่ายังมีการออกลูกมะขามอยู่เลยอ่ะออกมาหลายพวงเลยดูดิ

0: ู้ชมครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญนะครับที่ผู้คนเนี่ยมักจะมากราบไหว้กันที่วัดแคแห่งนี้นะครับก็คือตรงนี้เลยครับที่ประดิษฐานหลวงปู่คงนั่งพญาต่อนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับสร้างขึ้นมาจากเขาคงเรื่องจริงในวรรณกรรมขุนช้างขุนแผนนะครับคุณผู้ชมและศักดิ์สิทธิ์จริงๆมีผู้คนเข้ามากราบไหว้กันอย่างมากมายจริงๆนะครับ
1: คือการจัดสร้างเนี่ยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูไพศาลธรรมวงศ์เจ้าอาวาสวัดแคองค์ปัจจุบันได้มีการดำริในการจัดสร้างหลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์ก็คือให้เราได้ทราบว่าหลวงปู่คงเนี่ยสอนวิชาในการเสกใบมะขามเป็นพญาต่อแตนซึ่งสามเณรแก้วในขณะที่ลาสิกขาได้ชื่อว่าขุนแผนได้นำวิชาในการเสกใบมะขามเป็นพญาต่อแตนนี้ในการที่ไปรบอริราชศัตรูทำให้ได้ชัยชนะกลับมาหลายครั้งหลายคราวเราเลยมีการจัดสร้างหลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกให้ญาติโยมได้กราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลเพราะการกราบไหว้หลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์นั้นก็เพื่อให้หลวงปู่ช่วยต่อเงินต่อทองต่อโชคต่อลาภต่อหน้าที่การงานต่อการเงินต่อความโชคดีนะฮะต่างๆให้กับญาติโยมที่มีโอกาสได้เดินทางมาสู่วัดแขเพื่อกราบไหว้หลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์องค์นี้ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอน

และข้างหลังของผมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจของวัดแคร์แห่งนี้นะครับก็คือวิหารมหาอุดนั่นเองนะฮะหรือว่าวิหารพระพุทธมงคลครับพระอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเป็นวิหารที่ขุนแผนได้มาร่ำเรียนวิชากับอาจารย์คงนะฮะก็คือภายในวิหารแห่งนี้แหละครับเดี๋ยวผมนิมนต์พระอาจารย์พาเข้าไปดูใกล้ได้ไหมครับ

0: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาภายในวิหารมหาอุดแล้วนะครับคือเก่ามากคุณผู้ชมเก่าจริงๆครับ
1: วิหารมหาอุดหลังนี้อยู่คู่กับวัดแคตั้งแต่ดั้งเดิมก่อนที่จะมีการจัดสร้างพระอุโบสถวิหารมหาอุดหลังนี้มีความสำคัญก็คือหลวงปู่คงได้สอนวิชาให้กับสามเณรแก้วในวิหารมหาอุดหลังนี้
0: จริงแล้ววรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งครับ
1: วรรณกรรมที่เขียนขึ้นมาเนี่ยอ้างอิงมาจากเรื่องจริงสถานที่สำคัญที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นสถานที่จริงที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งหมด

0: ความน่าทึ่งภายในวัดแคร์ที่เราได้นำเสนอไปในวันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ถึงเป็นเพียงแค่บางส่วนเนี่ยวันนี้ผมก็ได้เห็นได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับซึ่งมีร่องรอยหลักฐานให้เราได้เห็นกับตาจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นวิหารมหาอุดต้นมะขามยักษ์พันปีหรือแม้แต่กระทั่งคุ้มขุนแผนตรงนี้ก็ตามนะครับอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านถ้ามีโอกาสมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีอย่าลืมแวะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดแคร์แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอนมัสการขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที่มามอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรานะครับ
1: นมัสการขอบคุณครับ
0: ตอนนี้นะครับพี่นิกกี้จะพาทุกๆคนไปทานอาหารจานเด็ดกันซึ่งไม่ได้ไปคนเดียวซะด้วยนะครับแต่ความน่าทึ่งของอาหารร้านนี้เนี่ยก็คือผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆตัวดีแต่ที่แน่ๆถ้าเห็นแล้วเนี่ยต้องอยากกินน้ำลายสอแน่นอนนะครับจะเป็นยังไงนั้นพี่นิกกี้รอเราอยู่ที่ร้านแล้วครับ
2: วันนี้นะครับผมจะพาหวานใจของผมมาทานข้าวด้วยกัน2ต่อ2นะครับที่รักครับกินอะไรดีครับกินอะไรดีจ๊ะที่รักฮะมีเบอร์เกอร์เนื้อโคขุนบดกินมั้ยจ๊ะ
3: ร้านที่นายนิกกี้จะพาเจ้านายล่าลูกสาวสุดที่รักมารับประทานอาหารในวันนี้ไม่ใช่ร้านอาหารคนครับแต่เป็นร้านอาหารสุดหรูสำหรับน้องหมาที่ชื่อว่า Coffee and Puppy นะครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: มีเมนูไหนแนะนำให้กับที่รักของผมบ้างครับพี
4: ่ที่รักคนสวยแบบนี้นะคะต้องเป็นเมนูสุขภาพเลยค่ะ
3: เมนูที่จะทำให้เจ้านายล่าทานในวันนี้ครับแม่ก็มีแต่การใช้วัตถุดิบระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยทีเดียวครับเริ่มจากสตูแกะที่เชฟเกดใช้เนื้อแกะจริงนะครับคุณภาพเกรด A ทานคู่กับมันฝรั่งแล้วก็ข้าวไรเบอรี่นะครับ
2: อันนี้คือเป็นแกะสำหรับที่คนสามารถทานได้ด้วยไหมคร
4: ับ ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: โอ้ใช่ของดีเลยเน
4: า
2: ะ
4: ดีมาก
2: ทำไมถึงต้องเป็นแกะ
4: แกะเนี่ยเขาจะใช้หญ้
2: า
4: วัวหญ้าค่ะส่วนเนี่ยเขาจะใช้เล่งอะไรเงี้ย
2: มีสารนะมีสารเยอะ
4: เราก็ไม่เอา
3: ต่อด้วยแพนเค้กแซลมอนก็ใช้แซลมอนจากทะเลครับ
2: โอ้มาจากประเทศนอร์เวย์จริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ที่โมนะนี่นอร์เวย์จริงๆนะครับแซลมอนนอร์เวย
3: ์ทั้งวัตถุดิบและการปรุงอาหารสำหรับน้องหมานี่ก็ต้องใช้ความพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอน
4: อันนี้น้ำมันมะกรูดนะคะ
2: ใช่ของดีมากเลยของนอกก็เลยเนี่ย
4: เพื่อให้เขาเข้ากันเมนูเราจะไม่มีเครื่องปรุงรสเพราะว่าน้องหมาเขาทานอย่างนั้นมากไม่ได
2: ้หืมกลิ่นหอมครับน่ากินมากแซลมอนแพนเค้กผมขโมย
4: ชิมได
2: ้แม่ล่ากินก่อนไหม
4: ได้ค่ะ
2: ชิมนะชิม
4: จริงๆคนควรทานแบบนี้นะให้ทาน
2: มันอร่อย แต่ว่าคือเราต้องคิดว่ามันเป็นอาหารคนเรากินได้
3: มาถึงอีกเมนูครับคือเมนูพาสต้าลูกชิ้นเนื้ออบครับก็ใช้เนื้อโคขุนอย่างดี
2: หัวเนื้อนี่คือเป็นเนื้อที่แบบใช้ทำเบอร์เกอร์ของคนทั่วไปเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะใช่

0: และระหว่างที่นายนิกกี้ช่วยทำครับเจ้านายล่าก็มายืนรอให้กำลังใจหรือแหมมันหิวกันแน่ครับเนี่ยเพราะว่ากินเนื้อโคขุนนี่มันจังเย้ายวนซะเหลือเกิน
1: เสร็จแล้วครับ3เมนูที่หรูที่สุดในชีวิตของนายล่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเสิร์ฟให้นายล่าที่โต๊ะแล้วมาดูกันนะครับว่าลูกสาวของผมจะชอบขนาดไหนไป
0: แต่ละเมนูนี่หน้าตาน่ารับประทานมากครับดูดีกว่าอาหารของภรรยาผมที่ทำให้ผมกินได้อีกแม่เมียจะโกรธไหมเนี่ยเห็นแล้วก็อิจฉาเจ้าเนล่าจริงๆครับแต่รสชาติจะเป็นยังไง
1: เริ่มจากพาสต้าลูกชิ้นเนื้ออบดีกว่าแบ่งกันนะครับนี่พ่อลูกนะครับพ่อชิมก่อนแล้วกันอร่อยอร่อยถ้าเป็นรสชาติก็จะแบบจืดครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยมันต้องกินอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าจืดที่สุดอร่อยไหมเนี่ยล่ะหมดแล้วนี่ต่อไปคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ตูนเนื้อแกะดีกว่าเนื้อชิ้นเยอะเยอะแต่ลูกผมเนี่ยไม่ต้องใช้นี่หรอกมือไปเลยพร้อมนะลูกนะพร้อมนะลูกนะขอโทษนี่ใครชอบอ่ะแครอทก็กินนี่ดูสิครับกินใหญ่เลยครับบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่เลี้ยงนายล่ามา3ปีเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าลูกสาวผมมีความสุขเท่านี้มาก่อนสงสัยแบบนี้อยู่ใกล้บ้านแม่ด้วยต้องพามาบ่อยๆนะครับกินอีกเปล่ามาเอาละครับตอนนี้ในล่ากินอิ่มเรียบร้อยครับมีความสุขมากครับพี่เกศครับ
2: เป็นไงคะท่าน
1: แฮปปี้มากไม่เคยเห็นเขาแบบทานแล้วแฮปปี้ขนาดนี้มาก่อนเลย อยากรู้จุดเริ่มต้นในการเปิดร้านนี
2: ้
1: คืออะไรครับพี่เกศ
2: เลี้ยงเขาเสร็จปุ๊บก็ไปทำงาน
1: ครับ
2: ไปทำงานไปมาน้ำตาไหลถึง
1: มา
2: แล้วก็ไม่รู้เขาจะอยู่ยังไง
1: ก่อนนี้ทำอะไรมาก่อน
2: เมื่อก่อนอยู่สายการบิน
1: เป็นแอร์
2: ใช่ไปทีหลายๆวันก็เลยเกษียณ
1: มาเพื่อเปิดCoffee and Puppy
2: ใช่เป็นร้านที่แบบให้น้องหมาเนี่ยมีอาหารของเขาโดยเฉพาะก็ต้องเป็นอาหารที่แบบออกแนวคลีนเพราะนั้นร้านเราก็จะผักหญ้าเยอะนิดนึงสลัดแต่ว่าเป็นสลัดเผ็ดอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติก็จะออกไปทางฝรั่งคือแบบไม่มีแบบปรุงรสอะไรให้แบบกลิ่นเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะสไตล์นั้นค่ะนอกจากอย่างนั้นก็จะมีแบบปาร์ตี้น้องก็จะเป็นปาร์ตี้เฉพาะ private จองมาเราก็ปิดให้
1: ให้น้องหมาได้มาเจอเพื่อนใหม
2: ่ใช่
1: รับได้เฉพาะหมาตัวเล็กหรือว่าหมาพันใหญ่ก็สามารถเข้ามาได
2: ้เราเวลคัมหมดทุกอันนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าของเนี่ยต้องเป็นคนดูแลนิดนึงเราเป็นที่ที่เราต้องการให้คนเลี้ยง
1: ครับ
2: อยู่กับน้องคอยเราเลย
0: คุณผู้ชมที่อยากจะพาน้องหมามาเปลี่ยนบรรยากาศทานอาหารนอกบ้านที่ร้าน Coffee and Puppy นะครับแนะนำว่าต้องโทรมาจองคิวก่อนล่วงหน้านะครับทางร้านจะได้จัดเตรียมเมนูให้ถูกปากน้องหมาได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องเสียเวลารอคิวรับรองมาร้านนี้น้องหมาต้องดีใจเหมือนได้ไปทานภัตตาคารสุดหรูระดับ5ดาวเลยล่ะครับ
1: ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆนะครับสำหรับผู้หญิงคนนึงนะที่เราออกจากแอร์โฮสเตสมาเพื่อมาดูแลลูกสุดที่รักนะครับแล้วก็อยากให้น้องหมาเนี่ยมีความสุขจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เก่งครับ
3: ค่ะครับ
2: ค่ะ
1: บ๊ายบาย
0: ช่วงหน้า
4: คือพระพงศ์สุพรรณเนี่ยกำเนิดที่เนี่ยคือยุคนั้นน่ะเขาว่ามีเยอะแต่ตอนเนี้ยหายากที่สุดถึง 3-40 ล้านก็มีคนซื้อก
1: ็
4: ขึ้นจากพระปางองค์นี
0: ้ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์และคำถามข้อสุดท้ายนะคะเป็นคำถามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะน้องก้องพบของเรานั่นเองนะคะ
6: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับระบบโซตัสที่ใช้รับน้องอยู่ขณะนี้สมควรแก่การยกเลิกหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ
7: ติดตามชม SOTAS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: จะไปกินข้าวกันเหรอคะ
9: หนูไปด้วยสิ
8: พี่ว่าพี่ไม่ได้ชวนน้องนะ
9: นี่พี่เจกลัวหนูเหรอคะเนี่ย
8: ไอรู้ว่าอยู่เจ็บที่ไอทิ้งอยู่ไป
9: ไอก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน
10: หนูอยากอยู่ข้างๆพี่ดูแลพี่แบบนี้ไปเรื่อย
9: ๆระหว่างเราก็เป็นเหมือนธุรกิจนั่นแหละตราบใดที่ข้อตกลงของเรายังไม่ถูกยกเลิกเธอก็จะได้ทำหน้าที่ของเธอนั่นแหละ
8: ถ้าสมมติว่าหนูรักพี่จริงๆพี่จะทำยังไง
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
3: Give me more.

0: อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่นก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนั่นเองครับซึ่งมีอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า600ปีครับคุณผู้ชมแต่ความน่าทึ่งของวัดแห่งนี้ก็คือเป็นต้นกำเนิดวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนยุทธาถีซึ่งเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีครับคุณผู้ชมนั่นก็คือพระผงสุพรรณนั่นเองครับ
1: วัดพระศรีรัตนมหาธาตุตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กลางของเมืองโบราณสุพรรณบุรีไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดแต่ยังคงร่องรอยหลักฐานสำคัญให้เห็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะบริเวณกลางวัดมีองค์พระปรางประธานศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งพระปรางองค์นี้นับว่าเป็นต้นกำเนิดของวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนยุทธหัตถีและเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคีที่บรรดานักสะสมต่างอยากได้มาครอบครองนั่นก็คือพระผงสุพรรณอันลือชื่อแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าพระผงสุพรรณมีต้นกำเนิดมาจากวัดแห่งนี้ครับ
0: วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเซียนพระชื่อดังครับและบ้านเกิดของเขาก็อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ด้วยเขาจะพาเราชมทุกซอกทุกมุมของวัดแห่งนี้ครับพี่ป๋องสุพรรณครับผม
2: สวัสดีครับพี่ป๋องครับ
3: สวัสดีครับคือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดผมพระปรางองค์นี้เป็นพระที่มีมูลค่าแล้วก็หายาก
2: ครับ
3: เราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เราก็เที่ยวมาคุยหาพระจริงๆแล้วไม่มีแล้วเขาเปิดกลุ่มไว้ตั้งเมื่อปี2456
2: อะไรด้วยความเป็นเด็กตอนนั้น
3: พอโตขึ้นมาเราก็มารู้ความเป็นมาของพระเครื่อง
2: ครับ
3: แล้วก็เอ๊ะพระเครื่องบ้านเราเนี่ยเป็นพระสำคัญเป็นวัตถุมงคลที่คู่บ้านคู่เมือง
2: ถ
3: ือว่าเป็นเพชรน้ำเอกของเมืองสุพรรณ
0: สองสี่หกแปด
3: วิหารคู่น่าจะเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์วิหารหนึ่งที่สำคัญ
2: ครับ
3: อาจจะเป็นที่พลักหรือที่ทำพิธีที่สำคัญพิธีทางศาสนาเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสร้างแบบนี้นะแต่ด้านในก็มีพระพุทธรูปนะเก่าแก่สมัยอยุธยาสมัยอู่ทอง
0: เพราะเนี่ยหูหน้าบันก็คือชนกันเลย
3: ครับ
0: แปลกตามากเลย
3: สวยงามมากครับคือสมัยผมเด็กๆเนี่ยคือก็จะมาบวชนาคเนี่ยผมก็จะมาแย่งเหรียญที่นาคกว่านะฮะ
0: ครับ
3: ก็มาแย่งที่นี่ที่นี่ก็มีใบเสมาเก่าแก่
0: ครับ
3: อยู่รอบโบสถ์แต่โบสถ์ล่างนี้จะไม่มีผนังเหมือนโบสถ์ที่อื่นที่เขามีความงดงามสวยงามมาก
0: ไม่มีผนังด้วยเหรอครับ
3: ไม่มี
0: โอ้โห
3: นี่คุณดูดิเนี่ยคือโบสถ์
0: นี่คือโบสถ์เหรอครับ
3: ครับ นี่ดีนะเขาทำหลังคาใหม่แล้วเมื่อก่อนชำรุดทรุดโทรมมากอ่ะเดี๋ยวเราปีนป้ายกันไปเลย
0: โอเค
3: นี่เป็นเจดีย์ลายเขาเรียกเจดีย์ลายเจดีย์เล็กอ่ะ
0: ครับ
3: อยู่รอบพระปรางเนี่ยเยอะ
0: อันนี้ใบเสมาเก่ามากเลยอ่ะ
3: ใช่ครับใบเสมา
0: ปกติเราจะคุ้นเคยกับใบเสมา
3: น่าจะสมัยอู่ทองนะเพราะว่าเปิดกู่ปี2456เนี่ยโบสถ์หลังเนี่ยเป็นโบสถ์ที่ตอนนี้นกอยู
0: ่มันมีแต่มูนก
3: นกจะมาอยู่นอนอันเนี้ยเสาเก่าแก่ที่ทำไมก่อนที่เนี่ยไม่ได้บูรณะก็ได้แต่บูรณะหลังคากับไม้ที่ชำรุดทรุดโทรมไป
0: คือบูรณะแบบยังคงโครงสร้างแบบเดิมเอาไว
3: ้สมัยหลวงพ่อโพอยู่เนี่ยจะบวชที่นี่พระก็จะมาทำพิธีส่งที่นี
0: ่ครับ
3: ตรงนี้ก็เป็นที่เป็นพระประธานเลย
0: ครับ
3: ถือว่าเป็นพระประธานองค์หนึ่งที่เก่าแก่แล้วก็มาทำพิธีกันตรงนี้

0: คือพระพงศุพันธ์เนี่ยกำเนิดที่เนี่ยปี2456คือยุคนั้นเนี่ยเขาว่ามีเยอะแต่ตอนนี้หายากที่สุดพระพงศุพันธ์มีด้วยหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มนะฮะก
1: ็
0: ขึ้นจากพระปางองค์นี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระปางด้านบนที่ว่าจะมีตอนที่เขาลงเปิดกุเป็นทางการ

0: อันเนี้ยด้านล่างนะครับก็มีธงแล้วก็มีพระเครื่องมากมายนอกจากพระพงศุพันธ์ก็ยังมีพระเนื้อชินพระเนื้อชินก็จะมีที่โด่งดังก็คือพระมเหสวรพระมเหสวรก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนอกจากพระมเหสวรที่โด่งดังอีกไม่ใช่แค่พระพงศุพันธ์นะครับ พระกูนเนี้ยจะมีพระเขาเรียกพระกำแพงศอกเป็นปางลีลากำแพงศอกเนื้อชินเนี่ยประมาณศอกหนึ่งเขาก็เรียกว่ากำแพงศอกนะพระกำแพงศอกเป็นพระสำคัญที่ว่าหากอยู่บ้านใครก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วถือว่าเป็นพระกันไฟ
1: พระกันไฟเหรอฮะ
0: กันอัคคีไฟบ้านใครมีพระกำแพงศอกก็จะไม่เกิดอัคคีภัย
1: ทั้งหมดนี้ที่พี่ป๋องพูดมาเนี่ยคือถูกค้นพบ
0: ในกลุ่ม
1: น
0: ี้เลย
1: ของพระปางนี้เหรอฮะ
0: พระปางนี้กลุ่มวัดพระศรีรัตนมหาธาต
1: ุเอาละครับพี่ป๋องผมอยากจะเห็นแล้วว่าบรรยากาศภายในพระปางเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: รบกวนพี่ป๋องนำไปเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวไปชมกันครับ

0: นี้ครับเราก็ได้ขึ้นมาบริเวณชั้นบนสุดของพระปรางแล้วนะครับตรงนี้ก็เราจะเห็นมีพระพุทธรูปองค์โบราณเลย
1: องค์โบราณ
0: ด้านหลัง
1: เป็นพระปรางจำลองซึ่งทำปิดช่องที่ลงไปด้านล่างจะเป็นโถงใหญ่ใต้เนี้ยจะมีซุงต้นใหญ
0: ่ครับ
1: คือคนโบราณสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยนี้มีตอกเข็มใช่ไหม
0: ครับ
1: คนโบราณก็ใช้ซุงต้นใหญ่กว้าง
0: เป็นตัว
1: ฮะคือเพื่อทำให้แข็งแรงแล้วก็ด้านพนังเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าจะมีกำแพงซอกอะติดไว้อยู่รอบพระปรางด้านใน
0: ก็คือบริเวณกำแพงตรงนี้เหรอครับ
1: ด้านล่าง
0: อ๋อด้านล่าง
1: ที่เปิดกุไปนะฮะ
0: ครับ
1: พอเปิดกุไปปุ๊บจะได้เอาข้าวของขึ้นมาจะเป็นวัตถุมงคลต่างๆเป็นพระเครื่องนะฮะก็เอาขึ้นมาแล้วมีใบลานทองจารึกเป็นทองคำ
0: ครับผม
1: ก็ได้ไปเก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครที่กรุงเทพ
0: แล้ว
1: เดี๋ยวเรามาดูด้านในเลยว่านะครับเป็นยังไง
0: ตรงนี้ใช่ไหมข้างๆพระปราง
1: ครับด้านนี้ก็จะมีเข้ามาด้านในจะเป็นพระปรางเนี่ย
0: ครับ
1: คือเขาทำปิดไว้เห็นไหมจะมีรอย
0: อ๋อนี่คุณผู้ชมมีรอยต่ออยู่
1: คือเขาจะปิดไว้ไม่ให้คนลงไปแล้วเพราะว่าได้เปิดกุเป็นทางการ
0: แล้วตอนนี้ข้างล่างก็โล่งๆแล้ว
1: คนจะได้ไหว้ก็คือได้ไหว้องค์พระปางจำลองอันนี้เนี่ยเขาจะมาปิดทองขอพรกันงานปีที่วัดจัดคนก็จะมาไหว้เป็นการฉลองแล้วก็ขอโชคขอชัยต่างๆด้านนี้ก็จะเป็นพระนารายณ์นะฮะก็เหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ที่ปกปักรักษาอันนี้ก็เป็นพระเป็นรูปนารายณ์นะฮะ
0: สี่ก่อนนารายณ
1: ์มาติดนี่มาติดทีหลังนะฮะซึ่งโบราณเนี่ยพระในกุเนี่ยคิดว่าไม่มีเหลือละ
0: ครับ
1: เพราะว่าเปิดกุตอนนั้นน่ะก็เอาขึ้นมาหมดเขาก็เยอะเป็นเล่มเพียนนะฮะเล่มเพียนก็ได้กระจายไปทั่วจนทุกวันเนี่ยองค์หนึ่งยังหายากเลยจะเป็นมเหสวนเป็นท่ามะปรางและนอกนั้นที่สำคัญคือพระพงสุพรรณ
0: ก็รวมอยู่ด้านล่างด้วย
1: ด้านล่างจริงๆแล้วยอดด้านบนของพระปางอันนี้จะมีโถเป็นโถหนึ่งมีพระพงสุพรรณเป็นเนื้อชินเขาจะเรียกพระพงสุพรรณยอดโถ
0: ยอดโถ
1: เลย
0: ที่อยู่ด้านบน
1: ด้านบนพระปางนั่นเลยเขาก็เจออีกโถหนึ่งเสร็จแล้วอันนี้เกิดจากตากแดดตากฝนมานานนับเลยเป็นหลายร้อยปีก
0: ็
1: เกิดชำรุดชุดโทรมหักไปเยอะ
0: ครับ
1: มีสมบูรณ์ไม่กี่องค์คิดว่าผู้สร้างเนี่ยน่าจะสร้างไว้มีความหมายแล้วก็เป็นสิริมงคลจริงๆ
0: ตอนนั้นที่ได้มีการขุดค้นพบพระผงสุพรรณด้านล่างเนี่ยพอกะจำนวนได้ไหมครับว่ามีทั้งหมดกี่องค์กัน
1: คือผมมองดูแล้วพระเครื่องที่สร้างบรรจุไว้ในนี้ก็มี 84,000 องค์เพื่อสืบทอดศาสนาเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าสร้างจำนวนเนี้ยมากๆบางกุเนี่ยก็จะมี 84,000 องค์

0: เรากำลังจะพาคุณผู้ชมมาดูพระผงสุพรรณของจริงครับโอ้โห
1: โรงเรียนสุดโหดไม่เจ็บตัวไม่จบหลักสูตร
2: ใครบอกไม่เจ็บ
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วและ วันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
5: ๆเอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไออย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเค้ามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบล็อกโคลี่เรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ ันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรล่าเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
5: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
8: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
5: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
9: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
8: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะ วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ย
4: เช้า
5: ด
4: ิบๆเลย
5: เช้าด
4: ิบๆแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: ได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: และตอนนี้ครับผมและพี่ป๋องนะครับก็ได้เข้ามาภายในวิหารพระผงสุพรรณแล้วนะครับบริเวณด้านหลังผมนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือพระผงสุพรรณจำลองนั่นเององ
1: ค์ใหญ่ที่สุดในโลก
0: องค์ใหญ่มากจริงๆ
1: คือจำลองให้คนได้รับรู้ว่าเป็นที่กำเนิดของพระผงสุพรรณแต่ก่อนอื่นมาเท้าความว่ากู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีพระผงสุพรรณมีด้วยกัน3พิมพ์พิมพ์แรกก็คือพิมพ์หน้าแก่พิมพ์ที่สองก็พิมพ์หน้ากลาง
0: หน้าแก่หน้ากลาง
1: แล้วก็พิมพ์หน้าหนุ่ม
0: พิมพ์หน้าหนุ่ม
1: หน้าหนุ่มเนี่ยคนสุพรรณจะเรียกหน้านาง
0: ครับ
1: คนโบราณเนี่ยเขาเรียกพระพงสุพรรณเนี่ยเรียกพระเกศรสุพรรณ
0: พระเกศรสุพรรณ
1: คือทำจากเกศรทั้ง108ที่เป็นมงคล
0: ห
1: รือ4ทั้ง11ตนเป็นผู้ทำพิธี
0: ครับ
1: ก็จะถือว่าเป็นวัตถุมงคลสำคัญและศักดิ์สิทธิ์แล้วเนื้อเนี่ยนะมีเนื้อทั้งสีแดง
0: ครับ
1: นะฮะสีดำส
0: ี
1: เขียวสีพิกุลม
0: ี
1: ด้วยกัน4สี
0: ในปัจจุบันมีด้วยกัน3พิมพ์ด้วยใช่ไหมฮะ
1: คุณเคยเห็นองค์จริงหรือเปล่า
0: ไม่เคยเห็นเลยพี่ป๋องครับเคยเห็นนี่องค์จำลองก็เห็นแค่ในรูป
1: องค์จริงวันนี้เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก
0: ็
1: พิธีกรได้ดูองค์จริงเพราะว่าในฐานะเป็นคนสุพรรณ
0: ครับ
1: และอยู่ในวงการพระมาอย่างยาวนาน
0: ครับผม
1: แล้วเราก็สะสมพระเครื่องที่สำคัญของเมืองสุพรรณไว้เยอะ
0: ครับ
1: ถ้าวันนี้เราก็จะเอามาให้ทางรายการได้ชม
0: เดี๋ยวๆๆพี่ป๋องผมขอย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีนึงก่อนนะฮะว่าคุณผู้ชมจับตารอดูดีๆนะครับว่าตอนนี้เรากำลังจะพาคุณผู้ชมมาดูพระผงสุพรรณของจริงครับมูลค่า8หลักนะครับและอยู่หนึ่งในชุดเบญจภาคีครับผมพี่ป๋องครับผมขอดูของจริง
1: ก็จะให้ชมเป็นสิริมงคล
0: โอ้โห
1: อันนี้หน้าแก่ผมจะห้อย3หน้านะหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มนี่หน้าแก่เนี่ยมีความงดงามมาก
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเนื้อสีดำ
0: มองยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นหน้าแก่หน้ากลางหน้าหนุ่มอะครับ
1: ต้องอธิบายพิมพ
0: ์
1: คือถ้าหน้าหนุ่มก็จะเล็ก
0: ครับ
1: เนี่ยหน้าหนุ่มจะเล็กอันนี้หน้ากลาง
0: ครับผม
1: หน้ากลางเนี่ยแขนเนี่ยมือเนี่ยจะชนแขนเลยแต่หน้าหนุ่มเนี่ยถ้าพูดถึงว่าหายากกว่าทุกหน้านะม
0: ี
1: น้อยสุดเนี่ยหน้าหนุ่ม
0: อันนี้หน้าหนุ่ม
1: หน้าหนุ่มจะเล็กบางคนโบราณจะเรียกหน้าหนูคือหน้าเล็กๆ
0: ใช่ๆคือถ้าคุณผู้ชมได้มาเห็น
1: ถ้าเปรียบเทียบกับหน้าแก่
0: ใช่จะเห็นชัดเลย
1: ใหญ่ก
0: ว่าหน้าแก่นี่เรายังจะเห็นว่ามีร่องรอยของจมูกม
1: ี
0: คิ้วมีตาแต่หน้าหนุ่ม
1: หน้าหนุ่มจะติดน้อยแล้วก็หน้าจะเล็กกว่าพระเดี๋ยวนี้ค่อนข้างหายากแล้วแล้วก็มีแต่คนสะสมและอยากเป็นเจ้าของ
0: สุพรรณคือเท่าไหร่ครับอย่างองค์นี้องค์หน้าแก่เงี้ยครับ
1: องค์นี้หลายล้าน
0: หลายล้านเลยเหรอฮะ
1: จริงๆแล้วพระพงสุพรรณเนี่ยพระเครื่องจะไม่มีราคากำหนดที่มาตรฐาน
0: ครับ
1: พระเครื่องอยู่ที่ความงดงามของแต่ละองค
0: ์ครับ
1: ถ้าสวยจริงๆเนี่ยถึง 3-40 ล้านก็มีคนซื้อ
0: 30ถึง40ล้านก็ยังมีคนซื้อเหรอฮะ
1: ทุกวันนี้พื้นๆแหละ 5-6 ล้านนี่พื้นๆซื้อแบ บเช
0: ่
1: ากันอ่ะมันไม่มีพระให้เขาเช่าจริงๆแล้วคนสั่งพระเครื่องเนี่ยสั่งพระพงสุพรรณเนี่ยเยอะมาก
0: ครับ
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ก็สั่งแต่ว่าไม่มีพระให้เขาเพราะทุกคนเป็นเจ้าของก็ห่วงแ
0: ห่
1: เวลาเปลี่ยนมือทีมูลค่าก็เพิ่มผมถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จับต้องได
0: ้
1: และเป็นทรัพย์สินที่สะสมและมีมูลค่าเพิ่มนอกจากได้ความเป็นสิริมงคลเพื่อคุ้มครองเราแล้วเพราะนั้นเรามาอนุรักษ์และสะสมวัตถุมงคลที่เก่าแก่ของเมืองไทยเราเพราะนั้นพระเครื่องไม่มีราคากำหนดที่ตายตัว
0: แล้วเรื่องของพุทธคุณกันบ้างล่ะครับ
1: เป็นที่กล่าวขานกันเลยว่าพระพงสุพรรณเนี่ยจะห้อยแล้วถูกผิวหนังอินทรีย์เราจะช่วยคุ้มครองแล้วก็ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะเป็นพระเนื้อว่านที่สำคัญ108และใครมีพระพงสุพรรณมีพระกำแพงซอกของกู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็งอกงามนะครับครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนี
0: ้ครับผมเอาละฮะวันนี้ก็ได้รับความรู้ต่างๆมากมายได้รับฟังเรื่องราวที่น่าทึ่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๋องสุพรรณมากนะครับที่ได้นำพระผงสุพรรณของจริงมาให้เราและคุณผู้ชมได้ดูกับตาแบบนี้แล้วก็มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเรา
1: ขอบคุณมากครับ
0: ตอนนี้ครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หลักสูตรของเขาไม่เหมือนกับโรงเรียนไหนๆเพราะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยดุเดือดมากครับคุณผู้ชมคุณครูก็โหดนักเรียนก็ต้องโหดให้ได้นะฮะไม่งั้นเรียนไม่จบนะครับ หลักสูตรอะไรกันทำไมต้องเรียนโหดขนาดนี้วันนี้กายศิวกรขออาสาไปเรียนหลักสูตรนี้กันครับที่กรุงเทพครับ
2: เออมาดิWait, guys, what's up? Wait, guys, what?